0: ะครับซึ่งก็จะช่วยกันเปิดการมองเห็นได้นะครับฝากเคาะจอเคาะรีโพสต์ไป
1: เคาะจอเคาะใจเขาต้องพูดแบบนี้กันใช่ไหมฝากเคาะจอเคาะใจด้วยนะคะมาแล้ว
0: คนจะได้เห็นข้อมูลดีๆกันนะครับ
1: คุ
0: ณ CCN 18คุณณนีรนุชนะครับแล้วก็คุณ user 757คุณ SPK คุณ Ion Girl นะครับคุณเกรทหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาทักทายแล้วก็รีโพสต์ไลฟ์ของเรานะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: อืมค่ะเอาละค่ะเราในช่วงนี้เรามาตามข่าวสารกันเพิ่มเติมนะคะในช่วงที่ผ่านมาเกือบๆ4เดือนที่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอิหร่านและอิสราเอลเนี่ยมันก็แน่นอนนะคะส่งผลกระทบในเรื่องวิกฤตพลังงานนะรวมถึงพลังงานที่ต้องนำมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยนะคะฟิลิปปินส์ตอนนี้ค่ะมีแนวโน้มการลงทุนในโซลาร์เซลล์เนี่ยมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้นนะคะรายงานผ่านรอยเตอร์สฟิลิปปินส์ leads the world in rush to solar as power pricesSoar นะคะคือราคาพลังงานเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะมาจากสถานการณ์สงครามนะคะบริษัทเมราโก้ผู้จำหน่ายไฟฟ้าชั้นนำของฟิลิปปินส์ค่ะได้ขึ้นราคาค่าไฟฟ้า 10% นับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้นแถวๆวันที่28กุมภาพันธ์นะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยครัวเรือนโดยเฉลี่ยใช้จ่ายประมาณ 12% ของรายได้ต่อเดือนไปกับค่าไฟฟ้าค่ะฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่มีการอุดหนุนค่าไฟฟ้าน้อยมากและราคาค่าไฟฟ้าครัวเรือนเนี่ยก็สูงที่สุดในภูมิภาคเลยรองลงมาจากสิงคโปร์แต่กำลังซื้อเฉลี่ยของประชาชนในสิงคโปร์เนี่ยเขาสูงกว่าเกือบ13เท่าค่ะมีเขาเข้าไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีวิศวกรซอฟต์แวร์ท่านหนึ่งนะอายุ39ปีนะคะชื่อคุณเอเดเรียนเขาบอกว่าคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์มาหลายปีแล้วแต่ว่าราคามันก็แพงเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเปลี่ยนใจนะคะเพราะว่าราคาไฟฟ้ายังคงสูงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็เลยตัดสินใจติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านในกรุงมะนิลานะคะที่เขาเองเนี่ยก็อยู่อาศัยร่วมกับคนอื่นๆอีก3คนติดตั้งไปด้วยงบประมาณ310,000 บาทค่ะกระแสความนิยมติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยก็ส่งผลทำให้มีการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มูลค่าสูงถึง407ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 13,500 กว่าล้านบาทในช่วงตั้งแต่มีนาคมถึงพฤษภาคมโดยเพิ่มขึ้น 145% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะตามข้อมูลการค้าจากจีนค่ะซึ่งเป็นผู้จัดหาแผงโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่ของโลกใบนี้โดยในเดือนพฤษภาคมนะคะการส่งออกไปฟิลิปปินส์เนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ1ใน3เลยทีเดียวในขณะเดียวกันรัฐบาลฟิลิปปินส์เขาก็คือเขาไม่ได้อุดหนุนมากแต่เขาให้สินเชื่อนะคะสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์สูงสุด 500,000 ฟิลิปปินส์เปโซก็ประมาณ 270,000 กว่าบาทนะคะในอัตราดอกเบี้ย 5% ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานที่มาจากรอยเตอร์สจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นความพยายามในการดิ้นรนต่อสู้กับราคาพลังงานและเปลี่ยนผ่านไปสู่ตัวเลือกพลังงานสะอาดนะคะธุรกิจหนึ่งที่ไม่ค่อยกระทบมากในช่วงนี้ก็คือพวก new business นะคะก็คือพวกธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพวกเทคหรือว่าพวกพลังงานสีเขียวนะคะก็ถือว่าเติบโตอย่างมากเลยทีเดียวในช่วงนี้ค่ะ
0: เรื่องของพลังงานทางเลือกแบบโซลาร์เซลล์นี้ก็เห็นว่าเมื่อก่อนนี้นะครับประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยบ้านเรา5กิโลวัตต์นี่ก็จะประมาณ 220,000 หรือ 230,000 นะตอนนี้มันลดลงเหลือประมาณสัก 120,000 บาทแล้วก็ราคาลดลงได้ไปอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าคุณภาพนี้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าโครงการที่บ้านเราเนี่ยเคยพูดกันเอาไว้ว่ารัฐบาลจะให้สินเชื่อจะสนับสนุนเรื่องของการที่ประชาชนจะติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วครับ
1: แต่ช่วงหน้าฝนนี่ productivity หรือว่ากำลังการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์นี่จะลดลงหรือเปล่าเนาะแต่ว่ากลางวันก็ร้อนมากนะคะแต่ว่าช่วงเย็นๆ เนี่ยมาแล้วครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนตกพายุทุกวันเนาะถ้าช่วงหน้าร้อนนี่ก็น่าจะได้อยู่นะฉ่ำๆแสงแดดพระอาทิตย์ประเทศไทยนะคะ
0: ใช่แล้วก็การพวกเดี๋ยวนี้การผลิตพลังงานเนี่ย เพียงแค่แดดแรงๆไม่กี่ชั่วโมงเลยมันก็ได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเยอะเลยทีเดียว
1: ค่ะ
0: วันนี้มีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนนอสโตรเจียมมาฝากด้วยนะครับ
1: bitter and sweet หรือเปล่าคะหรือว่า nostalgic ในแง่ไหนคะ
0: น่าจะสวีทนะเพราะว่าในอิสระเสรีภาพของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มาจากยานพาหนะใช่ไหมไม่รู้ว่าน้องน้ำหวานเคยได้ยินคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์สกูตเขาใช้คำว่าสกูตเตอร์นะที่ชื่อเวสป้า
1: อ๋อค่ะรู้จักค่ะแบรนด์เก่าแก่ไม่เคยค่ะไม่เคยดิฉันเคยพยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์นะคะสมัยวัยประถมแบบขี่ในซอยบ้านอยากลองขี่แบบผู้ใหญ่ปรากฏอ๋อชนกำแพงของคนแถวบ้านก็เลยไม่เคยขี่อีกเลยค่ะ
0: ถ้าใครคุณผู้ฟังท่านใดเคยขี่เวสป้าหรือว่ามีประสบการณ์กับเวสป้านะครับลองมาทักเราหน่อยนะครับเขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับที่กลางกรุงโรมเลย thousands of Vespa swarm Rome's historic center to mark iconic scooters 80th anniversary ก็คือเป็นการครบรอบ80ปีของมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ที่ชื่อว่าเวสป้าเขาบอกว่าสาเหตุของมอเตอร์ไซค์ตัวแบบนี้เนี่ยขึ้นสัญชาติเป็นอิตาลีเนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่อิตาลีเนี่ยแพ้สงครามแล้วก็โรงผลิตเครื่องบินอะไรนู่นนี่นั่นโน้นก็โดนทำลายไปหมดนะแต่ว่าก็ยังมีศักยภาพในการที่จะผลิตอะไรที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับก็คนที่เป็นผู้ออกแบบเขาก็เลยคิดว่าเอประเทศเรานี่นะคือจะผลิตอาวุธอะไรไปสู้รบในสงครามไม่ได้แล้วเพราะว่าแพ้สงครามนะจะทำยังไงดีแต่เรายังมีศักยภาพกันอยู่เขาก็เลยประดิษฐ์คิดค้นนะครับสกูตเตอร์เหล่านี้มันเป็นมอเตอร์ไซค์ชนิดหนึ่งที่จะบอกให้เห็นว่ายังไงเราก็ยังมีอิสระเสรีภาพในการเคลื่อนไหวนะแล้วเขาบอกว่าเวลาที่ขี่มอเตอร์ไซค์แบบสวีสป้าเนี่ยลมที่มันปะทะหน้าและผ่านเราไปนี่มันทำให้รู้สึกถึงอิสระเสรีนะครับมีเสรีภาพก็เลยเป็นผลิตมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าทาร์เก็ตหลักของเขาเนี่ยก็คือจะมอบให้กับคุณสุภาพสตรีเพราะว่าขี่เวสป้ามันจะไม่ต้องกระคล่อมเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปใช่ไหมครับสามารถที่จะขึ้นไปขี่ได้แล้วก็คือสมัยนู้นเนี่ยคุณผู้หญิงก็จะต้องนุ่งกระโปรงไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องขี่คล่อมเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆไม่สุภาพไม่น่ารักไม่สวยงามเขาก็เลยประดิษฐ์ออกแบบนี้ออกมานะครับให้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่คุณผู้หญิงเนี่ยก็ขี่ได้แต่กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ก็ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับนิยมที่จะขี่กันครบรอบ80ปีนี้เขาบอกว่ามีคนที่ใช้เวสป้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นก่อนนู้นเท่านั้นนะครับคนรุ่นใหม่ก็ใช้เหมือนกันจากทั่วโลกเลยนะครับเดินทางมาร่วมงานนี้นะครับไม่ว่าจะมาจากทางตอนเหนือของยุโรปมาจากอังกฤษมาจากซานฟรานซิสโกหรือแม้กระทั่งมาจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับก็มาร่วมงานกันครับมีคนมาร่วมงานเนี่ยเป็นหมื่นเลยทีเดียวขี่เวสป้ากันในกรุงโรมนะครับประเทศอิตาลีก็เป็นการเฉลิมฉลองที่นำมาซึ่งรอยยิ้มของทุกคนที่ได้เห็นนะครับแล้วก็ของทุกคนที่ได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองนี้ด้วยนะครับเวสป้าเนี่ยออกจำหน่ายตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1950จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีจำหน่ายกันอยู่ไปทั่วโลกแล้วก็อยู่ในภาพยนตร์ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเขาบอกว่าปี2496เนี่ยอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Roman Holiday ซึ่งก็ยังเป็นหนังขาวดำอยู่นะผมก็เคยได้ยินเหมือนกันหนังเรื่องนี้เขาบอกนำแสดงโดยเกรกอรีเป็กนะครับกับออเดรย์ Hepburnน้องน้ำหวานเคยได้ยินเคยได้ชมแป๊บๆไหมครับเป็นหนังคลาสสิก
1: Audrey Hepburn รู้จัก Gregory Peck ก็หล่อมากใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์ในยุคนั้นเลยเดียวและก็มาอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Talented Mr. Ripley ด้วยอันนี้เป็นยุคของ Matt Damon ละ
1: ค่ะVespa เนี่ยอิตาลีเขาถือว่าเป็น cultural icon เลยทีเดียวนะคะคือมัน iconic มีความโดดเด่นน่าจดจำเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิตาลีนะคะแล้วคนยุโรปเนี่ยก็ชอบหลายคนสะสมนะคือจุดเด่นของเขาจะคือจะเป็นเรื่องสีที่สดใสมีทั้งพาสเทลมีทั้งสดใสแล้วเขาก็มีมิวเซียมค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเวสป้าโดยเฉพาะเลยนะอยู่ทางนู้นด้วยนะคะหน้าตาเนี่ยก็ไอคอนิกไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
0: ไม่เหมือนใคร
1: สำหรับเวสป้า
0: แล้วก็เสียงเครื่องยนต์เขาก็ไม่เหมือนเสียงของมอเตอร์ไซค์ชนิดปืนด้วยนะฮะ
1: อืมค่ะอ่ะก่อนจะไปพักกันนะคะมีคุณผู้ฟังคุณมนาซิลเวอร์ลเวลหรอคะบอกว่าตอนนี้ถ้าติดตั้งโซลาร์เซลล์จะใช้ลดหย่อนภาษีได้นะคะและหลายธนาคารก็ให้สินเชื่อในการติดตั้งด้วยอ่ะไปหาข้อมูลกันบ้านใครที่แดดเยอะๆนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะหลังจากนี้เรากลับมาคุยเรื่องทุจริตสอบข้าราชการไทย
2: ปลายปีทีไรหลายคนชอบส่งของขวัญไปให้เจ้าหน้าที่รัฐบางคนบอกว่าเป็นธรรมเนียมแต่อีกมุมหนึ่งของขวัญบางชิ้นก็มีราคาแฝงที่อาจไม่ได้เล็กอย่างที่คิดการให้ของขวัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เช่นให้หลังอนุมัติโครงการหรือหลังตรวจงานผ่านเพื่อหวังให้ช่วยดูแลเป็นพิเศษแบบนี้เริ่มเข้าใกล้คำว่าสินบนโดยไม่รู้ตัวแม้จะบอกว่าแค่ขอบคุณแต่การตัดสินใจครั้งต่อไปจะยังเป็นกลางอยู่หรือไม่ดังนั้นสำนักงานปปช.จึงผลักดันนโยบาย No Gift Policy คือไม่รับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรู้สึกติดหนี้บุญคุณและตัดสินใจได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกคนถ้าอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่แค่คำขอบคุณหรือการทำตามกติกาก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าพบเห็นใครใช้ของขวัญราคาแพงเพื่อแลกผลประโยชน์แจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205สนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: หนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเรื่องทุจริตสอบข้าราชการไทยวิกฤตคอร์รัปชันฝังรากแล้วไทยอยู่ตรงไหนในอาเซียนท่านพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะดร.มานะ
4: ค่ะสวัสดิ์ครับครับสวัสดีครับคุณชาติคุณศิริครับ
2: พลังงานความสดใสนะท่านพร้อมจะมาเล่าให้เราฟังแน่นอนนะคะสำหรับการพาไปขยายเรื่องนี้นะไทยตอนนี้เราเผชิญกับคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างนะคะก็หลายๆเรื่องเลยที่เราได้เห็นจากข่าวคราวกันนะคะปัญหานี้นี่สะท้อนอะไรบ้างเกี่ยวกับระบบข้าราชการไทยคะสำหรับเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการรวมถึงตำรวจครูหลายๆอย่างด้วย
4: ครับผมชอบคำพูดเปิดประเด็นของคุณอิสรีนะครับที่บอกว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างครับประโยคนี้เป็นความจริงครับและนี่คือวิกฤตใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องเน้นเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเกิดเรื่องคอร์รัปชันขึ้นมานะครับเรื่องใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งกรณีการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นรัฐบาลนะครับเขามักจะบอกกับประชาชนว่าอันนั้นน่ะเป็นปัญหาตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องของระบบไม่ใช่เรื่องโครงสร้างเราไม่ต้องไปแก้อะไรเราจับคนไปติดคุกก็พอแล้วคำพูดพวกนี้ผมมั่นใจครับเป็นคำพูดที่หลอกลวงครับเพื่อทำให้เรื่องมันดูเบาลงแต่อะไรที่เกิดซ้ำๆเกิดบ่อยๆเกิดแบบรุนแรงสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างที่คุณอิสรีว่าทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นขอบคุณมากที่เปิดประเด็นอย่างนี้ให้ประชาชนเข้าใจครับ
2: หลอกลวงให้เรื่องเนี่ยมันเบาลงคุณมอร์นิ่งอาเซียนเราก็สอดแทรกคำศัพท์ตลอดคือมัน justify ไหมพี่ต้น justify การทำผิดให้มันเป็นเรื่องที่ถูกอย่างนี้เนาะ
4: ใช่ครับใช
2: ่ค่ะถ้าหากว่าเทียบกับประเทศในอาเซียนเนี่ยไทยตอนนี้อยู่ในระดับไหนแล้วคะในเรื่องความโปร่งใสของระบบสอบและคัดเลือกบุคลากรภาครัฐที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้ามาทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชน
4: ครับถูกต้องเลยครับคือไทยเราอยู่อันดับไหนถ้ามองแบบทั่วๆไปนะครับเราก็มักจะดูดัชนีคอร์รัปชันหรือ CPI นะครับประเทศไทยเราอยู่อันดับ 8นำหน้าเพียงฟิลิปปินส์พม่าแล้วก็เขมรนะครับแต่ถ้าเราเอาอีก2ดัชนีเข้ามาประกอบกันก็คือว่าดัชนีหลักนิติธรรมนิติรัฐหรือ Rule of Law นะครับจะเราจะเห็นว่าประเทศไทยอยู่อันดับ3ดีขึ้นมานะครับอันดับ3เท่ากับเวียดนามต้องยกอันดับนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยเวลาทำอะไรตรงไปตรงมาหรือไม่โดยเฉพาะในภาครัฐนะครับเรื่องการสอบการโกงมันเป็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายการเปิดเผยอย่างโปร่งใสอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เลยต้องยกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือดัชนี World Competitiveness นะครับที่มีการจัดอันดับอันนี้ประเทศไทยอยู่อันดับ3เลยครับประเทศไทยอยู่อันดับ3ตามหลังเพียงแค่สิงคโปร์กับมาเลเซียที่ต้องพูดอันนี้เพราะว่าเวลาเขาประเมินประเทศไทยนะจะมาลงทุนในประเทศไทยมาทำการค้ากับไทยเนี่ยเขาจะมองว่าประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะแนนในภาคเอกชนเนี่ยต่างชาติประเมินออกมาค่อนข้างดีเลยคะแนนไม่ตกเลยนะครับค่อนข้างเสมอตัวแต่พอมาประเมินในภาครัฐเนี่ยภาครัฐจะมีคะแนนที่ตกลงอยู่บ่อยครั้งคะแนนไม่ดีกลายเป็นว่าภาครัฐกลายเป็นตัวถ่วงของสังคมไทยในแง่นี้ถ้ามองจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเมิน3ดัชนีกันเข้ามาเนี่ยเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายการโกงในการสอบอย่างเงี้ยครับไม่มีใครวัดโดยตรงแต่จะพูดได้ว่าไทยเรายังอยู่ในเกณฑ์กลางๆของอาเซียนนะครับแต่เป็นกลางๆที่น่าอายมากจากข่าวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับ
5: จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เป็นข่าวแต่ผู้คนในประเทศไทยก็เชื่อว่าเรื่องของการคอร์รัปชันการโกงเนี่ยมันมีทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกระดับอะครับทำไมเราถึงทำเรื่องของการจัดการเรื่องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาทำได้มันมีประเด็นอะไรที่เราทำไม่ได้ครับ
4: ใช่เลยครับคุณสุชาติครับแต่ไม่ใช่คำว่าเชื่อครับคนไทยรู้ดีครับคนไทยรู้ดีเลยว่าในทุกๆหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันมีการโกงกันอยู่แล้วก็โกงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเกิดการรีดไถเรียกรับสินบนหรือการไปเก็บเงินเก็บทองนะครับการบังคับใช้อย่างกฎหมายคนไทยจำนวนมากต้องประสบกับตัวเองครับเพราะฉะนั้นคนไทยตระหนักดีแต่เราไม่สามารถผ่านจุดนี้ได้เพราะว่าอันดับหนึ่งเลยคือคนที่มีอำนาจในบ้านเราทุกยุคทุกสมัยหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครสนใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันครับถึงแม้เราจะพูดกันมากด่ากันมากนะครับวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่มีใครมุ่งมั่นที่จะแก้ไขจริงๆแต่ละคนเพียงแต่ว่าพูดหรือแสดงออกตอนที่จะหาเสียงสำหรับนักการเมืองสำหรับข้าราชการก็จะบอกแต่เพียงว่าเราจะทำอย่างนี้เราจะปฏิบัติตามนโยบายอย่างนี้เพื่อประเทศชาติแต่สุดท้ายทุกคนจะทำเรื่องอื่นครับไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชันเพราะมันดูเหมือนว่าเป็นเรื่องยากและอาจจะเสียประโยชน์ของพวกเขาเองตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในสังคมบ้านเราการเคารพกับในสังคมบ้านเราการเคารพเรื่องความซื่อสัตย์ความสามารถการเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ของผู้คนเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญตรงนี้มากแต่ว่าเรากลับไปให้คุณค่ากับคนที่ร่ำรวยคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตซึ่งมันสูญทางการครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้มันทำให้เราไม่สามารถที่จะหลุดจากกรอบของคอร์รัปชันครอบงำประเทศได้ครับ
2: ค่ะฟังแล้วเมื่อสักครู่ท่านใช้คำว่าดูจากดัชนีเนี่ยเหมือนภาครัฐหรือราชการไทยเป็นตัวถ่วงในเรื่องของความโปร่งใสในการที่เขาอาจจะอยากเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะคะพี่ต้นเชิญค่ะ
5: ครับแล้วเนี่ยถ้าก่อนเราปล่อยให้มันมีการทุจริตในการสอบข้าราชการแบบเนี้ยเข้าไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกหน่วยงานแบบนี้แล้วเราจะไปแข่งกับอาเซียนเขาได้ยังไงครับถ้าเกิดว่าคุณภาพของคนที่เข้าไปทำงานให้กับรัฐบาลให้กับบ้านเมืองมันไม่ได้มีคุณภาพที่เหมาะสมหรือดีพอเนี่ยจะไปสู้กับเขายังไงเวลาที่ต้องไปประชุมไปต่อรองเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย
4: ์ใช่ใช่เลยครับตรงนี้มันก็จะฉุดออกไปนะสิ่งที่เราเห็นได้เรารู้กันก็คือว่าเฮ้ยท่อนี้เริ่มต้นจากได้คนไม่ดีเข้าไปในระบบอ่ะเราจะไปหวังอะไรกับอนาคตนะครับคนพวกน

0: เนี่ยจะซื่อสัตย์จะบริการประชาชนจริงหรือเปล่าจะเห็นแก่ผลประโยชน์ขององค์กรไหมมันเปลี่ยนไปไม่ได้เราคนไทยรู้ดีครับเพราะว่าถ้าเข้าไปเริ่มต้นด้วยการโกงเขาก็ต้องไปถอนทุน
1: อ
0: ันนี้มันมาแน่นอนเราคนไทยรู้ดีครับ แต่มันก็ยังมีในแง่มุมที่โชคดีนะเรายังเห็นว่าถ้าเป็นข้าราชการสามัญที่กพ.เป็นผู้จัดสอบในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอื้อฉาวในการโกงสอบครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีคือมันจะเข้ากับประเด็นที่คุณสุชาติบอกเอ้ยแล้วเราจะไปเจรจากับเขายังไงนะครับนั่นก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เรายังมีเทคโนแครดเก่งๆแล้วก็ตั้งใจดีอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศจำนวนมากอยู่ในกระทรวงการคลังจำนวนมากสองกระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่มีความชัดเจนมากเลยที่ข้าราชการเขาอ่ะมีความมุ่งมั่นนะครับตรงนี้น่าชื่นชมครับในบางหน่วยงานเนี่ยที่เราเห็นอย่างกระทรวงการคลังนะครับกรมบัญชีกลางโอ้โหข้าราชการที่นี่ก็มีความเก่งแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำงานอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นเพราะเขาเป็นผู้รักษากติกาเขาเป็นคนคุมเขาเป็นเกตคีเปอร์เรื่องการใช้จ่ายเงินของประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้ยังมีความหวังครับเพียงแต่ว่าวันนี้ข่าวใหญ่คือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมันจะรวมทั้งครูด้วยนะคุณสุชาติคุณอิสรีเรื่องการสอบเข้าเป็นครูการสอบข้าราชการอื่นๆเนี่ยนะครับทหารตำรวจปลัดในอำเภอแย่งกันเข้าเรียนไอ้หลักสูตรใหญ่ๆของพวกคนแก่พวกบปอ.อะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเน่าอยู่นะครับแต่ยังมีคู่กันมันสิ่งเหล่านี้มันทำให้ฉุดรั้งประเทศไทยครับแทนที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้เราก็เลยอยู่ในกลุ่มกลางๆหรือบางเรื่องเราถดถอยในกลุ่มอาเซียนครับ
1: แม่พิมพ์ก็จะเบี้ยวๆบิดๆหน่อยเพราะว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วเข้าไปแบบไม่ถูกวิธีนะคะท่านคะมีเวลาสัก2นาทีถึง3นาทีนะคะอยากจะให้เล่าถึงประเทศในอาเซียนอย่างเช่นสิงคโปร์ที่เขาสามารถสร้างระบบราชการให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเชื่อมั่นได้แต่ในขณะที่เราเนี่ยก็ยังมีเรื่องโกงสอบแบบนี้ส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้แรงกดดันจากสังคมและสื่อในการขุดคุยตรวจสอบเชิญค่ะ
0: ครับสิ่งที่เราเห็นจากสิงคโปร์นะครับเวลาทุกองค์กรนานาชาติที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันนะครับเขาพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เคารพกฎกติกาตัวอย่างที่เขายกชัดเจนแล้วคนไทยเห็นก็คือประธานาธิบดีของเขานายกรัฐมนตรีของเขาใครว่าตามจะใหญ่โตแค่ไหนเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าฟาสต์ฟู้ดต้องเข้าแถวทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎกติกาหมดอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากในประเทศไทยเพราะบ้านเราอ่ะมันเต็มไปด้วย VIP แล้วก็ VVIP มันมีอภิสิทธิ์ชนมากมายนะครับอีกอันหนึ่งของสิงคโปร์ก็คือว่าทุกอย่างเขาบอกประชาชนนั่นคือการเปิดเผยครับเขาจะบอกว่าปีนี้เรามีนโยบายอะไรรัฐจะทำอะไรนะครับเมื่อเกิดวิกฤตอย่างศึกสงครามนะครับสงครามในอ่าวเนี่ยประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีเขามาบอกกับประชาชนเลยว่าวิกฤตครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นและมันจะมากระทบกับคนสิงคโปร์ยังไงอันนี้มันสะท้อนให้เราเห็นว่าผู้นำประเทศบอกกับประชาชนรู้ทุกเรื่องมากพอๆกันมันทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจคำว่า trust เนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับคำว่า trust มันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นกองทัพของประเทศนั้นได้อย่างแท้จริงแต่ประเทศไทยทุกวันนี้คำว่า trust ยากเหลือเกินเพราะองค์กรอิสระองค์กรในกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการทุจริตการเล่นพวกเล่นพ้องมีคำถามมากมายที่ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบตรงนี้เป็นเรื่องยากอีกการหนึ่งเราจะได้ยินก็คือว่าเฮ้ยสิงคโปร์เนี่ยเขาจ่าย เงินเดือนนะครับทำให้ข้าราชการของเขามีความสามารถมีค่าของชีพที่มากพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ต่างจากคนที่ทำงานในภาคเอกชนครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นองค์ประกอบรวมกันนะที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยเดินไปข้างหน้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองครับ
1: ค่ะราชการสิงคโปร์นะหรือคนที่จะมาทำงานรัฐบาลของบ้านเขาเนี่ยคือคัดแล้วคัดอีกคัดสรรระดับหัวกะทิครีมนะคะที่จะมาอยู่ได้แล้วก็เงินเดือนเนี่ยสูงมากๆนะคะการคัดสรรเขาก็มีวิธีในการเข้าไปไว้เราต้องมาคุยกันต่อนะคะท่านดร.มานะ
0: ด้วยความยินดีเลยครับประเทศไทยเรายังมีเรื่องอีกมากที่ต้องพูด
1: ต้องไปเจาะ
0: ให้คนไทยช่วย
1: เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะเช้านี้ขอบคุณดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะ
0: ครับครับขอบค
2: ุณมากครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับแล้วเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับในเช้าวันนี้พบกับคุณมอนี่อาเซียนได้ใหม่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot New FM 100.5เมกะเฮิร์ตซ์กรุงเทพมหานครนะครับเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่30 มิถุนายน 2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะรวมทั้งข่าวใหญ่พาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะแต่ว่าขอไปเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะมีทั้งข่าวพาดหัวและภาพข่าวค่ะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเสด็จร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำจัดสมพระเกียรติจัดสมพระเกียรติยศมาครองถวายต้อนรับณอนุสรณ์สถานสูงสุดใจกลางปารีสฝรั่งเศส2ล้นเกล้าเสด็จเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเอมานูเอลมาครองจัดพิธีต้อนรับอย่างสมพระเกียรติณอนุสรณ์สถานโอเดลเตโอเตลเดเซงวาลิตสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางการทหารใจกลางกรุงปารีสก่อนร่วมงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำณธรรมเนียบประธานาธิบดีค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสที่รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายในระหว่างเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2569ในโอกาสฉลอง170 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต2ประเทศ
1: ครับต่อกันที่เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียครับจับกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยอายุ26 ปีที่ซุกซ่อนเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1 กิโลกรัมมูลค่าราว11.5 ล้านบาทครับในกระเป๋าเดินทางขณะที่เดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นทางด้านการบินไทยก็เร่งประสานสอบวินัยเด็ดขาดพร้อมกับสั่งให้ออกทันทีหากพบว่าผิดจริงครับสำนักข่าวทางประเทศรายงานนะครับว่ากองกำลังชายแดนร่วมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ทำการจับกุมลูกเรือสายการบินไทยรายหนึ่งนะครับหลังจากเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นในวันที่25 มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยผลการตรวจเอ็กซเรย์สัมภาระพบความผิดปกติและเมื่อตรวจค้นอย่างละเอียดพบเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1 กิโลกรัมมูลค่า $500,000ออสเตรเลียครับซุกซ่อนอยู่บริเวณซับในของกระเป๋าผ้าจำนวน12 ใบเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาหนัก2 กระทงเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครองยาเสพติดควบคุมชายแดนบริเวณปริมาณเพื่อการพาณิชย์นะครับและมีโทษจำคุกสูงสุดถึง25 ปีปรับสูงสุดกว่า18.99 ล้านบาทโดยทางการออสเตรเลียแถลงย้ำนะครับว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเรื่องสถานะทางอาชีพทางด้านของนายชายเอี่ยมซิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นบนเที่ยวบินที่ TG465โดยขณะนี้ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยทันทียืนยันว่าหากพบการกระทำความผิดจริงจะมีคำสั่งให้ออกจากการเป็นพนักงานโดยเด็ดขาดเนื่องจากบริษัทมีมาตรการขั้นเด็ดขาดห้ามพนักงานเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดขณะที่นายกิตติพงศ์กิตติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ชี้แจงถึงขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยสัมภาระของลูกเรือรายดังกล่าวครับได้เดินทางออกจากสุวรรณภูมิเมื่อวันที่24 มิถุนายนสัมภาระทั้งหมดผ่านขั้นตอนการเอ็กซเรย์ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO ซึ่งระบบแสดงสถานะปกติเนื่องจากเกณฑ์การตรวจค้นขาออกทั่วประเทศขาออกประเทศทั่วโลกครับจะเน้นการตรวจจับวัตถุระเบิดและอาวุธเพื่อความปลอดภัยในห้องโดยสารเป็นหลักส่วนการตรวจจับยาเสพติดนั้นโดยทั่วไปจะเน้นหนักในเที่ยวบินที่เป็นขาเข้าประเทศซึ่งมักจะใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจสอบเนื่องจากว่ามีการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ที่ไม่สามารถระบุประเภทของสารเสพติดที่เป็นผงหรือว่าแป้งได้ทันทีครับด้านแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ก็เปิดเผยข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้นนะครับว่าไม่พบประวัติลูกเรือ หญิงรายนี้ไปพัวพันกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงคาดว่าอาจจะเป็นการพยายามลักลอบขนส่งเป็นครั้งแรกโดยหลังจากนี้ปปส.จะเร่งขยายผลตรวจสอบหาพยานหลักฐานและก็ประวัติการติดต่อสื่อสารเพื่อหาความเชื่อมโยงกับผู้ที่บงการหรือว่าเครือข่ายยาเสพติดในประเทศที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับมีพาดหัวเป็นพาดหัวใหญ่ในแนวหน้านะครับรวบแอร์สาวขนผงนรกเข้าแอสออสซี่งามไส้ตำรวจออสเตรเลียจับแอร์สาวบินไทยนะครับลักลอบขนเฮโรอีน1กิโลกรัมมูลค่า 11.5 ล้านบาทคาสนามบินที่เมลเบิร์นถูกตั้งข้อหาหนักด้านการบินไทยสั่งสอบสวนแล้วเชื่อเป็นความผิดส่วนบุคคลขณะที่ปปส.เผยไม่พบรายงานสายข่าวทำคาดทำครั้งแรกชี้เร่งขยายผลรู้จักเครือข่ายยาเสพติดในต่างประเทศครับ
0: เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ค่ะก็พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากนายกติดภารกิจตามเสด็จที่ประเทศฝรั่งเศสว่าร่างพรบงบ 2,570 ตั้งไว้จำนวนไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2,569 จำนวน 7.4 พันล้านบาทแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง 7.10 หมื่นล้านบาทรายจ่ายลงทุน 7.89 แสนล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1.51 แสนล้านบาทซึ่งร่างพรบงบ 2,570 ทำหน้าที่ประคองประชาชนและเศรษฐกิจและวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงโดยยึดทำงบให้ตรงจุดสะท้อนโปร่งใสเปิดเผยได้เพื่อให้ประเทศข้ามผ่านวิกฤตทั้งพลังงานค่าครองชีพและระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงเอกชนและมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนดังนั้นจึงได้คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่าประหยัดเน้นประสิทธิภาพและการทำงานต้องลดความซ้ำซ้อนรวมถึงยึดกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดค่ะขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมกับแกนนำพรรคก็ได้ประชุมส.ส.นะคะก่อนจะเข้าประชุมก็ได้กำชับให้ส.ส.อยู่ตลอด3วัน3คืนรวมทั้งให้ลงมติรับหลักการอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเอกนิติชูยุทธศาสตร์งบ70ฝ่ายค้านถลกดีอีเท้งจับตาโปรเจกต์ AI ห่วงเงินนอกงบประมาณกทฉะพุ่ง 33% กทก็คือกล้าทำนะคะแหกทุกกฎเพื่อไทยปรับร่างแก้รัฐธรรมนูญเสร็จจ่อเลื่อนถกสภาสมัยหน้าสภาถกงบ70วงเงิน 3.788 ล้านล้านฝ่ายค้านรุมถลกไทย AI เอกนิติชี้ประคองประชาชนและเศรษฐกิจเน้น6ยุทธศาสตร์63

0: ไร้อนาคตพาราดอนรับปะผุถลกงบ7ถลกงบ2570วันแรกเอกนิติทำหน้าที่แทนอนุทินที่ตามเสด็จไปถวายงานบอกยึดกรอบวินัยการเงินการคลังฝ่ายค้านพาเรตต้านวาทกรรมงบรายจ่ายสิริกัญญาซัดงบฝีแตกชี้ AI เป็นรหัส ATM กดเงินกล้าทำจวก DE กระทรวงลูกเทพมาร์กอัดงบหาเช้ากินข้ามไรอนาคตการดีชี้โครงการ AI ไม่ตรงปกเพียบพาราดอนรับสภาเห็นตรงฝ่ายค้านยอมรับจัดทำงบปีแรกเลยเป็นงบปะผุปลุกทุกฝ่ายร่วมมือในชั้นกรรมธิการรีดไขมันให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ครับทางด้านแกนนำฝ่ายค้านโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการลุกขึ้นอภิปรายโจมตีว่าร่างงบประมาณปี70สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาแผลเรื้อรังที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากโครงสร้างงบประมาณส่วนใหญ่จมอยู่กับรายจ่ายประจำโดยเฉพาะงบกลางและค่าใช้จ่ายบุคลากรครับในขณะที่งบลงทุนกลับถูกตัดลดลงเกือบ70%ของหน่วยงานทั้งหมดพร้อมระบุนะครับว่ารัฐบาลบริหารเงินแบบเงินหมุนเงินหมุนเงินไม่ทันจนต้องไปดึงเงินคงคลังมาใช้จ่ายล่วงหน้ายิ่งไปกว่านั้นโครงการที่โฆษณาว่าจะเอาไปใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาขับเคลื่อนก็ไม่มีแผนยุทธศาสตร์รองรับที่ชัดเจนสอดคล้องกันกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าเป็นการจัดงบประมาณแบบหาเช้ากินค่ำมองไม่เห็นอนาคตประเทศเนื่องจากศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้เพียงทำได้แค่ประคับประคองรายจ่ายประจำและชดใช้หนี้เท่านั้นโดยไม่มีงบประมาณเหลือพอที่จะนำไปลงทุนสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างครบถ้วนทั่วหน้าหรือว่าโครงการป้องกันภัยพิบัติตามที่ประชาชนคาดหวังและถ้าหากรัฐบาลยังคงเดินหน้ากู้เงินเพิ่มหนี้สาธารณะของประเทศก็จะทะลุเพดานที่70%ทันทีครับมีพาดหัวประเด็นนี้เอาไว้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับฝ่ายค้านรุมถล่มงบปี70ซัดไร้อนาคตเอกนิติชี้แจงใช้อุ้มเศรษฐกิจชัดชาติพุ่ง 1.5 ล้านเสียงสภาถกงบปี70วันแรกเอกนิติแจงว่าใช้เงินเพื่อประคับประคองประชาชนเศรษฐกิจวางฐานรากประเทศให้แข็งแรงครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นที่ต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมยื่นฟ้องเอาผิดผู้ปล่อยคลิปเสียงสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนตนเองได้รับความเสียหายว่าขอใช้สิทธิ์ในวันที่30มิถุนายนจะให้ทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่พูดคุยในคลิปและพาดพิงมาถึงตนเองที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องในเวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้เนี่ยทราบหรือไม่ว่าบุคคลในคลิปเป็นใครบ้างนายทรงศักดิ์บอกว่ามีข้อมูลทั้งหมดแล้วแต่ขอไม่เปิดเผยตรงนี้ ผู้หญิงที่ชื่อเล่นว่าส้มและผู้ชายที่ชื่อกิตมีข้อมูลแล้วว่าชื่อจริงชื่ออะไรซึ่งเมื่อแจ้งความแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเรียกบุคคลเหล่านี้เข้ามาให้ปากคำในฐานะที่ทำให้ตนเองเสียหายตนเองได้ฟังคลิปหนึ่งบอกว่าไม่รู้จักตนเองแต่รู้จักคณะทำงานตนเองก็เรียกคณะทำงานมาพูดคุยก็ไม่มีใครเกี่ยวข้องแต่ที่สรุปได้ก็คือพูดก่อน

0: ก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาการจัดสอบท้องถิ่นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วนายทรงศักดิ์บอกว่าคณะกรรมการมีวุฒิภาวะและทราบว่าได้มีการตั้งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับข้อมูลต่างๆเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเอาจริงขอให้รอเมื่อมีการตรวจสอบข้อสอบจริงที่อยู่ในห้องมั่นคงจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าใครเกี่ยวข้องกับการทุจริตค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแห่ร้องโกงสอบปปช.ลุยเส้นเงินทรงศักดิ์ฟ้องระนาวโยงเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นซัดแล้วใครชัดแล้วใครส้มกิจปัดบิ๊กสีน้ำเงิน2นอแตกคอกันเองขณะที่ศูนย์บริการปปช.ทำเนียบแทบแตกครึ่งวันเฮโลร้องโกงสอบแจ้งเบาะแสพุ่งกว่า100เรื่องสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปิดหน้าชกบุคคลมีอำนาจบารมีบงการอยู่เบื้องหลังจี้หน่วยงานตรวจสอบคุ้มครองข้าราชการและพนักงานกันไว้เป็นพยานหยุดล้วงลูกขณะที่ปปช.เตรียมไต่สวนดำเนินคดีเจ้าหน้าที่เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าลุยสอบเส้นทางการเงินยันจะทำให้จบภายใน 3-6 เดือนค่ะส่วนหนังสือพิมพ์มติชนก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันนะคะทรงศักดิ์และอันสิทธิ์ลุยฟ้องเพจดังแฉคลิปโกงสอบภูมิใจไทยปัดข่าว2นอขัดแย้งบิ๊กเต่าฟันรุ่งเรืองเพิ่มทรงศักดิ์รองนายกลุยฟ้องคนปล่อยคลิปกล่าวหาโกงสอบท้องถิ่นย้ำไม่เอี่ยวทุจริตปัดข่าว2นอขัดแย้งปลัดมท.แจ้งความเพจดังปมพาดพิงเมียค่ะ
1: ครับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้เปิดเผยคดีการจับกุมนายรุ่งเรืองธิมาบุตรครับปลัดจังหวัดภูเก็ตที่เรียกรับเงินแลกบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นบอกว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ามีการเรียกรับเงินจริงและจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบเงินจำนวน 900,000 บาทถูกโอนไปใช้คืนกับผู้เสียหายในคดีแรกซึ่งเป็นคดีเรียกรับเงิน1ล้านบาทเพื่อแก้ไขเอกสารที่ดินสค.1ล่าสุดมีผู้เสียหายอีก 3-4 รายครับติดต่อเตรียมเข้าแจ้งความเพิ่มเติมโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงความคืบหน้าคดีอย่างเป็นทางการในวันนี้สำหรับปฏิการในการแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนล่าสุดมีประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสายด่วน1111และ LINE แชทบอทนะครับของศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วกว่า100เรื่องซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเป็นขั้นตอนเป็นชั้นความลับเพื่อนำรวบรวมเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไปนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวจากสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยได้มีการออกแถลงการแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์นี้นะครับโดยชี้แจงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เพียงรายงานตำแหน่งที่ว่างเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบของคณะกรรมการกลางหรือกสท.พร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานตรวจสอบการตัวข้าราชการผู้น้อยเอาไว้เป็นพยานเนื่องจากเชื่อว่ามีผู้บงการอยู่เบื้องหลังเช่นเดียวกันกับเทศบาลนครบางบัวทองครับที่ออกแถลงการปฏิเสธข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพนักงานสอบเข้าเป็นข้าราชการแต่อย่างใดครับมีพาดหัวใหญ่เลยนะครับของหนังสือพิมพ์แนวหน้าในประเด็นนี้แห่ร้องโกงข้อสอบท้องถิ่นข้อมูลทะลักประชาชนนับร้อยรุมแฉยับสปน.ชงนายกเช็คบินทรงศักดิ์ฟ้องส้มกิจเผยรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครปลัดมท.แจ้งจับเพจดังสะเทือนทำเนียบรัฐบาลชาวบ้านแห่ร้องทุจริตสอบท้องถิ่นแจ้งเบาะแสสอบนับร้อยที่ศูนย์บริการประชาชนหลังนายกสั่งเปิดรับจัดเป็นชั้นความลับด้านปลัดมท.แจ้งความเอาผิด CSALA เผยแพร่ข้อมูลเท็จโยงปมทุจริตสอบท้องถิ่นทำเสียชื่อเสียงครับ
0: มีข่าวดีนะคะไทยติดอันดับ27ของโลก ประเทศที่ดีที่สุดค่ะโดยทางนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดและมีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคค่ะส่วนเรื่องของประเด็นค่าไฟสาธารณะนะคะเมื่อวานนี้ทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงถึงการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ได้ข้อสรุป 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือว่า FT ออกจากภาระของประชาชนและหลังจากนำเสนองบประมาณปี2570เสร็จสิ้นก็จะหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการว่าจะนานหรือไม่นะคะทางนายพลพีก็ยืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดเพราะว่ารอมา30ปีแล้วที่ประชาชนรู้สึกว่ามีภาระที่จะต้องแบกค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะทั้งเรื่องข่าวดีไทยอันดับ27ของโลกประเทศดีที่สุดค่ะรัฐบาลปลื้มไทยอันดับ27โลกประเทศดีที่สุดลุยแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินบ้านพลพีโชว์ยอดขายงานโอท็อปทะลุ893ล้านเดินหน้าหรือระบบแยกค่าไฟสาธารณะออกจากที่อยู่อาศัยรัฐบาลปลื้มไทยติดอันดับ27โลกประเทศดีที่สุดสุริยะถกมาเลเคลียร์แบนกุ้งไทย1กรกฎาคมเชื่อมั่นคลี่คลายข้อจำกัดส่งออกค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศาลอาญาพิพากษาจำคุก7ปี6เดือนแม่แท้ๆพาลูกสาววัย13ปีไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่กลับบังคับค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงในกรุงโตเกียวก่อนหนีไปที่ไต้หวันแล้วก็ทิ้งลูกเผชิญชะตากรรมจำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งครับคดีนี้อัยการฝ่ายคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวลัคนาในความผิดฐานเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารสนองความใคร่ของผู้อื่นและข้อหาการค้ามนุษย์โดยพฤติการคดีเกิดขึ้นจากจำเลยครับได้หลอกลูกสาวแท้ๆวัย13ปีว่าจะพาไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับนำลูกสาวไปบังคับค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในกรุงโตเกียวจากนั้นจำเลยได้เดินทางไปค้าประเวณีต่อที่ไต้หวันแล้วก็ถูกจับกุมโดยทิ้งลูกสาวไว้เพียงลำพังจนกระทั่งเด็กผู้หญิงครับผู้เสียหายหลบหนีออกมาได้และเข้าขอความช่วยเหลือจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวซึ่งปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมูลนิธิประวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีศาลอาญาพิเคราะห์แล้วครับเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงตามฟ้องเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่หนักที่สุดฐานสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จำคุก5ปีและฐานช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีของผู้อื่นจำคุก10ปีรวมโทษจำคุก15ปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้ง7 6ทั้งสิ้นนะครับ7ปี6เดือนพร้อมกับสั่งริบของกลางโทรศัพท์มือถือและก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกระทำความผิดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นพาดหัวรองครับโทษหนักจำคุก7ปี6เดือนแม่ค้ากามลูกหลอกพาไปเที่ยวญี่ปุ่นศาลชี้ค้ามนุษย์ร้ายแรงครับ
2: ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะรอบ32ทีมสุดท้ายก็มีแข่งขันด้วยกัน3คู่ค่ะมีช่วงเที่ยงคืนมี 3:30 แล้วก็มีคู่ล่าสุด 8:00 น.เช้านี้นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยคู่เที่ยงคืนเนี่ยก็เป็นบราซิลพบกับญี่ปุ่นค่ะคู่นี้ก็เรียกว่าระทึกสุดมันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นสุดท้ายแล้วบราซิลพลิกแซงเอาชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1ทะลุรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ค่ะซึ่งก็จะบอกว่าเสียดายแต่ก็ไม่เสียใจนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะเป็นทีมเอเชียของเราที่ทะลุไปถึงรอบนี้ค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็เป็นอินซีเล็กเยอรมนีพบกับปารากวัยค่ะช่วง 3:30 นะคะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอินซีปีกหักค่ะปารากวัยโดนทวดดวลลูกโทษนะคะเชือดเยอรมนีสุดระทึกลิ้วรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะก็เคลียร์เยอรมนีตกรอบไปนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะช่วง 8:00 น.เช้าจะเป็นเนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกก็จะลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ที่เข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายค่ะ
1: ครับเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมันพร้อมกัน3จุดในพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็เร่งสืบสวนหาความเชื่อมโยงเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหวังทำลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23:10 น.ของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยจุดแรกคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนพร้อมอาวุธปืนบุกเข้าไปภายในสถานีบริการน้ำมัน PT นะครับบริเวณสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาก่อนที่จะใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า4นัดเพื่อขับไล่พนักงานและประชาชนออกจากพื้นที่จากนั้นมีการนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัมเอาไปวางไว้ที่หัวจ่ายน้ำมันแล้วก็จุดชนวนระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณตู้จ่ายน้ำมันเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดนายก้องสกุลจันทราชครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมถ้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและให้กำลังใจชาวบ้านแล้วครับส่วนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก2จุดเมื่อเวลาประมาณ 23:30 น.จุดแรกเกิดที่สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปาวาสายบุรีแรงระเบิดส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันเสียหาย8หัวและหลังคาอาคารพังถล่มลงมายิ่งไปกว่านั้นครับมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายก็คือนายอาลียะอาแวอายุ38ปี คาดว่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มนายอับดุลเลาะห์มุดอามุดดอนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคงส่วนจุดที่2เกิดขึ้นที่บริเวณสถานีน้ำมันปั๊มน้ำมันพีทีนะครับบ้านบ่อม่วงอำเภอยะริ่งคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือบุกเข้าไปไล่พนักงานก่อนที่จะมีการวางระเบิดแสวงเครื่องหนัก15กิโลกรัมจนโครงสร้างอาคารและห้องละหมาดพังเสียหายนอกจากนี้คนร้ายก็มีการโปรยตะปูเรือใบตามเส้นทางเพื่อสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่อีกด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับบึ้มปั๊มป่วนใต้3จุดในยะลาปัตตานีแผนทำลายเศรษฐกิจป่วนใต้ไม่หยุดครับคนร้ายลอบวางปั๊มระเบิดปั๊มน้ำมัน PT รวม3จุดในจังหวัดยะลาปัตตานีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายส่วนปั๊มเสียหายหนักเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามตัวคนร้ายคาดสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อทำลายระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนครับ
2: ขอปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีการจัดงานมอบรอยยิ้มด้วยหัวใจไทยเดียวกันแอดปัตตานีโดยมีพี่น้องประชาชนผู้นำศาสนาพระภิกษุสงฆ์และเยาวชนจากสถานพินิจเดินทางมารอรับบริการกันอย่างคึกคักค่ะโดยมีพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้พบปะและตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพจากวัดห้วยไคร้ใหม่จังหวัดเชียงรายร่วมกับทันตแพทย์ของกอรมนภาค4ส่วนหน้าที่ร่วมส่งต่อความห่วงใยซึ่งเป็นการขยายผลความสำเร็จที่เคยสร้างความประทับใจให้พี่น้องชาวนราธิวาสมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้มีการให้บริการทันตกรรมครบวงจรฟรีทั้งการอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันและผ่าฟันคุดสำหรับกิจกรรมวันแรกนะคะแม้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4จะไม่ได้เดินทางมาร่วมเนื่องจากติดภารกิจในการดูแลพื้นที่แต่กิจกรรมในวันที่2แม่ทัพภาคที่4จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยทันตกรรมและพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมนภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือรายการ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปปส.ประสาน AFP ขยายผลเครือข่ายส่งเฮโรอีนข้ามชาติตรวจค้นที่พักผู้ต้องหาในไทยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ชี้แจงกรณีปรากฏเป็นข่าวว่าทางการประเทศออสเตรเลียได้ควบคุมตัวลูกเรือของสายการบินในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าที่ผ่านมาสำนักงานปปส.และ AFP มีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมมาตั้งแต่ปี2559โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลการจับกุมและยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศต่างๆสำหรับกรณีล่าสุดสำนักงานปปส.มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง AFP จนได้รับข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วและจะนำข้อมูลดังกล่าวไปสืบสวนขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายการลักลอบส่งยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียต่อไปทั้งนี้ในวันเดียวกันสำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นหอพักของหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำแฟนผู้ต้องหาเพื่อสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบไปยังประเทศออสเตรเลียเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายวันนี้อย่าลืมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันสุดท้ายกระทรวงการคลังออกประกาศเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้เร่งใช้จ่ายวงเงินเดือนแรกให้ครบ 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้ย้ำว่าหากใช้สิทธิ์ไม่หมดวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถนำไปสมทบหรือทบรวมยอดกับเดือนถัดไปได้และทางกระทรวงการคลังจะทำการดึงสิทธิ์ส่วนที่เหลือกลับคืนคลังทันทีนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายพบว่ายังมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่เคยเปิดใช้งานสูงถึง 377,205 รายขณะเดียวกันมีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนไปแล้วประมาณ7ล้านถึง10ล้านรายจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการทั้งหมด25ล้านถึง26ล้านรายภาพรวมเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโครงการนี้มียอดการใช้จ่ายสะสมรวมสูงถึง 38,917 ล้านถึง 41,897 ล้านบาทวันนี้วันสุดท้ายก่อนหมดเขตการใช้สิทธิ์ของเดือนมิถุนายนกระทรวงการคลังขอเชิญชวนย้ำเตือนผู้ที่มีวงเงินคงเหลือรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้เปิดเริ่มใช้สิทธิ์ให้วางแผนทำการใช้จ่ายให้ครบถ้วนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประ

0: กันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
6: จริง
7: ว้าว
5: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
6: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับติดตามเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ปล่อยได้ใจกระเบาม
1: ารับสายพาเรทเพลงฮิตที่15กันนะครับ
3: พาเรทเพลงฮิตฮิต15
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
5: ไอ้อัยราอาหารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาร
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: คุณอะไรเอ่ย
6: คุณประดิษฐ์ครับ
1: คุณประดิษฐ์อยู่บางน้ำเปรี้ยว
6: ครับผม
1: ฉะเชิงเทรานะครับทำอะไรอยู่แถวนั้นนะครับ
6: โอ้ทำงานก่อสร้างครับ
1: โอ้ทำงานก่อสร้าง
2: วันนี้เริ่มงานแล้วเหรอคะ
6: โอ้วันนี้หยุดครับเพราะว่าคนที่รับงานเขา

0: อก็นัดไปโรงพยาบาลก็เลยหยุดหนึ่งวัน
1: ว่าได้พักผ่อนเนาะอากาศก็ดีด้วยวันนี
2: ้ช่วงนี้ฝนลงไหมครับฝนลงไหมครับแถวบางน้ำเปรี้ยว
0: ก็ส่วนมากจะลงตอนเย็นเริ่มคืนครับ
2: อ๋อเราเริ่มงานแล้วเนาะ
0: ครับครับพอดีช่วงจังหวะเลิกงานก็พอดีฝนก็ตกพอดีเลย
2: ก็อาจจะติดขัดเล็กน้อยทำงานก่อสร้างอะไรครับท่านโทษครับ
0: ก็มาสร้างเตี๋ยวก็ทำบ้านทำ
1: อะไรแบบนี้รับเหมาบิวอินอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะเหมือนรับเหมา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: รับเหมาบ้างรายวันบ้าง
1: แล้วอย่างนี้คือบริษัทสามารถเรียกโทรเรียกพี่ได้โดยตรงหรือว่าพี่เหมือนเปิดบริการรับเหมาคะ
0: โอ้อันนี้เดี๋ยวมันอย่างนี้ผมทำงานอยู่อันนี้เวลาทำงานก็มีคนเข้ามาหาผมถามว่าเป็นอะไรประเภทใบลำทุ่งหรือว่างูสวัสดเนี่ยว่ามีใครรักษาได้บ้างผมก็แนะนำเขาโอ้พอมีก็ให้เขาไปรักษาก็จะฝากตัวนี้ให้หน่อยก็แล้วกันงานขอสร้างผมตอนนี้คือว่าผมเคยให้คุณสิรินทาเขาไอ้นี่ไปแล้วเรื่องงานขอสร้างของผม
2: ครับ
0: พี่นี้จะฝากนี่ของพี่เขยได้ไหม
2: ได้ได้ได้ได
0: ้เรื่องการรักษาแบบโบราณนะ
1: การรักษาแบบโบราณรักษาอะไรคะ
0: จะแบบไทยพ่นอะไรแบบเนี้ย
2: ไทยอะไรนะ
0: ไทยพ่นเอาแบบว่าไทยพ่นใช้หมากพูพ
1: ่นเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็พ่นใช่ไหม
0: ประเภทไฟลำทุ่ง
1: ไฟลำ
0: เริ่ม
1: อ๋อเป็นพวกเริ่มงูสวัสดไฟรามทุ่งอันนี้รักษาโดยใช้แพทย์แผนโบราณ
0: 3วันรับประกันได้ว่าหาย
2: แล้วต้องติดต่อยังไงคร
0: ับวันนี้อะไรนะ
2: ต้องติดต่อยังไงครับ
0: ก็ติดต่อมาเบอร์ผมได้เลยเพราะว่าผมจะเป็นคนนำพาไปนะ
2: อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันถูกหลักทางการแพทย์หรือเปล่า
1: อันนี้มันเป็นแบบเหมือนสมัยโบราณเลย
0: ไม่เป็นไรเขามารักษากันเยอะแล้วหายอันนี้ไม่ได้ทานไม่ได้อะไรนะ
2: เดี๋ยว
0: ภายนอกเฉย
2: เอางี้ด้วยความที่เราเป็นสื่อสาธารณะนะเดี๋ยวขออนุญาตฝากเบอร์ไว้ที่น้องหลังใหม่เนาะเดี๋ยวใครจะสนใจติดต่อให้โทรโทรศัพท์มาหาเจ้าหน้าที่หลังใหม่ดีกว่าเนาะนะครับ
0: ครับ
2: เพราะเราไม่แน่ใจเลยว่าเราจะสามารถอะไรได้หรือเปล่า
1: เพราะมันค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงเกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่าเข้าใจเลยค่ะเพราะเคยได้ยินมาแล้วก็หนูตอนเด็กๆหนูก็เคยถูกแบบเป่ารักษาพวกท้องอืดท้องเฟ้ออะไรอย่างเงี้ย
2: นะครับ
1: เข้าใจเข้าใจค่ะ
2: ใครจะรักษางูสวัสดใช่ไห
1: มมีเริ่มไปรามทุ่ง
2: ไปรามทุ่งนะฮะก็ติดต่อมาทางน้องหลังไมค์ได้นะครับให้คุยกันเองให้อะไรกันเองน่าจะสะดวกที่สุดนะครับ
1: เบอร์โทรหลังไมค์เรานะคะ022481366ค่ะ
2: วันนี้คุณประดิษฐ์อยากฟังเพลงไหนดี
0: รักไม่ไหม้ครับ
2: รักไม่ไหม้พี่แอลอย่ารักสลักใจรบกวนพูดขอบคุณให้ผมนิดนึงนะครับ
0: ครับ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยราอาห่า
0: และไอ้ไอยราอาห่าร
2: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
2: ทานง่าย
0: ทานง่าย
2: ชุ่มคอ
0: ชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยราอาห่า
0: ไอยา
2: ละ
0: อ่า
2: เดี๋ยวให้ชาวรู้ตุ้งหมาละครเลือกต่อมาอีก3เพลงนะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
3: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
5: ไอยาละอ่าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาละอ่าฮ่า
2: วันนี้หัวขบวนพาเรทเพลงฮิตคือเพลงรักแม่ไม้พี่แอลยอดรักสลักใจนะครับอีก3เพลงใครอยากช่วยนะครับให้ครบขบวนพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับ SMS เข้ามาได้เลย4689400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rmfm95.mcc.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เม้นเข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้02-248-1366นะครับ

0: ันนี้4เพลงต่อเนื่องนะครับรักไม่ไม้นะครับพี่แอลยอดรักสลักใจไม่ไม้ป้ายแดงครับพี่สุนารีราชสีมานะครับลูกแปลใหม่ไทยอุไรพรแม่ห้างมหาเสน่ห์นะครับแล้วก็แก๊งแม่ห้างมหาเสน่ห์นะครับสาวแย่เจติยานะครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาเจาะคิวฮิตกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของอาร์มชุติมานะครับฟีเจอริ่งกับสแน็คอัจฉรีครับในสังกัดของ S1 Music ครับเพลงชื่อเฮาบ่ฮักกันตอนใดนะครับเพลงนี้อาร์มชุติมาเขาเป็นคนเขียนได้ร้องและทำนองเองนะครับแล้วก็เรียบเรียงโดยนะครับนะอันนัทนะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับ O N U T S ขออภัย O N U T Z นะครับอ่ะถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับนะฮะเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงอาหารแมวตัวจริงของหลายๆท่านเลยที่เลี้ยงแมวนะครับนะฮะหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับวันนี้2เพลงต่อเนื่องนะครับเต้ยสั่งลาT-Rex นะครับ
1: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่8ค่ะและอีกหนึ่งเพลงค่ะ
0: ลำเพลินวงศกรครับ
1: บ่ได้จับสลากเป็นแฟนค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่13ค
0: ่
1: ะ
0: ฟังเพลงใหม่จากอาร์มชุติมาก่อนนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับโจ
2: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ิดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: หนึ่งมิตรชิดใกล้นะครับเสียงร้องของพี่โต๊ะวสันต์โชติกุลนะครับในนามวงอิซึนนะครับขอบคุณช่วงเวลาเพื่อนเป็นหวานด้วยนะครับโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ค่ะเ
2: พื่อนเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวันนิดนึงนะครับวันนี้เดลินิวพาดหัวเรื่องของการจับแอร์โฮสเตสนะครับขาออสเตรเลียเลยนะครับที่ลอบขนเฮโรอีน1กิโลนะครับเขาบอกว่าเครื่องเอ็กซเรย์แยกไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องแปลกนะครับนะฮะแล้วก็ผ่านเข้าออกได้ปกติเลยไปจนมุมนะฮะน้องสุนัขดมกลิ่นนะครับนะฮะทางการบินไทยก็ชี้แจงว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับอันนี้ผมอ่านตามหัวข้อข่าวเนาะนะครับแล้วก็เรื่องของการชำแหละงบประมาณปี70นะครับกระทรวงดีอีก็เพิ่มร้อยละ114นะครับท่านเสรีพิสุทธิ์ก็โอ้โหเขาบอกว่ามีการแบบสาวข้อมูลนะครับนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆนานาเยอะอ่ะลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของที่เป็นประเด็นในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันนะครับยังคงเป็นเรื่องของรัฐบาลปลื้มนะครับที่ไทยเนี่ยเป็นอันดับที่27ของโลกนะครับประเทศที่ดีที่สุดนะครับนะฮะแล้วก็มีการลุยแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินบ้านเรียบร้อยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านเอกนิตินะครับชู6ยุทธศาสตร์ในงบประมาณปี70นะครับฝ่ายค้านก็มีการพูดคุยเรื่องของกระทรวง DE ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็จับตาโปรเจกต์ AI นะครับห่วงเงินนอกงบประมาณนะครับนะฮะในขณะที่เรื่องของการเมืองก็ยังคงต้องตามกันต่อเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการโกงข้อสอบเหมือนกันนะครับเพจดังก็ออกมาแฉคลิปโกงข้อสอบนะครับนะฮะเรื่องของการขัดแย้งของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไปตามอ่านดูในมติชนรายวันนะครับในขณะที่ข่าวสดนะครับวันนี้ก็มีประเด็นแอร์สาวนะครับที่โดนรวบนะครับแล้วก็เรื่องของพรรคภูมิใจไทยบอกว่าไม่จริงนะครับที่

0: สองนอนะครับแตกคอกันนะครับแล้วก็ปลัดภูเก็ตโดนอีกนะครับรีด1ล้านนะครับแก้ไขสอดอ1นะครับจ
1: ่
0: ายคืนลูกค้าสอบไม่ติดนะครับท่านสงศักดิ์ปลัดมท.ก็ลุยนะครับเอาผิดคลิปเฉาใส่ร้ายนะครับเรื่องของบอลโลกก็มีนะครับฝรั่งเศสสวีเดนนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวเรื่องของปลัดมท.เอาจริงนะครับป้องภรรยานะครับแจ้งจับเพจดังนะครับคลิปใส่ร้ายกรงข้อกงสอบนะฮะข้าราชการด้วยท่านสงศักดิ์ก็ชี้แจงวุ่นนะครับนะฮะถูกอ้างชื่อนะครับแล้วก็เรื่องของการถกงบประมาณปี70บอกเดือดเลยนะครับเพราะฝ่ายค้านสับแหลกเลยนะครับลงไปตามรายละเอียดดูในไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับแอร์เป็นไทยก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของภาคใต้ยังป่วนอยู่นะครับใน3จังหวัดนะครับมีการเผาปั๊มด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีท่านปลัดมท.ก็ลงไปดูนะครับเข้มแล้วก็มีการบอกว่าจะต้องจัดการดูแลกันต่อนะครับนะฮะเรื่องของบอลโลกก็ยังมีนะครับในไทยรัฐนะครับลงไปตามดูนะครับนะฮะหลายคู่ด้วยกันนะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้ลงเรื่องของการชู EDTH นะครับนะฮะเป็นฮับดิจิทัลนวัตกรรมนะครับนำร่องของ29บริษัทสาพัฒน์นะครับทรานส์ฟอร์มเป็นดิจิทัลนะครับเตือนหนี้บริโภคนะครับยอดค้าง 20% ห่วงสินค้า IT นะครับเอาไปตามรายละเอียดอ่านดูในกรุงเทพธุรกิจนะครับเรื่องของท่านวราวุฒินะครับท่านก็สอบกว้านซื้อที่ดินลงทุนนะครับสั่งทำความเข้าใจกับสถานทูตนะครับแล้วก็เรื่องของ CP นะครับบอกสะดุดนะครับปมหาแหล่งทุนนะครับจับตาสิ้นสุดสัญญาไฮสปีดด้วยนะครับในกรุงเทพธุรกิจก็มีหลายประเด็นน่าสนใจเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยฟังข่าวสารบ้านเมืองกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันกับเราสองคนต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ณะนี้เวลา 9:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรถทัวร์โดยสารรับผู้โดยสารเต็มคันพุ่งชนท้ายรถพ่วง18ล้อบาดเจ็บ15คนเมื่อเวลา1นาฬิกาที่ผ่านมาตำรวจสภ.เมืองชัยภูมิรับแจ้งเกิดเหตุรถทัวร์โดยสาร2ชั้นชนท้ายรถบรรทุก18ล้อที่บริเวณถนนสาย201ชัยภูมิกรุงเทพฝั่งขาเข้าตัวเมืองชัยภูมิผู้โดยสารที่นั่งมากับรถทัวร์ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยเมื่อถึงที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพมหานครหนองบัวลำพูสีเชียงใหม่ชนท้ายกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อด้านหน้ารถทัวร์พังยับกระจกหน้ารถแตกเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเร่งช่วยเหลือลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากรถทัวร์โดยสารตรวจสอบพบผู้โดยสาร35คนได้รับบาดเจ็บ15คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยภูมิส่วนอีก25คนไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลและนั่งรอรถมารับไปส่งปลายทางจากการสอบถามนายสุภชัยแก้วสะอาดอายุ65ปีผู้โดยสารเล่าว่าออกจากกรุงเทพเวลา 20:30 นาทีของเมื่อวานนี้โดยสังเกตว่าขับมาไม่มีการจอดพักรถหรือจอดให้ผู้โดยสารกินข้าวและไม่ได้มีการเปลี่ยนคนขับด้วยคาดว่าคนขับรถทัวร์อาจจะหลับในด้านนายปรีชามาริตอายุ48ปีคนขับรถทัวร์โดยสารคันเกิดเหตุบอกว่ารับผู้โดยสารต้นทางหมอชิดกรุงเทพมีผู้โดยสารนั่งมาในรถทั้งหมด35คนเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นรถพ่วง18ล้อซึ่งจอดอยู่ข้างทางจึงพุ่งชนอย่างจังยืนยันว่าไม่ได้หลับในขณะที่นายทวีศักดิ์พุทธรักษาอายุ33ปีคนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่าบรรทุกเหล็กเส้นมาจากจังหวัดลพบุรีเมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุจอดพักนอนได้ประมาณ30นาทีต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงดังเหมือนรถถูกชนท้ายจึงลงมาดูพบว่าถูกรถทัวร์ชนท้ายจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจมาตรวจสอบทั้งนี้ตำรวจได้เชิญตัวคนขับรถทัวร์โดยสารและคนขับรถบรรทุก18ล้อไปสอบปากคำที่สภ.เมืองชัยภูมิมะพร้าวแกงราคาร่วงเหลือลูกละ5บาทส่วนมะพร้าวขาวส่งโรงงานราคาตกเหลือกิโลกรัมละ10บาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวผลแก่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีเนื้อที่เพาะปลูกรวมกว่า 360,000 ไร่คิดเป็นกว่า 30-40% ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศสร้างผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน1ใน3ของผลผลิตรวมทั้งประเทศเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวกำลังเผชิญปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเนื่องจากผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะเดียวกันยังมีการนำเข้ามะพร้าวผลและผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากต่างประเทศในปริมาณสูงส่งผลให้ราคามะพร้าวลดลงเหลือลูกละ 4-5 บาทส่วนมะพร้าวขาวราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ10บาทส่วนลงที่รับซื้อมะพร้าวอำเภอ300ยอดบอกว่าตอนนี้มีมะพร้าวกองอยู่ประมาณ 300,000-400,000 ลูกยังไม่สามารถระบายออกได้และมีมะพร้าวที่ซื้อมาบางรุ่นเน่าเสียหายมีต้นงอกเป็นจำนวนมากเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐงดนำเข้ามะพร้าวและช่วยเหลือเกษตรกรโดยเข้ามารับซื้อผลผลิตให้มากขึ้นพร้อมเปิดเผยข้อมูลการนำเข้ามะพร้าวผลและผลิตภัณฑ์มะพร้าวในปี 2568 ถึง 2569 ว่ามีปริมาณเท่าใดรวมถึงมาตรการควบคุมคุณภาพตลอดจนระบบการขึ้นทะเบียนลงและการควบคุมการนำเข้าที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมมะพร้าวไทยไทยลาวตั้งวอลลุ่มรับมือ PM 2.5 และหมอกควันข้ามแดนที่เวียงจันทร์ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอลลุ่มณแขวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศสำหรับใช้คาดการสถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานร่วมกันระหว่างไทยและสปป.ลาว ในการลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ข้ามแดนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้คอพอร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสเพื่อยกระดับติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบพร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูการเผาในปีหน้า
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาม
1: หานครออนไลน์
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับมหานครอลาฮิตนะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะครับนิกเซอร์ปี้นะครับนะฮะแล้วก็จังหวัดนี้นะครับเสียงร้องของเมคอภิสิทธิ์นะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: อ้าวใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ SMS เข้ามาได้468-9400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้02-248-1366นะครับ02-248-1366นะครับ
3: ข่าวนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะขับรถนะตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วหรือว่าเริ่มทำงานตั้งแต่เช้าๆนะคะทำงานเหนื่อยมาทั้งวันหรือขับรถนานๆเนี่ยมันเพลียหรือว่ามีอาการรู้สึกเบลอๆค่ะร่างกายต้องการพลังงานนะคะเราขอแนะนำตัวช่วยดีๆค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคและพญานาคพร้อมค่ะพญานาคขวดสีเงินพลังกระชายดำค่ะช่วยบรรเทาในเรื่องของอาการปวดเมื่อยลดน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงระบบประสาทด้วยส่วนพญานาคพร้อมค่ะจะเป็นขวดสีทองฟิตปังถังเช่าค่ะแก้เพลียช่วยบำรุงร่างกายให้ฟิตค่ะพร้อมที่จะลุยงานต่อได้ยาวๆแล้วก็ให้ความรู้สึกของความกระปี้กระเป๋านะคะทั้ง2ขวดดื่มแล้วซ่าสดชื่นสกัดจากสมุนไพรแท้ดื่มง่ายรสชาติเหมือนน้ำอัดลมใช้คาเฟอีนนะคะจากธรรมชาติค่ะกัวราน่าทำให้ใจไม่สั่นแล้วก็ไม่บีบหัวใจได้ทั้งพลังงานได้ทั้งสุขภาพที่ดีค่ะดื่มคู่กับอะไรก็อร่อยดื่มได้ทั้งชายและหญิงลองได้เลยนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายเฟรชเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะและยังมีโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มค่ะซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อม1ขวดเพียง15บาทนะคะรับทันทีสตาร์2ดวงนะคะ1สตาร์มีค่าเท่ากับ1บาทค่ะสามารถที่จะใช้สะสมแลกของพรีเมียมได้ที่ 7-Eleven ค่ะทุกสาขาทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่24มิถุนายนยาวไปจนถึง23กรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะหอมเต็มเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครลองแล้วจะเฮิร์บ
0: วันนี้เพลงฮิตสตอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับ
2: สนุนโดย
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮักไอรีเดอร์นะครับดอกอ้อทุ่งทองนะครับแล้วก็รัติการแห่งความเหงานะครับป่านปานชีวานะครับในช่วงเวลาที่เราสองคนนะครับเลือกเพลงฮิตสตอรี่มาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับ
1: เพลงฮิตสตอรี
2: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: ิจกรรมมหานครแฟมิลี่ต้องขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยสำหรับการสนับสนุนนะครับ
3: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: และจะไปการนะครับ
5: ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เดี๋ยวเราจะค่อยๆปล่อยของกันนะครับว่าเดือนไหนจะมีกิจกรรมดีๆเด็ดๆนะครับรอติดตามกันได้ทุกช่วงนัดจับรายการเลยที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ครับ
3: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: คุณผู้ฟังที่ติดตาม FM 95เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคงจะได้ฟังเพลงช้างเผือกแล้วก็ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านแล้วนะครับในช่วงเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกหลายเพลงเนี่ยน่าสนใจมากเลยแต่วันนี้จะขออนุญาตแนะนำเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านแล้วเมื่อวานเราแนะนำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วนะครับนะฮะวันนี้แนะนำเพลงจากเพื่อนบ้านกันนะครับนะฮะกวางหงครับศิลปินที่เคยมาเยี่ยมมาเยือน FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับนะฮะที่ห้องส่งกันสดๆเลยนะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานมีความฝันอย่าละเลยความฝันของคุณผู้ฟังนะครับเรามีเวทีในการเผยแพร่ผลงานนะครับงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับส่งผลงานได้ตามที่อยู่เลยครับส่งถึงลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม 9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสรุปมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม 9เราก็ยินดีนะครับนะฮะดูแลให้นะครับเรียงตามคิวรันเร่งตามลำดับนะครับแล้วอย่าลืมติดตามเสาร์เว้นเสาร์นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงผมอาจารย์เมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันต้านะครับหรือนะครับในช่วงเวลาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยสลับกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับฟังเพลงจากกวาง

ันนี้เพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมา2เพลงนะครับคำเอ่ยเสียงร้องของอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์นะครับคนที่เขียนเพลงปล่อยได้ใจก็เบาเนี่ยนะครับเขากลายมาเป็นศิลปินเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยดอนปาลกุลนะครับที่เลือกไว้ทาง SMS ที่

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูกินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: บทเรียนราคาแพงนะครับต
1: ้
0: นฉบับพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับนะฮะวันนี้ขอบคุณสำหรับ
1: คอมเมนต
0: ์ดีๆ
1: ทุกคอมเมนต์เลยค่ะ
0: นะครับใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ด้วยนะครับเราจะปิดท้ายกันเหมือนเดิมด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากพระอาจารย์ชยสาโรนะคะท่านบอกว่าคนเราจะแข็งแกร่งคนเราจะฉลาดด้วยการเรียนรู้จากการผิดพลาดค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดผ่านทาง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: พบหมอหน้าห้านนะครับณอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับ
3: ร่างกายอ่อนแอตะละละละละละละตะละละละละละละยังไปแพ้หนา
0: สักครู่ฟังข่าวแล้วพิธาดูแลคุณผู้ฟังต่อนะพรุ่งนี้เรา2คนมาใหม่7:30 ถึง 10:00 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ปวด
1: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา10:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออธิบดีกรมการปกครองแม่ทัพภาค4ประชุมเข้มปลัดจังหวัดในอำเภอชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปลัดจังหวัดในอำเภอฝ่ายปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีช่วงเย็นวานนี้เน้นย้ำกันในอำเภอในพื้นที่ชายแดนใต้ต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตชุมชนจุดเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่นสถานประกอบการขอให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการออกปฏิบัติหน้าที่และประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อการเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่โดยขอให้ทุกหน่วยยกระดับการข่าวเชิงรุกบูรณาการการทำงานและเปลี่ยนข่าวสารสาระระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจและทหารอย่างเป็นเอกภาพเมื่อมีภาพข่าวหรือสิ่งบอกเหตุขอให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อให้สามารถป้องกันและตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วเน้นย้ำว่าการดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นภารกิจสำคัญโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบหรือเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ทุกหน่วยดูแลด้านสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจประเสริฐให้ม.สวนดุสิตเร่งแก้ปัญหาครูนิ่มรอคุยได้บรรจุหรือไม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มซึ่งเดินทางมายังรัฐสภายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรณีขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลังเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่1กลุ่มวิชาฟิสิกส์ก่อนถูกสพท.แจ้งว่ามีการตรวจสอบข้อสอบใหม่ส่งผลให้ตกไปอยู่อันดับที่2ทั้งที่มีหนังสือแจ้งเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรับราชการแล้วโดยระบุว่าเรื่องนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนจึงให้มีการประกาศผลประกวดใหม่ปรากฏว่าเป็นที่2ซึ่งจะให้มีการเยียวยาครูนิ่มอย่างไรหรือไม่นั้นโดยมีการถามว่าแสดงว่าครูนิ่มจะได้รับราชการใช่หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้องแก้ปัญหาเพราะผลการตรวจคะแนนออกมามีความคลาดเคลื่อนยืนยันว่าจะรีบแก้ไขโดยด่วนพระราชกฤษฎีกาเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐมีผลบังคับใช้แล้วนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชกฤษฎีกาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานรัฐแห่งอื่นมีผลบังคับใช้แล้วโดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของต่อหน่วยงานต่อหน่วยงานรัฐอื่นเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการจัดทำและการบริหารภาครัฐการจัดสวัสดิการต่างๆแก่ประชาชนมุ่งเป้าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อันจะทำให้การกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆของราชการการให้บริการภาครัฐและจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนอยู่บนพื้นฐานข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและบริหารการจัดการของภาครัฐลดภาระแก่ประชาชนสร้างความโปร่งใสในภาครัฐรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
8: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

หมดรอบค่ะมาแล้วค่ะสิรินทร์ธนิยากรอยู่กันตรงนี้แล้วนะคะ22ปีลูกทุ่งมหานครอุ้ยเดี๋ยวก่อน อะไรกันพี่พศ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาสวัสดีทุกท่านนะคะเราเจอกันก็ต้องมีบทเพลงส่งถึงกันหลายท่านที่คิดถึงเพลงในยุคกลางและยุคเก่าฟังซะเลยเพราะวันเสาร์นี้ไม่ได้มาไงก็เลยเปิดล่วงหน้าซะก่อนนะคะเพราะว่ามีคนพูดมาเมื่อวานบอกว่าอยากฟังเพลงประมาณที่แบบเปิดวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ผสมผสานกันไปค่ะหากว่ายังไม่ถูกใจก็แนะนำเพิ่มเติมได้นะคะที่022481366นะคะหรือว่า Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะพี่สนมมาแล้วทาง Facebook นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นสาธารณะหรือยังเอ่ยอ๋อมาเมื่อไหร่ต้องแชร์เรียบร้อยน่ารักสุดๆคุณกดชมนนะคะคุณเรินจะเรินนะทักทายกันก่อนเลยพี่หวานใจคนใกล้มาก็แชร์เหมือนกันเนี่ยถึงบอกว่าการแชร์เป็นสาธารณะจะทำให้เราได้มีสมาชิกมากขึ้นมากขึ้นไงคะเพราะฉะนั้นในบางครั้งบางคราวคนที่ไม่ได้เป็นไม่ได้ติดตาม FM 95พอมีการแชร์ไปในกลุ่มสาธารณะแล้วเนี่ยก็จะเปิดการมองเห็นแล้วก็คนก็จะได้เข้ามาชมเป็นกำลังใจกันและกันตรงนี้นะคะก็มาชมนักจัดรายการนะคะสวยบ้างไม่สวยหรือว่าจะแก่สักนิดนึงแหมเรียกว่าแก่กำลังดีก็มาดูเป็นกำลังใจกันแล้วก็ได้ฟังเพลงไปด้วยพร้อมๆกันเชฟพงษ์เจนี่อร่อยเอ้ยอร่อยเป็นไงอร่อยซอย59นะคะเตรียมของขายพรุ่งนี้ครับขอให้ขายดีๆนะคะไม่ดีอย่าไปขายฮะนี่ของดีของดีอยู่แล้วเชฟพงบอกนะคะอยากฟังเพลงหวานฟังฝันหวานทั้งชาติเลยนะสำหรับน้ำหวานเนี่ยนะเมื่อกี้เปิดไปไม่หวานเลยใช่ไหมพี่เน่งบอกว่าอะไรเฝ้ารักเฝ้ารอนะคะเสียงร้องของรุ่งเสียงอะไรนะเดี๋ยวก่อนโอ้โหข้อความไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวสิมาคุยกันก่อนข้อความว่าพี่เนี่ยบอกว่าอะไรเฝ้ารักเฝ้ารอขอเสียงรุ่งถ้าไม่ยุ่งขอพิษรักพิษณุโลกต่อเนื่องกันเพิ่มความเหงาความเศร้าโศกถ้ามีโชคคงได้ฟังทั้งสองเพลงขอบคุณนะคะสมกลอนมาตลอดคุณนุ่นรับซ่อมผ้าค่ะคุณสวัสดนะคะดีเจตุ๋ยยโสธรนี่อกหักจนช้ำมากเลยครับนี่นะคะแล้วก็มีใครมานพบุญมานะนี่มาแล้วไรเดอร์รังสิตนะคะพี่จุ๋มค่ะแล้วก็ใครอีกน้องสาเมื่อกี้เห็นแวบนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่สนมว่าอะไรสวยค่ะคืออ๋อสวยค่ะพี่ปุ๊กนะคะน้องหญิงค่ะขอเพลงของคุณสินทา5เพลงเอ้ยเอาเพลงเดียววันละเพลงพอแล้วอย่าไปเยอะถ้าฝากอยากฟังเยอะต้องไปฟังนู่น YouTube เดี๋ยวจะมีเพลงก็พร้อยฟังกันเป็นอัลบั้มเลยนะคะปุ๊กตอบว่าไงพี่มาปากแดงมาแช่แดงไปหน่อยอะคะนิดนึงจะได้เห็นปากไงแล้วก็ใครอีกอ๋อดีเจบอกว่ากดแชร์แล้วครับนะคะพี่สนมบอกขอให้ถูกรางวัลใหญ่เช่นกันค่ะบุ้มบิ้มมาแล้วนะคะเนี่ยเอสเบเกอรี่สดมาจากตามะไก่เนี่ยไปตีแป้งอีกแล้วเขาไปทำอะไรผิดอีกแล้วเนี่ยชอบไปตีแป้งไปอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ๋อไปตีแป้งขนมปังและกาแฟล็อกวัดค่ะบอกขอเพลงหลวงพ่อห้ามจนวอนหลวงพ่อช่วยทีทัดนะแบกทุกข์มาจนอ่อนล้า

มันร้อนแท้ตอนนี้เป็นนี่เหมือนไปยืนบนฟืนกองไฟเนาะเวลาเป็นนี่แล้วมันร้อนจริงๆทำไงเนาะจะหาเงินแค่แกะแต่ละวันที่ต้องหากินทำมาหากินหาเช้ากินค่ำต้องหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยหาเงินมาใช้นี่อีกนะคะนะใครก็เรียกพี่นนนี่สวัสดีค่ะแล้วก็มีใครอีกขอบคุณสำหรับการทักทายกันวันนี้นะคะคุณกัญญาคุณสวัสดิ์ค่ะแชร์เรียบร้อยขอบคุณนะคะแชร์เป็นสาธารณะเป็นไหมเราก็จะเห็นเป็นรูปคนแล้วก็มีลูกศรชี้ออกไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการแชร์สาธารณะนะคะหลายคนทำไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยๆศึกษาไปคุณอัจฉราพรมารายงานตัวแล้วใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวด่วนนะคะดีเจตู่บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันความหวังเป็นวันความโชคดีของเราแน่ปี้ลูกแม่ล่าค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทักทายพอหอมปากหอมคอก่อนใครที่ยังไม่ได้ส่งข้อความมาทักทายก็เข้ามานะคะใครที่ไม่เคยเข้ามาใน Facebook ก็พิมพ์คำว่า LTM FM 95วันนี้ส่งเพลงไปเรื่องราวของเพลงเกี่ยวกับน้ำพอดีถ้าฟังเพลงที่ไทยต้องไปร้องชื่อเพลงเจ้าพระยาก็เลยนึกถึงเพลงเกี่ยวกับน้ำขึ้นมาก็ส่งไปที่เริ่มตั้งแต่เพลงของพี่เป้าค่ะพบรักปากน้ำโพตามมาด้วยพี่แอลยอดรักสลักใจนะคะล่องเรือหารักปิดท้ายฮิตมาราธอนด้วยเพลงไอ้หนุ่มตังเกค่ะพี่ไพรวัลย์ลูกเพชรนะคะตามมาด้วยสาวที่รอค่ะก็อยู่ในเขตที่อยู่ทางน้ำผ่านเหมือนกันสาวปากน้ำโพนะคะเสียงร้องของสาลีคณิษฐาแล้วก็สาวบางกรวยค่ะอยู่นนทบุรีนี่เองนะคะเสียงร้องของน้องอ่อนอรดีนะคะมหานครไลฟ์ต่อเนื่องกันเลยนะคะบทเพลงของคัทริยามรสีค่ะเพลงโรงแรมใจนี่แหละเห็นไหมคนเราอะเนาะเวลาที่เราบางทีการให้ความรู้สึกดีๆกับคนแล้วเราได้รับการตอบแทนมาแบบอย่างสาสมเรียกว่าไม่ใช่ตอบแทนดีนะกลับมาอย่างสาสมคือความช้ำใจความผิดหวังก็ถือว่าเป็นกรรมมาในงานซุปเปอร์สตาร์ฮาเฮนะคะที่อำเภอบึงนรังจังหวัดพิจิตรที่วัดคุณพุ่มค่ะ10ตุลาคมปี58กับบทเพลงนั้นผ่านไปมหานครไลฟ์ขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายค่ะเอาละเพลงที่ถามตามมาก็พี่ต้อมค่ะอกหักซ้ำบ่อยๆค่ะพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างมาถึงคนนี้เหมือนกันจะให้ฟังเรื่องราวของการต่อว่าไงบางคนเขาว่าผู้หญิงแบบอุ้ยคนรักจะต้องหล่อรวยมาฟังคนนี้ดีกว่าถ้าหากว่าจะมีคนรักสักคนหนึ่งไปดูซิว่าถ้าชายในอุดมคติของเขาจะเป็นใครฟังเสียงของสุนารีราชสีมานะคะเพราะฉะนั้นหนุ่มๆอย่าเพิ่งท้อถอยอย่าเพิ่งหดหู่กับความจนนะคนที่เขารักในใจของคุณก็มีเยอะเพราะฉะนั้นฟังเพลงนี้เพื่อรอสายในช่วงสายชีวิตใจแนะนำที่02-248-1366ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาสายชิวหิวใจค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ทาว
1: จ้าใครเอ่ย
2: คุณสมุทรปราการจ้ะ
1: คุณสมุทรปราการทำอะไรอยู่จ้ะเนี่ย
2: ทำงานบ้านอยู่ค่ะ
1: ทำงานบ้านมีความสุขเดี๋ยวก่อนตอนนี้ปิดวิทยุก่อนได้ปะ
2: งบปิดแล้วนะ
1: อ้าวเหรอเสียงมันดูมันก้องๆยังไงชอบกล
2: พอดีใส่หูฟังค
1: ่
2: ะ
1: ใส่หูฟัง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพราะว่าถ้าใส่อย่างอื่นมันฟังไม่ได้ต้องใส่หู
2: ใช่ค่ะ
1: แต่เป็นไงมีความสุขเนอะ
2: ใส่หูคะ
1: มีความสุขใช่ไหมทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเนี่ย
2: มีความสุขค่ะพี่ทา
1: แล้ววันนี้เป็นไงอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังเพลงหม้อหุงข้าว
1: อยากมีคนมากินข้าวด้วยละเซ
2: ก็อยากมีอยู่นะพี่ทาอยู่คนเดียวเนี่ย
1: เออมันหนาวมันหนาวอ่ะ
2: ใช่ลูกเต้าเขาก็ไปอยู่ของเขาแล้ว
1: แล้วไงมีลูกมีเต้าแล้ว
2: มีค่ะ
1: แต่อยากจะหาคนกินข้าวด้วย
2: ใช่หาคนกินข้าวด้วย
1: ให้พี่ประกาศให้ป่ะ
2: ลูกไม่มาอยู่ด้วยก็เลยอยากหาคนกินข้าวด้วย
1: เอ้ยเดี๋ยวพี่ประกาศให้เอาป่ะเป็นสิเดี๋ยวเป็นคนแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคิวปิดเดี๋ยวจะยิงสอนรักไปให้ชายหนุ่มคนไหนที่เขาโสดเงี้ยเอาป่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะถึงคุณอ่ะต้องผ่านพี่ก่อนหยอกหยอกคนเราอ่ะอยู่คนเดียวไม่สบายเหรอ
2: มันก็สบายดีค่ะพี่ทา
1: แต่ก็อยากมีคนกินข้าวด้วยมันเหงาว่ะ
2: ใช่มันเหงาค่ะ
1: ก็ขอให้มีคนมากินข้าวด้วยนะแต่ที่สำคัญคือเขาไม่ใช่มากินข้าวของเราอย่างเดียวเขาต้องซื้อข้าวมาให้เรากินด้วย
2: เขาต้องซื้อกลับมาเดี๋ยวหนูหุงข้าวรอ
1: เออได้เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะหากับอร่อยมาให้คุณทานได้ด้วยกันตรงนี้ติดต่อได้เลยนะใช้วิธีการทางโทรจิตบอกเบอร์ไม่ได้หรอกเดี๋ยวชายหนุ่มโทรไปเยอะเดี๋ยวเลือกไม่ถูกก็สิเอาไงแล้วแต่ละกันน่ะเอาเป็นว่าโชคชะตาถ้าเขากำหนดให้เราจะมีคู่มันก็มีเองแหละเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะพี่ทา
1: แล้วคู่เก่าเราไปไหนอะ
2: คู่เก่าก็แยกทางกันค่ะ
1: ยังไม่เข็ด
2: มันยังไม่เข็ดมันต้องเจอคนแรกเจอคนแรกแล้วก็ไม่ดีอ่ะพี่ทาแต่ก็ทนอยู่จนลูกโตแล้วถึงแยกทางกัน
1: สุดจะทนกับคนอย่างเธอ
2: ใช่
1: แล้วนะก็ขอให้เจอคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนดีที่รักเราและรักครอบครัว
2: ค่ะ
1: อันนี้คือสำคัญเพราะเรามีลูกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะมีลูกสาวก็โตมาแล้ว
1: เออบางทีคนแล้วมีลูกกี่คน
2: สองคนค่ะคนโตจบรับมหาลัยรับปริญญาปีนี้คนเล็กกำลังเข้ามหาลัยค่ะ
1: โอ้นี่ขนาดว่าไม่ดีนี่มีลูกตั้งสองคนอ๋อมันไม่เกี่ยวกับนิสัยเนาะไอการมีลูกเนี่ย
2: ใช่ตอนแรกเขาก็ดีไงพี่ดาวแต่พอช่วงหลังๆมาทักไปกันใหญ่แล้วก็เลยอดไม่ได
1: ้เออไอคนเราเนี่ยทำไมมันชอบออกไลน์ไปตอนที่มันอยู่กันไปนานๆเนี่ยเป็นไงฮะ
2: ใช่ออกไลน์ตอนอยู่กันนานๆอยู่ตั้ง20กว่าปีอะพี่ดา
1: แล้วยังไงทนมาตั้ง20กว่าปีมันไม่ทนต่อ
2: ทนไม่ได้แล้วไง
1: โอ้โหนี่มันเกินคำว่าทนแล้วป่ะคุณ
2: ใช่มันเกินคำว่าทนแล้วก็เยียวยาแล้ว
1: 20กว่าปีเนี่ยนะเฮ้ยทำไมแบบหลับหูหลับตาอยู่ปะ
2: ใช่หลับหูหลับตามานานแล้ว
1: เออเลยเอาก็เราก็เลือกทางเดินของเราเองนี่แหละ
2: ค่ะ
1: นะคือเขาบอกว่าไอ้การใช้ชีวิตคู่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการเลิกราของผู้หญิงอ่ะคือจะทนไม่ค่อยไหวมากกว่าผู้ชาย
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าหากว่าผู้ชายบอกว่าไอ้เธอทนไม่ได้ก็ทนไปได้แต่ผู้หญิงก็ไม่ได้ฉันต้องเลิกกับเธอเพราะฉันทนไม่ไหวจริงๆอย่างนี้ใช่ป่ะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรนะก็ขอให้เจอคนดีนะอย่าเพิ่งรีบร้อนใจเย็นแหม
2: ก็รีบก็อยู่

0: ู่อย่างนี้ไปก่อนพี่ทา
1: ได
0: ้อีกหน่อยก็จะได้กลับไปอยู่กับพ่อเป็นเพื่อนพ่อแล้วต่างจังหวัด
1: อันนั้นแหละดีสุดไม่ต้องไปห่วงอะไรเยอะไปเป็นคนเดียวไปก่อนนะตอนเนี้ย
0: ใช่อ่ะฟังคนเดียวไปก่อน
1: เออฟังเพลงเพลินๆไปเดี๋ยวก็ลูกก็มาอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวไปนะให้โชคดีนะคุณแล้วเพลงนี้มอบให้ใครบ้าง
0: ให้ FP95 ทุกคนค่ะแล้วก็ให้พี่ทาด้วยนะ
1: โหพี่รออยู่เลยพี่นะมองข้าวพี่ใหญ่มาก
0: เพลงนี้ต้องมองให้พี่ทาด้วย
1: เออแจมได้เลยขอบคุณมากจ้ะแล้วมีโอกาสเจอกันคุยกันอีกนะโชคดีจ้ะ
0: พี่ทาและมีความสุขค่ะ
1: เออดีมาคุยกันอีกโชคดีนะจ้ะจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: ไปหม้อหุงข้าวอยากให้คนซื้อกลับมาฉันพร้อมหุงข้าวนะจ๊ะแล้วบอกเลยนะคะหม้อหุงข้าวบ้านสิรินทราใหญ่มากค่ะทุกคนฟังเป็นกันในช่วงสายชีวิตใจค่ะหม้อหุงข้าวโจอี้และคุณพันช์นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เดี๋ยวได้ฟังเพลงหวานๆกันนะคะมีคนที่อยากฟังเพลงหวานเพราะฉะนั้นกดแชร์ได้อย่างเอ่ยกับบทเพลงนี้ค่ะของคุณของอ้าวช็อตดีกว่าคุณปูพงษ์สิทธิ์นะคะเพลงที่ฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีกับตลอดเวลานะคะฟังในช่วงนี้ในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจและอย่าลืมแนะนำเพลงกันในช่วงหน้าพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะคะ022481366จะได้ฟังเพลงที่ถูกใจกันและได้ฟังต่อเนื่อง4เพลงค่ะ

0: นะคะมีนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวเขาเรียกว่ามาได้ร่วมสนุกกันนะคะกับช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกกันเลยทีเดียวผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงในรายละเอียดว่าเป็นยังไงกันนะคะแต่ที่แน่ๆโอ้โหของรางวัลนั้นมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทเลยทีเดียวชั่วโมงหน้าค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันต่อแต่ตอนนี้ไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงพร้อมทั้งรอสายคุณผู้ฟังนะคะหลังจากฟังข่าวแล้วก็แนะนำเพลงกันที่022481366ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา11:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ณ นี้เวลา 11:00 น

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุทธพลเผยหลังปปส.บุคคลห้องพักแอร์โฮสเตสสาวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่กล้องวงจรปิดพบชายส่งสิ่งของหน้าคอนโดพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบุคคลห้องพักแอร์โฮสเตสสาวไทยอายุ26ปีสายการบินไทยหลังถูกตำรวจออสเตรเลียบุกจับกุมข้อหาลักลอบนำเฮโรอีน1กิโลกรัมเข้าประเทศออสเตรเลียผ่านทางสนามบินเบลเบิร์นเพื่อขยายผลว่าจากการเข้าตรวจห้องพักของนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวย่านบางนาได้พบกับแฟนหนุ่มซึ่งได้ความร่วมมือในการตรวจค้นขณะเดียวกันมีการประสานงานกับนิติบุคคลคอนโดมิเนียมเพื่อหาพยานเช่นกล้องวงจรปิดโดยปปส.ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งว่าตั้งแต่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้ที่ด้านหน้าคอนโดมิเนียมแต่ไม่ได้เข้ามาภายในส่วนพยานหลักฐานภายในห้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งขณะที่เพื่อนรับทราบว่านางสาวมีนารับหิ้วของเป็นรายได้เสริมเบื้องต้นมีการตรวจสอบเส้นเงินไม่พบความผิดปกติและเงินในบัญชีมีอยู่ไม่มากโดยวันนี้ได้มอบหมายปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยาทั้งนี้การข่าวที่ออสเตรเลียส่งมามีกระเป๋าทั้งหมด12ใบแต่พบผิดปกติแค่2ใบอย่างไรก็ตามปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาขั้นต้นประเทศออสเตรเลียจับกุมพร้อมของกลางแต่ในการสืบสวนของประเทศไทยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบและตอนแรกแฟนหนุ่มไม่ทราบเรื่องเมื่อทราบว่าแฟนหายไปจึงไปสอบถามเพื่อนแฟนถึงทราบว่าถูกจับกุมขณะที่ทางออสเตรเลียอนุญาตให้นางสาวมีนาพูดคุยกับมารดาได้เพียงคนเดียวซึ่งทางออสเตรเลียไม่ได้ให้ข้อมูลมายังไทยมากนักซึ่งเราจะรวบรวมพยานหลักฐานภายในประเทศไทยไปประกอบข้อมูลกับทางออสเตรเลียชัยชนกพูดติดตลก2นอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอเนกับนอนกส่วนนอหนูและนอเนไม่มีปัญหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่าง2นกับ1พว่าข้อเท็จจริงมีการทะเลาะกันของ2นคือนอเนวินกับนอนกคือชัยชนกทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะด้วยความรักและเจตนาที่ดีที่จะทำเพื่อประเทศชาติส่วนอีก1พกับ1นก็ทะเลาะกันเป็นประจำทุกวันคือนายพิพัฒน์รัชกิจประการกับนางนาทีรัชกิจประการก็ทะเลาะกันทุกวันเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ของนายเนวินและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกกล่าวว่ามีความรักความสนิทสนมและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนายชัยชนกยืนยันว่าทั้งสองไม่มีปัญหาอะไรกันส่วนมองว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองเพื่อให้เกิดรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าเป็นการดิสเครดิตในมุมมองของสังคมได้แต่เรื่องส่วนตัวของ2คนมาก้าวก่ายหรือทำให้2คนรู้สึกแตกแยกนั้นทำไม่ได้รักกันสนิทกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเรื่องแค่นี้ไม่กระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: รอสายคุณผู้ฟังค่ะคือแนะนำเพลงแต่ไม่ยอมคุยกับทาทำไมอ่ะทาไม่ดุแล้วค่ะทาเชื่องแล้วแล้วก็เคี้ยวอะไรก็ถอนหมดแล้วตอนนี้ฟันเริ่มร่วงแล้วค่ะไม่ต้องกลัวนะเพราะฉะนั้นคุยกับทาได้ค่ะไม่ถ้าหากว่าไม่อยากให้ทาแซวไม่อยากให้ทาคุยเล่นก็บอกกับน้องเลยว่าขอแค่พูดเรื่องเพลงอย่างเดียวนะอะไรและเรื่องของการตอบก็เรียกว่าขอบคุณผู้สนับสนุนที่ท่าพูดนำให้ค่ะคุยกับท่านหน่อยเถอะถ้าอยากคุยด้วยนะคะคือแนะนำเพลงอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ยอมปุยเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงนี้ก่อนนะคะในจอคิวฮิตระหว่างที่ฟังเพลงนี้แล้วก็ค่อยคิดถึงเพลงแล้วก็ต่อสายมาที่022481366นะคะใครที่อยู่ใน Facebook จะเข้ามาโทรมาคุยกันแนะนำเพลงกันก็ได้เลยนะคะวันนี้เพลงจอคิวฮิตเพลงที่ชื่อว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะเสียงร้องของธัญญาชัชยาสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองกันกันนะคะหรือชื่อกันจะกันปรีชาวุฒิคุณค่ะเรียบเรียงโดยปริวัติสุวรรณชัยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2ค่ะแล้วรีบต่อสายมาค่ะ022481366ค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: แหมกว่าจะมีคนคุยกับทานนะคะต่อสายมาแนะนำเพลงกันเยอะมาก แต่ไม่มีใครยอมคุยด้วยว่าทานต้องเปลี่ยนการคุยใหม่ไหมต้องไปปะฟังเพลงเลยคะโอเคค่ะแค่นี้นะคะอย่างนี้ใช่ไหมไม่สิต้องคุยกันหน่อยแหมเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะวันนี้ระหว่างในที่จัดรายการไปก็เฟซบุ๊กคุยกันสนุกสนานทั้งลูกๆนะคะเข้ามานะคะหลายๆคนน้ำดาวก็ยังถูกซ่อนข้อความอีกนะถูกซ่อนเม้นยังหาไม่เจอแก้ไขกันไม่ได้นะคะอ้าวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอ่านตรงนั้นแล้วก็ตอบไปสายมาหรือยังเอ่ยถ้ามาแล้วคุยกันเลยดีกว่าในช่วงสาพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่ชาครับ
4: ครับผมใครเอ่ย
5: ผมนุปราจีนครับ
4: คุณนุอยู่ปราจีนอำเภออะไรคะ
5: อำเภอศรีมโหสถครับ
4: ศรีมโหสถ
5: ครับ
4: อ๋อเหรอศรีมโหสถอ๋อ
5: ที่มีสระน้ำมรกตอะไรนะครับ
4: อ่าเออเออแล้วเป็นไงทำอะไรอยู่ครับคุณนุ
5: อ๋อผมตอนนี้กินบำนาญประกันสังคมครับ
4: กินบำนาญประกันสังคมเอ้าทำไมอ่ะ
5: ก็เกษียณแล้วครับ
4: นี่เกษียณแล้วเหรอ
5: ครับ
4: เกษียณอายุเท่าไหร่คะ
5: เกษียณ55ครับ
4: อ๋อก่อนนะเขาเออร์ลี่ใช่ไหมเออร์ลี่ประมาณ
5: ไม่ใช่เออร์ลี่อะครับประกันสังคมเขาให้แค่55ครับบางแล้วแต่บางบริษัทอะครับ
4: อ๋อนี่ก็เลยได้กินเงินประกันสังคมไป
5: ครับผม
4: แล้วทำงานอย่างอื่นด้วยไหมคุณนุ
5: ผมปลูกแค่อมครับ
4: เรื่องไงได้ผลดีไหม
5: ก็พอได้อะครับหน้าฝนนะครับชะอมมันแตกดีครับ
4: เนาะแต่พอแตกดีราคาก็ตกไปหน่อยอย่างนั้นไหม
5: ไม่ตกอะครับ
4: เออราคาไม่ตกเลยดีจัง
5: ก็ส่งเท่าเดิมนะครับส่งแม่ค้ากำละ8บาทครับ
4: กำละ8บาทเข้าไปขายเท่าไหร่20
5: 10บาทครับ
4: ก็ขาย10บาทเหรอไม่ใช่มั้ย
5: ครับ
4: ไม่นะ
5: ไม่รู้อะครับ
4: เหรอแล้วไปส่งคือขายในละแวกนั้นใช่มั้ย
5: ครับครับ
4: ไม่ได้ขาย
5: ไปส่งแม่ค้าตลาดนัดอะครับอ๋อ
4: ไม่ได้ส่งแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นล่ำเป็นสันแบบในตลาดใหญ่ๆนี่ไม่ใช่ใช่มั้ยครับ
5: ก็ปลูกไว้ไม่เยอะครับพี่ทาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับ
4: พอเพียงเนาะ
5: คร
4: ับเออไม่งั้นมันก็เหนื่อยเกินไปชีวิตคนเรามันก็กินแค่อิ่มป่ะ
5: ครับ
4: ใช่ไหมคุณนุ
5: ครับผมครับ
4: กดมันแล้วก็เราก็อย่าอยู่นิ่งเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อ
5: ครับ
4: มีอะไรทำไปบ้างแต่ก็อย่าทำเยอะมันก็เบื่อเหมือนกันนะที่คนทำเยอะๆนี่มันก็เหนื่อยไง
5: ใช่ครับ
4: เออแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรสุดท้ายก็เอาไปไม่ได้อยู่ดี
5: คร
4: ับ
5: อ่
4: ะไม่เป็นไรเราก็สู้กันไปเนาะ
5: ครับผม
4: ครับแล้วเป็นไงวันนี้ฟังเพลงอะไรดีครับ
5: ขอฟังเพลงของเขาบอกว่าของกระแตอาสยามเปิดไปเมื่อวานนี้ครับ
4: ไม่เป็นไรเปิดได้หมดแหละ
5: รอที่พี่บ้านนอกอะครับพี่ทา
4: ได้เลยแสดงเมื่อวานไม่ได้ฟังสิ
5: ไม่ได้ฟังอยู่ครับแต่ว่ามันดูบอลด้วยดูอะไรด้วย
4: โอ้ยหลายอย่างนะเราอะแยกประสาทเก่งจัง
5: ครับ
4: แล้วตอนนี้ดูบอลด้วยฟังเพลงด้วย
5: ไม่ครับตอนนี้ไม่ได้ดูครับฟังตาอย่างเดียวครับ
4: บอลไม่มี
5: มีครับแต่ไม่ได้มันดูไม่ได้อะครับดูได้แต่ไฮไลท์ครับ
4: อ๋อใช่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีการถ่ายทอดเนาะมันต้องมีเรื่องของหลายมีเรื่องของเงินทองต้องเสียตังค์ต้องเสียตังค์อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
5: ครับผมคร
4: ับ ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยไปดูไฮไลท์แต่ตอนนี้ฟังเพลงก่อนเพลงนี้มอบให้ใครบ้างครับ
5: ก็ทุกเสียงทุกสาย FC พิธาครับ
4: ได้ครับได้เลยนุก็ชีวิตที่มันต้องเดินต่อนะเรายังมีลมหายใจแต่นุดูสดชื่นแจ่มใสนี่เดี๋ยวเราอยู่ใครเนี่ยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เปล่า
5: ไม่ได้อยู่ครับบ้านจริงๆอยู่พิษณุโลกครับ
4: บ้านอยู่พิษโลกแล้วก็มายังไง
5: ก็ได้ครอบครัวอยู่ที่นี่ครับ
4: ก็เลยอยู่ที่ปราจีน
5: ครับผมครับ
4: แล้วกลับบ้านบ้างไหม
5: กลับครับกลับทุกเทศกาลนะครับ
4: ดีมากเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังห่วงอยู่ทั้งสองท่านเลยใช่ไหม
5: ถูกครับอยู่ทั้งสองท่านคร
4: ับ ก็โทรศัพท์ไปคุยกันแล้วท่านอยู่กับใครอ่ะ
5: ต่ออยู่กับพี่สาวครับ
4: อืมเราก็มีครอบครัวตรงนี้ก็ทำหน้าที่ไป
5: ครับผม
4: นะครับทั้งคุณพ่อและคุณลูกเลยนะ
5: ครับ
4: ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็เมื่อชีวิตมันต้องเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าครอบครัวก็จะเหนื่อยนิดนึง
5: ครับผม
4: นะแต่เราต้องมีกำลังใจที่แข็งแกร่ง
5: ครับ
4: เดี๋ยวมาฟังเพลงนี้แล้วก็มาขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ครับไอ้ผมต้องตามพิธาแล้วครับ
4: ตามนะอามาพูดตามนะครับ
5: ครับผม
4: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้อัยราอาห่า
5: และไอ้อัยราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่าย
5: ทานง่าย
4: ชุ่มคอ
5: ชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: บ้านต้องมี
4: มีอะไรอัยรา
5: อาห่า
4: อัยราอาห่าสุดยอดหนูครับโชคดีครับแล้วก็มีโอกาสเข้าพูดคุยกันอีกเนาะขอให้ชะอมนั้นออกผลเอ้ยเขาเรียกว่าออกใบผลิแตก
5: อ่
4: าให้แตกเยอะๆนะให้ได้มีรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัวให้มีความมั่นคงนะครับ
5: ครับผม
4: โชคดีครับสวัสดีครับน้องนุ๊กครับ
5: สวัสดีครับ
4: อ่าแล้วค่ะไปสิเรื่องราวของการรอคอยอีกแล้วเราจะเริ่มจากอะไรดีทุ่งนางคอยพี่แววมยุราก่อนนะคะถ้าถึงบอกว่าความทรมานคือการรอคอยคือถ้ารอคอยแล้วมันมีความหวังมันก็ไปอย่างเนาะแต่ถ้ารอคอยแล้วมันไม่มีความหวังนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าชีวิตมันจะยังไงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าว่าอะไรก็แล้วแต่ส่งข่าวถึงกันบ้างนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่ดีต่อกันแล้วแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวของการรอคอยอย่าให้คนที่เขาคอยนั้นต้องรู้สึกหดหู่ห่อเหี่ยวก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าจะมานะคะทำมาประจำแหละจันทร์ถึงพุธนะคะ10โมงที่จะเจอกันแต่เสาร์นี้ไม่ได้มาไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าจะไปเจอกันอีกทีก็วันจันทร์ เอาล่ะแต่สำหรับเรื่องการรอคอยนี้เริ่มตั้งแต่เพลงนี้ค่ะพี่แหววมยุราขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอ่า

0: สีผ้า
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วนะคะต้องเจอทั้งสุขและทุกข์สมหวังผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เราได้ดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยที่มีรอยยิ้มก็ต้องสลัดความทุกข์ให้เร็วที่สุดนะคะมันหนีไม่พ้นหรอกกรรมที่เราทำเอาไว้ในกี่ภพกี่ชาติหรือเป็นแสนเป็นล้านชาติแน่นอนเขาก็ต้องตามมาให้เราได้ใช้กันในชาตินี้แหละเพียงแต่ว่าเราต้องสร้างสิ่งใหม่ที่ดีๆเพื่อติดวิญญาณเราไปสำหรับในภพชาติต่อไปนะคะเข้าใจได้ยอมรับให้ได้แล้วเราก็ดำเนินชีวิตต่อไปได้แน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจกับชีวิตเลยแล้วก็จะมาทำไมต้องเจออย่างนั้นทำไมต้องเจอแบบนี้ทำไมฉันทำดีแล้วไม่ได้ดีมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ากับปัจจุบันเนี่ยมันจะส่งต่อไปที่อนาคตแต่สิ่งที่ได้รับก็คือปัจจุบันที่เราได้รับถ้าว่าเราทำดีแน่นอนสิ่งที่ดีนั้นเริ่มต้นจากจุดแรกที่เราทำก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเข้าใจได้เอาละอันละเสียเปียกมาอีกแล้วแม่ชีทาเดี๋ยวก่อนสำหรับเรื่องราวของความผิดหวังตรงนี้ค่ะทุ่งนางคอยพี่แวมมยุราตามมาด้วยรอพี่ที่บ้านนอกนะคะน้องกระแตอาสยามวอหลวงพ่อช่วยทีสันติดวงสว่างปิดท้ายพาเรตเพลงฮิตที่สี่ภาคด้วยรักเก่าข้างกองฝั่งลูกชายแห่งชาตินะไรอันกาดบัณฑิตซึ่งต้นฉบับคือพี่ชัดชัยชัชวาลกับการใช้ชื่อเพลงว่าแฟนเก่าเมื่อครั้งก่อนนะคะแล้วก็ลูกชายก็นำมาร้องใหม่ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
3: ขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะคะซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ต2เพลงค่ะน่าจะถูกใจใครหลายคนโดยเฉพาะเจี๊ยบเปี๊ยกนะได้ฟังแล้วเนาะแต่สำหรับเพลงนี้ค่ะที่ขอไว้เมื่อวานกับเพลงของไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะเพลงสิทธิ์ของเจ้าเมื่อเธอเลือกทางเดินของเธอแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรเราก็ได้แต่อวยพรแหละตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะคะและตามมาด้วยเพลงคนต้นทางเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิพงศ์ค่ะอยู่ในฮิตที่15ค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไลท์เชฟศูนย์เสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

าหลีใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: www.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่น New Tower
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: สบู่บอมซิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมซิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมซิ่งของ New เจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บนะคะมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนช่วงเพื่อนเพลงหวานกับเพลงลืมเสียเถิดคุณพัชราแวงวันนะคะว่าเขามีเจ้าของแล้วเนาะเราก็ทำเพื่อที่เราถูกต้องแล้วนะคะบางทีเราจะเอาตามใจตัวเองไม่ได้แต่อันนี้มันเป็นเรื่องของใจตัวเองว่าอะไรเชียร์ใครและแถมว่าเชียร์แล้วมันมีลุ้นนะสิอันนี้เขาบอกนะคะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะโปรดโอกาสให้แฟนบอลนั้นร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็ซื้อบัตร mcord super fanนะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลกันเลยทีเดียวมีอะไรบ้างรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ค่าฟาริสัน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัล นะคะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลแล้วก็ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะคะมูลค่ารวมกว่า 2.6 ล้านบาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะอ้าวก็ไปเชียร์กันแล้วก็รอลุ้นรางวัลกันนะคะสำหรับบทเพลงนี้ค่ะที่จะให้ทิ้งท้ายกันคนเราเนาะบางทีก็อยากจะลืมแหละแต่มันกลับจำไงอยากลืมกลับจำ Hot Pepper Singer เอ๊ะเราลืมหรือเปล่าที่จะไปทานข้าวกันเฮ้ยลืมไม่ได้เพราะต้องทานค่ะพักครึ่งชั่วโมงนี้ทานข้าวกันให้อิ่มให้อร่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับทาต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้องถูกคนบ้านแอสาวหาคนเอี่ยวที่เฮโรอีนรัฐมนตรียุติธรรมเผยผลคนบ้านไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายแต่วงจรปิดเห็นคนมาส่งหน้าคอนโดขณะที่พิพัฒน์ยันไม่ได้หละหลวมแต่ให้เกียร์กับปันแอร์และสจวัตจึงไม่เข้มงวดส่งตัวนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่บาดเจ็บเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดถนนที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสกลับประเทศแล้วเจ้าตัวยืนยันจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนรองนายกทรงศักดิ์ส่งทนายแจ้งความจับเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงสอบทุจริตท้องถิ่นเอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นทำเสียหายร้ายแรงเหยื่อแผ่นดินไหวเวเนไม่พอใจการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ล่าช้าหลังเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่ผ่านมา5วันความหวังในการพบผู้รอดชีวิตเริ่มริบหรี
4: ่สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่30มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐมนตรียุติธรรมครับวันนี้ออกมาเปิดเผยเรื่องของการบุคคลห้องพักแอร์สาวที่ซุกเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียของปปส.โดยบอกว่าเบื้องต้นครับไม่พบสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องแต่ว่ากล้องวงจรปิดจับภาพชายคนหนึ่งมาส่งสิ่งของหน้าคอนโดก่อนที่แอร์สาวจะขึ้นเครื่องกรณีนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสอายุ26ปีถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมฐานนำเฮโรอีนหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าเข้ากรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียขณะปฏิบัติหน้าที่ลูกเรือบนเที่ยวบิน TG465เมื่อวันที่24มิถุนายนล่าสุดครับปปส.ได้ขยายผลเข้าไปตรวจค้นห้องพักของแอร์สาวซึ่งอยู่ย่านบางนาพร้อมกับสอบปากคำแฟนหนุ่มเพื่อสืบสวนขยายผลไปถึงเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังออสเตรเลียครับผลการตรวจค้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์บอกว่าแฟนหนุ่มของนางสาวมีนาให้ความร่วมมือในการตรวจค้นซึ่งภายในห้องเจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งซึ่งการสอบถามเพื่อนของนางสาวมีนาก็ทราบว่านางสาวมีนารับหิ้วของเป็นรายได้เสริมครับแต่เบื้องต้นการตรวจสอบเส้นเงินไม่มีเงินอะไรที่ผิดปกติและเงินในบัญชีก็มีอยู่ไม่มากครับซึ่งวันนี้ได้มอบมาให้ปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยาแล้วขณะที่การประสานกับนิติบุคคลคอนโดเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้กับนางสาวมีนาอยู่เพียงด้านหน้านะครับไม่ได้เข้ามาภายในคอนโดมิเนียมโดยพลตำรวจโทรุฑพลยังบอกอีกนะครับว่าทางการข่าวที่ออสเตรเลียส่งมากระเป๋าที่สุนัขดมกลิ่นตรวจพบเฮโรอีนมีเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบซึ่งปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำนะครับว่าในชั้นนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านางสาวมีนารู้เห็นเป็นใจการลักลอบขนเฮโรอีนหรือไม่เพราะในเบื้องต้นออสเตรเลียจับกุมได้พร้อมของกลางแต่ในการสืบสวนของไทยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาครับแล้วก็เตรียมหารือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ในการตรวจสอบสัมภาระก่อนออกจากประเทศเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัดเนื่องจากเมื่อวานนี้ AOT ได้ออกมาพูดแล้วว่าส่วนใหญ่การค้นสัมภาระจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเครื่องเอ็กซเรย์จะตรวจวัตถุอันตรายประเภทระเบิดอาวุธแต่เรื่องยาเสพติดจะเข้มงวดขาเข้าซึ่งจะมีสุนัขตำรวจในการดมกลิ่นครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ย้ำว่าที่ผ่านมาครับปปส.และ AFP หรือว่าทางตำรวจสากลของออสเตรเลียมีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมมาตั้งแต่ปี59โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลจับกลุ่มแล้วก็ยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศต่างๆอย่างไรก็ตามได้ฝากเตือนนะครับและก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับหิ้วสิ่งของหรือว่ารับฝากกระเป๋าสัมภาระระหว่างประเทศโดยเด็ดขาดเนื่องจากกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดมักใช้วิธีจ้างหรือว่าฝากหิ้วพัสดุข้ามประเทศโดยซุกซ่อนยาเสพติดไว้ซึ่งหากถูกตรวจพบ ว่าเป็นผู้รับหิ้วจะกลายเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานลักลอบนำเข้าหรือว่าส่งออกยาเสพติดไปโดยไม่รู้ตัวครับ
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ถูกถามเลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีมาตรการดำเนินการต่อจากนี้อย่างไรซึ่งนายพิพัฒน์ก็บอกว่าได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ AOT นะคะที่ผ่านมาเนี่ยปกติผู้โดยสารขาออกนอกประเทศจะมีการตรวจวัตถุระเบิดส่วนยาเสพติดมีสุนัขช่วยดมกลิ่นก็ยอมรับนะคะว่าต้องปรับปรุงในส่วนนี้สำหรับที่ผ่านมานั้นกัปตันสจวตหรือแอร์โฮสเตสก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดยาเสพติดก็จะมีตรวจแต่ว่าไม่มีสุนัขมาดมกลิ่นดังนั้นคนที่จะลักลอบขนก็จะซุกซ่อนด้วยวิธีการต่างๆกรณีของแอร์โฮสเตสไทยที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียทางนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบก็จะหามาตรการป้องกันต่อไปโดยเฉพาะการเดินทางไปประเทศอื่นในส่วนของผู้โดยสารขาออกซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจยาเสพติดหลังจากนี้ก็จะต้องมีความเข้มงวดเพราะเข้าใจว่าประเทศไทยก็เป็นทางผ่านของยาเสพติดหลายประเภทผู้สื่อข่าวถามว่าได้รับรายงานบ้างหรือไม่ว่าคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเวลาจะไปเข้าประเทศไหนเนี่ยอาจจะลำบากก็คือถูกตรวจเข้มงวดมากขึ้นนายพิพัฒน์บอกว่าคนไทยที่ไปต่างประเทศก็จะมีการสุ่มตรวจแต่ว่าการตรวจนั้นเขาก็คงจะไม่ได้ตรวจแค่คนไทยคนทุกประเทศเมื่อถึงปลายทางก็ต้องถูกสุ่มตรวจด้วยสุนัขอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะที่จะต้องตรวจคนทุกชาติไม่เน้นคนไทยเพียงอย่างเดียวก็บอกว่าต้องกลับมามองบุคลากรที่เป็นนักบินเป็นลูกเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นสจ๊วตแอร์โฮสเตสในอดีตเราต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปซึ่งทางคุณพิพัฒน์เนี่ยย้ำเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์ถึง3ครั้งด้วยกันนะคะเรื่องของการให้เกียรติกับลูกเรือนะคะแต่ว่าจากนี้ไปก็จะต้องเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีคำถามจากผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นเพราะละหลวมหรือไม่ทางคุณพิพัฒน์บอกว่าจะพูดว่าละหลวมนั้นก็ไม่ได้เพราะถือปฏิบัติตามปกตินะคะมีมาตรการตรวจเป็นปกติอยู่แล้วค่ะแต่การซุกซ่อนแบบนี้เจ้าหน้าที่ปปส.เขาก็จะตรวจสอบโดยเช็คการข่าวเชิงลึกนะคะก็ขอให้สบายใจว่ามีการตรวจแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าการเป็นผู้ระวังก็จะต้องมีโอกาสที่จะเล็ดลอดค่ะซึ่งจากนี้ไปก็จะต้องมีมาตรการเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือเครื่องมือในการตรวจสอบค่ะ
5: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ตากใบนราธิวาสครับล่าสุดนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้เดินทางกลับประเทศแล้วนะครับเจ้าตัวบอกว่าจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนช่วงหน้ามาติดตามครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อครับไปดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ถนนตากใบนราธิวาสแล้วก็ไปโดนรถนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนล่าสุดครับมีการส่งตัวผู้บาดเจ็บกลับประเทศแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกแน่นอนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางโรงพยาบาลที่ดูแลผู้บาดเจ็บได้ประสานงานส่งตัวผู้บาดเจ็บทั้ง2คนเดินทางกลับไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลโกตาบารูรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วหลังจากได้รับการปฐมพยาบาลและรักษาอาการในเบื้องต้นจนอยู่ในอาการปลอดภัยโดยทั้งคู่ครับยืนยันว่าจะกลับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยอีกเพราะชื่นชอบทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนที่มีจิตใจดียิ้มแย้มที่สำคัญอาหารอร่อยครับส่วนที่เกิดเหตุเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยและป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนพร้อมปิดเส้นทางการจราจรบางส่วนเพื่อซ่อมแซมผิวถนนที่พังเสียหายจากแรงระเบิดคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน5วันโดยประชาชนยังสามารถสัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวได้ตามปกติแต่อาจจะติดขัดเล็กน้อยครับเนื่องจากมีการเปิดให้วิ่งสัญจรได้เพียงเลนเดียวส่วนการสืบสวนสอบสวนและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงยังคงปูพรมหาเบาะแสอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์โดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วครับ
2: ทางอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีปลัดจังหวัดนายอำเภอฝ่ายปกครองของจังหวัดชายแดนใต้ร่วมประชุมที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะในที่ประชุมทางอธิบดีกรมการปกครองก็เน้นย้ำในอำเภอพื้นที่ชายแดนใต้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตชุมชนจุดเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่นสถานประกอบการขอให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการออกปฏิบัติหน้าที่ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และให้การเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่และยังขอให้ทุกหน่วยยกระดับการข่าวเชิงรุกบูรณาการการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารยังเป็นเอกภาพมีภาพข่าวหรือสิ่งบอกเหตุใดก็ขอให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีค่ะเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเน้นย้ำเรื่องการดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบหรือเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้ทุกหน่วยดูแลด้านสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจแล้วก็ขอบคุณทุกนายนะคะเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เสียสละและทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะขอให้ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังดูแลความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมงานแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่ากรมการปกครองจะเคียงข้างประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีครับส่งทนายความแจ้งจับเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงทุจริตสอบท้องถิ่นเอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นทำให้ตนเองนั้นเสียหายครับเมื่อ 9:55 นาทีที่ผ่านมาในที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาซึ่งมีการพาดพิงว่านายทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นโดยนายทรงศักดิ์ได้รับคลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี68แต่ว่าในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อนายทรงศักดิ์จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิปปช.ปปท.ปปง.และหน่วยงานอื่นๆให้เข้าตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับการจัดสอบที่อาจจะมีความผิดปกติโดยในช่วงเวลานั้นครับกระบวนการจัดสอบอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีมหาวิทยาลัย2แห่งเข้าร่วมเสนอราคาได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและมหาวิท ทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเสนอราคาต่ำกว่าแต่ว่าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความน่าเชื่อถือมากกว่าจึงคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบยืนยันว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งหรือการซื้อขายข้อสอบตามที่ถูกกล่าวอ้างครับภายหลังมีการเผยแพร่คลิปเสียงผ่านเพจบางแจ็คและก็เอ่ยชื่อถึงนายทรงศักดิ์อย่างชัดเจนพร้อมกล่าวอ้างว่ามีโควต้าสอบจากคนใกล้ชิดจำนวน 1,500 อัตราโดยผู้เข้าสอบต้องจ่ายเงินรายละ 350,000 บาทให้หน่วยงานที่จัดสอบและนายทรงศักดิ์ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงจึงได้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและก็นายกิจนามสมมุติซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมถึงผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งความผิดฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันครับว่านายทรงศักดิ์ไม่เคยรู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสองมาก่อนเชื่อว่าเป็นการมุ่งสร้างความเสียหายต่อนายทรงศักดิ์และพรรคการเมืองที่สังกัดนะครับสำหรับนางสาวส้มและนายกิจปัจจุบันทั้งคู่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเคยเข้าพบคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงในประเด็นดังกล่าวมาก่อนนายที่วาดเชื่อว่าหากพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้งสองจะเข้ามาให้ปากคำขณะที่พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกไว้และจะพิจารณาว่าพฤติการเข้าข่ายความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับแล้วก็มีรายงานว่าในเวลา 14:00 นนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแถลงความคืบหน้าการทุจริตสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นด้วยครับ
2: ส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะครบกำหนดการตรวจสอบเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะก็มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะเห็นพฤติกรรมพฤติการที่เกิดขึ้นที่จะบอกได้ว่าผิดพลาดตรงไหนส่วนรายละเอียดว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างก็ขอให้คณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจงผู้สื่อข่าวพยายามถามนะคะว่าคนที่กระทำผิดนั้นมีประมาณกี่คนรัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกว่ากระทรวงมหาดไทยลงลึกในรายละเอียดขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าก็จะเกี่ยวข้องกับคนในกระทรวงอื่นๆด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกนะคะว่าจะเปิดเผยได้หรือไม่ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมากพอสมควรหรือไม่ทางนายวรสิทธิ์บอกว่ามีมากไหมนั้นก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ดีกว่าเพราะสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าวันนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนแต่เปิดเผยออกไปมันก็จะเป็นทั้งบวกและลบต่อทุกคนดังนั้นขอให้ทีมงานเป็นผู้แถลงดีกว่ากรณีนายกอบต.ควรกาหลงสตูลมีข่าวว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเท่าที่ทราบตอนนี้ตามตัวไม่เจอค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะประสานไปแต่ติดต่อไม่ได้ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบทุจริตท้องถิ่นด้วยหรือไม่นายวรสิทธิ์บอกว่ามีคนไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ว่ามีการเข้ามาคุยกันในเรื่องนี้แต่สุดท้ายไม่ได้เป็นไปอย่างที่พูดคุยค่ะและยืนยันว่าตอนนี้ติดต่อเจ้าตัวไม่ได้ค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีสุชาติขออย่าตื่นตระหนกยืนยันยังไม่เซ็นตัดเนื้อที่อุทยานทำอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดบอกว่าขั้นตอนยังอีกยาวไกลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติหรือว่าอนุญาตให้ใช้พื้นที่หรือว่าเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดว่าจากการสอบถามนายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลเรื่องผลกระทบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า EHIA เรื่องนี้ครับมีการพิจารณามาตั้งแต่ปี 58 ถึง 59 ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลและก็ขณะนี้ตนยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรี ทั้งนี้การดำเนินการเก็บข้อมูลทำมาถึงปี64ครับผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นการทำความเห็นว่าเราเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี2564ใช่หรือไม่ดังนั้นตนแค่ให้ความเห็นในสิ่งที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติส่วนการดำเนินการหรือไม่เรื่องนี้ครับมีการทำความเห็นไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลักและการที่กรมชลประทานจะดำเนินการได้ต้องหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการที่จะให้หรือไม่ให้พื้นที่ซึ่งเป็นขั้นตอนอีกยาวไกลพร้อมย้ำว่าในส่วนของกระทรวงครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแค่ทำความเห็นว่าเราต้องเห็นตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี64เท่านั้นเองส่วนที่มีการสื่อสารออกไปเป็นข่าวบิดเบือนทั้งหมดว่าตนได้มีการอนุมัติสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโนดยืนยันว่าตนเซ็นไม่ได้เพราะอธิบดีกรมอุทยานยังไม่ได้ให้พื้นที่ซึ่งนี่คือความจริงทั้งหมดจึงอยากฝากถึงทุกฝ่ายครับอย่าตื่นตระหนกว่าตนอนุมัติตัดเนื้อที่ไปให้อ่างเก็บน้ำเพราะเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานเป็นผู้เสนอไปตามขั้นตอนซึ่งตามกรอบเวลายังใช้เวลาอีกหลายปีครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
6: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ที่เชียงรายฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคะน้ำป่าทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอเชียงของอำเภอเทิงค่ะพื้นที่ลุ่มเชิงเขาบนถนนสายเชียงแสนเชียงของเลาะแม่น้ำโขงโดยที่บ้านห้วยน้ำเย็นหมู่7ตำบลริมโขงอำเภอเชียงของน้ำป่าได้หลากเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ถนนก็มีน้ำท่วมระดับประมาณ20เซนติเมตรค่ะการสัญจรไปมาก็ยากลำบากนะคะนอกจากนี้บริเวณเชิงเขาตรงก่อนถึงจุดชมวิวห้วยทรายมานตำบลริมโขงน้ำจากลำห้วยทรายมานก็ล้นเข้าท่วมรถกระบะผ่านไปมาได้นะคะเพียงช่องทางเดียวค่ะแต่ว่ารถเล็กก็ไปไม่ได้นะคะตำรวจสภ.เชียงของประกาศให้ผู้ใช้ถนนสายเชียงแสนเชียงของหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเชียงของทำให้ถนนสายเชียงแสนเชียงของจุดบ้านห้วยน้ำเย็นดังกล่าวถูกตัดขาดสัญจรไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำรถแทรกเตอร์ไปเร่งระบายน้ำตามจุดต่างๆเปิดทางให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วเทศบาลตำบลริมโขงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานแล้วก็พบว่ามีน้ำป่าเข้าท่วมอีกหลายพื้นที่ในตำบลริมโขงนะคะเช่นที่บ้านเมืองการบ้านม่วงการบ้านกิ่วการบ้านกิ่วดอยหลวงบ้านพนาสวรรค์บ้านสองพี่น้องบ้านใหม่เจริญบ้านห้วยเย็นเป็นต้นค่ะทางห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ำนะคะก็แจ้งข้อมูลเตือนภัยสีเหลืองนะคะระดับสีเหลืองพื้นที่บ้านห้วยไคร้ลานทองตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายฝนตกสะสม12ชั่วโมง100มิลลิเมตรค่ะแล้วก็เตือนภัยระดับสีเหลืองที่บ้านไคร้ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงค่ะปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงถึง 109.5 มิลลิเมตรค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจครับบุกช่วยชาวจีนเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจจีนข่มขู่โอนเงินกว่า2ล้านหยวนหรือว่าราวๆ10ล้านบาทก่อนหลอกให้บินเข้าประเทศไทยแล้วก็จัดฉากให้ครอบครัวส่งเงินเรียกค่าไถ่ครับตำรวจสน.ปทุมวันร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับให้ล่ามชาวจีนพยายามเรียกหนุ่มชาวจีนเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ที่จัดฉากเรียกค่าไถ่จากครอบครัวเป็นเงินกว่า10ล้านบาทที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขตปทุมวันเรียกอยู่นานครับกว่าจะออกมาจนต้องใช้อุบายทุกวิธีจนชายคนนี้ยอมเปิดประตูตอนเข้าไปในห้องนะครับหน้าตาของหนุ่มคนนี้ยังอยู่ในอาการตื่นกลัวอยู่ตลอดเวลาครับตำรวจได้รับแจ้งจากชาวจีนที่ทำงานอยู่ในไทยให้ช่วยตามหาเพื่อนผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังพบว่าเดินทางเข้าไทยและเข้าพักที่โรงแรมในเขตปทุมวันจนสามารถเข้าช่วยได้อย่างปลอดภัยเมื่อช่วงตีสามเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ครับสอบสวนผู้เสียหายพบว่าคนร้ายใช้วิชามารกับเหยื่อเหมือนกันทุกที่บนโลกก็คือโทรศัพท์อ้างว่าเป็นตำรวจจีนกล่าวหาว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมก่อนข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อแลกกับการยุติคดีรวม4ครั้งเป็นเงินประมาณ2ล้านหยวนหรือราว10ล้านบาทโดยโอนเงินขณะอยู่ที่มาเลเซียจากนั้นหลอกให้ผู้เสียหายเดินทางมาไทยครับอ้างว่าจะส่งตัวกลับประเทศจีนแต่สุดท้ายโดนสั่งให้จัดฉากลักพาตัวเองแล้วก็บอกพ่อแม่เพื่อขอเงินมาไถ่ตัวตำรวจตรวจสอบพบว่าชายคนนี้เดินทางมาเพียงลำพังไม่พบบุคคลร่วมขบวนการในไทยเบื้องต้นได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือไว้ตรวจสอบพร้อมติดต่อพ่อแม่ของผู้เสียหายจากประเทศจีนมายังประเทศไทยเพื่อรับตัวที่สน.ปทุมวันพร้อมขยายผลติดตามเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้จะไปพบกับกลุ่มชุมนุมเครือข่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการแลนด์บริดจ์และร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชุมนุมอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะแลกเปลี่ยนว่าอะไรเป็นสิ่งที่รัฐบาลรับได้สิ่งไหนที่รัฐบาลยังรับไม่ได้นะคะก็ได้มอบหมายได้รับการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนค่ะโทรมาจากฝรั่งเศสเลยบอกว่าให้คุณพิพัฒน์นั้นไปเจรจาค่ะเมื่อถามถึงกรณีที่ส.ส.ภาคใต้พรรคภูมิใจไทยไปเจรจาแล้วเมื่อวันที่29เมื่อวานนะคะแต่ว่าล้มเหลวนะคะผู้ชุมนุมก็เลยประกาศจะปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ได้เป็นการล้มเหลวนะแต่เป็นคนละมิติค่ะเขาเจรจาเรื่องของพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งไม่มีนะคะตนจะไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะ
1: รัฐบาลต่ออายุมาตรการลดค่าบริการเดินอากาศ 30% อีก2เดือนครับช่วยสายการบินที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ตะวันออกกลางครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าดูแลภาคการบินไทยต่อเนื่องหลังสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและการดำเนินงานของสายการบินโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือว่าบวทขยายมาตรการลดค่าบริการเดินอากาศเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนและก็เสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการสายการบินคณะกรรมการบวทเมื่อ24มิถุนายนก็มีมติเห็นชอบขยายมาตรการช่วยเหลือออกไปอีก2เดือนครับก็คือเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมโดยลดค่าบริการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินพลังประเทศอัตรา 30% พร้อมขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยให้สายการบินชำระค่าบริการ 50% ตามกำหนดและส่วนที่เหลือขยายเวลาชำระออกไปอีก30วันมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผันผวนขณะเดียวกันบวท.จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจราจรทางอากาศลดความล่าช้าทำให้เที่ยวบินใช้เวลาและเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าพร้อมรักษามาตรฐานความปลอดภัยในทุกเที่ยวบินต่อไปครับ
0: ค่ะมาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะเรื่องของแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาค่ะตอนนี้ประชาชนในหลายพื้นที่ก็ไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อความล่าช้าในการช่วยเหลือของรัฐบาลหลังจากที่เผชิญกับแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะคะยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 พุ่งสูงกว่า 1,700 คนค่ะและยังเพิ่มขึ้นมาไม่หยุดเนื่องจากมีอาคารพังทลายราบคาบเกือบ200หลังแล้วก็เสียหายหนักอีกหลายร้อยแห่งค่ะมีการเปิดเผยว่าหนึ่งในอาคารที่ถล่มนั้นมีโรงแรมที่กลุ่มผู้ถูกเนรเทศมาจากสหรัฐแล้วก็เด็กรวมอยู่ด้วยประมาณ140คนพักอยู่ที่นั่นนะคะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความเสียหายที่รุนแรงนี้เป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารที่ไร้ประสิทธิภาพมานานหลายทศวรรษค่ะส่วนผู้บาดเจ็บนั้นสูงถึง 5,034 คนค่ะและอีก 15,000 คนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวภูเขาอย่างเอลฮุงกิโตประชาชนก็ต้องอพยพมาตั้งเต็นท์นอนในที่โล่งพึ่งพาอาหารจากเกษตรกรในพื้นที่เนื่องจากแทบจะไร้เงาเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดูแลนักเคลื่อนไหวในพื้นที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเข้ามาตรวจสอบขจัดซากปรักหักพังโดยด่วนค่ะตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเครือญาติที่ขาดการติดต่อระบุว่ามีผู้สูญหายและยังไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า 45,000 คนค่ะด้านมาเรียกอรินามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านซึ่งลี้ภัยและหลบซ่อนตัวตั้งแต่ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งปี2567เผยแพร่คลิปวิดีโอจากปานามาบอกว่าเธอพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อเดินทางกลับประเทศไปช่วยเหลือประชาชนหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็กล่าวหารัฐบาลว่าสั่งปิดน่านฟ้าเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เธอเข้าประเทศค่ะนอกจากนี้มาซาโดยังประณามรัฐบาลเวเนซุเอลาว่าพยายามขัดขวางการทำงานของกลุ่มพลเมืองที่จัดจ่ายอาหารและยาและระงับเที่ยวบินของทีมกู้ภัยนานาชาติจนต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินขณะที่ฮอร์เคโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติแถลงตอบโต้ว่าความโกรธเคืองของประชาชนเกิดจากการปั่นกระแสในโลกออนไลน์พร้อมเตือนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวลือแล้วก็ขอให้รับฟังเฉพาะข้อมูลจากทางการเท่านั้นส่วนความช่วยเหลือระดับนานาชาติเวเนซุเอลาได้รับสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้ว 1,000 ตันมีทีมกู้ภัยมีสุนัขดมกลิ่นจาก30ประเทศมุ่งไปที่รัฐลาไกวร่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสียหายหนักที่สุดค่ะล่าสุดนะคะทางทีมกู้ภัยก็สามารถช่วยชีวิตเด็กชายอายุ12ปีแล้วก็ชายหนุ่มวัย21ปีที่ติดอยู่ใต้ซากตึกนานกว่า106ชั่วโมงได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณศาสิธรกุวังคดีหลกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึก รู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcot News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันสุดท้ายของเดือนครับวันอังคารที่30 มิถุนายน 2569ครับ
5: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาสวัสดีค่ะคุณรณรงค์คะ
6: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
7: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
5: ค่ะก็โอ้ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีทั้งข่าวที่น่าสนใจแบบดีกับไม่ดีเนาะบางคนที่ดูกีฬาก็ดูไปแต่บางคนนี่ก็ตกใจเกี่ยวกับข่าวเรื่องของบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวยาเสพติดในช่วงนี้ที่แบบ
7: เอาข่าวดีให้ผมจะลมใจก่อนได้ไหม
5: อ๋อเป็นข่าวดีของคนอื่นเขาอะ เป็นเรื่องฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยไม่ใช่ของเราของคนอื่นของคนอื่น อย่างนี้เรียกเป็นข่าวดีไหมก็คือ
6: ส่วนใหญ่ที่เป็นข่าวจะเป็นข่าวไม่ค่อยดีลักษณะของสื่อมวลชนจะเก็บข่าวไม่ค่อยดีขึ้นมาก่อนข่าวดีๆเอาไว้เล็กๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองไม่ค่อยเจอข่าวดีในแต่ละวันสักเท่าไหร่ครับ
5: แล้วก็ปิดฉากญี่ปุ่นที่พระบาทเสือใช่ไหมแต่ก็คือไม่น่าเสียใจนะก็เรียกว่าโหเล่นกีฬาฟุตบอลได้สมศักดิ์ศรีมากๆนะคะอันนี้ก็ดี
6: น่าเสียใจที่น่าเสียใจจริงๆก็คือเยอรมนีโอ้โหตกรอบไปซะแล้วนะครับไม่สามารถที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปซึ่งปกติเยอรมนีเป็นตัวเก่งอย่างน้อยก็ต้องเข้าไปชิงชนะเลิศหรือว่าอยู่ใน1 ใน 4ปรากฏว่ารอบนี
5: ้โดนเขี่ยตกรอบไป
6: โดนเขี่ยตกรอบเพราะว่าไปแพ้ลูกโทษใช่ไหมครับ
5: ที
6: ่ปารากวัย
5: ข่าวเขาบอกว่าปารากวัยเนี่ยเขาหยุดฉลองเป็นแบบเป็นวันหยุดพิเศษฉลองชัยชนะเหนือเยอรมนีเลยนะเป็นวันหยุดพิเศษเลยนะคะแต่ก็คือลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะเรื่องดีหมดยังเรื่องดีของชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่ของเราแต่ก็คือเป็นเรื่องที่โลกใบนี้ชุ่นมีความสุขร่วมกันว่างั้นเถอะแต่อย่างของเรานี่นอกเหนือจากงบประมาณปี70หลายเรื่องก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะแอลสเตทหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ถูกจับขณะไปที่เขาเรียกว่าเข้าออสเตรเลียใช่ไหมแล้วก
6: ็
5: มีการตรวจพบยาเสพติดประเภทเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในผ้าไหมที่นำเข้าที่ออสเตรเลียเนี่ยนะเราจะได้ยินข่าวแบบนี้หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะเกี่ยวกับกรณีที่มีคนต่างชาติพยายามที่จะเอายาเสพติดซุกซ่อนเข้าไปของคนไทยเองก็มีข่าวหลายครั้งด้วยเหมือนกันทั้งระดับบิ๊กระดับไม่บิ๊กแล้วก็ แต่ว่าแต่ละครั้งนี่เป็นข่าวแล้วโอ้โหน่าตกใจอย่างกรณีนี้เนื่องจากว่าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับอาการหิ้วของฝากของอะไรแบบนี้บ่อยครั้งแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยน่าตกใจมากๆเพราะว่าเฮโรอีนมีปริมาณมากเป็นกิโลอ่ะไม่ใช่นิดๆหน่อยๆแล้วก็เป็นพนักงานอายุ26เนี่ยก็คงเป็นพนักงานที่ไม่ได้มีอายุงานมากนักนะคะแต่อะไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางมากแล้วก็ถึงแม้ว่ามีการซัดทอดบุคคลที่เป็นผู้ฝากไปนะเป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยบอกว่าที่มีการอ้างว่าเป็นคนพะเยาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรนักหนาซึ่งทางด้านรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมแต่เราไม่รู้ว่าเป็นความเป็นธรรมแบบลักษณะไหนอย่างกรณีของคุณขออภัยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ให้ข้อมูลเพราะว่ามีการขยายผลในการค้นคอนโดมิเนียมที่พักของพนักงานของการบินไทยที่ขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียอย่างไรก็ตามก็บอกว่ายังไม่มีอะไรผิดปกติแต่ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ของปปส.พะเยาตามขยายผลเพราะว่าเขาอ้างว่ามีคนพะเยาฝากมาคือจ้างไปนั่นแหละหลังจากที่เขามีการค้นห้องพักนางสาวมีนาที่ย่านบางนาก็เจอแฟนหนุ่มของคุณมีนาเนี่ยอยู่ในห้องแล้วก็แต่เขาก็ให้ความร่วมมือในการตรวจค้นอะไรต่างๆนะคะไม่พบสิ่งผิดปกติมีแต่พวกกล่องพัสดุ

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: 4เพลงใน2ช่วงค่ะเริ่มกันตั้งแต่มหานครออนไลน์ฮิตนะคะแนะนำกันมาทางโทรศัพท์บอกว่าอยากฟังเพลงนี้เหลือเกินนี่โอ้โหเหลือเกินหรือเปล่าไม่ทราบผู้หญิงหลังไมค์ค่ะนี่เสียงร้องของทาเองอ่ะสินำเสนอนะคะส่วนหลวงพ่อห้ามจนพรุ่งนี้ว่ากันเพราะพรุ่งนี้เป็นวันความหวังแห่งชาติเราต้องไปให้กำลังใจกันตรงนั้นนะคะก็ไม่ใช่เป็นความหวังสิเป็นวันสมหวังดีกว่าวันสมหวังแห่งชาติทุกคนจะได้มีแต่ความโชคดีจริงๆแล้วให้มีทุกวันแหละดีที่สุดสำหรับเพลงแรกคือนักร้องบ้านนอกค่ะพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ก็เป็นการร้องที่บริษัทท็อปไลน์ค่ะร้องใหม่แล้วก็มาถึงผู้หญิงหลังใหม่ที่ครูชลธีแต่งคาถานะคะสำหรับเพลงนี้ก็จะมีมือสื่อถือไมค์ไฟสองหน้าด้วยที่เพลงคล้ายกันก็ครูชลธีแต่งนั่นหนูสุนร้องไปพอดีเปิดเพลงของหนูสุนไปแล้วก็เลยไม่ได้เปิดให้ฟังในช่วงนี้นะคะสำหรับในช่วงเพลงฮิสตอรี่ค่ะเรื่องราวของการชมความสวยความงามก็แนะนำเหมือนกันทางโทรศัพท์นะคะกับเพลงผู้อะไรนะนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะคะเสียงร้องของนัทมาริสาค่ะก็เป็นนักร้องจากไมค์ทองคำนะคะเป็นแชมป์แล้วก็มาถึงเพลงสวยจนล้นค่ะกระต่ายขาวดาวรุ่งที่แนะนำมาทาง Facebook จัดให้นะคะก็เป็นเสียงร้องเพลงที่ผ่านไปกับเรื่องราวของการชมความงามประมาณนั้นนะคะอุ้ยไม่ธรรมดาคนเราเวลาที่ถูกชมมันก็แบบกระดีกระดาไงถ้าหากว่ามีใครบอกอุ้ยอ้วนเตี้ยดำคืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเฮ้ยแลแท้อะไรประมาณนี้โอ้ใครจะไปชอบถูกไหมโอ้ยก็ต้องชมเข้าไปนะคะเพราะว่ามันเป็นกำลังใจสำหรับคนที่ได้รับคำชมไงนะคะเพราะฉะนั้นไอ้พวกกงแกอย่าไปพูดไม่ได้พูดเบาๆก็เจ็บนะอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดนะเนี่ยโกรธนะมันถามว่าโกรธไหมแต่ก็ต้องแบบยอมรับไงเออก็ฉันก็แก่แล้วทำไมฉันมีความสุขไงฉันแก่แล้วฉันสามารถที่อยู่ได้จนถึงขนาดนี้ถือว่าฉันเป็นคนแก่แบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องพูดดังแค่นั้นเองนะคะพูดในใจก็ได้เอาเรื่องราวของเพลงผ่านไปในเพลง History กับคุณผู้สนับสนุนค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะมาถึงเรื่องราวของมหานคร Family กิจกรรมนี้จะต้องมีแน่นอนเพราะ FM 95นั้นอยากให้ทุกคนได้มาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะไปสนุกสนานกันกับศิลปินที่ชื่นชอบแล้วก็มีนักจัดรายการพาคุณผู้ฟังได้ไปร่วมสนุกแล้วก็ทำกิจกรรมตรงนี้ล่ะค่ะติดตามกันนะคะเราขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ทำให้มีกิจกรรมตรงนี้ด้วยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
2: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

เป็นเพลงมหานครซุปเปอร์ฮิตที่ชื่อว่าเต้ยก่อสร้างนะจอยรวมมิตรนะคะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงที่ทิ้งท้ายกันในวันนี้นะคะความรักก็เกิดได้ทุกที่ทุกทางแหละนะคะแต่อาจจะคนก็อาจจะมีความรู้สึกมันคนละชั้นคนชอบมองกันตรงนี้แต่ถามว่าทุกคนเท่ากันนะแต่อย่างว่าแหละมันก็เขาเรียกว่าเจียมเนื้อเจียมตัวเข้าใจได้ต้องพยายามสิเราก็ต้องพยายามทำให้เท่ากับเขาหรือทำให้เหนือกว่าเขาถามว่าทุกคนทำได้นะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะลูกสาวนายจ้างค่ะไม้พิรมพรให้ฟังกันทิ้งท้ายสำหรับวันนี้มีความสุขกันเยอะๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่พี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยค่ะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็เฮงๆๆเงินทองไหลมาณชาลิตินะคะโชคดีทุกคนเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังค่ะตัวเองกลับมาเจอคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ 10:00 น.วันนี้ลาไปแล้วค่ะโชคดีความสุขเสริมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: วลา13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: ขณะนี้เวลา13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลยศชนันเผยมสวส่งข้อมูลสอบท้องถิ่นให้ปปช.ครบแล้ววันนี้ยืนยันทำทุกอย่างตาม TOR นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.เป็นผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจากการที่ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอว.และอัยการแบ่งเป็น2ส่วนคือเรื่อง TOR ที่มสว.ยืนยันว่าทำตามระบบครบถ้วนรอบคอบและส่งข้อมูลครบทั้งหมดแล้วรวมไปถึงได้ส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เรียบร้อยแล้วและจะต้องทำคู่ขนานกันไปซึ่งหลังจากนี้ต้องรอดูว่าปปช.มีความเห็นอย่างไรทั้งนี้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าเท่าที่ทราบเมื่อวานนี้มสว.ให้ข้อมูลกับปปช.ไปหมดแล้วรองนายกส่งทนายแจ้งความเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงสอบทุจริตท้องถิ่นถ้าเอาจริงคดีโกงสอบอาจติดคุกเป็นหมื่นคนนายที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาซึ่งมีการพาดพิงว่านายทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นพร้อมเปิดเผยว่านายทรงศักดิ์ได้รับคลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568แต่ในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อนายทรงศักดิ์จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบยืนยันว่าขั้นตอนการประมูลผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นการจะซื้อจัดจ้างตามระเบียบไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งหรือการซื้อขายข้อสอบตามที่ถูกกล่าวอ้างการเผยแพร่คลิปเสียงทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงจึงต้องแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและนายกิตนามสมมุติเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมไปถึงผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ๊กในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เชื่อว่ามีเจตนาล้มการประมูลและดิสเครดิตนายทรงศักดิ์และพรรคภูมิใจไทยต้องการให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้ง2คนมาให้ปากคำเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนายที่ว่ายังระบุอีกว่าคดีนี้หากเอาจริงจะมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากทั้งผู้เรียกรับเงินผู้จ่ายเงินผู้เข้าสอบผู้จัดหาซึ่งอาจมีคนต้องติดคุกมากกว่าหมื่นคนดังนั้นจึงไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ต้องดำเนินคดีอย่างที่สุดรวมรับลูกสตป.ล้างบางทุจริตสอบท้องถิ่นแฉพิรุธ TOR เอื้อแก้สอบส่งไฟล์ใส่แฟลชไดรฟ์แบบไม่เข้ารหัสนายรังสิมันต์ โรมส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนหรือสตป.เพื่อขอให้ตรวจสอบปัญหาการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี2567ถึง2569โดยตัวแทนจากสตป.กล่าวว่าได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2567จนกระทั่งมีการยื่นคัดค้านจากหลายฝ่ายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ชะลอโครงการนี้เพราะพบว่ามีการเรียกรับเงินซึ่งได้หยุดไปช่วงหนึ่งต่อมาปี2568มีปัญหาเรื่อง TOR ไม่โปร่งใสและมีการคัดค้านจากผู้ร่วมประมูลคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จนเปลี่ยนรัฐบาลมีการประกาศผู้ชนะคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประสานในประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตและอยากให้กรรมาธิการตรวจสอบคือการกำหนด TOR ซึ่งมีช่องโหว่เอื้อทุจริตได้พบข้อพิรุธอาทิมีการขยายเวลาแก้ไขโปรแกรมจาก48ชั่วโมงเป็น15วันทำให้เกิดช่องว่างเพื่อแก้ไขอะไรหรือไม่ใน TOR มีการกำหนดในรูปแบบไฟล์รูปภาพเป็น JPEG และ PDF แล้วให้จัดเก็บในแฟลชไดรฟ์โดยไม่มีการเข้ารหัสหรือล็อกรหัส นายรังสิมันกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้มีคำถามต่อไปว่าการสอบที่ผ่านมามีเรื่องการทุจริตหรือไม
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 3เพลงนะครับแม่เป็นอารมณ์แห่งความคิดถึงนะครับห่วงหานะครับอยู่ไกลก็อุ้ยจะเป็นยังไงเนาะสบายดีหรือเปล่านะครับคิดฮอดรู้ไหมนะครับสำเนียงนี่ใกล้แล้วนะครับใกล้ละ มีพี่คิวกับพี่เจี๊ยบนะครับเจี๊ยบนิสานะฮะแล้วก็มีพี่เจี๊ยบเบญจพรนะครับสตอพรัดถิ่นนะครับรวมถึงเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับรัชนกศรีโลพันธ์นะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: แล้วลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่30มิถุนายนนะครับโอ้โหเป็นอังคารสิ้นเดือนนะครับผมทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันนะครับนะเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายชาวคณะที่เคารพแล้วนะครับนะแล้วก็พี่ๆที่ตอนนี้ทานข้าวเรียบร้อยใช่ไหมครับก็แวะเข้ามาสวยๆสัก2นาทีก็พอนะครับผมรู้ว่าลูกพี่ยุ่งพอสมควรนะฮะก็เข้ามาแล้วจะกดไลค์กดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะเพราะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเฮียจะมากราบสวัสดีทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะตอนนี้เฮียก็ปูเสื่อรอชาวคณะอยู่นะครับรวมถึงแม่เมย์นะครับวันนี้ผมยังไม่เห็นแม่เลยสักคนเดียวแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับหูอากาศดีด้วยนะครับช่วงนี้นะครับอย่าเพิ่งนอนตอนเที่ยงนะครับแม่เดี๋ยวถ้านอนตอนเนี้ยกว่าจะหลับอีกทีนึงยาวเลยนะครับแม่นะครับแม่ไปนอนช่วง4โมงก็ได้ครับตอนนี้อย่าเพิ่งนอนแดดดีแม่ลุกขึ้นมาตากผ้าก่อนเก็บผ้าตากผ้าถูบ้านก็ได้ทำอะไรก่อนนะครับมาเล่นกับเฮียก่อนนะครับแล้วช่วงบ่ายเย็นๆก็นอนก็ได้นะครับแม่อ่ะแล้วก็มาขอเพลงของลูกๆทุกบ้านทุกดอมได้เลยนะครับเดี๋ยวเฮียดูแลนะครับนะดูแลดีทุกระดับประทับใจนะครับนะอ่ะมาฮะเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีช่างแก้วนะครับมีพี่ทองดีมีพี่จิตตาพี่เพชรรัตน์นะครับพี่มานีพี่ดวงใจมีพี่สายน้ำพี่บานเย็นพี่วิไลวันพี่ประภัสสรพี่ขาวดอนพี่ประภาพี่คมขายพี่พิสมัยพี่ทอยพี่สัญญาสุขผ่องนะครับพี่อรพินพี่สุภารัตน์พี่นีปราณีก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวนะวันนี้ชาวคณะคึกคักนะขออนุญาตทักทายเพิ่มพี่จงนิกรพี่รินนะครับพี่ดวงใจพี่รุ่งพี่วารีนะครับพี่พัชราพี่เตยวีพี่ไพรงามพี่ทิพาพรพี่เดือนเพนพี่ยุ้ยพี่ทองเกินนะครับมีพี่มารีมัสือบูชิคุณพี่โชติกาพี่สิริพรพี่บุญเรือนพี่ฤดีพี่นิสานาธนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างนะครับนายพี่ขาวดอนพี่นาวนะครับมีพี่รินพี่เอสเบเกอรี่นะครับมารอแล้วพี่เล็กกาแฟนะครับนะพี่แอลพักดองก็มาแล้วนะครับนายพี่กุลนะฮะชาวคณะของเราก็วันนี้คึกคักนะครับพี่มาลัยนะครับพี่วิสิตนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะมาครับตอนนี้ดูเฮียมากราบสวัสดีชาวคณะทุกคนเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ก็ชาวคณะกดเข้ามาขอเพลงได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366แจกกวางน้อยปูเสือรออยู่กดรถ

อ้าวนะครับงานจากน้องลูกตาลนะครับพิเศษใส่ใจนะตอนนี้ก็ยังรอสายอยู่นะครับใครที่นานๆจะคุยกันทีนะก็รีบกดเข้ามาจองสายได้ที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้าหลังเพลงนี้นะจ้ากดเข้ามารัวๆ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮียหมีครับ
1: ครับผมพี่นานดิบนะครับ
2: ครับผม
1: ครับผมเป็นไงครับบ่ายนี้เราทำอะไรบ้างครับพี่นานครับ
2: อ๋อตอนนี้พักกินข้าวเที่ยงอยู่ครับ
1: โอ้เหรอฮะเราพักถึงประมาณกี่โมงครับ
2: ก็ตอนนี้หยอดข้าวโพดอยู่ครับ
1: อ๋อโอ้นู้จะตอบว่าพักถึงสองทุ่มครับครับครับโอ้ดูครับพี่บอกพี่กำลังหยอดข้าวโพดอยู่แบบจีบข้าวโพดหรือว่าอะไรครับพี่หยอดข้าวโพด
2: อ๋อหยอดมาเห็นปลูกครับปลูกใช้เครื่องหยอดคร
1: ับ อ๋อเดี๋ยวดูนี้เราไม่ได้เอามือหยอดลงมาเองมันมีเครื่องหยอดเลยครับพี
2: ่ไม่ครับมาหยอดคือ
1: ครับ
2: ถ้าอยากให้เร็วก็ใช้รถไถใหญ่เขาหยอดแต่ผมใช้รถไถเดินตามจะมีเครื่องหยอดครับ
1: อ๋อโหนี่ทันสมัยมากเลยนะครับพี่
2: เขานั่งขับรถ
1: แล้วก็หยอด
2: แล้วเดี๋ยวนี้เตะผมจะเดินตามอยู่ครับยังไม่ทันครับ
1: อ๋อครับวันนี้เราหยอดพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับพี่
2: อ๋อที่นี่มี 3-4 ไร่ครับ
1: อ๋อครับปลูกอะไรมั่งครับพี่นานครับ
2: ใส่ข้าวโพดหมดเลยครับ
1: โอ้ข้าวโพดหมดเลยเหรอครับพี
2: ่ครับมันก็แห้งแล้งเนาะฝน
1: ไม่ค่อย
2: ตกนิดหน่อยครับ
1: ไม่ค่อยมาแล้วกี่เดือนถึงเก็บเกี่ยวได้ครับพี่อันนี้ไม่มีความรู้เลย
2: ร้อยกว่าวันครับ110ถึง115วันก็เก็บได้แล้วคร
1: ับ ก็เกือบ4เดือน432ประมาณเนาะก็เก็บขายได้หมดเลยนะพี่เนาะ
2: ครับ
1: โอเคโอ้พี่นี่ขยันมากเลยนะพี่หนานนะ
2: คร
1: ับนะครับวันนี้พี่หนานอยากฟังเพลง
2: ขอเพลงจดหมายใส่น้ำหอมครับ
1: ของเวอร์ชันพี่สุเนาะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ได้เลยครับมอบให้ใครไหมครับพี่
2: มอบให้กับพี่วันวิสาสุโขทัยพี่เหียวชุมพรแล้วก็แม่นางก๊อตสาวเขียวลมที่ลำปางแล้วก็ดีเจที่สาวต้อยบรรย้อยต้องของขึ้นซีอาร์เรดิโอที่ลำปางด้วยครับ
1: ครับครบถ้วนนะพี่หนานนะ
2: เอฟซีทุกท่านเลยครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อถึงเขานะครับ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่หนานมากเลยนะ
2: ครับผมหลังไมค์ด้วยครับน้องสาวที่รับสายหลังไมค์ด้วย
1: ได้เลยนะกวางน้อย
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: คุณครับผม
1: ขอบคุณครับนะครับโอ้โห FC นี่กรี๊ดกันแบบเยอะแยะเลยนะครับพี่เสือเทวฤทธิ์นะฮะนี่คือฉันรักแกเด้อนะครับนะในงานมหานครแคมป์นะครับสัมผัสชะอมชมธรรมชาติที่จังหวัดสระบุรีนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขาย

นะฮะก็เรียนเชิญชาวคณะนะครับมานะเล่นเกมกันนะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกกันนะกับกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวชยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้ชาวคณะเนี่ยนะครับมาร่วมภารกิจนะครับส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับหรือว่าทีมชาติที่เราชื่นชอบนะฮะที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับนะกติกาของเราง่ายมากเลยนะครับ1เพียงแค่ลงทะเบียนนะครับเข้าสู่ระบบนะครับ2ซื้อบัตร Mcot Super Fan นะฮะเพื่อมาร่วมกิจกรรมนะครับบวชนะฮะทีมฟุตบอลทีมชาติที่เราชื่นชอบนะฮะแล้วก็มาลุ้นของรางวัลกันนะครับ1เลยครับเป็นรถตู้ไฟฟ้านะครับอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV นะครับนะMPV SV Super Van นะครับจำนวน1รางวัล นะครับแล้วก็2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda นะครับรุ่น UC3 นะครับ5รางวัล นะครับแล้วก็3ครับตัวเครื่องบินนะครับบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะครับแล้วก็4นะฮะ Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัล นะซึ่งรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะก็สามารถติดตามรายละเอียดนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะ cheer นะครับ .mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะก็มาร่วมสนุกกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะจนถึงเวลา 01.45 หรือว่า 01.45 นาทีนะครับของวันที่20กรกฎาคม2569นะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งวัวยิ่งมันนะจ๊ะ

0: ยหมีธนัชชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: งานจากพี่เสดินะครับรักคนโทรมาจังเลยนะครับแล้วก็มีงานจากน้องยิ้มด้วยนะครับไม่เคยไม่คิดถึงจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะครับแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับลูกพี่เดี๋ยวเราจะมีพาเรทนะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยตอนนี้เลยนะครับที่เบอร์นี้จะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่นิกนิรนามนะครับรักเรือร่มจาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบา
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกพท.ยกเรื่องมาตรการตรวจหลังลูกเรือสายการบินไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระที่นำเข้าประเทศพร้อมขอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางเรียกตรวจและพบว่ามีการนำถุงผ้าจำนวนหนึ่งจากประเทศไทยเข้าไปโดยภายในซุกซ่อนสารเสพติดไว้ปัจจุบันลูกเรือถูกควบคุมตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลออสเตรเลียนายพัทรพงศ์กล่าวว่าตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยลูกเรือทุกคนต้องผ่านการตรวจค้นเช่นเดียวกันกับผู้โดยสารทั่วไปแม้ว่าที่สนามบินของไทยจะมีช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกเรือผ่านขั้นตอนการตรวจค้นได้รวดเร็วขึ้นแต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งตัวบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลปปส.ภาค5ตรวจสอบบ้านแม่ของแอร์สาวพบไม่มีฐานะร่ำรวยเป็นชาวบ้านทั่วไปตำรวจชุดปปส.ภาค5รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรภูกามยาวจังหวัดพะเยาเข้าตรวจสอบที่บ้านในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นบ้านแม่ของแอร์สาวที่ถูกจับกุมยาเสพติดในประเทศออสเตรเลียจากการสอบถามข้อมูลแม่ของแอร์สาวคนดังกล่าวพร้อมพ่อเลี้ยงไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆมีเพียงเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงระบุว่านางสาวมีนาไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวนานๆครั้งจะกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ระบุว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านลักษณะบ้านปูนชั้นเดียวมีความเป็นอยู่เหมือนคนทั่วไปและไม่มีสิ่งใดบ่งบอกถึงความร่ำรวยผิดปกติซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและบันทึกปากคำไว้เพื่อเป็นหลักฐาน Aftershock ซ้ำเวเนซุเอลากระทบรถไฟใต้ดินยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่องกัน2ครั้งที่เวเนซุเอลาพุ่งสูงขึ้นเป็น 1,719 รายแล้วหลังเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือ Aftershock รุนแรงซ้ำเติมอีกระลอกในวันจันทร์ส่งผลทำให้ระบบรถไฟใต้ดินในกรุงการากัสต้องประกาศระงับให้บริการทันทีและทำให้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่กำลังดำเนินอยู่เป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาแถลงว่ายอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 1,719 รายมีผู้บาดเจ็บ 5,034 คนและประชาชนอีก 15,866 คนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานว่ารัฐอากุเอราซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดสามารถกู้ระบบไฟฟ้ากลับมาได้แล้ว75%ระบบน้ำประปา68%และเปิดเส้นทางคมนาคมได้ราว90%นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการประธานาธิบดีเพื่อประเมินความเสียหายของอาคารบ้านเรือนพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการดูแลผู้อพยพและเตรียมแผนสร้างที่อยู่อาศัยใหม่โดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L1 ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัตชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
2: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเนี่ย
2: ครับผมพี่สมคิดนะครับ
3: ครับผม
2: อ้าวตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับลูกพี
3: ่อ๋ออยู่ที่บ้านนะครับมันขึ้นช่วงนี้ฝนตกมันปล่อยๆเรื่อย
2: ๆครับ
3: หญ้าหญ้าในบ้านมันรกนะครับ
2: ครับ
3: ถอนหญ้านั่งเล่นแถว
2: อันนี้คือบ้านนะครับแม่ห้องสอนเลยใช่ไหมครับพี
3: ่ครับผม
2: โอ้แล้วอากาศน่าจะเย็นสบายไหมครับพี่สมคิดครับตอนนี
3: ้ขึ้นอ้วมเหมือนกันนะครับมันมีอากาศมันไม่ค่อยเย็นนะครับ
2: ตอ
3: นน
2: ี้ขมุกขมัวอืม
3: ครับ32-33องศา
2: ก็กำลังดีไม่ถือว่าร้อนมากนะพี่เนาะ
3: ครับผม
2: โอ้ผมเรียนถามนิดนึงครับแล้วเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแถวไม้ห้องสอน
3: งอตอนนี้ประมาณบางที่ก็มีสีเหลืองอยู่บ้างแต่สีเขียวเยอะครับ
2: อ๋อตอนนี้ก็เริ่มน้อยลงแล้วนะพี่โน
3: ครับผม
2: แต่ก็สุขภาพร้อแข็งแรงนะพี่สมคิดเน
3: าะครับผม
2: สุดยอดเลยนะครับอุตส่าห์วันนี้โทรมาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีครับพี
3: ่โอ้ดีใจมากเลยที่โทรติด
2: โอ้ยินดีเหมือนกันครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: เสียงแขนจากแมนชั่นครับ
2: ไม้ไทยเลยนะครับพี่
3: ครับผม
2: อ้าวได้เลยพี่สมคิดงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: ครับผม
2: เดี๋ยวผมนำทางให้นะพี่นะ
3: ครับ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอยราอ้าฮ่า
3: และไอราอ่าฮ่าร
2: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอราอ่าฮ่า
3: ไอราอ่าฮ่า
2: เป๊ะมากเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
3: ่มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับที่ฟังอยู่ขณะนี้ครับ
2: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สมคิดมากเลยนะครับ
3: ครับผมฟังยาตลอดนะครับ
2: อู้ขอบคุณมากเลยพี่ฟังต่อนะ
3: ครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับนะวันนี้พาเรทของเรานะครับคิดถึงแม่นะครับคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวนะครับคนที่อยู่ที่บ้านทั้งหมดเลยนะครับนะเป็นรูปเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับที่ทำให้เราไปต่อได้นะครับ4เพลงนะครับมีเพลงอะไรบ้างนะครับมีแม่นะพี่เสกโลโซนะครับมีคิดฮอดถิ่นนะครับน้องก้องห้วยไร่นะครับเสียงแคนจากแมนชั่นนะครับจอมยุทธไหมไทยนะครับแล้วก็มีละครชีวิตจากพี่ไมค์พี่รมพรนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับลูกพี่ฮะชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของอะโวคาโดกันบ้างนะครับผมคิดว่าหลายๆคนรู้จักนะฮะแล้วก็พอดีไปเจอในเว็บของสนุก .com นะตอนนี้นะเขาบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับนะทำไมถึงได้ตำแหน่งนี้นะฮะเพราะว่ามีวิตามินเกลือแร่นะครับแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเนี่ยเยอะมากคือพูดง่ายๆคือเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีวิตามินเคนะครับวิตามิน B หลายชนิดนะครับมีโฟเลตโพแทสเซียมนะครับมีใยอาหารแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยคือช่วยมาบำรุงมาซ่อมแซมร่างกายของเราเนี่ยให้ดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับนะแล้วก็มาพูดถึงกินยังไงครับถึงได้ประโยชน์สูงสุดกับอะโวคาโดนะครับนะก็ง่ายๆเลยครับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขาแนะนำมานะครับลูกพี่ของเรานะบอกว่ากินประมาณครึ่งลูกนะครับหรือว่า1ลูกต่อวันนะขึ้นอยู่กับความต้องการเรียกว่าพลังงานนะครับในแต่ละวันหรือแคลอรี่นั่นเองคือทำงานน้อยนะครับนอนเยอะนะครับเดินน้อยนั่งเยอะกินครึ่งลูกพอเดินทั้งวันยกของหนักใช้แรงเยอะกินเต็มลูกได้นะครับอยู่ที่เราใช้พลังงานในแต่ละวันยังไงนะครับนะแล้วเขาเอาไปเขาเลือกทำกินกับได้หลายเมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดกับขนมปังซาวโดนะครับมีสลัดอะโวคาโดนะครับมีสมูทตี้อะโวคาโดนะครับแล้วก็มีอะโวคาโดกับไข่ต้มนะครับรวมถึงอะโวคาโดกับปลาแซลมอนนะครับแล้วก็กินร่วมกับผักผลไม้แล้วก็โปรตีนคุณภาพดีจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงพยายามกินสลับให้หลากหลายนะครับประโยชน์เต็มๆครับลูกพี
1: ่สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สันลักยานะครับนี่คือเพียงเธอหลับตานะครับจากสังกัด Music Room นะครับคำร้องทำนองนะครับบางเฟกนะฮะแล้วก็เรียบเรียงคุณปริทัศน์นะใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อย่าใจกระจอกนะครับหนูเล็กกากะนะครับโอ้ยฟังเพลงนี้แล้วทรงพลังจริงๆนะครับนะล่าสุดนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะครับโอ้ถือว่าแรงมากเลยนะครับนะแล้วก็มีแค่ฝุ่นนะครับแอลกอฮอล์ตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ้าวมาครับเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์นะครับโอ้วันนี้คึกคักมากมีพี่พลอยวัดอรุณนะครับมียายแสงบางนาพี่เหน่งบึงกุมพี่สุนาจังหวัดเลยพี่นกสุพรรณนะครับพี่กุลสมุทรปราการนะครับป้าโฉมนครนายกพี่กบนนทบุรีนะครับมีพี่นานเพชรบูรณ์นะครับคุณลุง935น้องแป้งนะฮะแล้วก็มีคุณมุ้ยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับลูกพี่เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษไทยเชฟนะต้องมีความกล้าเลยนะครับกดเข้ามาเล่นเกมกันนะครับแพ้ไม่เป็นไรครับรอบหน้ามีโปรพิเศษมอบให้นะกดมาจองสายที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมขอกวางน้อยจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัชชัย
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
2: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
1: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่อง

0: อร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันคูเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตคูเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: งานจากนุ้ยสุวีนานะครับเทียนไขไฟฟ้านะครับเพลงนี้นะครับพี่กบจากนนทบุรีก็ช่วยผมเลือกมาทางหลังใหม่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีนิลันดอนนะครับต่ายอรทัยกับโจโจ้นะก็เป็นเพลงที่คุณแป้งนะครับช่วยเลือกมาทางหลังใหม่นะจ๊ะ
1: เพลงเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปชั่วโมงนี้เลิกงานจากพี่แจ้นะจ๊ะดอกไม้ให้คุณจ้ะช่วงหน้าใครจองสายทันเดี๋ยวมาเล่นเกมกันจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะ
2: ขณะนี้เวลา15

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลปปช.เตรียมตั้งไต่สวนทุจริตสอบท้องถิ่นเผยตั้งสอบร่ำรวยผิดปกติผอ.ผ.พานอยู่ระหว่างการสอบเส้นทางการเงินนายพัฒนพงศ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงขั้นตอนการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสำนักงานจะเสนอให้ที่ประชุมปปช.พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนว่าหลังได้เรียกการประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปฏิบัติการและสำนักไต่สวนเจ้าของสำนวนจะมีการพิจารณาในส่วนรายละเอียดคดีพิจารณาเนื้อหาและกำหนดแนวทางในการทำงานยืนยันว่าปปช.ดำเนินการได้เร็วพอสมควรโดยจะต้องไต่สวนและสืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงส่วนรายละเอียดการสอบสวนโดยเฉพาะ TOR ที่มีการระบุในการจัดจ้างและจัดสอบราชการท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับอธิบดีหลายรายและต้องเรียกมาสอบทั้งหมดหรือไม่นายพัฒนพงศ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับเนื้อหาของระบบหรือระเบียบราชการเมื่อเป็นคำสั่งการลงนามในเอกสารมีใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้างด้วยหลังจากนี้พนักงานไต่สวนจะนำเสนอต่อปปช.ให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนต่อไปส่วนจะไต่สวนใครบ้างขึ้นอยู่กับรายละเอียดเนื้อหาในส่วนของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีขณะนี้ปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องการร่ำรวยผิดปกติแล้วและจะตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปศาลฎีกานัดตรวจหลักฐานคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอดีต44ส.ส.พรรคก้าวไกลเสนอแก้มาตรา112นัดตรวจพยานหลักฐาน4สิงหาคมศาลฎีกานัดพิจารณาคดีครั้งแรกที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันนี้ฝ่ายผู้ร้องคือปปช.ที่มีนายพัฒนพงศ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เข้าร่วมการพิจารณาคดีส่วนฝ่ายผู้คัดค้านคือ44ส.ส.พรรคก้าวไกลแกนนำส่วนใหญ่ส่งทนายความมาเป็นตัวแทนต่อมาองค์คณะผู้พิพากษาทั้ง5ออกนั่งพิจารณาคดีองค์คณะศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมด44คนจากนั้นกำหนดนัดตรวจหลักฐานนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่4สิงหาคมเวลา 9:30 นาทีโดยให้คู่ความทั้ง2ฝ่ายยื่นแนวทางการไต่สวนและหากมีพยานหลักฐานที่จะต้องให้ศาลออกหมายเรียกก่อนวันที่25กรกฎาคมโดยต้องยื่นก่อนภายใน7วันกำหนดวันนัดไต่สวนพยานปากแรก25สิงหาคมพร้อมนัดต่อเนื่องวันที่22กันยายนและ27ตุลาคมกำหนดไต่สวนพยานทั้งหมด17ปากและวางกรอบพิจารณาเป็นระยะเวลา1ปีตั้งหน่วยเฉพาะกิจลุยปราบสแกมเมอร์ชายแดนเมียนมากัมพูชาควบคุมพื้นที่ทะเลพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกล่าวถึงการประชุมศูนย์ในการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชายแดนว่าการดำเนินการมีอยู่สองด้านหากพิจารณาตามคำสั่งและประกาศของกระทรวงกลาโหมเรื่องการควบคุมสินค้าข้ามแดนก็จะมีด้านตะวันตกที่ติดกับประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการเดิมที่ไทยทำเมื่อปีที่แล้วและเพิ่มในด้านตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชารวมถึงพื้นที่ทะเลเป็นพื้นที่ที่ไทยให้น้ำหนักขับเคลื่อนในเรื่องของการปราบปรามเทคโนโลยีการค้ามนุษย์สแกมเมอร์และสแกมเซ็นเตอร์ส่วนเรื่องของยาเสพติดซึ่งมีปปส.ดูแลอยู่แล้วโดยศูนย์จะเข้าไปทำหน้าที่ติดตามกำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่จะไม่ตั้งองค์กรใหม่เพื่อให้เกิดความซับซ้อนในส่วนของสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์จะต้องมีการกระชับถึงการจำเป็นที่จะต้องตั้งองค์กรเพื่อประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริน่า
1: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยหมีคณัชชัย
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: ขอแค่รู้ข่าวนะครับเอกราชสุวรรณภูมินะฮะแล้วก็มีงานจากพี่เกษมคมสันนะครับได้รักก็พอนะครับอันนี้ก็ติดค้างชาวคณะทาง Facebook Live ไว้นะครับเราก็จัดให้นะจ๊ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสี
0: อ้าวผ่านไปนะครับในช่วงของออนไลน์ฮิตนะตอนนี้ก็ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับนะทักทายพี่ขาวดอนมีพิธีนะครับพี่หนูริ่งนะครับนะน้องใหม่น้อยนะครับนะเมนะมีคุณย่ามือใหม่ด้วยนะครับนะชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: คลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่วิทวัฒน์นะครับ
4: ใช่ครับ
0: ครับผมโอ้วันนี้โทรมาแก้มือใช่ไหมครับพี่
4: ต้องเลยคร
0: ับ อ้าวได้เลยครับผมนะวันนี้พี่มาแก้มือนะครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรตอบได้2ครั้งครับผมนะครับวันนี้มั่นใจไหมครับพี
4: ่นิดนึงครับ
0: นิดนึงนะครับ ขึ้นมาจากเดิมอีกนิดนึงเอาได้เลยครับพี่วิจวัฒน์ครับผมขอรหัสเข้าเกมครับพี่
4: ไทยเชฟขย่าวพุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: เป๊ะมากนะครับได้เลยครับผมมาผมอธิบายกติกาสั้นๆนะฮะเดี๋ยวมีกล่องขย่าวมานะครับแล้วก็เลือกลูกบอล นะครับแล้วก็มาเรียงสีแล้วก็ให้พี่เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงขย่าวไทยเชฟขย่าวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะพร้อมหรือยังครับพี่
4: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับผมมาครับผมมาขย่าวเบาๆสวยๆอ้าวมาครับผมลูกที่1คือสีเขียวลูกที่2คือสีแดงแล้วก็ลูกที่3นะครับสีแดงเดี๋ยวก่อนนะเขียวเหลืองแดงโอเคนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่
4: สีแดงครับ
0: สีแดงนะครับแทมทะละแลมแทมแทมแทมสีแดงได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะยังไม่ใช่ครับลูกพี่ต่อไปครับมีสีเขียวกับสีเหลืองครับพี
4: ่สีเหลืองครับ
0: สีเหลืองนะครับเทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมสีเหลืองได้แก่ขย่าวคลุกโรยยังไม่ใช่ครับพี่พี่วิทยวัฒน์ครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีโปรพิเศษให้พี่นะครับผม
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: ผมขออนุญาตเฉลยครับผมอยู่ที่สีเขียวนะครับพี่นะฮะตัวนี้นะฮะนี่คือผงเขย่าไทยเชฟโอ้โหผิดไปนิดเดียวเองเดี๋ยวโอกาสหน้ากดมาเล่นเกมใหม่นะพี่นะ
4: ได้คร
0: ับ ครับผมขอบคุณนะครับ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: สวัสดีครับ อ้าวนะครับผมมีโปรมอบให้ทุกรอบนะครับชาวคณะที่อยากได้กิฟต์เซตก็รีบกดเข้ามานะครับนะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: คลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟขย่าวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: History นะครับยังช้ำชุดๆว่าแล้วพี่จะอยู่ยังไงนะครับโอ้โหเจ็บจี๊ดนะครับผมบุคคลทั่วไปนะครับลำเพลินฟิชชิ่งกับโตโน่นะฮะแล้วก็มีทดเวลาบาดเจ็บนะครับบอยพนมไพรนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างทาง Facebook Live นะมีน้องไหมน้อยนะครับคุณคนสันโดษนะครับพี่หนูริงแม่น้อมนะครับมีพี่ทีพี่เก่งสามโคกนะครับพี่อัมพรพี่ใจบุญใจดีนะครับพี่กีแซ่เบนะครับพี่สายแววพี่อู้ปากน้ำนะครับพี่ฤดีพี่อรพินน้องแม็กกี้นะครับพี่ประจักษ์กิจนะฮะมีพี่สุวิมลพี่จิราพรพี่เรินเจริญนะคุณพี่นัตยาก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่จุราพรพี่วงเดือนนะครับพี่สิทธิพรพี่สงวนศรีพี่กาบแก้วพี่ลำดวนเจ้านะครับมีพี่เปียพี่สมพงศ์พี่คำสอนพี่แตงกวาพี่หย่อนสวรรค์วิโยนะครับพี่สีน้อยนนท์พี่เอนะครับมีพี่จรินพี่ชนิดาพี่ชุติพรนะครับก็มาแล้วนะครับส่วนคอมเมนต์นิดนึงนะน้องแม็กกี้นะครับนะมีเดี๋ยวนะพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะครับนะชาวคณะพี่สมใจนะครับนะเมนะครับนะก็ลูกพี่ของเราก็มารัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับน้องใหม่น้อยพี่หนูเริงด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงนะครับเพลงนี้ก็ติดค้างนะครับพี่ขวัญเรือนไว้นะครับน้ำตาลาใสจาก

0: ินบ้าน
1: งานจากน้องจาด้าจันดารินนะครับคิดถึงนะนะครับแหมใสๆน่ารักนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับงานจากพี่เดวิดอินทีนะครับเกินห้ามใจนะครับรวมถึงน้ำตาลาใสนะครับพี่ไทยธนาวุฒิจ้าม
0: หานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนจ้าม
0: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีคณัตชัย
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ไวด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: งานจากเบียร์วรวุฒินะครับบุพเพสันนิวาสนะครับเพลงนี้คุณมุ้ยนะครับเลือกมาทางหลังไมค์นะฮะแล้วก็มีวอนหลวงพ่อรวยนะครับมนแคนแก่นคูนนะครับพี่เน่งบึงกลุ่มนะครับนะก็ฝากเลือกเข้ามานะจ๊ะ
1: มหานครสุปเปอร์นิ
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นะครับนิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับเอาหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะหม้อหุงข้าวนะครับน้องโจอี้รักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขณะนี้เวลา 16:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ขณะนี้เวลา 16:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยศชนันแจงกรอบงบกระทรวงอบปี70ต้องมองทั้งระยะสั้นระยะยาวส่งเสริมทุนมนุษย์ทักษะสูงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวชี้แจงว่าขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะโดยอธิบายถึงกรอบการทำงานงบประมาณของกระทรวงอวว่าต้องทำงานร่วมกันรัฐบาลชุดนี้4ปีต้องมองระยะยาวเพื่อให้เห็นอนาคตใกล้และอนาคตที่ไกลสามารถวางโครงสร้างพื้นฐานด้านภาคเศรษฐกิจใช้กระบวนการกรอซึ่งการดึงดูดการลงทุนมีงานวิจัยพยายามใช้กลไกดังกล่าวทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมาขณะเดียวกันวิทยาการดีๆที่เข้ามาในไทยสิ่งที่พยายามทำอยู่คือการทำให้เรามีทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์ที่เพียงพอทักษะสูงแล้วจะเริ่มรีสกิลอัพสกิลพยายามเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาและสตาร์ทอัพก็เป็นนักเรียนของเราทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสวุฒิสภาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนายมงคลสุรสัจจาประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมวุฒิสภาโดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องเร่งด่วนร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วทั้งนี้วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่รัฐสภามีมติเห็นชอบตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญโดยกำหนดกรอบเวลาสิ้นสุดวันที่2กรกฎาคมโดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาเนื้อหาร่างกฎหมายนายแพทย์เปรมศักดิ์เพยุระสมาชิกวุฒิสภาได้ทักท้วงต่อที่ประชุมขอให้คณะกรรมการถอนร่างพระราชบัญญัติออกจากระเบียบวาระเพื่อนำกลับไปปรับปรุงกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องตามข้อบังคับหลังเห็นว่าการพิจารณาคำแปรยติของตนในชั้นกรรมการมีความผิดปกติด้านพลตำรวจตรีชาติสวัสดิ์แสงเพชรประธานคณะกรรมการชี้แจงว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับมติของกรรมาธิการและรัฐธรรมนูญโดยในช่วงแรกยังไม่ได้พิจารณาคำแปรยติเนื่องจากการพิจารณารายมาตรายังไม่แล้วเสร็จก่อนที่ในภายหลังคณะกรรมาธิการจะมีมติเป็นเอกฉันท์13เสียงไม่เห็นด้วยกับคำแปรยติของนายแพทย์เปรมศักดิ์ยืนยันไม่ถอนร่างกฎหมายออกจากระเบียบวาระส่งผลให้นายแพทย์เปรมศักดิ์ลุกขึ้นกล่าวว่าไม่ขอร่วมสังฆกรรมภายหลังการพิจารณาแล้วเสร็จที่ประชุมได้ลงมติในวาระ3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่คณะกรรมการวิสามัญแก้ไขด้วยคะแนนเห็นชอบ103เสียงไม่เห็นชอบ3เสียงและงดออกเสียง22เสียงศาลอินโดสั่งจำคุกอดีตรัฐมนตรีผู้ก่อตั้งโกเจกศาลอินโดนีเซียมีคำพิพากษานาดีมาคาริมวัย41ปีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังโกเจกและอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการมีความผิดในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันโดยสั่งลงโทษจำคุกเป็นเวลา10ปีขณะที่เจ้าตัวยังคงยืนกรานความบริสุทธิ์และระบุว่าคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลังซึ่งมีกลุ่มนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนร่วมให้การสนับสนุนนาดีมาคาริมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาธิการวัฒนธรรมวิจัยและเทคโนโลยีในช่วงปี2019ถึง2024ถูกตั้งข้อหาทุจริตที่เชื่อมโยงกับโครงการปรับเปลี่ยนระบบสู่รูปแบบดิจิทัลของรัฐบาลในช่วงระหว่างปี2019ถึง2022ก่อนหน้านี้คณะอัยการขอให้ลงโทษจำคุกเขาเป็นเวลา18ปีสั่งปรับเงิน 1,000 ล้านรูเปียหรือประมาณ 2,240,000 บาทและให้ชดเชยค่าเสียหายคืนแก่รัฐอีกจำนวน 5.67 ล้านล้านรูเปียหรือประมาณ 12,700 ล้านบาท

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับโดยสามงานเพลงกับเวลา 16:21 นาทีวันนี้ก็มาพร้อมกับเมฆตั้งเขากันอีกแล้วนะครับสามงานเพลงครับในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนวันนี้เปิดมาด้วยขลำงานจากแทนคุณมะเสงมิวสิกจังหวะนี้ครับแม็กอภิสิทธิ์นะครับต่อด้วยบังเอิญมีหัวใจงานจากพี่ไผ่พงศธรในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ส่วนช่องทางการขอเพลงนะครับอยู่กับโอ๊ตคณิตรับช่วงต่อมาจากเฮียมีคณะชัยคุณฟังกับ FM 95อยากเพิ่มเติมเพลงไหนขอทิ้งไว้กันได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95สวัสดีทาง SMS กันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเชฟพงเจนีวันนี้แวะมาแล้วไอพรอ่อนนุชนะพี่กุลจากสมุทรปราการสวัสดีไปถึงน้องหนูดีครับบอกว่าขอเพลงใกล้หน่อยมอบเป็นพิเศษให้ดีเจนะครับส่วนพี่อรุณแสงสอนครับฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันกัดบัณฑิตเช่นเดิมนะสวัสดีด้วยนะครับส่วนน้องแชมป์โชคชัย4ก็แวะมาบอกว่าคิดถึงพ่อครับเมื่อไหร่พี่โอ๊ตจะเปิดเพลงนี้ให้ผมฟังอีกรอบสวัสดีท่านผู้ฟังของคุณวาสุเลิศจัญญานะส่วนทางเชฟพงก็บอกว่าขอบคุณครับน้องโอ๊ตที่เปิดเพลงให้บังเอิญมีหัวใจเนาะส่วนทางหลังไมค์ครับสวัสดีไปถึงยายแสงบางนาเอ่ยนะพี่นาริสเอ่ยพี่นีบางนาลาซานพี่ยาพี่ตายอ่อนนุชพี่เหน่งเมืองกลุ่มพี่เปิ้ลอ่างทองพี่ทศพลฝากเพลงเกลียดคนสวยเข้ามาเสียเปียกทักทายด้วยนะครับคุณฟาติมะคุณระวิภาเอ่ยคุณแอนอริสนะพี่สุนีสวัสดีด้วยนะครับคุณแม่จุ๊บแจงฝากเพลงของน้องนันอนันต์เข้ามานะครับก็ทักทายทุกช่องทางด้วยแล้วกันมาฟังเพลงใหม่อีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับผ่านการเจาะคิวิตเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพี่ตั๊กแตนชลดาเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเอาไปกอดหน่อย

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: หนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุนทร
2: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณที่ถือสายเราด้วยมาจากมหาสารคามนะพี่นะ
2: ครับผม
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรกับ FM 95พี่
2: รักแท้ในคืนหลอกลวงครับของวิทเปอร์ครับ
1: แม่จะมอบให้ใครไหมพี่สุนทร
2: ก็มอบให้เนี่ยครับน้องหลังไมค์น้องเมย์น้องกวางน้องแป้งเนี่ยแล้วก็ดีเจทุกท่านที่ในคลื่น95นี่แหละครับ
1: ขอบพระคุณมากนี
2: ่เป็นแล้วก็ FC ของคลื่น95ทุกคนเลยครับ
1: โอ้น่ารักน่ารักขอบพระคุณมากพี่นี่แสดงว่าฟังจริงแล้วก็โทรมาเป็นประจำใช่ไหมรู้แต่ว่าชื่อสาวๆหลังไมค์แทบจะแบบครบทุกคนเลยเนี่ย
2: ครับ
1: โอ้โห
2: วันครับทุกวันเลย
1: แล้วฟ้าฝนฝั่งมหาสารคามวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ไม่ตกครับ
1: อากาศร้อนไหมฝั่งนั้น
2: ร้อนครับ
1: ร้อนเนาะยังไงดูแลสุขภาพนะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันขอบพระคุณด้วยที่แวะมาฝากเพลงนะพี่นะ
2: ครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับดีเจดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
1: ครับได้เลยครับขอบพระคุณจริงๆสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แหมสดใสเลยทีเดียวนะฮะหนุ่มจากมหาสารคามกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจขอบคุณด้วยนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สายชิลฮิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สวัสดีไปถึงคุณดวงเดือนด้วยนะครับคุณจูจูนี่บอกว่าดีเจยิ้มน่ารักจังโอ้โหน่ารักแล้วต้องทำยังไงต่อ

ต่อจ้าพี่จูโจ้คุณหนูพินสาวนครศรีธรรมราชฝากเพลงจังหวะขาดรักเข้ามาพิสุครอง16สวัสดีด้วยนะครับแหมนับวันยิ่งแจ่มแล้วก็สดใสผมเห็นคลิปแต่ละคลิปพิสุเนี่ยนะน่ารักน่ารักนะสายแดนซ์ของพวกเราคุณดวงเดือนคุณเดือนเพนคุณเดือนเพนเนาะฝากเพลงกลางดาวเข้ามาพี่มานพสวัสดีด้วยหนุ่มจากจังหวัดเลยคุณอนุชาแวะมาทาง Facebook ไลฟ์สดคุณยายออด3ย่านนะคุณนิ่มชะเชิงเซาบอกว่าฉะเชิงเซาอากาศโปร่งวันนี้โปร่งโล่งสดใสดีครับฝนยังไม่มานะส่วนพัทยาก็บอกว่ามีแดดไม่มีฝนค่ะน้องโอ๊ตขาคุณสามารถปองลมนี่บอกว่าในกำลังอ๋อฝนกำลังมาเด็กรังสิตไม่ดื้อขอบพระคุณที่แวะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะเพราะว่าฝั่งอสมทพระราม9เงยหน้ามองฟ้าแล้วเนี่ยเมฆก็ครึ้มๆอยู่เหมือนกันเหมือนทำงานตรงเวลาเหมือนกันนะมาฟังเพลงต่อเนื่องครับ

0: Accord Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: คนน่ารักสาส่งอีกหนึ่งบทเพลงจากน้องหนามเตยครับผมขออนุญาตหยิบยืมนะฮะบทเพลงจากน้องหนามเตยแล้วกันนะครับ

พราะอะไรรู้ไหมวันนี้เราอยู่ด้วยกันมาทั้งวันเลยนะเสื้อเหลืองขอบคุณนะครับขอบคุณโอกาสนะครับลูกทุ่งมหานคร FM 95นะครับที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้สัมผัสรสชาติของความเป็นศิลปินนะครับวันนี้ขออนุญาตเล่าถึงความรู้สึกนิดนึงนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ร่วมเดินทางทัวร์มาด้วยกันตั้งแต่เมื่อเช้านะครับผมอยากจะบอกว่า

0: ใครบอกมือขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีความสุขรวยตลอดกาล
1: ขอเสียงปรบมือให้กับพี่จ๊อบเสกสรรด้วยนะครับ
2: นี่ชอบแบบนี้ครับผมบันทึกการแสดงจากน้องจ๊อบเสกสรรก็ถูกแนะนำมาทางไลฟ์สดด้วยนะครับในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: มหานครไลฟ์
4: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วย

0: ทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

อบคนอรออยู่นาเลสาวายับแพ้โดนใจนางภาษาตายอรอละคือน่ารักอันแลนหูแลนตาแล้วมันน่าคนหาได้อรอนิดๆละอามัน

0: น้องๆครับงานจากวงกินรีกับช่วงเวลาของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจท้ายชั่วโมงที่1กับโอ๊ตคณิตนะครับก็ต้องขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: มาช่วงนี้ครับ16:55 โดยประมาณคุณผู้ฟังเน้นย้ำกันสักหน่อยโอ้โหเมื่อคืนนี่แหละนะทั้งบราซิลแล้วก็ญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ที่สำคัญใครที่ชื่นชอบทีมชาติไหนสำหรับบอลโลกตอนนี้นะครับทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับหรือบมจ.อสมทก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมสนุกกันคุณฟังกับช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกแบบนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์ครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบเลยนะครับผ่านเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะเว็บไซต์ผมขออนุญาตสะกดทีละตัวนะครับตัว cheer.mcot.net นะครับก็เข้าไปได้เลยก็เพียงคุณเนี่ยลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบครับหลังจากนั้นคุณก็กดซื้อบัตร Mcot Superfan นะครับเพื่อที่จะมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมโหวตครับผมทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับซึ่งก็ลุ้นรับของรางวัลมากมายครับอาทิเช่นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan ครับซึ่งมีมูลค่าสูงเลยนะฮะล้านกว่าบาทนะตัวนี้นะจำนวน1รางวัลด้วยกันครับถัดไปครับยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินครับ Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและมี Gold Gift Voucher อีก5รางวัลนะรวมมูลค่ารวมเนี่ยคุณฟังรางวัลมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทเลยทีเดียวติดตามรายละเอียดครับและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้บนเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะก็สะกดอีกสักรอบตัว cheer.mcot.net cheer.mcot.net นะครับก็เข้าไปได้เลยนะบนเว็บไซต์นี้ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ครับไปจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์นะครับก็เดี๋ยวปิดท้ายอีกหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันกลับมาเจอกันในช่วงพาเรตเพลงฮิตชั่วโมงหน้านะครับพร้อม1สายหน้าใหม่022481366ครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถกตัวแทนผู้สอบท้องถิ่นคะแนนศูนย์กว่า300คนรับฟังปัญหาเร่งหาทางเยียวยานายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์กับผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลคะแนนสอบเป็นศูนย์ว่าที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลเบื้องต้นจากตัวแทนผู้เข้าสอบซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่าปัจจุบันมีกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบรวมตัวกันประมาณ270คนโดยผู้เข้าสอบส่วนใหญ่เชื่อว่าปัญหาเกิดจากความผิดพลาดในการฝนรหัสหรือการอ่านรหัสของเครื่องตรวจข้อสอบส่งผลให้คะแนนออกมาเป็นศูนย์จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกระบวนการสอบและการประกาศผลอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามที่ประชุมมีวัตถุประสงค์จะรวบรวมข้อเท็จจริงประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าสอบก่อนนำข้อมูลทั้งหมดประสานไปยังคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคนอย่างสูงสุดจะดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้หลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมเร่งหาข้อยุติให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนความคืบหน้าการสอบสวนกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงแถลงจับกลุ่มปลัดภูเก็ตตบทรัพย์นักธุรกิจโรงแรมเพื่อนำเงินไปคืน3อส.หลังบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไม่ได้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ในความผิดฐานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีทุจริตเพื่อนำไปจูงใจเจ้าหน้าที่รัฐในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสาสมัคร3คนคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพันตำรวจเอกสุพจน์พุ่มแหยมรักษาราชการแทนผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามระบุว่าจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินพบเป็นบัญชีเดียวกับที่ปรากฏในอีกคดีคือคดีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนถูกนายรุ่งเรืองเรียกรับเงินช่วยเหลือเพื่อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทำให้พบความเชื่อมโยงและพบการโอนเงินเป็นทอดๆจนกลายเป็นเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังตัวผู้ต้องหาสำหรับพฤติการของนายรุ่งเรืองที่นำไปสู่การจับกุมนั้นแม้เส้นทางการเงินจะไม่ได้โยงไปถึงนายรุ่งเรืองโดยตรงแต่พบว่าเกี่ยวพันกับคนรอบข้างโดยเฉพาะเลขาย้ำว่าการดำเนินคดีไม่มีแรงจูงใจทางการเมืองแต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสืบสวนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตามไทม์ไลน์สพลชูสภายุคใหม่เป็นสภาของประชาชนเปิดพื้นที่ขายของดีทั่วไทยเพิ่มรายได้รับมือเศรษฐกิจนายสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวขณะเดินเยี่ยมชมสินค้าท้องถิ่นและของดีประจำจังหวัดที่นำมาวางจำหน่ายณบริเวณรอบสระมรกตอาคารรัฐสภาว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4-5 ภายใต้แนวคิดและนโยบายการขับเคลื่อนรัฐสภายุคใหม่เพื่อให้รัฐสภาเป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริงนอกเหนือจากหน้าที่หลักในการออกกฎหมายและการประชุมสภาแล้วรัฐสภาต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่ให้แก่ประชาชนช่วยเพิ่มรายได้เป็นแหล่งพักผ่อนและเป็นช่องทางโปรโมทสินค้าโอทอปประจำจังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสำหรับกิจกรรมในรอบนี้มีการนำสินค้าชื่อดังจากหลายพื้นที่มาวางจำหน่ายเช่นทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์ของดีและสินค้าชุมชนปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนายสิริบุตรเนียนส.ส.ปราจีนบุรีได้นำผู้ประกอบ อบการสมุนไพรไทยโอท็อปแผนไทยที่ใส่ใจสุขภาพและสินค้าจากจังหวัดอ่างทองซึ่งได้รับรายงานจากนายกรวีปริศนานัทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลว่าสินค้าจากจังหวัดอ่างทองที่มาเปิดบูธเพียง1วันสามารถทำยอดขายได้ถึง 300,000 บาทคาดว่าภายใน3วันจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนายสพลกล่าวต่อว่าในอนาคตมีแผนจะส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจชุมชนและจังหวัดต่างๆนำของดีมาจำหน่ายให้กับกระทรวงและหน่วยงานรัฐเพิ่มมากขึ้น

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไฟอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์ทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับหนึ่งสายมาร่วมพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยกับพาเรตเพลงฮิตนะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่เจพี่โอ๊ต
3: โอ้โหพี่สายันนะแม่วันนี้ติดฝนแถวไหนไหม
4: ฝนก็ตกอยู่ทุกวันนะพี่นะถึงเรียกตกอยู่
3: อืมนะกรุงเทพ
4: วันนี้ยังไม่ตกครับ
3: อ๋อไม่ตกนะครับผมนี่แอบอยู่ในห้องใครหรือเปล่าเสียงก้องก้องเนี่ย
4: แอบแอบแต่ยังไม่เลิกงานครับแอบอยู
3: ่ยังไม่เลิกงานวันนี้อยากฟังเพลงอะไรลูกพี
4: ่พอดีเมื่อกี้บอกเขาง้อใช่ไหมแต่มันชื่อเพลงรจนาเอ๋ยของพี่จิ๋วครับ
3: ครับผมรจนาเอ๋ยนะมอบให้ใครครับเชิญเลย
4: สายครับผมคุณพงศ์95ครับแล้วก็สองหลังไม้
3: อืมได้เลยนะครับมาเดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่สายันนะ
4: ครับน้ำหน่อยครับ
3: ครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาห่า
4: ไอยราอาห่า
3: สดชื่นจริงๆขอบคุณด้วยนะครับผม
4: ครับ
3: ครับสวัสดีครับแหมหนึ่งสายหน้าใหม่กับช่วงเวลาของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับ

0: วรรณคดีที่รักครับงานใหม่จากการทัศนะนะก่อนหน้านั้นครับก็จะมีพ่อเนื้อทองปาวลีพรพิมลรจนาเอยงานจากพี่จิ๋วสกุลชัยและเปิดมาด้วยหงฟ้างานจากแอนมิตรชัยนะฮะพี่แอนก็เพลงนี้ถูกแนะนำผ่านทาง SMS ด้วยพี่บูมนครพนมฝากเข้ามานะครับก็สี่เพลงต่อเนื่องฟังสบายๆครับในช่วงเวลาของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะหลายพื้นที่ก็บอกว่าฝนกำลังพรำๆกันอยู่บ้างนะส่วนทางคุณจูจูบอกว่าขอเพลงแอบรักดีเจหน่อยค่ะไม่ต้องแอบครับพี่แสดงตัวด่วนๆเลยคุณยายพอเพียงฝากเพลงทรงนักเลงของวงปัตตาลุงเข้ามานะเศร้าตายเศร้าตายมันมาไม่ใช่คุณสุนีสวัสดีด้วยนะครับบอกว่าฝากความคิดถึงไปกับสายฝนถึงดีเจเพราะนครศรีตอนนี้ฝนตกแหมะๆอยู่อย่างนั้นแล้วก็ที่น้องโอนี่ตกไหมครับตอนนี้ฝนปล่อยๆอยู่รู้สึกว่าจะหยุดแล้วบ้างนะแถวๆอสมทนะก่อนหน้านี้ก็ลงมาแป๊บเดียวก็ทักทายกันด้วยละกันมาฟังเพลงใหม่ที่เราจะแนะนำครับเพลงนี้ก็ถูกแนะนำกันเข้ามาหลายท่านเลยทีเดียวนะงานใหม่จากเบียร์พร้อมพงครับชื่อเพลงว่าสีเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายเพลงนี้ได้อาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์นะครับเป็นคนเขียนคำร้องทำนองส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีก็จะเป็นอาจารย์จินนี่ภูไทยครับ

0: พบหมอหน้าห้านครับงานจากอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกับฮิตที่19ประจำสัปดาห์นี้นะครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: สวัสดีหนุ่มรอทาง SMS เพิ่มเติมกันด้วยนะฮะลงท้ายด้วย44บอกว่าขอเพลง อกหักเรื่องขำๆของพี่สุชาดาหน่อยนะครับพี่โอ๊ตมอบให้พี่โอ๊ตคณิตด้วยเหมือนรู้เลยว่าดีเจยังอกหักอยู่อ่ะม่วนๆต่อเพลงนี้ถูกแนะนำผ่านทางไลฟ์สดครับพุทธสาวมักม่วนของเอื่อย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮปหอมหอมหอมแฮปสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิป
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮปหอมหอมหอมแฮปสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: งั้นจากวงชามครับก่อนมะลิบานกับช่วงเวลาของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณด้วยครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: 10:55 นะครับหลายท่านเตรียมตัวที่จะเลิกงานกันแล้วหรือว่ากำลังเดินทางกันอยู่บนท้องถนนก็ขอให้มีความสุขด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวฟังเพลงตามขอครับถูกแนะนำเข้ามาเงินจากหนูแดสครับครับผมใกล้เดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติชั่วโมงหน้าครับ

0: ขณะนี้เวลา18:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
3: ก็พบกันช่วงเย็นเหมือนเดิมนะครับเรื่องของแอร์โฮสเตสที่ลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียเนี่ย
4: ค่ะ
3: ผมขอแสดงความชื่นชมกับปปส.นะคือเคลื่อนไหวได้ฉับไวแล้วก็มีการแถลงข้อมูลได้อย่างทันทีทันควันไม่ปล่อยให้เรื่องราวมันเป็นเรื่องที่ทางโซเชียลเขาไปขุดคุยกันแต่ฝ่ายเดียวเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่มันเป็นข่าวใหญ่อยู่ก่อนหน้านี้เช่นเรื่องไอ้เนี่ยนะสอบทุจริตอะไรเงี้ยเป็นต้นนะอันนั้นเนี่ยโซเชียลเขาไปกันฟุ้งเป็นคุ้งเป็นแควแต่ว่าในทางคดีแทบจะไม่มีอะไรคืบเลยแต่เนี่ยเขาทันทีที่มีรายงานข่าวเนี่ยทางปปส.เขาบุกไปถึงคอนโดที่พัก
4: บุกไปถึงบ้านที่พะเยา
3: แล้วก็บุกไปถึงบ้านที่ที่พะเยาที่อะไรนะอำเภอภูกามยาว
4: ใช่ค่ะภูกามยาว
3: ก็มีแล้วก็ภาพเพิ่มข่าวรวมทั้งพันตุเอกพันตุรตรีสุริยาสิงห์กระบนนะเลขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมันก็แถลงให้ข้อมูลมีความคืบหน้ามากนะรัฐมนตรียุติธรรมนี่ผมไม่แน่ใจว่าท่านหลุดหรือว่าท่านตั้งใจยังไงนะก็เปิดชื่อแอร์โฮสเตสคนนี้เรียบร้อยแล้วนะ
4: ก็รู้กัน

0: หมดล่าน้องมีนาเนี่ย
1: เห็นหน้าตาเลยก็ในโซเชียล
0: เห็นนามสกุลด้วยโหดร้ายพ
1: อ
0: สมควรนะฮะไปเอาภาพตอนที่เขาเป็นเขาจบหลักสูตรเทรนนิ่งของการบินไทยเขาก
1: ็
0: ถ
1: ือ
0: เขาก็ถือประกาศนียบัตรเขาแล้วเขาก็ถ่ายรูปด้วยความภูมิใจมันมีชื่อมีนามสกุลอยู่นั่นหน้าตาน่ารักเชียวสาวน้อยอยู่24นะคะตอนที่จบเพราะว่าเพิ่งทำงานได้ยังไม่ถึง2ปีเลยค่ะเพิ่งเข้าทำงานเมื่อปี67เห็นหมดแหละทั้งชื่อทั้งนามสกุลประวัติเคยประกวดมิสแกรนด์ลำพูนนะฮะเธอคนพะเยาเป็นลูกครึ่งค่ะพ่อเป็นญี่ปุ่นเลิกกับแม่ตอนเธอ3เดือนแล้ววันนี้ก็มีแม่ก็แต่งงานใหม่ก็มีพ่อเลี้ยงอยู่ที่บ้านแล้วก็เธอก็ดีก็ไม่รู้เธอจะเรียนจบอะไรแต่ก็คงเป็นเส้นทางคนสวยทั่วไปนะคะสมัยนี้เด็กเรียนดีหน้าตาดีเขาก็ไม่ได้วิธีการที่เขาจะเลี้ยงตัวเองอย่างหนึ่งเขาก็ประกวดนางงานงามมันก็เป็นเส้นทางที่ทำให้เขาเนี่ยไต่ระดับได้เร็วเธอก็คงมีเส้นทางของเธอแบบเนี้ยคือเข้าเป็นแอร์โฮสเตสได้ไม่ใช่ง่ายนะคะพี่ไพศาลการแข่งขันสูงมากมากมากมากมากนะฮะโดยเฉพาะเป็นฟูลเซอร์วิสแบบนี้ยากมากเธอก็มีชีวิตเหมือนเด็กต่างจังหวัดดิฉันดูนะคะก็เหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปที่ดิ้นรนนะคะคือบางทีไปเห็นบ้านเขาเป็นบ้านเดี่ยวเช่าเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเรียนดูว่าเป็นเหมือนหมู่บ้านจัดสรรน่ะไม่ใช่เป็นบ้านปลูกทั่วไปหรอกเหมือนหมู่บ้านจัดสรรเพราะคล้ายๆกับว่าข้างๆมันจะหน้าตาเหมือนกันก็ไปบอกว่าเขาจนอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเรียนคิดว่ากลาง
1: แต่ก็ครอบครัวก็ทำการเกษตรเป็นเกษตรกร
0: กลาง
1: แต่ว่าทางคุณสุริยาสิงหกมลก็บอกว่าก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยก็ค่อนข้าง
0: ต้องรับผิดชอบ
1: ก็คือก็ยังมีความยากลำบากอยู่มีหนี้สินมีอะไรอยู่ตัวคุณแม่ก็บอกว่าลูกสาวก็มีภาระมากมีหนี้สินมีอะไรเนี่ยเท่าที่แน่ๆคือว่าเงินกยศ.ก็ยังต้องส่งอยู่แล้วก็ทุกเดือนส่งให้แม่10,000ใน10,000เนี่ยแม่เอาไว้ใช้ส่วนตัวของแม่ได้เดือนละ 2,000 อีก 8,000 เนี่ยแม่ต้องเอาไปผ่อนรถที่ผ่อนเนี่ยใช้ชื่อแม่แต่ว่าเป็นรถที่คุณมีนาเขาใช้อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแหละแต่ว่าเขาซื้อรถโดยใช้ชื่อคุณแม่นะก็แสดงว่าตอนนั้นเข้าใจว่าคงจะซื้อตอนเรียนจบใหม่ๆเป็นดาวเงินเดือนยังไม่มีก็คงไม่มีรายได้ประจำคุณแม่น่าจะพอจะมีหลักประกันได้มากกว่าก็ใช้ชื่อคุณแม่ซื้อแล้วก็กู้แล้วเดือนก็ผ่อนเดือนละ 8,000 ถ้าเดือนละ 8,000 ก็เข้าใจว่ารถก็คงจะรถเล็กๆธรรมดาเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือที่ทางปปส.เขาบอกว่าเธอเนี่ยรับจ้างหิ้วของนะหารายได้เสริมจากการเป็นแอร์ด้วยการรับจ้างหิ้วของแล้วก็เปิดเพจแสดงตัวตนหาลูกค้าเลยล่ะว่าใครจะให้
0: ใครจะจ้างเธอบอกเลยนะ
1: อะไรต่างๆ
0: ต้องมีนารับหิ้ว
1: มีเพจแต่ผมเข้าใจว่าคงไม่ถึงขั้นเปิดชื่อเปิดตัวของตัวเธอเองน่าจะใช้แฟนหนุ่มเป็นคนเปิดเพราะว่าถ้าเปิดตัวเปิดชื่อเธอเนี่ยมันโอกาสที่การบินไทยก็จะเจอ
0: ผิดระเบียบ
1: การบินไทยก็จะเจออะไรได้นะก็เข้าใจว่าให้แฟนหนุ่มเป็นคนเปิดนะรับจ้างยืมของเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยที่เกิดเหตุก็คือว่ามีผู้ใช้ชื่อว่าโลสนะทักเข้ามาแล้วก็บอกว่าอาจจะให้ช่วยเอาของที่เป็นพวกสินค้าโอท็อปอะไรพวกนี้ส่งไปให้หน่อยจะให้ค่าจ้าง 8,800 บาทตอนนี้แฟนหนุ่มให้การกับตำรวจให้การกับปปส.ว่าที่แรกทั้งเธอและแฟนหนุ่มก็ไม่อยากจะรับเพราะว่ามันเป็นเพจอวตารก็บอกเข้าไปว่าเออมันเราไม่รับหรอกเพราะว่าคุณก็ไม่มีตัวตนคุณไม่แสดงตัวตนที่แน่นอนนี่แต่ว่าคนที่

0: ทักมาเนี่ยโรโซเขาบอกว่าเขาใช้เพจนี้อยู่ประจำเช็คดูได้เลยไม่ใช่ว่าเขามีตัวตนอยู่เช็คประวัติย้อนหลังดูได้อะไรทำนองนี้นะแล้วก็ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบในที่สุดก็รับงาน
1: รับงานไปรษณีย์มาร
0: ับงานเขาก็ส่งเป็นพัสดุมามากล้องวงจรปิดที่คอนโดก็มีพงมีภาพไรเดอร์เอาพัสดุมาวางไว้ที่ตรงโต๊ะของคอนโดที่บางนาของเธอซึ่งอยู่กับแฟนหนุ่มนี่แหละเธอกลับมาก็ยกขึ้นไปเห็นว่าประมาณวันที่22เดินทางวันที่25แฟนหนุ่มก็ให้การอันนี้ทางปปส.เขาบอกนะแฟนหนุ่มก็ให้การอีกว่า เปิดกล่องมาก็เห็นว่ามันเป็นถุงไอ้ถุงผ้าเนี่ย12ใบนะฮะเธอก็เห็นก็บอกก็ช่วยกันรูดซิปดูนะเอารูดซิปดูแล้วก็พยายามจะดูว่ามันมีของอะไรข้างในมันมีอะไรพิรุธหรือเปล่าเพราะก็คงกลัวกันอ่ะคงกลัวมันจะมีของผิดกฎหมายหรือว่าของอะไรที่ยัดเข้ามาเนี่ยจนทั้งตรวจตาดูแฟนหนุ่มก็บอกว่าดูแล้วมันก็โอเคมันก็ดูเรียบร้อยดีเธอก็บรรจุเข้ากระเป๋าที่จะใช้โหลดกระเป๋าใหญ่เนี่ยเรื่องราวก็เป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ไปโดนตำรวจที่เมลเบิร์นจับตัวซึ่งล่าสุดนี้ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ได้ประกันแน่นอนจนกว่าจะไปขึ้นศาลนะศาลมีคำพิพากษาออกมาก็ถือว่าข้อมูลก็สามารถแถลงแล้วก็มีเรื่องราวที่อะไรออกมาชัดเจนได้ดีนะ
1: สรุปว่าเธอรู้หรือไม่รู้ว่าในนั้นมียาเสพติดคะ
0: ไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน
1: แต่เธอรับพิ้วแน่นอนเพราะว่ากระเป๋าใบนี
0: ้
1: ไม่ใช่กระเป๋าที่เมื่อวานนี้เราเข้าใจผิดว่ามีคนเอาไปยื่นให้เธอข้างในแต่เป็นกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดไป
0: เธอแพ็คเองเลย
1: ใช่ค่ะเธอรับของที่คอนโดแล้วเธอก็เอาไอ้กระเป๋าช้างใบเล็กๆเนี่ย12ใบอ่ะใส่ในกระเป๋าเดินทางของเธอไป
0: ครับ
1: ไม่ได้มีคนรู้จักกันไปส่งให้ในนั้นเลย
0: วันนี้มีบางคนถามว่าเอ๊ะแล้วพวกแอร์พวกเนี้ยรับหิ้วอะไรพวกเนี้ยกระเป๋าก็ละหลวมไม่สิทธิพิเศษอะไรมั้ยเพราะว่ารัฐมนตรีพิพัฒน์ก็บอกว่าเราก็ให้เกียรตินักบินพวกแอร์ครูทั้งหลายเนี่ยพวกลูกเรือเนี่ยเราก็ให้เกียรติแต่จริงๆไม่ใช่นะมีแหล่งข่าวยืนยันว่าไอ้การปฏิบัติในเรื่องการเช็คตรวจอะไรต่างๆเนี่ยเท่ากับผู้โดยสารทั่วไปหมดเพียงแต่ว่าจุดที่เขาต้องไปดรอปกระเป๋าเนี่ยเขาไปดรอปในเขาเรียกเป็นในโลเอซึ่งของการบินไทย
1: เป็น business
0: เป็นก็จะเป็นพวก first class กับ business class เป็นใครที่ถือบัตรใครที่เป็นผู้โดยสาร first class business class เขาจะไปที่โลเอแล้วเขาจะมีอยู่เคาน์เตอร์นึงเขาจะให้พวกลูกเรือทุกสายการบินเนี่ยไปโหลดกระเป๋ากันที่นั่นคราวนี้พอโหลดตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่สายพานแล้วก็ผ่านระบบเครื่องเอ็กซเรย์ CTX อะไรเนี่ยที่คุณสุริยะเขาซื้อมาเนี่ยเหมือนกันกับผู้โดยสารทั่วไปทุกประการนะส่วนกระเป๋าแฮนด์แคลรี่ล่ะแฮนด์แคลรี่เนี่ยเขาก็จะเข้าไปที่ตรงช่องโลเอเนี่ยพวกลูกเรือนะเขาจะมีช่องเฉพาะของเขาก็จะมีไอ้ช่องตรวจโหลดกระเป๋า
1: เอ็กซเรย์ปกติ
0: เอ็กซเรย์ปกติแบบที่เราเป็นผู้โดยสารเราไปแต่ของเขาจะเป็นของเฉพาะลูกเรือเฉพาะทุกสายการบินก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเท่าที่ทราบนะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าการรับจ้างอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจทำไมว่าเพราะว่าในพวกที่เขาเป็นสจ๊วตพวกที่เขาเป็นแอร์เนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันถือเป็นกฎบัตรที่สำคัญที่สุดเลยนะของคนที่ทำงานบนเครื่องเนี่ยพนักงานบนเครื่องทั้งหลายทั้งกัปตันทั้งแอร์ครูทั้งหลายเนี่ยนะคือเขาไม่ให้เด็ดขาดไม่ให้รับฝากของจากใครให้ไว้ใจให้สนิทกันยังไงก็ต้องไม่รับฝาก
1: เขาไม่ได้รับฝากค่ะเขารับจ้างค่ะถ้าฝากเฉยๆเขาไม่เอาค่ะแต่อันนี้เขารับจ้างค่ะพี่เดชานมันเป็นรายได้ของพวกเขา

0: ก็คือก็คือก็หมายถึงว่าเขาก็ต้องรู้ว่าเขาเนี่ยฝ่าฝืนกฎนะ
1: มันเป็นอย่างนี้นะคะพี่อย่างการบินไทยเนี่ยค่อนข้างจะถือตัวกันนิดนึงถ้าใครแอบหิ้วใครแอบซื้อของมาปล่อยอะไรเงี้ยจะถูกเมาส์จะถูกเมาส์การบินไทยจะไม่ค่อยยอมรับกันใครมีพฤติกรรมแบบนี้ต้องแอบทำไม่ใช่จะมาเปิดเผยชวนกันไปทำอะไรแบบนั้นแต่บางสายการบินเนี่ยเรียนก็มีเพื่อนอยู่หลายสายการบินนะบางสายการบินที่เขาชวนกันทำเป็นล่ำเป็นสันยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องสำอางราคาในประเทศไทยกับต่างประเทศมันมีความต่างกันมากเขาก็ยิ้วกันเรื่องเป็นเรื่องแบบจริงจังมากเลยนะคะบางคนนี่บ่อยหิ้วจนต้องไปหาหมอพวกผู้หญิงอะค่ะอวัยวะภายในโยกคลอนไปหมดหิ้วหนักมากมันเป็นอาชีพมันเป็นรายได้ที่พึงกระทำได้ก็ทำใช้คำนี้กัน
0: แ
1: ล้วกัน
0: แต่ว่าผมคิดว่ามันจะต่างจากน้องมีนานี่นะเพราะว่าคนที่ทำอย่างน้องมีนาเนี่ยเขาบอกไม่เยอะนะ
1: แต่ประเภทแบบรับจ้างคนอื่นหิ้วไปเนี่ยเขาไม่ทำเขาจะทำประเภทแบบว่ามีออเดอร์
0: เขาไปซื้อเอง
1: ที่ร้านนี้เขาจะรู้อย่างถ้าไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยที่เคยไปกับเพื่อนเขามีร้านเรานึกไม่ออกเลยสิงคโปร์มีร้านขายเครื่องสำอางแบบนี้ด้วยเหรอเขาก็ไปก็มีเครื่องสำอางแบบนี้แล้วก็ไปส่งที่มาบนคลองก็มีก็จะมีออเดอร์ของเขาเขาจะมีคนที่รู้เขาผูกกันอยู่เลยค่ะร้านนี้ที่มาบุญคลองกับแอร์คนนี้น้องเขาบินรูทนี้ประจำส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกหิ้วของอีกแบบนึง
0: ที่เขาเรียกว่าหิ้วของอันนี้ก็คือว่าเขาจะไปหา
1: ซื้อของมาขาย
0: ซื้อของที่เขารู้ว่ามันมีความต้องการอยู
1: ่
0: แล้วก็ราคา
1: อย่าง
0: นั้นราคาในเมืองไทยเนี่ยเอามาขายเนี่ยพอมีกำไรกำไรอยู่ถูกกว่าราคาซึ่งมีการนำเข้ามาถูกต้องนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาทำกันแต่ถึงขั้นรับจ้างหิ้วแบบน้องมีนาเนี่ยมันไม่ค่อยมี
1: ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินว่าเพื่อนทำ
0: แล้วถึงขั้นว่าหาลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยนะ
1: หรือว่ายุคนี้มันมากกว่ายุคที่แล้วก็ไม่รู้เพราะว่ายุคก่อนหน้านี้เพื่อนรุ่นนี้เนี่ยก็จะเกษียณกันไปหมดแล้วเนี่ยมันก็แค่หิ้วเครื่องสำอางมาขายกันสมัยก่อนอังกฤษอย่างเงี้ยยังไม่มีร้านมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ในประเทศไทยเขาหิ้วแค่แบรนด์เดียวเขาขายได้แล้วถูกไหมฮะเขาก็หิ้วกันอย่างนั้นก็ได้ยินก็เห็นมาอยู
0: ่แต่
1: ประเภทแบบรับจ้างหิ้วที8,000หมื่นนึงไม่เห็นค่ะในยุคนั้นนะคะแต่ในยุคนี้ก็คงโซเชียลมันมีอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็คงจะรับจ้างกันอีกแบบนึง
0: คือพันตรวจตรีสุริยาสิงหกบลเนี่ยก็บอกว่ามันก็กำลังพยายามจะสอบสวนให้ได้ความว่าไอ้กระเป๋า12ใบเนี่ยแล้วเขาจ้าง 8,800 บาทเนี่ย
1: มันถูกไปป่ะ
0: มันไม่ใช่มันแบบมันน่าจะเอ๊ะได้นะเพราะกระเป๋ารวมกันแล้วเนี่ย
1: ราคาไม่เท่าไหร
0: ่ใบอย่างมากก็3
1: ใบไม่ถึง100ใบไม่ถึง100กระเป๋าแบบนี้ใบไม่ถึง100ยิ่งซื้อเป็นโหลยังไม่ถึงเลย
0: คือถ้าบอกค่าจ้าง 8,000 กว่าเนี่ยมันน่าจะสูงกว่ามูลค่าอันนั้นคุณสุริยาก็บอกเอ๊ะจริงๆแล้วคนที่รับหิ้วมันน่าจะมีเอ๊ะนะแต่ว่าก็โอเคก็ไม่รู้ว่าเขามีเหตุผลอะไรเขาอาจจะแบบไม่รู้ว่ายังไงต้องให้ได้รายได้งวดนี้ให้ได้ก็เปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าฟังข้อมูลจากครอบครัวนะจากแฟนหนุ่มแล้วก็จากทางครอบครัวที่พะเยาเธอก็สู้ชีวิตหนักแล้วแม่ก็บอกว่าก็รู้ว่าลูกก็รายได้ก็แบบไม่ค่อยพอ
1: เปิดเป็นเดือนสาวแอร์โฮสเตสนะคะพี่เพศาเรียนถาม AI ซึ่งเช็คจากหลายๆเพจก็จะคล้ายๆกันนะคะถ้าเฉพาะรายได้ที่เป็นเงินเดือนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 40,000-50,000 บาทแต่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นอย่างเงี้ยทำงานมาปี2ปียังไม่ถึงแสนนะคะอาจจะ 6-70,000 บาทต่อเดือนค่ะจะประมาณนั้นคือถ้าจะอ้างความจนอะไรต่อมีอะไรหรือว่ามีหนี้กยศ.พี่ไพศาลคะคนที่เรียนอย่างเราไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตสเอางี้ดีกว่าตอนที่ฉันเรียนจบมาเนี่ยเงินเดือนดิฉันเนี่ย 4,500 บาทเพื่อที่เป็นแอร์โฮสเตส35,000แล้วดิฉันต้องไปหิ้วอะไรดีฮะ

0: ต้องไปหิ้วอะไรไหมคะดิฉันเงินเดือน45,000เพื่อนมีรายได้สามเพื่อนมีรายดิฉันมีเงินเดือน4,500ในยุคนั้นเพื่อนเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ย30,000กว่าเอาสักพักนึงเขาอยากจะซื้อกระเป๋าใบละกี่หมื่นเขาก็เอามาอวดให้ดูแล้วเราไม่ต้องมีปมด้อยไปหิ้วไปค้ายาเสพติดหรอถ้าจะอ้างว่าความจนมันโบยตีเราจะต้องทำแบบนั้นดิฉันคิดว่าไม่ถูกต้องนะคะเด็กจบมาอายุ24-25หาเงินเดือน50,000ยังยากเลยค่ะเยอะแยะไปไม่เห็นจะต้องไปเข้าสู่วงการแบบนั้นเลยอ้างความยากจนไม่ถูกค่ะอ้างความยากจนไม่ถูกคนรุ่นนี้จบปริญญาตรีมาเงินเดือนไม่ได้ 4-50,000 กันหรอกค่ะยกเว้นว่าพวกสายเทคอะไรนั้นก็ว่าไปถ้าสายสังคมทั่วไปไม่ถึงค่ะทุกคนก็ลำบากกันทั้งนั้นแหละกู้กยศ.ใครก็กู้ผ่อนรถใครก็ผ่อนเด็กต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพใครก็เช่าบ้านอยู่ทุกทั้งหมดดิฉันเป็นมาหมดค่ะ
1: แต่ปปส.เขาตรวจที่คอนโดก็ทรัพย์สินก็ดูไม่มีอะไรมากนะ
0: นี่อยู่ดีกับฉันตอนอายุ25ด้วยซ้ำไปนี่จะไม่มีคอนโดอยู่อย่างนี้เลยตอนอายุ25
1: แล้วก็ดูเส้นเงินก็เงินบัญชีก็ไม่ได้มีมากเขาเช็คว่าอย่างนั้นนะ
0: อย่าไปพูดเรื่องความจนเรื่องอะไรเลยค่ะเราดิ้นก็ลูกชาวบ้านทั่วไปเยอะแยะไปมันไม่จำเป็นที่จะต้องอ้างความโหเป็นแอร์โฮสเตสมีรายได้ 5-60,000กับอีกแค่เงินกู้กยศ.ผ่อนตลอดชีวิตเดือนไม่กี่พันเรื่องเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ซื้อรถมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เหรอครับพี่ไพศาล อย่ามาอ้างเรื่องความจนฟังไม่ได
1: ้ถ้าสมมุติว่าขนเฮโรอีนแล้วบอกว่ารับแค่ 8,800 อันนี้มันก็ไม่น่าใช่แล้วแต่ถ้ารับ 8,800 แล้วเอากระเป๋า12ใบที่เป็นกระเป๋าผ้านี่ก็มันก็น่าเอ๊ะว่าเอ๊ะทำไมดูแล้วมันมูลค่าการขนมันดูจะสูงกว่ามูลค่าของไอ้ของที่ขนอีกนะใช่ไหมมันก็ดูย้อนมันก็ดูแย้งๆอะไรกันอยู่แปลกๆอยู่นั่นนะ
0: เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงด้วยค่ะ8,800จริงเปล่าไม่รู้ใครเป็นคนพูดนะคะว่า8,800
1: เธอให้การที่กับตำรวจที่รู้สึกแฟนหนุ่มก็ให้การตรงกันนะเห็นทางฝ่ายคือตอนนี้ปปส.ไทยกับทางตำรวจออสเตรเลียเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะว่าเขามีข้อตกลงร่วมกันอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็เห็นว่าเท่าที่ทราบล่าสุดในปปส.เขาบอกว่าแต่ไม่ใช่เป็นทางเลขานะไม่ใช่คุณสุริยาสิงห์กมลแถลงนะอ้างแหล่งข่าวเขาบอกว่าเธอเนี่ยถูกยึดโทรศัพท์ไปแล้วโทรศัพท์ของคุณมีนาเนี่ยทางตำรวจเขาเช็คละเอียดเลยว่ามีการติดต่อแล้วที่เธอบอกว่าเธอคนที่ใช้เพจโรสโรสเป็นคนนั่นแหละตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยเขามีศักยภาพสูงมากนะจนกระทั่งเขารู้ว่าคือใครขณะนี้เขารู้แล้วว่าโรสโรสเนี่ยคือใครแล้วก็ได้ส่งข้อมูลนั้นมาที่ปปส.ไทยเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไปตามตะคุบตัวเนี่ยตัวจริงของโรสโรสตามข้อมูลที่ตำรวจออสเตรเลียเขาไปสืบค้นทางโซเชียลมาจนเจออ
0: ยากทราบว่าจริงๆเขาทำมา15ครั้งจริงหรือเปล่าคะไม่เห็นมีใครพูด
1: เขาทำมา2ปีใช่ไหมเขาเพิ่งจะเป็นแอร์ได้ไม่เกิน2ปี
0: แต่บางคนเนี่ยไปหาข้อมูลมาว่าเขาบินไปเมลเบิร์นมา15ครั้งก็เลยอนุมานว่าขนมา15ครั้ง
1: ก็ถ้าเขามีข้อมูลอย่างที่ปปส.เขาบอกเขารับจ้างหิ้วของเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาคงจะมีการหิ้วกันมาเป็นลำดับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่
0: มันไม่ได้หิ้วยาเสพติด
1: อาจจะไม่ใช่เฮโรอีนหรืออาจจะมีเฮโรอีนอยู่ด้วยแล้วรอดมาอันนี้เราก็ไม่ทราบได้แต่เอาเป็นว่าที่บอกว่า15ครั้งเนี่ยอาจจะมีข้อเท็จจริงตรงที่ว่าเขาเองเนี่ยก็เปิดเผยชัดเจนเลยว่าเขามาทำงานนี้แล้วเขาก็มีรายได้เสริมโดยการรับจ้างหิ้วของซึ่งอย่างที่ผมเรียนว่ามันเป็นพฤติกรรมที่โดยทั่วไปแล้วพวกลูกเรือเขาไม่ทำกันนะแบบนี้ถ้าเขาทำกันอย่างมากก็คือซึ่งเขาทำกันเป็นกลุ่มๆอยู่แล้วเขามีออเดอร์แล้วเขาไปซื้อของเขาเองเขารู้ว่าของมันคืออะไรแล้วเขาแพ็คลงกระเป๋าแล้วเอากลับเข้ามาเมืองไทยแล้วก็มาปล่อยเขาจะมีแหล่งรวมสินค้าแล้วก็มีที่ปล่อยเขาเป็นกลุ่มๆของเขาอยู่ก็ช่วยกันโหลดใส่กระเป๋าต่างๆเข้ามา
0: ค่ะคุณอะไรนะคุณอะไรนะบอกว่าคุณอันพูดตรงใจค่ะตกใจมากที่เคสนี้

0: างความยากจนแกพูดหรือว่าคนอื่นไปประเมินดูจากบ้านช่องแกเองก็ไม่รู้นะคะแต่ตกใจมากถ้าจะอ้างเรื่องความยากจนเพราะว่าเงินเดือนขนาดนี้สวัสดิการขนาดนี้สภาพชีวิตไม่ได้ยากลำบากอะไรใช่อ่ะเดี๋ยวคิดว่ามันฟังไม่ได้หรอกนะคะผู้หญิงอายุ26เงินเดือนรายได้ 6-7 หมื่นจะมาอ้างเรื่องความยากจนไอ้เรื่องพ่อแม่ไม่ได้รวยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะเราก็สู้กันไปแต่ไม่ใช่จำเป็นที่ต้องไปค้ายาอะไรอย่างนั้นคุณประภาพรบอกลูกชาวบ้านเหมือนกันนะคะคุณสมประสงค์ก็บอกว่าบอยเฟรนด์เนี่ยถ้าว่ารักจริงนะคะควรที่จะหยุดไม่ให้เธอทำแบบนั้นก็ไม่รู้ว่ามีผลประโยชน์อะไรกับทรานเซ็คชั่นนี้หรือเปล่านะคะก็ตำรวจคงจะตามเต็มที่แหละค่ะอาจจะถูกหลอกให้ฮิวแอลสเตทโง่ๆก็มีเยอะไม่ได้เคี่ยวเหมือนนักการเมืองไทยเออจริงด้วยอันนี้เห็นด้วย
1: โอเคพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: เอาละครับ18:27 น.ฮะครับ
5: ค่ะฮิวของฝากมาจากอเมริกาอันนี้เรื่องอะไรจนหรือติดแกรมอธิบายยากจริงและอย่างหนึ่งก็คือว่าคือคนรุ่นเนี้ยค่ะพี่ไพศาลบางทีเราไม่รู้จักสังคมของเขาค่ะวิธีคิดหรือว่าวิธีทำวิธีหาเงินเขาเนี่ยเขาจะมีวิธีอะไรของเขาที่เราก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะคะอย่างเพื่อนๆเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เข้าไปก็พี่คะก็จะฝากเนื้อฝากตัวสวัสดีเวลาไปไหนไปอยู่สเตชันไหนก็จะออกไปด้วยกันไปทานอาหารไปซื้อของอะไรแต่ไม่อะไรแต่เดี๋ยวนี้ความที่มีโทรศัพท์แล้วก็มีทุกอย่างอยู่ในนั้นเขาก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปเสวนาอะไรกับพี่ๆเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางด้วยว่าทำงานไปด้วยเลยค่ะก็ทำงานเสร็จแล้วก็เสร็จพอไปสเตชันที่ไหนเขาก็ดูอธิบายเนื้อหาอะไรในโทรศัพท์เขาเรียกรถไปเองไปนู่นไปนี่เองทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเขาก็มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะพี่
4: ไม่แล้วเพิ่งจะเข้ามา
5: ทำงานพวกนี้
4: เพิ่งจะเข้ามาทำงานได้2ปีก็เข้าใจว่ายังไม่น่าจะมีเพื่อนอะไรมากเลย
5: แล้วเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องเพื่อนเรื่องพี่อะไรด้วยค่ะเขาก็อยู่ของเขาแล้วเขาก็เช็คข้อมูลเดินทางไม่จำเป็นต้อง make friend อะไรมากที่ฟังเพื่อนๆเล่าให้ฟังมันจะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่หนูยังไม่คุ้นกับสเตชันนี้ต้องไปด้วยกันให้พี่แนะนำอะไรอย่างเงี้ย บรรยากาศแบบนั้นไม่ค่อยมีเขามีวิธีคิดวิธีทำมาหากินของเขา
4: เพื่อนบ้านที่ภูกามยาวเนี่ยก็คงจะมีแหล่งข่าวเขาตามปปส.ไปด้วยเขาก็เลยไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านนะเขาก็บอกว่าลูกสาวของบ้านเนี่ยเขาแทบจะเรียกไม่ได้อยู่บ้านเลยพอพ่อคุณแม่เขามีครอบครัวใหม่อะไรเนี่ยเขาก็แยกไปอยู่ต่างหากของเขาแล้วก็ไปเรียนไปอะไรต่างๆเขาก็ส่งเสียตัวเขาเองเข้าใจว่าที่บ้านก็คงจะส่งเสียบ้างหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่แม่บอกว่าโอเคว่าเขาก็กู้กยศ.เรียนมาโดยตลอดก็คงจะไปใช้ชีวิต อยู่กับคงจะมีเพื่อนมีอะไรเพราะว่าแต่ตอนนี้เขาก็มีแฟนหนุ่ม
5: มีแฟนอยู่ด้วยกัน
4: ก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็เป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันนะก็คงต้องไปขยายผลดูเจ้าหน้าที่ดูนะว่าตกลงว่าได้มีส่วนรู้เห็นแค่ไหนกับการขนยาเสพติดเข้าไปแต่สรุปที่เพจบางเพจออกมาว่าน้ำหนักถึง9 กิโลอะไรเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ใช่ไหม
5: ไม่ใช่แล้วก็ไอ้เรื่องไป15 ครั้งในรอบที่เขาทำงาน12ทำงานมา2 ปีก็น่าจะไม่ยากไม่ได้หรอกไม่มีแอร์ที่ไหนบินไปเมลเบิร์นเดือนเว้นเดือนขนาดนี้หรอกน่าจะไม่จริงที่ว่าทำไป15 ครั้ง
4: 2 ปีใช่ไหม
5: ใช่ค่ะประเภทแบบบินไปมาแบบ15 ครั้งไม่น่าจะยาก
4: แอร์ใหม่ก็ไม่น่าจะลงสายการบินอะไรที่บินยาวมากนักด้วยนะ
5: จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่เคยประกวดมิสแกรนด์ไม่ใช่แกรนเชียงใหม่มันแกรนลำพูน
4: มอชอหรือเปล่า
5: เขาไม่พูดค่ะ
4: ที่เชียงใหม่
5: ดูในบิ๊กเรียนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่ก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนก็มีนะคะ
4: ก็มี
5: ถ้ารัฐบาลก็มีแม่โจ้มีมอชอมีมหาวิทยาลัยพายัพใช่ไหมคะที่เป็นเอกชนที่ดังๆกันแล้วกันเนี่ย3 มหาวิทยาลัยแล้วแต่เห็นภาพเขาตอนประกวดมิสแกรนด์ลำพูนค่ะสวยหน้าตาก็น่ารัก ไม่รู้มันก็สลดใจนะมันน่าเศร้าใจเวลาเห็นชีวิตคนที่เด็กสาวที่ชีวิตเธอน่าจะดูดีอ่ะมันมาเจอแบบนี้เราก็ทุกคนก็จุกหมดแหละไม่รู้จะไปยังไงต่อค่ะ
4: แต่ว่าตรวจสอบทางปปส.ทางอะไรตรวจสอบยืนยันชัดเจนนะว่าเส้นเงินไม่มีอะไรที่ดูแล้วผิดปกติว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการค้ายาเสพติดก็คือมันถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันน่าจะแสดงออกในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างนะอันนี้ตรวจพบเบื้องต้นเนี่ยไม่พบในเรื่องเหล่านี้ก็เงินทองอะไรทรัพย์สินแล้วก็เป็นธรรมดาปกติทั่วไป
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวพักอีกรอบนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
5: ค่ะ
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและ

0: www.facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: จุด8:34ครับคุณนันท์ครับ
3: ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวของเราก็บอกว่าไอ้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงไม่ถึงมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ออสเตรเลียมาแบนอะไรประเทศไทยหรอกนะคะทีนี้ก็เลยมีข้อมูลค่ะว่าระหว่างออสเตรเลียกับไทยในเรื่องของการกวดขันยาเสพติดจะเป็นยังไงเขาบอกว่าผลกระทบเชิงนโยบายเสรีกัญชาเนี่ยที่เปลี่ยนโปรไฟล์ความเสี่ยงของประเทศไทยรายงานวิเคราะห์จากกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียเขาก็แปลกๆนะคะไอ้ที่จับๆนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ border force เพราะนั้นเราก็จะได้ยินว่าคนที่จับยาเสพติดครั้งนี้
2: ของเราเรียกตม.ของเขาเรียก border force
3: เป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะคะชี้ว่านโยบายกัญชาของไทยที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2515ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบคัดกรองของออสเตรเลียค่ะหนึ่งก็คือเที่ยวบินเสี่ยงสูงออสเตรเลีย

0: จำเป็นต้องปรับระดับความเสี่ยงของทุกเที่ยวบินที่มาจากไทยให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีแดงอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่เพราะกลัวเฮโรอีนในตอนแรกแต่ต้องการสกัดการลักลอบนำเข้าดอกกัญชาแห้งน้ำมันกัญชาและผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชาที่หาซื้อได้ง่ายในไทยแต่ผิดกฎหมายร้ายแรงในออสเตรเลียค่ะสองก็คือผลลัพธ์ย้อนกลับก็คือการที่ออสเตรเลียตั้งป้อมตรวจสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือจากไทยแบบ 100% เพื่อหากัญชาเนี่ยมันก็เลยได้กลายเป็นตะข่ายดักจับเจอเฮโรอีนและยาไอซ์ล็อตเล็กที่มดงานและแอร์โฮสเตสพยายามซุกซ่อนมาด้วยความถี่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วยจริงๆการตะข่ายเพื่อดักจับกัญชาค่ะพี่ไพศาลแต่ผลจากการดักจับกัญชาเนี่ยได้เฮโรอีนและไอซ์ล็อตเล็กๆมาด้วยตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี2566ค่ะคริสซี่บาร์เรตที่เป็นผู้บัญชาการของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของออสเตรเลียบอกว่าปัญหายาเสพติดที่ไหลทะลักจากไทยเป็นส่วนหนึ่งของความอัปยศของชาติคงสงสัยว่าชาติไหนชาติของเขาเองค่ะเป็นความอัปยศของชาติอัปยศของชาติเขาเนื่องจากชาวออสเตรเลียมีความต้องการสูงและยินดีจะจ่ายในราคาที่สูงก็เลยเป็นแรงจูงใจมหาศาลให้องค์กรอาชญากรรมยอมเสี่ยงส่งม้าเร็วผ่านน่านฟ้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับกุมไปแล้ว17ตันค่ะแล้วก็มากกว่ายอดรวมของปี68ทั้งปี68มีแค่ 4.6 ตันเองนี่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย17ตันเข้าไปแล้วค่ะก็ทำให้คิดได้นะคะว่าเส้นทางยาเสพติดทางอากาศได้เปลี่ยนโหมดจากการส่งพัสดุชิ้นใหญ่มาสู่กระจายบุคคลและพนักงานมากขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่ออสเตรเลีย
1: แต่ว่าคนไทยที่จะไปออสเตรเลียก็จะได้รับการแจ้งไปเบื้องต้นอยู่แล้วนะว่าต้องเตรียมการตรวจค้นอย่างละเอียดเพราะว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เขาเพ่งเล็งเมื่อเช้าก็คุยคุณเอกพรคุณเอกพรบอกผมเพิ่งไปมาก็เป็นไปตามที่เขาให้ข้อมูลกันจริงก็คือค้นหนักมากตรวจค้นอะไรต่างๆละเอียดยิบเลยนะถามว่าแล้วเฉพาะคนไทยหรือเปล่าคุณเอกพรบอกน่าจะเอเชียทั้งหมดถ้าเป็นผู้โดยสารขาเข้าเอเชียเนี่ยจะโดนตรวจคนมากกว่าคนจากภูมิภาคอื่นๆนะหมายถึงว่าทั้งจากกลุ่มอาเซียนประเทศในกลุ่มอาเซียนเราอะไรทั้งหลายเนี่ยจะโดนตรวจคนค่อนข้างจะละเอียดนะก็นี่อันนี้ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นผลมาจากเรื่องของ
0: กัญชา
1: ของไทยก็คือนโยบายเสรีกัญชาของเราที่ทำให้เราม
0: ีน้ำมันกัญชามีดอกกัญชาม
1: ีผู้ที่สามารถเข้าถึงได
0: ้โดยถูกกฎหมายใช่ไหมใช่ค่ะคุณละวรนแสงสนิทในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยบอกว่าเหตุการณ์อื้อฉาวครั้งนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือคนอื่นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในออสเตรเลียในอนาคตแต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้โดยสารชาวไทยทั่วไปที่ต้องการเดินทางเข้าออสเตรเลียด้วยซึ่งถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อภาพลักษณ์ของการบินไทยและชื่อเสียงของประเทศมีนานี่เขาได้รับอนุญาตให้คุยกับแม่เขาคนเดียวนะโทรจากออสเตรเลียมา
1: ตำรวจเขาบอกว่าได้1คอลเขาเรียก
0: ให้เป็นแม่ให้เป็นแม่ก็คือแฟนเขาเนี่ยไม่ได้คุยค่ะ
1: แต่คุณก็บอกว่าไอ้เรื่องประเด็นของเขาที่มันเป็นข่าวหลุดออกมาที่เมืองไทยเนี่ยเพราะว่าแฟนเขาพยายามจะเช็คไปที่เพื่อนๆนะแฟนเขาพยายามจะเช็คไปที่เพื่อนๆว่าเอ๊ะทำไมติดต่อมีนาไม่ได้แล้วเพื่อนๆเนี่ยคงจะให้ข้อมูลว่าถูกล็อกตัวไว้ที่สนามบินเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าข่าวมันเริ่มแพร่ออกมาก่อนที่อีกหลายวันต่อมาเนี่ยทางการออสเตรเลียทางออสเตรเลียถึงได้แถลงอย่างเป็นทางการแต่ก่อนหน้านั้นในเมืองไทยเนี่ยพอทราบมันมีระแคะระคายเข้ามาละนะโดยเพราะในการบินไทยเนี่ยเขาทราบก่อนที่ทาง
0: จะเป็นข่าว

0: ทางตำรวจออสเตรเลียจะแถลงอย่างเป็นทางการซึ่งก็ยังไงก็ต้องทราบอยู่แล้วลูกเรือถูกจับใช่ไหมฮะไปกันในทีมทั้งหมดแล้วถูกจับอยู่หนึ่งคนถูกล็อกตัวอยู่หนึ่งคน
1: รู้กันหมดนั่นแหละค่ะ
0: รู้กันหมดอยู่แล้ว
1: เขาคงมีคู่มือเขานะคะว่าเวลาเกิดเหตุแบบนี้เขาจะพูดอะไรไม่พูดอะไรหรือทำอะไรได้ไม่ใช่แบบพอเพื่อนโดนจับแบบนี้ทุกคนก็ทำคอนเทนต์ทันทีเลยเขามีคู่มือปฏิบัติอยู่ค่ะ
0: อ๋อถ้าโดยสภาพแล้วก็ต้องถูกเรียกสอบหมดแล้วนะคร
1: ับ ไม่หมายความว่าเขาจะไม่พูดอะไรมันเป็นคู่มือของพนักงานเขาด้วยที่เขาจะไม่ใช่พูดไปเรื่อยลง Facebook ทันทีไป12กับ11นะคะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่ะมันมีคู่มืออยู่ค่ะ
0: มีเรื่องเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสคุณมีนาอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ไม่มีแล้วค่ะพี่
0: ถ้าไม่มีผมจะไปที่วันนี้มีการประชุมวุฒิสภาด้วยนะครับนอกจากทางสภาผู้แทนยังจะเป็นการอภิปรายงบประมาณในวันที่2พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะก็ค่อยไป29-31รัฐสภาวันนี้มีการประชุมรัฐวุฒิสภาด้วยแล้วก็พิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติชื่อยาวๆนะฮะสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งจริงๆแล้วก็คือเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมนั่นแหละนะฮะซึ่งก็มีพลตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรเป็นประธานกรรมาธิการในวาระ2เนี่ยพิจารณาแล้วเสร็จก็เข้าสู่การพิจารณาวาระ2และวาระ3นะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในร่างพรบดังกล่าวกรรมาธิการเสียงข้างมากของวุฒิสภาเนี่ยได้แก้ไขนะได้แก่1คำปารภแก้ไขรายมาตราจำนวน4มาตราและแก้ไขบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติโดยการพิจารณาวาระ2ซึ่งเรียงลำดับมาตรานั้นพบว่าสว.เสียงข้างมากลงมติเห็นชอบตามที่กรรมาธิการแก้ไขรวมไปถึงการเพิ่มวรรคใหม่ในมาตรา11ว่าด้วยกระบวนการที่ให้ผู้ทำผิดอายุไม่ถึง18ปีได้รับการพิจารณายุติการดำเนินคดีกรรมาธิการเสียงข้างมากเพิ่มวรรค2เพิ่มเติมเข้าไปว่าไม่ให้ใช้บังคับกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คือโอเคคุณจะนิรโทษให้ผู้ที่กระทำความผิดที่อายุไม่ถึง18ก็นิรโทษไปแต่
1: ไม่เกี่ยว
0: ผู้ที่กระทำความผิดที่อายุ18นั้นจะต้องไม่ใช่การกระทำความผิดตามมาตรา112ส่วนบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติที่กรรมาธิการได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่นะนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สวที่ส่งผลคำปรายยติได้วิปรายตั้งข้อสังเกตที่รวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการได้มาของสว.ที่อาจทำให้เกิดผลพวงนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือไม่ด้านนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สว.ในฐานะเลขาธิการกรรมาธิการชี้แจงว่าในบัญชีแนบท้ายพรบ.มีกฎหมายรวม29ฉบับโดยกรรมาธิการไม่ได้แก้ไขเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภามีเพียงการจัดเรียงใหม่ลำดับตามศักดิ์ของกฎหมายทำให้ถูกจับไปเป็นประเด็นว่าบัญชีแนบท้ายที่ขึ้นต้นด้วยความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2511ซึ่งมีวงเล็บที่ตนขอย้ำว่าไม่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จจึงไม่เกี่ยวการทุจริตการเลือกตั้งและหัวสว.ผมยืนยันว่าไม่นิรโทษกรรมตัวเองเรื่องคดีทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกกต.เนี่ยคุณพิสิทธิ์ซึ่งเป็นเลขากรรมาธิการเขายืนยันว่าอย่างนั้นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการโหวตลงมติกันนะครับก็ในท้ายที่สุดแล้วสภาก็เห็นชอบในวาระ3นะเห็นชอบ
1: 103เสียงต่อ
0: 103เสียง
1: ค่ะคงหลักการเดิมไม่ให้ที่ต้องสก
0: ัดนี้เนื่องจากว่า
1: 112
0: เนื่องจากว่าวุฒิสภามามีการแปรยติแก้ไขไปต่างจากร่างที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นก็จะต้องส่งกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรได้
1: ยืนยัน
0: นะครับยืนยันทั้งหมด

0: ในขั้นตอนที่จะต้องพิจารณานะ
1: พี่อะไรครับมันจะมีผลไปถึงใครยังไงบ้างเนี่ย
0: คดีหัวพวกเราเนี้ยนะฮะ
1: ค่ะคดีพวกเนี้ยคดีสร้างเสริมพรบสร้างเสริมสันติสุขเนี่ยใครบ้างที่แบบจะได้ในทันทีเลย
0: ก็คดีย้อนไปถึงพวกไอ้สงครามสีเนี่ยได้หมดเลย
1: อ๋อที่ขึ้นศาลกันปิดสนามบิน

0: สี
1: ถ้าเป็นกรณีไม่ใช่เป็นคดีอาญานะ
0: ไม่ใช่มาตัดถ้าอาญาก็ไม่ได้
1: อาญาไม่ได้อาญาไม่ได้อีกแล
0: ้วแต่ถ้าแบบปิดกั้นชุมนุมโดยไม่ได้อะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ไปชุมนุมโดยไม่ได้อนุญาตมีการปิดกั้นส่งเสียงดังโวยวายในที่สาธารณะแต่ถ้าเป็นอาญาไม่ได้
1: อาญาไม่ได
0: ้ค่ะ
1: อาญานี่ก็หมายถึงว่ามีการทำลายร่างกายใช้อาวุธสงครามหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้
0: แล้วก็มาตรา112ไม่ได้เอกชัยหงกังวานเนี่ยเขาโดนมาตรา112ใช่ไหมคะดิฉันเห็นเพื่อนเข้าไปเยี่ยมก็วันนี้ก็บอกว่าโอ้โหผอมแห้งไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเป็นโรคฝีในตับเป็นโรคนู่นโรคนี่แต่ว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมารักษาตัวภายนอกเข้าใจว่าถ้าเป็นป่วยแล้วก็โดนมาตรา112ยังไงก็ต้องรักษาในเรือนจำแล้วก็ไม่ได้รับนิรโทษ
1: ตอนนี้ก็เอกชัยก็โดนหลายคดีผมก็ไม่แน่ใจ112ก็มีด้วยแต่ไม่รู้ว่าตอนที่ในขณะนี้เนี่ยเขาที่เขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเป็นคดีที่ตัดสินแล้วหรือยังอยู่ในกระบวนการในขั้นตอนการฝากขังเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจ
0: ค่ะ
1: ของเอกชัยนะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าร่างทั้งหมดเนี่ยมันต้องส่งกลับไปที่สภาผู้แทนสภาผู้แทนเนี่ยเขาคงจะมีการชำระดูแล้วคงจะตีความว่าวุฒิไปเขาไปแก้ในประเด็นเรื่องอะไรบ้างไอ้ที่เขายืนยันว่าไปแก้เพื่อให้ตัวเองรอดเรื่องคดีอัวเนี่ยจริงไหมเขายืนเขาเลขากรรมาธิการที่เขาแปลยติเนี่ยเขาบอกไม่ใช่แต่ว่าก็มีคนเขายืนยันว่าใช่ถ้าดันนิรโทษกรรมมาเนี่ยที่กกต.กำลังทำเนี่ยจะไปนิรโทษหมดเลย
0: หมายถึงพวกสว.อะไรเงี้ยก็รอดหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่ไอ้พวกที่โดนคดีว่าไปหัวไปอะไรไม่เป็นธรรมเนี่ยอยู่ในเรื่องนี้ด้วย
0: ทำไมมันอยู่ในนั้นด้วยอะคะ
1: ก็เขาบรรจุไว้ในท้ายของไอ้ความผิดที่จะมีการนิรโทษให้เนี่ยที่มีเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผมอ่านให้ฟังไงว่ามีสว.ท่านหนึ่งท่านถามอะนะสว.ท่านหนึ่งท่านถามว่านะเรื่องคุณรัชนีกรทองทิพย์เนี่ยสว.ที่สมวนคำแปลยติได้วิปรายตั้งข้อสังเกตรวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการได้มางสว.ที่อาจทำให้เกิดผลพวงนิรโทษกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือไม่นะคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนพงษ์สว.ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการนี่ก็ชี้แจงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของบัญชีแนบท้ายพ.ร.บ.ฉบับนี้ที่มีกฎหมายรวม29ฉบับโดยกรรมการไม่ได้แก้ไขเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภาหมายถึงว่าจากสภาผู้แทนนะมีเพียงการจัดเรียงใหม่ตามลำดับความสำคัญตามศักดิ์ของกฎหมายทำให้ถูกจับไปเป็นประเด็นว่าบัญชีแนบท้ายที่เกินต้นด้วยความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยซึ่งมีวงเล็บที่ตนขอย้ำว่าไม่เกี่ยวพันกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จจึงไม่เกี่ยวกับการทุจริตเลือกสว.และหัวสว.เขายืนยันว่าอย่างนั้นครับ
0: โอเคเรื่องของงบประมาณในวันนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวพักก่อนสักครู่ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาต่อเรื่องงบประมาณกันนะสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 18:51 ครับมาคุยกันต่อนะครับ
1: ค่ะพิจารณางบประมาณปี70จริงๆมีหลายแง่หลายมุมให้พูดให้คุยมากนะคะเรนขอพูดในเรื่องของงบประมาณของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณศาสตราจารย์ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการดูจะเป็นอะไรที่ถูกฝาถูกตัวที่สุดนะคุณยศชนันท์มานั่งเป็นรัฐมนตรีที่นี่ก็อธิบายถึงกรอบการทำงบประมาณบอกว่ามองระยะยาวนะคะแล้วก็มองระยะสั้นด้วยก็ต้องการวางรากฐานสามารถวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ดูความเดือดร้อนและเรื่องเศรษฐกิจที่มีปัญหาก็มันก็ทิ้งไม่ได้อ่ะค่ะแต่ก็ต้องใช้กระบวนการร่วมรัฐเอกชนดึงดูดการลงทุนงานวิจัยพยายามใช้กลไกให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมานะคะที่พยายามทำอยู่ก็คือจะทำให้มหาวิทยาลัยมีบริษัทร่วมทุนเพื่อให้สามารถรองรับได้ว่างานวิจัยไทยสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ต้องการปรับมหาวิทยาลัยให้สร้างบุคลากรให้สร้างทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์ที่เพียงพอมีทักษะสูงแล้วก็รีสกิลอัพสกิลเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาและสตาร์ทอัพให้เป็นนักเรียน เราทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสค่ะก็เดี๋ยวคอยดูต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าที่ท่านพูดเนี่ยท่านจะอยู่2ปีหรือ4ปีไม่แน่ใจว่าจะทำให้การศึกษาหรือว่าสภาพการเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนโฉมไปอย่างไรบ้างคะเพราะทุกวันนี้ถ้าผู้สารอาจจะไม่อยู่ในวัยที่ตามพวกเรื่องพวกนี้เพราะลูกๆทำงานกันหมดแล้วแต่ถ้าเรายังมีเด็กๆอยู่ในบ้านเนี่ยนะพี่ไพศาลคะเรื่องพวกนี้มีให้อ่านทุกวันแล้วบางทีอ่านแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเลยค่ะด้านสายสังคมจะไม่มีงานทำนะด้านสายวิทยาศาสตร์มีงานทำนะแต่ขณะเดียวกัน AI ก็แย่งงานคนที่จบปริญญาเอกที่เกาหลีเนี่ยตกงานจำนวนเท่านี้นะเราควรจะเรียนอย่างนี้และไม่ควรจะเรียนและรู้ว่าทั้งหมดเรียนมาเก่งๆทำตามระบบทั้งหมดแต่ก็งั้นๆแหละสิ่งที่โลกนี้ต้องการคือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่างหากล่ะการทำโครงงานเหนื่อยมากเลยนะพี่อาจารย์ถ้าตามเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยเรียนก็ค่อนข้างจะมีความคาดหวังจากกระทรวงที่มีหน้าที่นี้เพราะก็มีงบประมาณอยู่ว่าจะนำพาประเทศไปทางใด
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์อภิปรายงบประมาณในส่วนของกระทรวงพม.นะบอกว่างบ70เนี่ยตั้งงบไว้ 26,331 ล้านบาทจากเดิมปีที่แล้วได้รับอยู่ 28,285 ล้านบาทเท่ากับว่าลดลงจากปีที่ผ่านมา1,954ล้านบาทลดลงขนาดนี้ถามว่าจะทำงานกันอย่างไรเงินที่หายไปสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นกระทรวงที่เป็นฟูกรองชีวิตของหลายคนไม่ให้ล้มหายตายจากซึ่งงบส่วนที่หายไปเนี่ยไม่มีหลายรายการมีเพียงรายการเดียวที่เพิ่มขึ้น193ล้านบาทคืองบบุคลากรซึ่งหลายท่านบอกงบส่วนนี้ลดไม่ได้แต่ตนเห็นว่างบส่วนอื่นๆสามารถปรับลดได้อาทิงบดำเนินการที่เป็นงบช่วยบุคลากรงบซื้อรถที่มีการผูกพัน5ปีขอเช่าซื้อรถไฟฟ้างบซื้อคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะคุณนายชายยังบอกว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งงบประมาณในแต่ละปีที่ได้รับเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวที่จะเป็นงบประมาณที่ส่งตรงถึงประชาชนหนึ่งในนั้นคือเงินของเด็กเล็กทั่วหน้าปีที่แล้วเนี่ย 16,267 ล้านบาทปีนี้เหลือ 15,810 ล้านบาทสะท้อนว่าการทำงานหน่วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะยุคนี้พูดเหมือนกันหมดว่าต้องการร้องขอเรื่องเงินเด็กเล็กทั่วหน้าได้หรือไม่นะเพราะการจ่ายแบบนี้ตกหล่นหลายงานพูดถึงรายงานของยูนิเซฟว่าเงินเด็กเล็กทั่วหน้าตกหล่นอยู่ 53% ซึ่ง 34.4% เป็นเด็กที่ยากจนที่สุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระบวนการจ่ายเงินเด็กที่ยังทำอย่างไม่ทั่วหน้าและรัฐบาลนี้ยังสานต่อความไม่ทั่วหน้าต่อไปขณะที่

0: ที่เงินผู้พิการที่ระบุว่าจะปรับจาก800เป็น 1,000 บาทแต่ในงบ70ยังไม่มีการระบุไว้ชัดเจนส่วนเงินผู้สูงอายุมีการปรับมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันเงินยังเข้าเท่าเดิมไม่มีการปรับเพิ่มเติมแม้งบประมาณแต่ละปีจะพุ่งสูงขึ้นแต่เงินที่ส่งตรงไปยังผู้เฒ่าผู้แก่กับถูกแช่ฟรีซมาแล้ว 13-14 ปีนอกจากนี้ในงบประมาณ70ยังมีการปรับลดเงินที่ส่งตรงถึงประชาชนเพื่อรองรับผู้ตกทุกข์ได้ยากเช่นเงินสำนักปลัดเช่นเงินสำนักปลัดสงเคราะห์ไปยังสถานสงเคราะห์ลดลงจาก7ล้านเหลือ1ล้านต่อปีเงินอุดหนุนช่วยเหลือยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ3จังหวัดชายแดนใต้ลดลงจาก114ล้านเหลือ108ล้านงบช่วยเหลือฉุกเฉินลดลงจาก120ล้านเหลือ96ล้านเงินซ่อมแซมบ้านที่ปกติจะช่วยซ่อมแซมบ้านปีละกว่า 10,000 หลังปีนี้ลดเหลือ 5,000 หลังเงินช่วยเหลือคนพิการจากปีละ13ล้านเหลือ 1.2 ล้านบาท
1: โอ้ที่เหรอฮะมันไปซ้ำซ้อนที่อื่นหรือเปล่าทำไมถึงลดลงไปแบบเกือบ 100% อย่างนั้นน่ะ
0: ไม่ทราบ
1: แปลกอ่ะจาก13เหลือ1ล้านเนี่ย
0: คนพิการไม่ค่อยมีแล้วมั้งสาย13ล้านเหลือ 1.2 ล้าน
1: นั่นน่ะอันนี้ต้องอธิบายอ่ะเรียนว่ามันไม่น่าจะขนาดนั้น
0: คุณณัฐชากล่าวว่าตนก็สงสัยจริงๆว่าเงินภาษีประชาชนจ่ายแต่ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์เงินช่วยเหลือฉุกเฉินคนพิการที่ถูกปรับเหลือ 11.8 ล้านบาทแต่มีโครงการ IT Data Center เพิ่มขึ้น 54.8 ล้านบาทเงินสำนักปลัดที่จะช่วยคนไร้ที่พึ่งลดลง24ล้านบาทแต่ไปขอเช่ารถไฟฟ้าใหม่39ล้านบาทและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับคนยากจนที่เกิดปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือลดลง54ล้านบาทแต่นำไปซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่47ล้านบาทส่วนงบประมาณที่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศซึ่งปีที่ผ่านมาได้25ล้านบาทปีนี้ได้54ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายไปกับงบดำเนินการ 2.6 ล้านบาทงบสร้างตึก48ล้านบาทและงบทำหลักสูตรอีก3ล้านบาทพัฒนาบุคลากรภายในกระทรวงเงินที่ประชาชนได้รับลดลงทุกรายการแต่เงินที่อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นทุกรายการแล้วแบบนี้จะทำงานกันอย่างไรผมกลัวเจ้าหน้าที่จะเดินกันหัวหมุนเพราะไม่รู้จะทำงานอะไรคุณณัฐชัยยังบอกว่าตนดูข่าววันก่อนแล้วรู้สึกเศร้าเชื่อหรือไม่ว่านักสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยขาดแคลนในระดับค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ในระดับ 2.1% ด้วยความที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้ในฐานะที่กระทรวงพม.เป็นกระทรวงหลักที่ดูแลวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ให้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ทันทีปีละ 1.4 ล้านบาทถามว่าการแก้ปัญหาจะเป็นไปในทิศทางไหนจะทำงานอย่างสมศักดิ์ศรีเต็มประสิทธิภาพได้หรือไม่เพราะงบที่ได้น้อยกว่ารถประจำตำแหน่งเลขารัฐมนตรีที่อนุมัติในปีนี้กันด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันที่กระทรวงพม.ต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากผู้ปฏิบัติเป็นผู้ออกแบบและกำกับดูแลระบบไม่ต้องแย่งกลุ่มเป้าหมายกันแต่ต้องกระจายการบริหารจัดการให้ทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและอยากให้กลับไปทำงานใหม่ว่างบประมาณที่เป็นภาษีประชาชนที่ได้มอบให้หากดูผิวเผินลดลงจนน่าสงสารแต่หากดูรายละเอียดต้องตั้งคำถามตัวโตว่าเหมาะสมหรือไม่และในปี70ที่กำลังจะดำเนินการต่อไปจะสามารถดำเนินการไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤตของประเทศได้อย่างไร
1: ตามนั้นจริงๆ
0: อ่ะต้องพักกันก่อนครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิ

0: ภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
5: ค่ะเรื่องของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะพี่วิสารตัวเลขที่เป็นทางการออกมาแล้วนะคะตกลงว่า
4: ไปล้านห้าเลยใช่ไหม
5: ล้านห้าค่ะคุณชาชาได้ไปล้านห้าเลยแล้วก็ตัวเลขของคนที่มาใช้สิทธิ์ก็เกิน 50% นะคะพี่ไพศาล
4: ก็เกิน50มาได้แต่ท้ายสุดแต่ยังต่ำกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วมัน60กว่าใช่ไหม
5: มันอาจจะมีแรงจูงใจว่าถ้าไม่ออกมาช่วยกันแล้วเดี๋ยวจะแพ้ค่ะพอมาถึงตอนนี้ก็คือชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องออกมา
4: คือคนที่จะมาเลือกคุณชาชาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพราะคุณชาติได้คะแนนเพิ่มขึ้นใช่ไหม
5: ค่ะ
4: แต่คนที่คิดจะมาเลือกพรรคประชาชนเนี่ยอยู่บ้านนอนอยู่บ้านกันเยอะเพราะคะแนนพรรคประชาชนเนี่ยถอยวูบเลยรวมทั้งประชาธิปัตย์ด้วยนะ
5: ประชาธิปัตย์หายไป7-8 หมื่นค่ะ
4: ที่เคยเลือกดร.เอสุชาติชวี
5: ค่ะ
4: นะตอนนั้น300,000 กว่าใช่ไหม200,000 กว่า300,000
5: 250,000 สองแสนห้า
4: หายไปเป็นแสน
5: ตอนนี้ได้100,000ใช่ไหมคะ
4: ไม่ถึง
5: แสนเดียว
4: แสนกับ800,000แสนกับ1,000นะ
5: หายไป150,000ในขณะที่พรรคประชาชนหายไปประมาณ70,000ประชาธิปัตย์หายไปเยอะ
4: ครับ
5: ค่ะก็คงประชาธิปัตย์มองคุณชัดชาติก็คิดว่าคงทำงานได้มั้งคะก็เลยคิดว่าก็ไม่ต้องไปแข่งอะไรอย่างนั้นนะคะน่าจะคะแนนน่าจะไหลไปทางนี้ด้วยแต่ส่วนหนึ่ง
4: ก็คราวนี้สกเนี่ยเป็นของพรรคประชาชน22คุณช่อพรรณิกาเนี่ยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงวันที่ปิดหีบแล้วกำลังนับคะแนนตอนนั้นยังไม่แน่ชัดว่าพรรคประชาชนจะได้เท่าไหร่แต่คุณช่อเขาก็บอกว่าก็ตามที่โพลประเมินแล้วก็ตัวเขาก็เชื่อเขาคิดว่าน่าจะ20ขึ้น20บวกลบ2อะไรประมาณนี้นะซึ่งถ้าพรรคประชาชนได้เสียงของสภาไม่ถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าพรรคที่เหลืออื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะมีอยู่กี่กลุ่มกี่พรรคเขาก็น่าจะรวมตัวกันแล้วก็เขาคงจะหาประธานอะไรที่เป็นฝั่งของเขาถ้าพรรคประชาชนไม่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะได้ประธานสภาและกลุ่มเสียงข้างมากในสภาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคุณช่อเขาเชื่ออย่างนั้นนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณสุรจิตพงสิงห์วิทยาแกนนำกลุ่ม Better Bangkok อันนี้ก็หนุนคุณชัดชาติ 100% และเป็นคุณสุรจิตเนี่ยเขาเป็นอดีตประธานด้วยนะ
5: ค่ะ
4: แล้วเขาถูกพักพวกเลื่อย
5: หักหลัง
4: จะให้ออกรู้จักดันประธานคนใหม
5: ่
4: โอ้เขาโกรธมากเขาเลยฉีกตัวมาลงเองเลย
5: ค่ะ
4: นะแล้วมาสู้กับหลานคุณอิ่มใช่ไหมนั่นแหละปรากฏว่าคุณสุรจิตนี่เขาวันนี้ให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะเขาบอกว่ากรณีที่พรรคประชาชนจะมีมติให้สกเนิร์สหรือว่าคุณพัฒนาพรเก่งรุ่งเรืองชัยเนี่ย
5: ค่ะ
4: ซึ่งเป็นสกเขตบางซื่อลงชิงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครกลุ่ม Better Bangkok จำนวน2เสียงพร้อมลงมติสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคประชาชนให้ดำรงตำแหน่งประธานสภา

0: กทม.ครับซึ่งเป็นไปตามหลักการและธรรมเนียมทางการเมืองที่เสียงข้างมากในสภากทม.ควรเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานอย่างไรก็ตามยืนยันตนและกลุ่มไม่ได้มีเงื่อนไขที่จะเรียกร้องหรือต่อรองตำแหน่งใดๆการตัดสินใจยกมือสนับสนุนเป็นไปเพื่อให้การทำงานของสภากทม.เดินหน้าภายใต้หลักการที่เคารพเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนั้นก็เท่ากับตอนนี้มี24ยังขาดอีกหนึ่ง
1: อายุ37เองค่ะสก.เนิร์สเนี่ยนางสาวภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเกิดและเติบโตในย่านบางซื่อปัจจุบันสังกัดพรรคประชาชนเป็นบุตรสาวคนโตของนายสมพงษ์เก่งรุ่งเรืองชัยก็เป็นอดีตสก.เขตบางซื่อนะคะคุณพ่อแล้วก็เคยชนะการเลือกตั้งในนามกลุ่มมดงานก็คือของดร.พิจิตรรัตกุลน่ะแล้วก็พรรคไทยรักไทยปี45ของดร.พิจิตรปี41ของพรรคไทยรักไทยปี45ค่ะจบจากไหนจบจากโยธินบุรณะภาคภาษาอังกฤษแล้วก็จบศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชานฤมิตศิลป์จุฬาค่ะแล้วก็ไปจบSupply Chain Management ที่เมลเบิร์นจบออสเตรเลียนะแล้วก็นี่แหละลงมาเล่นการเมืองเพราะว่าที่บ้านเธอก็แนวๆนี้อยู่แล้วพ่อก็เคยเล่นการเมืองมาก่อน
0: พ่อเป็นสก.เก่า
1: เป็นสก.เก่าอยู่ทั้งของสายดร.พิจิตรแล้วก็สายของคุณทักษิณเขาพรรคไทยรักไทยเคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทลูกอัดและเศษเด็กไทยซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจบ้านเช่าเหมาหลังก็คือที่บ้านประกอบธุรกิจรับซื้อขายเศษโลหะแล้วก็มาเล่นการเมืองนี้ด้วยค่ะ
0: วันนี้ผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพนะครับประกอบไปด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเสนาธิการสูงปฏิบัติการกองทัพบกพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือแล้วก็พลอากาศเอกอนุรักษ์กรมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติการกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจาน
1: ค่ะ
0: บ้านคลองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วนะการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติทางการด้านปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินการภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้เสนาธิการทั้ง3เหล่าทัพจะได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแผนและเป้าหมายการปฏิบัติร่วมทางทหารในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยมุ่งให้การเตรียมการการอำนวยการและการสนับสนุนการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ให้ทุกเหล่าทัพบูรณาการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกันในทุกระดับแต่การเตรียมการเตรียมกำลังเตรียมวางแผนการดำเนินการปฏิบัติต่างๆ
1: ก็คือ2อย่างค่ะพี่ไพศาลตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เราจัดรายการก็คือมีการประกาศไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าพื้นที
0: ่
1: เร
0: ีย
1: กว่าเป็น
0: ไม่ใช่ถึงขั้นกฎอัยการศึกนะเห็นบอกว่าก
1: ็ประกาศเฉย
0: ๆกำหนดเวลาที่ไม่ให้เข้าพื้นที่ช่วงอะไรนะ
1: 6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าก็คือไม่ให้เข้าพื้นที่มันยุ่งวุ่นวายมีการไปเรียกร้องกรรมสิทธิ์กันและอีกอย่างนึงก็คือมีสปายจากฝั่งตรงข้ามเนี่ย
0: แล้วมืดๆค่ำๆมันก็มืดๆค่ำๆมันก็ไม่ค่อยจ
1: ะมันไม่รู้ว่าใครมันไม่รู้ว่าใครเป็นเขมรอยู่ตรงนั้นมืดๆค่ำๆได้เคยไปแจ้งความที่บัตรประชาชนหายค่ะไปแจ้งความที่สภ.ขอนแก่นตอนนั้นทำงานอยู่ที่ขอนแก่นปรากฏว่าเขาก็บอกให้ดิฉันเนี่ยไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านมายืนยันว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนไทยอยู่ในหมู่บ้านนี้จริงๆแล้วก็บัตรประชาชนหายเขาให้เหตุผลดีนะคะตำรวจเขาบอกว่าผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่า

0: เพราะว่าจะลาวหรือเขมรก็มีสองหูเหมือนกันนี่ยังจำได้เลยไม่รู้ไปเอาคำพูดนี้มาจากไหนตำรวจสอบสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นพูดกับดิฉันอย่างนี้ค่ะคุณต้องกลับไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านให้ยืนยันมาว่าคุณชื่อนี้เกิดที่ตำบลนี้เป็นลูกของพ่อแม่คนนี้คุณมาแจ้งความนี้ผมจะไปรู้ได้ไงก็คุณจะเป็นลาวเป็นเขมรคุณก็มีสองหูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวหนองจงหนองจานนะคะตกกลางคืนมาเดินเดินอยู่แถวนั้นก็มีสองหูเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าคนไทยหรือไม่คนไทยเขาก็เลยต้องจัดการค่ะพี่ไพศาลไม่ให้เข้าค่ะหน้าตาก็ไม่ต่างกันใช่ไหมคะไทยไม่ไทยแถวนั้นแล้วก็ไปก็เรียกว่าจะไปข่มขวัญก็ได้นะคะเรียนว่าเนื่องมาจากว่ากัมพูชาเขาก็พยายามเอารถถงมีรถถงรถถังมีของเล่นมาใหม่อะค่ะก็เขาก็กระดีกระดาเอารถถังมาไว้ใกล้ๆทำท่าเหมือนแบบพร้อมรบมากแล้วให้สัมพงสัมภาษณ์อะไรพร้อมตลอดเวลาพร้อมไฟอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลงพื้นที่บ้างเหมือนกันอย่างน้อยก็เป็นขวัญกำลังใจหรือว่าไปดูจ้าว่าพื้นที่มันราบจริงๆนะคะพื้นที่แถวนั้นเนี่ยไม่มีเดินไม่มีภูเขาเลยแถวหนองจานแถวอรันเนี่ยราบเรียนเลยราบจริงๆและไม่มีต้นไม้ใหญ่ด้วยค่ะพี่ไพศาลเงียบเตียนโล่งหมดเลยค่ะถนนสีเพนซ้ายขวาเนี่ยซ้ายก็เรียบขวาก็เรียบหมดเลยตั้งแต่อรันไปถึงตาพยาพอถึงตาพยาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเนินไปละหานทรายตรงนั้นจะเริ่มเป็นเนินหน่อย
1: ครับ
0: แต่ระหว่างอรันถึงตาพยานี่เรียบหมดจริงๆค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับจะกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีครับคุณอันครับ
4: ค่ะกลับมาคุยกันนะคะพี่ดิฉันเห็นข่าวผู้ชายที่ขับรถเบนซ์ป้ายแดงแล้วก็แบบภรรยาโทรมาขอเลิกพอดีไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เมาด้วยนะคะแต่เสียใจมากที่ภรรยาขอเลิกแล้วก็เลยร้องไห้โกรธมากขับรถชนรถ
3: ชนด
4: ับ
3: เลยเห็นอยู่เห็นในคลิปด้วยชนแล้วก็ไถดันเข้าไป
4: ในฐานะ
3: ชนคันต่อไปเ
4: นี่ยในฐานะที่เป็นผู้ชายด้วยกันพอจะเข้าใจอารมณ์แบบนี้บ้างไหมคะ
3: ไม่เข้าใจผมว่ามันผิดปกติยังไงควรจะต้องให้ชดใช้ใช่ไหมเขตไม่รู้ประกันจะรับไหวไหม
4: ก็แบบว่าดูดีมีฐานะเพิ่งออกรถเบนซ์ป้ายแดงมามันก็ดูแบบว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
3: ประกัน
4: ของประสบความเป็นสัญลักษณ์ของการประสบความสำเร็จนะคะใช่ไหมคะแบบขับรถเท่มากเลยภรรยายังกล้าโทรมาขอเลิกนาทีนี้เลยเหรอคะ
3: เราก็ไม่รู้ใจไม่รู้ว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรเขาเป็นยังไงนะว่าไม่ควรจะบาดทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน
4: ไม่ควรจะร้องไห้ขนาดนี้ใช่ไหมคะ
3: ไม่มันถึงยังไงก็แล้วแต่มันคุณจะไปทำอะไรตัวคุณว่าแต่คุณทำกับชาวบ้านเขาเดือดร้อนเหมือนก็ไม่รู้วิโนยเดย์อะไรของคุณเลยใช่ไหมฮะเอาแค่สามัญสำนึกส่วนนิดเดียวเนี่ยมันก็ไม่ควรจะต้องมีพฤติกรรมอะไรอย่างนั้นก็มีแต่คนก็กลด่าแล้วไม่ให้อภัยไม่มีใครก็สงสารผมดูแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีใครสงสารเลย
3: มันเกินมันเลยเกินเบอร์เกินเหตุ
4: และอย่างนี้ภรรยาก็รู้สึกว่าดีแล้วที่ขอเลิกใช่ไหมฮะไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยขนาดนี้
3: ผมก็ไม่ใจดำ
4: หรือว่าเป็นเพราะเป็นแบบนี้ภรรยาถึงขอเลิกก็ไม่แน่ใจ
3: ผมก็ไม่ใจดำถึงขั้นไป
4: ซ้ำซะหน่อย
3: ไปซ้ำเติมอะไรเขา

0: ค่ะไม่เกี่ยวกับรวยหรือไม่รวยเลยนะดิฉันว่ามันเกี่ยวกับเรื่องรู้เรื่องอะไรบ้างเปล่าม
1: ันอย่างนี้มัน
0: ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร
1: ม
0: ี
1: อาการคืออยู่ในสังคมแบบนี้ยากผมดูแล้วอยู่ยากถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: เกิดผิดหวังเสียใจอะไรมาแล้วไปทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในสังคมยากคือถ้าไม่ควบคุมตัวเองนะเดี๋ยวครั้งหน้าเกิดขึ้นไปมันไม่แน่ใจว่าคนที่เขาได้รับผลกระทบแล้วเขานิ่งเฉยหรือเปล่า
0: อยู่กลางเมืองด้วยนะเนี่ยมันศรีวรา
1: ผมเห็นแล้วผมเห็นในคลิปอ่ะ
0: และอายุแค่36เองคุณจะเสียใจในนักหนา
1: คงมีอะไรผิดปกติอยู่อ
0: ะ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าสติไม่ดีนะคงจะการเลี้ยง
0: ตัวสั่นร้องไห้ตลอดเวลาอ้างว่าเพิ่งถูกภรรยาโทรบอกเลิกทางโทรศัพท์เลยตั้งสติไม่อยู่และควบคุมตัวเองไม่ได้ปรากฏคนแถวนั้นซึ่งอยู่ในฐานะที่ยังยากจนอยู่อะค่ะก็เลยต้องไปปลอบใจค่ะ อันนี้เดียนเติมเองนะ เป็นไรเดอร์บ้างอะไรบ้าง
1: เอา
0: อยู่ในฐานะหาเช้ากินข้าวอยู
1: ่เอาคนนั้นมาช่วยปลอบใจหน่อยดีกว่า ที่ว่าเมียขี่มอเตอร์ไซค์มาดักกำลังจะพาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้าโรงแรมแล้วก็โกรธอะ
0: ยังไม่รู้เลยเรื่องนี้สนุกจังเด็กฟอดเลื่อนชาติหางจะดี
1: เมียหลวงเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ตามมาเลยแล้วกำลังจะเลี้ยวเข้ามา
0: ขับมาจากไหนขับมาจากสะกดรอยมา
1: แล้วก็
0: รู้ว่าไอ้เสียเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพาเด็กซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
1: ไปแม่นั่นเลยจะเข้าไอ้นั่นแล้วไอ้ม่านรูดอะไรงี้แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มาดักข้างหน้า
0: พี่ไพศาลคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะม่านรูดเราเรียกมันว่ารีสอร์ท
1: ยังไงก็ได้รีสอร์ทโอเคครับขอไปผมคนตกยุคไปละเอาก็เนี่ยฮะอันนี้ลงจากรถเลยนะฮะโดดเตะภรรยาตามรายงานข่าวบอกว่าเพื่อเอาใจสาวที่พาเข้ามา
0: ค่ะ
1: เขาบรรยายไว้อย่างนั้น
0: ผมก็ว่าภรรยาทำยังไงคะ
1: ภรรยาก็โดด
0: สวน
1: ไม่ก็เห็นรถลงรถล้มเลยมั้งเข้าใจว่างั้นไม่รู้ความคืบหน้าเป็นยังไงผมก็ไม่ได้ไปติดตามแต่ว่าผมแนะนำว่าเอาคนนี้ไปช่วยปลอบใจนั่นหน่อยครับผมว่ามันก็บ้าเลยผิดปกติอยู่ไม่แพ้กันนะ
0: ค่ะ
1: ถ้ามันขับรถหนีหรือว่าอะไรเนี่ยผมยังพอก็ดักผมเข้าใจได้นี่ลงจากรถมา
0: เตะเมียเลย
1: เตะเมียเลยมีคลิปอยู่เลยเตะไปที่นั่งกำลังซ้อนอยู่มอเตอร์ไซค์อยู
0: ่แล้วพี่ไพศาลได้กลับไปดูรายการหนกระแสเสียไม้กับนางงามไหมฮะ
1: ดูเลยไม่ดูนางงามไอ้อย่างนี้ที่ว่าเป็นนางงามสายเขียวอะไรเงี้ยป่ะที่เขาเรียก
0: ใช่
1: เขาเรียกนางงามสายเขียว
0: ใช่ค่ะไปดูสิคะสนุก
1: นางงามสายเขียวหมายถึงยังไง
0: แกเป็นนางงามมิสกัญชาประเทศไทยมีมิสกัญชา
1: แล้วนะคะที่ไปสารนะ
0: แล้วแกก็ประกวดนางงามเสร็จแกก็โทรไปถามพี่เป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นมัดจำ1,000พอแกลงจากเวทีแกก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์แกสปอนเซอร์ก็เติมให้อีก20,000แล้วก็นั่งสูบกัญชากินเหล้าด้วยกันแล้วก็ว่ากันไป
1: เขาแสดงว่าเขามีสังคมอะไรเขาอยู่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็เป็นกลุ่มอะไรเขาอยู
0: ่ค่ะ
1: คร
0: ับมีคนแสดงความเห็นมาเยอะเลยโอ้โหเราอุตส่าห์พูดเรื่องงบประมาณไม่มีความ
1: เห็นเลยทำไมเรื่องอะไร
0: พอพูดเรื่อง
1: ภรรยาเหรอ
0: เรื่องหมอนี่พอภรรยาบอกเลิกแล้วขับรถชนนี่ความเห็นมาเพียบเลยค่ะเนี่ยก็คุณอานกล่าวถึงตำรวจชันเมืองผมไม่ใช่คำว่าภูธรนะโอเคแล้วก็คนพิการอายุยืนนะจากประสบการณ์คุณทวีพรบอกที่ว่าไปตัดงบคนพิการเขาจาก13 ล้านเหลือ1 ล้านอ่ะแล้วก็คุณนิตินายบตม.ก็มีนี่ดันมาชนรถชาวบ้านให้เดือดร้อนเป็นคำแนะนำที่ดีนะนิตติคุณสันบอกว่าทรงนี้เดินล้มตอนเด็กและแม่ก็ตีพื้นนี่เนี่ยทำลูกฉัน
1: เอาความใจมาใช่ไหม
0: คุณมีศักดิ์บอกว่าสงสัยเพราะแกมีนิสัยอย่างนี้แหละภรรยาถึงได้บอกเลิกแล้วก็มีเหตุผล แล้วก็ต้องมี EQ ที่พร้อมใช่ไหมที่จะมีลูกได้ส่วนคุณวิทย์บอกว่าถ้าเป็นผมภรรยามาขอเลิกเนี่ยแถมข้าวสารคุณวิทย์เดี๋ยว
1: อันนี้อย่าเชื่อไปโพธนาอะไรมาก
0: ไม่เดี๋ยวขอไลน์ภรรยาคุณหน่อยเดี๋ยวจะได้ส่งข้อความนี้ไปบอก
1: นั่นน่ะสิอันนี้เอาพูดให้สนุกอ่ะพูดให้สนุกมากกว่านะ
0: ค่ะคุณคนฟังข่าวบอกขำพี่ไพศาลไปคุณอันจะเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่จะดูไม่โลนักเรียกว่ารีสอร์ทไม่ใช่ในความเป็นจริงคือมันแทบไม่มีแล้วด้วยค่ะพี่ไพศาลโรงแรมม่านรูดน่ะเขาเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทเพราะว่าพวกตระกูลนี่ก็ทำม่านรูดเขาก็เปลี่ยนไปเป็นโรงแรมแล้วก็จะมีเครือเขาอีกต่างหากละนะคะคุณนิตินายบอกว่าถ้าเตะภรรยาขนาดนี้อ๋ออยากจะให้พรรคประชาชนมีแอคชั่นหน่อยทำร้ายผู้หญิงค่ะทำร้ายผู้หญิงส่วนคุณเกษมก็
1: จะเน็บไปถึงอดีตหัวหน้าพรรคก็เลยนะ เน็บไปไกลเลย
0: นิตี้พี่อะตาม Facebook เขาตาม IG เขาอยู่นะที่เขาไปอเมริกานะแล้วก็ตาม IG ของไอ้น้องผู้หญิงที่เป็นแฟนเขาด้วยอุ้ยแฮปปี้กันเขาบินไปหากัน2รอบ3รอบแล้วนะพี่ดูอยู่
1: ครับ
0: ค่ะอิจฉาไม่มีอะไรเห็นคนก็มีความสุขก็อิจฉาดิหน่อยพี่ไปสารตามบ้างไหมคะพวก IG ของคุณพิธาอะไรเงี้ย
1: ไม่ได้ตาม
0: หรอคะ
1: น่าจะตามในน่าจะมีตามใน Twitter บ้างอะไรบ้างแต่ Twitter ตอนหลังพอไม่จ่ายตังค์มันก็ไม่ค่อยจะปล่อยนู่นนี่อะไรมามันก็จะบังคับให้เราจ่ายตังค์เพราะว่าอีลอนมัสก์ค่อนข้างจะงกหน่อย
0: งกใช่ไหมคะมาดูเรื่องอื่นกัน
1: ก็คุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์เขาโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะแถลงตัวเลขส่งออกแล้วก็ยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรากฏว่ามันเป็นช่วงที่พิษสงครามตะวันออกกลางมันเริ่มออกฤทธิ์นะฮะก็ทำให้ฉุดส่งออกรถเดือนพฤษภาคมของประเทศไทยลดลง 26.69% ครับการผลิตรถก็เลยวูบลง 17.94 แต่ยังดีครับยอดขายรถยนต์ในประเทศโตขึ้น 10.6 เพราะว่าคนเนี่ยคิดซื้อรถ EV หนีราคาน้ำมันแพงกันเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พนาพงษ์เขาแถลงล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเดือนพฤษภาคม69จำนวนรถยนต์ที่ผลิตมีทั้งสิ้นเนี่ย 114,214 คันลดลงจากเดือนพฤษภาคมนะ68เยียร์ออนเยียร์เทียบกับเยียร์ออนเยียร์นะ 17.94% เนื่องจากผลิตส่งออกรถยนต์นั่งและรถกระบะลดลงร้อยละ 26.66 และ 38.79 ตามลำดับส่งผลให้ผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 36.20 แม้ว่าผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.78 ก็ตามส่งผลให้ยอดผลิตรวมลดลงร้อยละ 17.94 เป็นครั้งแรกที่ผลิตเพื่อขายในประเทศมากกว่าผลิตเพื่อส่งออกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาดหลักอันดับ3ของการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยในปีที่ปี68เนี่ยเราส่งไปตะวันออกกลางถึง 200,000 กับอีก1คันนะมีสัดส่วนเป็นร้อยละ21ของยอดส่งออกทั้งหมดของปี68ส่วนจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในมกราถึงพฤษภาก็ 587,759 คันลดลงจากช่วงเดียวกันเมื่อปี68เนี่ย 1.13% ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกเดือนพฤษภา69ผลิตได้ 55,694 คันเท่ากับ 48.76% ของยอดการผลิตทั้งหมดลดลงจากเดือนพฤษภาคม68ร้อยละ 36.20 นะฮะส่วนการจำหน่ายในประเทศที่ผลิตได้ 58,520 คันเ ท่ากับ 151.28 ของยอดการผลิตทั้งหมดเพิ่ม

0: ขึ้นจากพฤษภา68 12.78% และถ้านับตั้งแต่มกราถึงพฤษภา69นะครับผลิตได้ 215,460 คันเท่ากับ36.66ของยอดการผลิตทั้งหมดก็เพิ่มขึ้น 5.41% เมื่อเทียบกับปี68
1: พี่สารคะพี่ในการเห็นข่าวนักบินร่างนักบินสหรัฐที่สูญหายไป80ปีได้กลับบ้านไหมคะ
0: ที่เขาไปค้นที่ไหนลำปางหรือลำพูนเลย
1: ที่ลำปางชื่อว่า เขาเป็นร้อยโทแฟรงคินแมคคินนี่ประเด็นก็คือว่าเขาเนี่ยสูญหายไปจากการขับเครื่องบินในสมัยสงครามโลกเนี่ยมาจากยูนานนะคะพี่แล้วก็พบว่าหมัดตกแถวๆลำปางหลังจากนั้นก็มีการหากันมาทั้งหมดเป็นเวลา80ปีล่าสุด Facebook ของ US Embassy Bangkok ได้โพสต์ภาพและข้อความว่าทำตามสัญญาอันทรงเกียรติของอเมริกาว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาชาวอเมริกันและชาวไทยได้ร่วมกันจนค้นพบร่างของนักบินที่สูญหายไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเครื่องบินตกในลำปาง80กว่าปีที่แล้วเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าสำนักงานค้นหาเฉลยและผู้สูญหายของกระทรวงกลาโหมได้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของร่างดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วว่าเป็นร้อยโทแฟรงคินแมคคินนีหลังจากคลุมเครือมา80ปีในที่สุดร้อยโทแมคคินนีก็ได้เวลาหวนคืนสู่ครอบครัวแล้วค่ะเขาก็ขอบคุณรัฐบาลไทยขอบคุณเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลำปางแล้วก็นักโบราณคดีรวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทางทีมของสหรัฐแล้วก็ทีมจากมหาวิทยาลัย UCLA ด้วยค่ะที่พาร้อยโทแมคเคนนี่กลับสู่บ้านและครอบครัวอาสาสมัครชาวไทยและชาวอเมริกันดำเนินการค้นหาท่ามกลางโคลนตมในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากเป็นเวลาหลายเดือนความทุ่มเทความเชี่ยวชาญความช่วยเหลืออย่างไม่ย่อท้อก็นำความสงบสุขมาสู่ครอบครัวของแมคเคนนี่ที่เฝ้ารอคอยมาเป็นเวลา80ปีแล้วร่างนี่ก็ถูกส่งกลับไปสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ที่หาไม่พบเดิมเพราะสภาพป่า
1: เป็นป่า
0: ก็อันนี้ก็คงจะเป็นผลพวงมาจากสภาพป่าที่ลดลงนะก็เลยทำให้ท้ายที่สุดแล้วมันก็สามารถจะเข้าไปค้นหาได้สะดวกขึ้น
1: แต่ก็สงสัยนะคะว่าเขามาจุดได้ยังไงอะคะ
0: เขาคงมีจุดที่วิทยุสื่อสารครั้งสุดท้ายเขาจะมีการคำนวณแล้วก็ตีพื้นที่ไว้แต่อาจจะกว้างมากแล้วก็ในยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าไปสำรวจคงมีความยากลำบากแต่ตอนหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่าทางภาคเหนือของเราเนี่ยสภาพป่ามันสูญเสียไปมากมันก็การเข้าถึงก็มากขึ้นผมคิดว่าสุขตรงนี้น่าจะมีส่วน
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของกองทัพอากาศอเมริกันแล้วก็ครอบครัวชาวอเมริกันแต่ถ้าด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้มันก็เป็นผลพวงมาจากสภาพป่าที่มันเสียหายไปนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 น.นะครับมหานครรอบทิศมาแล้วนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับอีก1รอบนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงคราวนี้ทั่วประเทศเลย
3: ที่รับสัญญาณ100ท่านด้วยนะคะ
2: ที่ Facebook แล้วก็จากทั่วประเทศเลยนะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะอุบลราชธานีนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ยังอยู่กันตั้งแต่ช่วงแรกเป็นต้นมานะครับ
3: คุณเกษมคุณอเมซอนนะคะคุณจุ๊บแจง
2: พี่สุทธิการสวัสดีนะครับ

0: พี่นงรักสวัสดีนะครับ
1: ค
0: ่ะเสียด้งนะครับพี่อเมซอนบอกว่าเสียด้งเจ๊จัน
1: เจ๊จัน
0: ชลบุรีห่างหายฝนมีแต่เมฆดำๆฟ้าแลบใกล้ๆคาดว่าจะมาดึกๆเจ๊จัน
1: เจ๊จัน
0: เจ๊จันแรมนะฮะที่เขาเรียกเจ๊จัน
1: เอาที่สบายใจเลยค่ะ
0: ดีนะครับแบบนี้ต้องยึดเครื่องบินด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นพาหนะในการทำผิดเออเป็นการกระทำส่วนตัวนะเขาว่าอย่างนั้นนะพี่จรูนนะเออนะครับยึดคงไม่ได้เนาะมาอีก10อันดับข่าวกันต่อนะครับเริ่มกันเลย
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: เนี่ยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยเขาเจริญเยอะมากเลย
0: น่ากลัวปลาหมอคางดำนี่น่ากลัว
1: มันเยอะมากเลยไงที่สมุทรสงครามอ่ะ
0: ปลากระป๋องเขาไปทำแล้วใช่เหรอ
1: นี่เขามาทำแฮมเบอร์เกอร์อ่ะเออทำแฮมเบอร์เกอร์
0: แฮมเบอร์เกอร
1: ์ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ติดยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569นะคะที่อบต.ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองที่สมุทรสงครามเนี่ยนะคะวันทางนายเจษดายานประภาสิรินายกอบจ.สมุทรสงครามบอกว่าการอบรมในโครงการนี้นะคะจะเป็นการอบรมอาชีพให้ผู้ฟื้นฟูเพื่อให้คนที่แบบเข้ามาบำบัดแล้วได้ออกไปอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกตินะคะวันนี้ก็เลยมีการที่จะอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนะคะและเขาบอกว่าผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยไฮไลท์ในการอบรมครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นการฝึกทำแฮมเบอร์เกอร์จากปลาหมอคางดำเออเป็นการนำเอเลี่ยนสปีชีที่กำลังแพร่ระบาดหนักเลยนะในพื้นที่สมุทรสงครามเนี่ยมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าขั้นตอนเริ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่านำปลาหมอคางดำเนี่ยมาแล่เอาเฉพาะเนื้อมันนะแล้วก็ปั่นรวมกับส่วนผสมที่กำหนดคลุกเคล้ากับเกล็ดขนมปังแล้วก็นำไปทอดด้วยไฟอ่อนจนเหลืองกรอบน่ากินเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปวางในขนมปังวางมีผักสดมีขนมปังแล้วก็วางทับเนื้อปลาหมอคางดำทอดราดซอสมะเขือเทศแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมปังอีกแผ่นหนึ่งกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์อร่อยเลยเขาบอกกิจกรรมนี้คนที่เข้าร่วมในคึกคักมากเลยนะคะทางด้านของนายกอบจ.สมุทรสงครามบอกว่าทางอบจ.สมุทรสงครามเนี่ยว่าเห็นความสำคัญในการป้องกันยาเสพติดนะคะก็เลยได้ร่วมลงนาม MOU กับภาคีเครือข่ายฝ่ายปกครองเพื่อจะนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดนะคะแล้วก็นโยบายนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยให้คนที่บำบัดเสร็จแล้วเนี่ยออกไปเนี่ยก็ได้จะได้ไม่มีเวลาว่างไปสู่วงจรยาเสพติดอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการทำเป็นการนำปลาหมอคางดำซึ่งมีอยู่เยอะนะสมุนไพรสงครามเนี่ยมาแปรรูปให้เป็นของน่ากินเออบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเอามาทำอะไรได้บ้างเออดูน่ากินเหมือนกันนะด้ง
0: ก็ถ้าทำมาเบอร์เกอร์แบบนี้เนี่ยโอ้โหดูไม่ออกเหมือนทอดมันกุ้งอะ
1: เหมือนทอดมันกุ้งนะ
0: เหมือนทอดมันกุ้งชุบแป้งมาแล้วอะ
1: มีเกล็ดมีเกล็ดขนมปัง
0: คือถ้ากินอย่างนี้ก็กิน
1: เราไม่รู้หรอกเรากินไปแล้วเนี่ยรู้ว่ามันเป็นเนื้อปลาหมอคางดำหรอก
0: ถ้าทางจังหวัดเชิญไปให้เราไปกินแล้วฟรีเราก็ไป
1: นี่แฮมเบอร์เกอร์ปลาหมอคางดำ
0: ฟรีนะต้องฟรีนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับเขาเจ้าหน้าที่ที่แก่งกระจานนะนะฮะเขากำลังลุ้นให้เป็น
1: บ้านพี
0: ่เออเป็นจระเข้สายพันธุ์ไทยแท้คือเขาไปจับจระเข้มาได้ตัวหนึ่งตอนนี้น
1: ะ
0: ครับมันหลุดออกมานะฮะจับมาเสร็จตอนนี้ส่งตรวจทันทีตรวจเขาบอกว่ารูปร่างมันเนี่ยเหมือนมากนะครับคือตรวจเอามันไปตรวจ DNA เพื่อหาสายพันธุ์ว่าเป็นจระเข้พันธุ์ไทยแท้เลยหรือเปล่านะฮะน่าจะพลัดหลงมานะครับก็ตอนนี้หลังจากที่จับจระเข้ตัวนี้ได้นะครับนะฮะเจ้าหน้าที่ทางอุทยานเนี่ยนะฮะเขาก็เก็บจระเข้นี้ไว้นะชาวบ้านเนี่ยไปเจออยู่ในสระน้ำที่ท่ายางบ้านพี่กวนเลยนะครับ
1: เจอที่ไหนนะสระน้ำที่ท่ายางเหรอ
0: สระน้ำริมถนนสายสองเคยผ่านไปไหม
1: ผ่านเคยผ่านสายสอง
0: น่าจะไปวันที่จระเข้ขึ้นมานะ
1: คุณรู้ว่ามันมีอยู่ในคลองสายสองด้วย
0: ตัวยาวเหมือนกันนะเป็นเมตรเหมือนกันนะเป็นเมตรเหมือนกันนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็จับทีนี้ตอนนี้เขากำลังตัดครีบมันนะครับเขาบอกว่าตัดตรงตำแหน่งครีบตัดไปตรวจ DNA นะครีบเนี่ยตำแหน่งที่7นะครับเพื่อไปตรวจตัวมันเนี่ยหนัก20กิโลยาว173เซน

0: นะฮะถ้าเป็นจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแท้จริงๆเดี๋ยวจะรีบเอาไปปล่อยที่แก่งกระจานนะฮะเขาบอกว่ามันใกล้สูญพันธุ์แล้วนะปัจจุบันเนี่ยใกล้จะสูญพันธุ์ถือว่าเป็นวิกฤตสำหรับจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยแท้เนี่ยโหถ้าเจอเนี่ยนักอนุรักษ์นี่แบบคงดีใจมากนะฮะแล้วก็จะปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติเผื่อว่ามันจะนะไปเจอหรือไปผสมพันธุ์นะครับก่อนที่มันจะหายไปอ่ะมันเป็นจระเข้สายพันธุ์ไทยแท้ซึ่ง
1: มัน
0: บ้านเรากำลังจะหมดแล้วพี
1: ่
0: นะครับกำลัง
1: จะหมดแล้วต้องอนุรักษ์ไว้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เมื่อวานเราพูดถึงว่าฟาริดากับติงติงเขาไปออกขนกระแสแล้วก็จบลงด้วยดีทั้งคู่แฮปปี้ใช่ไหมแล้วก็มีบ้างไม่ไม่บ่ายกันเวลาเขาจะลากันไปอย่างเงี้ยปรากฏว่าช่วงประมาณแบบบ่ายเย็นเนี่ยฟาริดาเจ็บท้องเราก็เฮ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะเขาปวดแล้วก็มีปรากฏว่ามีเลือดออกที่ช่องคลอดด้วยก็เลยคนใกล้ชิดก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
0: ไปยืนเยอะไปแล้วมาหาไปเดินเยอะไปแล้ว
1: นั่นน่ะสิแต่ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วโดยผลอันตราซาวบอกว่าทั้งลูกทั้งแม่เนี่ยก็ปลอดภัยเลยนะคะนี่ตกลงเป็นอะไรคุณหมอบอกว่าอั้นปัสสาวะแล้วก็บอกให้ฟาริดาเนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะห้ามอั้นปัสสาวะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยรั้นปัสสาวะไม่ได้นะคนท้องอ่ะหลังจากออกโรงพยาบาลแล้วฟาริดาก็ยังไปทำงานเลยนะไปไลฟ์สดอ่ะขายสินค้ามีส่วนหรือเปล่านั่งไลฟ์สดนานๆแล้วก็ปวดฉีดแล้วไม่ลุกขึ้นอ่ะไม่ไปไม่ได้คนท้องเนี่ยเข้าห้องน้ำบ่อยนะตรงทีหลังก็ลุกไปเลยไลฟ์สดไม่เป็นไรหรอกเน
0: า
1: ะปวดก็เข้าก็อย่าอั้นเลยอุ๊ยแต่ว่าที่น่าสนใจคือเป็นไลฟ์สดเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยตอนหลังจากออกจากหาหมอแล้วเนี่ยเป็นไลฟ์สดอีกนะแค่20นาทีตรงทำยอดขายทะลุต้อง 500,000 บาทเลยอ่ะโอ้แฟนๆเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต่อไปก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะถ้าคุณแม่คุณลูกอืม
0: โอ้ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ผู้ใหญ่บ้านพาลูกบ้านไปเล่นไฮโล
1: แม
0: ่แล้วแกแสบจริงๆนะฮะแล้วแกแจ้งจับชาวบ้านแทน
1: อ
0: ่ะทำไมอย่างนั้นล่ะนะครับชาวบ้านเลยไม่ไหวแล้วโอ้ยผู้ใหญ่คนนี้นะฮะไปร้องศูนย์ดำรงธรรมที่บุรีรัมย์ครับเพื่อเอาผิดผู้ใหญ่บ้านตั้งวงเล่นไฮโลนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าตัวแกเสียหรือไงนะแกถึงไปแจ้งจับชาวบ้านอ่ะเล่นพนันที่ไฮโลในงานศพโอ้ทราบมาว่าเป็นวิถีชีวิตของผู้คนเลยนะตามงานศพเนี่ยเขาตั้งวงกันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: บางคนอยู่กันถึงเช้ามืดนะครับโอ้พระสวดเสร็จไม่กลับกันนะฮะโอ้มาเล่นไฮโลกันนะครับก็ชาวบ้านในตำบลลำดวนอำเภอกระสังครับจังหวัดบุรีรัมย์บุกมาร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดนะครับขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลลำดวนนี่แหละนะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นเจ้ามือเลยพาลูกบ้านเนี่ยตั้งวงเล่นไฮโลแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายนะทั้งที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ต้องถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะพี่นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังประกาศเสียงตามสายว่าเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดการพนันชาวบ้านบอกโอ้ยกล้าพูดได้ยังไงตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนพาไปเล่นเป็นคนตั้งบ่อนไฮโลเล็กย่อมขึ้นมานะฮะชาวบ้านก็เอาคลิปหลักฐานเนี่ยนะครับไปร้องเขาบอกว่าเคยไปร้องระดับที่อำเภอมาแล้วนะศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระสังอ่ะตั้งแต่11พฤษภาคมผ่านมา2เดือนเรื่องเงียบวันนี้ขอมาจังหวัดเลยครับบุกมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะฮะชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาก็เล่นกันสนุกมาละ5บาท10บาทบางครั้งก็ไปเล่นตามงานศพบ้างจู่ๆผู้ใหญ่บ้านคนนี้แจ้งตำรวจให้มาจับชาวบ้านก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหลังจากนั้นก็เลิกเล่นนะฮะผู้ใหญ่บ้านประกาศเครื่องขยายเสียงของหมู่บ้านว่าเป็นหมู่บ้านปลอดการพนันแหมแต่ตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนฝ่าฝืนเป็นคนพาลูกบ้านไปเล่นพนันเองแล้วจะมาทำเป็นเนียนนะครับนี่นะแกบอกว่าอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้นี่เหมือนชาวบ้านก็เขาก็แค้นเหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากก็คือให้ปลดผู้ใหญ่บ้านคนนี้ออกจากตำแหน่งไปซะผู้ใหญ่บ้านมีเงินเดือน15,000นะพี่มีเงินเดือนนะ
1: แต่บางทีพวกหมู่บ้านสีคงสีขาวเนี่ยคล้ายเป็นคนตรวจแบบว่าเป็นคนเช็คเป็นคนให
0: ้แกไปแจ้งตำรวจมาให้เกิดความวุ่นวายทำไมในเมื่อถ้าตัวเองเป็นคนพาลูกบ้านไปเล่นเนาะนะครับก็เดี๋ยวรอฟังความอีกข้างนึงจากทางผู้ใหญ่บ้านแล้วกันนะครับ

0: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: เนี่ยที่เขาบอกว่าออสเตรเลียเข้มนะคะเขาบอกวันนี้มันมีการเปิดเผยออกมาอย่างนี้ว่าเจ้าที่ออสเตรเลียเนี่ยจับกลุ่มชาวฝรั่งเศสอายุ37ปีถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่อยู่ภายใต้การควบคุมซ่อนอยู่ในที่ไหนรู้มะในขวดครีมอาบน้ำขณะเดินทางจากไทยไปออสเตรเลีย
2: เดินทางจากไทยเป็นผู้หญิงฝรั่งเศสแต่ว่าบินจากไทยไป
1: ก็เอาไอ้ขวดเนี้ยแล้วมันหลุดไปจากไทยอ่ะอยู่ใน
2: คลิปมาใส่สารอะไรในไทยแต่ว่า
1: คล
2: ิ
1: ปแบบคลิปอาบน้ำคลิปแบบนั้นคงไม่ได้ช่วงคงหลบไปใต้ท้องแน่เลยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไปอยู่ในช่วงของการเดินเข้าเนี่ยมันต้องผ่ามันต้องเลยร้อยมิลลิกรัมอ่ะร้อยอะไรสักอย่างเนี่ยร้อยมิลลิกรัมนะคะ
2: ใช่
1: เขาบอกเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่29พฤษภาคมเนี่ยผู้ต้องขังถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียเนี่ยสกัดตรวจค้นที่สนามบินนานาชาติเพิร์ธนะคะหลังเดินทางมาจากประเทศไทยระหว่างตรวจสัมภาระในเจ้าที่พบภาชนะขนาดเล็กติดฉลาก body wash นะคะก็คือครีมอาบน้ำนี่แหละภายในบรรจุของเหลวซึ่งผลตรวจยืนยันว่าเป็นสารบิวเทนไดออลนะคะปริมาณประมาณ50กรัมซึ่งจัดเป็นสารควบคุมตามกฎหมายชายแดนออสเตรเลียนะคะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าที่ก็ได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการซุกซ่อนยาเสพติดในร่างกายก่อนที่ภายหลังจะมีการตรวจและพบแล้วก็ยึดของกลางเพิ่มอีกนะคะเป็นยาเมสเตียรอยจำนวน40เม็ดค่ะทางตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้ถูกตั้งข้อหานำเข้ายาเสพติดในเชิงพาณิชย์นะคะมีโทษสูงสุดจำคุก25ปีและคดีถูกส่งเข้ากระบวนการพิจารณาของศาลแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทางกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังคงเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสารเสพติดผ่านสนามบินพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงแล้วก็จะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะถ้าเกิดเจอเขาบอกว่าไอสารบิวเทนไดออลเนี่ยเป็นสารเคมีอันตรายที่สามารถเปลี่ยนเป็นสารกดประสาทรุนแรงในร่างกายจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดควบคุมระดับเดียวกับเฮโรอีนเลยนะโคเคนด้วยแล้วก็ยาบ้าถือว่านำเข้าไม่ได้ผิดกฎหมาย25นี่ก็เหมือนโทษของแอร์สาวนี่ก็ประมาณเนี้ย
2: 25ปี
1: แต่ต้องดูก่อนนะไม่แน่ใจเหมือนกันเขาจะประสานกันยังไงถ้าเกิดว่าหิ้วอย่างเดียวก็มีการถกเถียงกันอยู่ว่าถ้าเกิดหิ้วแล้วไม่การสืบสวนแล้วไม่รู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะโทษยังไงจะโทษแค่ไหน
2: ครับผม
0: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่

0: ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: อันดับ5นะครับพาไปดู

0: รู้นะครับแต่ว่าคุณลุงเนี่ยอยู่ที่นครราชสีมาคือแกกำลังจะปีนสะพานลอยแล้วก็กระโดดลงมานะครับพลเมืองดีเห็นก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมแจ้งตำรวจมาช่วยถามไปถามมาแกบอกว่าแกโดนโกงเงินไปแสนหนึ่งนะครับพุ่งกับสภ.เมืองนครราชสีมานะครับนะก็สั่งการนะครับให้ลูกน้องไปใช้หลักจิตวิทยาใช้ยุทธวิธีในการเกลี้ยกล่อมจนกระทั่งในที่สุดสำเร็จครับนะฮะคุณลุงยอมลงมาจากสะพานลอยนะหน้าโรงเรียนสุรนารีแล้วก็โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาโอ้โหท่ามกลางฝนตกท่ามกลางการลุ้นของชาวบ้านว่าอย่าโดดนะอย่าโดดนะถามไปถามมาคุณลุงเนี่ยเป็นชาวอำเภอโชคชัยครับที่โคราชนี่แหละฮะบอกว่าโดนหลอกเงินไปแสนหนึ่งยังไม่สามารถที่จะตามเงินคืนมาได้หมดหวังท้อแท้กับชีวิตเงินที่ลุงเก็บมาทั้งหมดนะครับศูนย์ไปกับการโดนหลอกในครั้งนี
1: ้
0: นะฮะก็เลยตั้งใจจะมาจบชีวิตลงเพื่อสะท้อนว่าชีวิตคนเราทำไมถึงมาเอารัดเอาเปรียบกันแบบนี้อันนี้คุณลุงบอกนะนะครับน่าจะโดน call center นะฮะหลอกเงินไป
1: กว่าจะหามาได้นะแสนเงินแสนของบางคนเนี่ยก็ถือเป็นเงินจำนวนมหาศาลเลยนะ
0: ตอนเนี้ยตำรวจเลยไม่ปล่อยนะครับให้เจ้าหน้าที่มาเยียวยาในเรื่องของสภาพจิตใจดูแลอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็รับปากนะครับว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการติดตามเงินของคุณลุงกลับคืนมาให้ได
1: ้ค่ะ
0: ขอให้คุณลุงมีหวังนะครับก็
1: มีคน
0: เราอาจจะพูดง่ายแล้วว่าเงินทองมันของนอกกายนะ
1: ไม่ได้บางคน
0: มันก็แต่ก็อยากให้คุณลุงแบบมีกำลังใจอ่ะ
1: อยากคิดสั้น
0: โอ้ชีวิตเรามันมีค่านะครับชีวิตเรามีค่า
1: ถ้าอยู่อาจจะทำได้มากกว่า 100,000 คิดอย่างเงี้ย
0: ก็ถือว่ามันเป็นเคราะห์ของเราไปนะครับเดี๋ยวคนบอกเอาพูดง่ายนะไม่ใช่
1: เราไม่โดนกับตัวเองไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
0: ขอเป็นกำลังใจให้จริงคุณลุงสู้ๆครับนะครับ
1: แล้วก็ต่อไปเงินเนี่ยอย่าไปเชื่อใครง่ายอย่าให้ใครง่าย
0: โอ้มันพูดยากครับพี่มัน
1: พูดยาก
0: วันนี้มันสารพัดวิธีหลอกเราอะนะครับถือว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมแล้วกันครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ตอนนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมในเรื่องของพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,170นะคราวนี้ก็มาถึงคิวของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยในวันนี้แหละมีประเด็นน่าสนใจที่คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยพูดถึงงบประมาณของกระทรวงที่ได้รับจัดสรร 15,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะก็บอกว่าทั้ง 15,000 ล้านบาทเนี่ยจะเอาไปแก้ปัญหาในเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬาไม่ว่าจะเป็นสนามที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้สนามที่สร้างแล้วยังไม่เสร็จเนี่ยเขาจะต้องแก้ไขในยุคนี้แหละนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาบางคนบอกเอ๊ะจ่ายไปแล้วเนี่ยทำไมเงินมันค้างจ่ายเลยเงินรางวัลก็ไม่ถึงมือนักกีฬาไปลงไม่เลี้ยงเคยมีข่าวนี้อยู่ใช่ไหมล่ะข้อสงสัยเรื่องเงินค้างจ่ายนักกีฬาเรื่องไม่ลงไม่เลี้ยงเนี่ยนะคะทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลผู้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการของนักกีฬาเนี่ยขอรับเงินรางวัลเป็นรายเดือนตอนนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็เลยมีนโยบายบอกว่านักกีฬาต้องได้รับเงินรางวัล7วันภายหลังเสร็จสิ้นจากการแข่งขันเกิน7วันไม่ได้เด็ดขาดแล้วต้องโอนเงินเนี่ยตรงเข้าสู่บัญชีของนักกีฬาเลยจะไม่โอนเงินไม่ผ่านสมาคมกีฬาแล้วโอนไปถึงตัวนักกีฬาหลังจะไปเข้าร่วมโปรแกรมทั้งเอเชียนอะไรพวกนี้พวกต่างๆเราได้รับรางวัลอะหลังมาแล้วก็คือมันมีปัญหาเล่าเรียนมาก่อนนั้นนี้ใช่ไหมล่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้ต่อไปเนี้ยให้โอนตรงไปถึงตัวนักกีฬาเลยหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันรายการต่างๆมา7วันเนี่ยต้องโอนนี่เสร็จเลยนะคะก็จะได้ทำให้ปัญหาได้รับเงินล่าช้าเนี่ยหมดไปนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มนำร่องใน2รายการใหญ่แหละเช่นรายการเอเชียนบีชเกมและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเลยสามารถสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจของนักกีฬาได้ขออย่าให้มีอีกเลยนะว่าเอ้ยมีปัญหามันไม่ลงเบี้ยเลี้ยงอะไรเงี้ยเนาะเงินรางวงรางวัลช้าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เขาบอกว่านโยบายแบบนี้นักกีฬาชอบแต่สมาคมไม่ค่อยชอบสมาคมบางทีเขาก็ต้องบริหารจัดการงบอะไรของเขาอะไรเขาว่า
1: ต่อผ่านเขาอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: นี่กูดูถ้ำดิส วยไหม
1: สวยที่ไหนอ่ะ

0: อ่ะ
1: เนี่ยสวยไหมดูถ้ำนี่นี่ธรรมชาติสร้างให้นะ
0: ไม่น่าใช่นะใช่หรอ
1: จริงจริงนี่ธรรมชาติสร้าง
0: ใครเป็นคนโพสอ่ะที่ไหนอ่ะ
1: ที่เชียงใหม
0: ่เหรอ
1: ผู้สื่อข่าวของเราส่งมาเลยวันพรุ่งนี้นะครับจะเปิดให้เที่ยวถ้ำหลวงแม่สาบที่เชียงใหม่นะฮะ
0: สวยสวยขอ
1: ปิดปรับปรุงมา3เดือนพรุ่งนี้จะเปิดเป็นวันแรกยกระดับเรื่องของความปลอดภัยความสะดวกสบายรองรับนักท่องเที่ยวไม่ต้องห่วงว่าหูยไปแล้วจะเป็นเหมือนถ้ำหลวงที่น้องๆหมูป่าเคยไปติดหรือเปล่าค่อนข้างเป็นถ้ำที่ใหญ่นะ
0: สีลุงสี
1: คือถ้าดูจากเราเดินแล้วเนี่ยตัวหลังคาตัวเพดานถ้ำอ่ะสูงมากนะแล้วก็รูปลักษณ์ข้างในเนี่ยคุณวังอยากให้ไปเสิร์ชหาดูจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วก็ขึ้นเฟซให้ดูเล่นๆแล้วกันว่ามันสวยขนาดไหนว่านี่ประเทศไทยหรือนี่ให้ดูว่าเหมือนกับเมืองนอกเลยพี่กวยนี่ฮะดูครูรูปล่างของถ้ำ
0: เห็นไหมคะเห็นไหมคะ
1: เห็นอยู่นะเห็นอยู่นะอีกรูปนึงเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรูปนึงนี่เดี๋ยวดูความเป็นกำแพงถ้ำสิสีนะปรับสีนะโอ้จิ้มสีนะเต็มที่เลยฮะมันสวยอะไม่สวยลองเสิร์ชหาดูนะครับถ้ำแม่สาบนะฮะที่เชียงใหม
0: ่เดี๋ยวต้องไปแน่
1: ๆข้างในเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4โถงนะครับ4โถงก็จะมีลักษณะความเป็นธรรมชาติแตกต่างกันพี่นะเป็นหินงอกหินย้อยเป็นผนังสีรุ้งผนังถ้ำแถบสีหรือว่าเรนโบว์วอลนะฮะเดินเข้าไปหน่อยก็จะเป็นปล่องเพดานถ้ำธรรมชาติเดินเข้าไปโถงที่3จะเป็นถ้ำมรกตนะครับถ้ำที่4เป็นถ้ำเพชรมันจะมีหินงอกหินย้อยวิ่งๆๆๆนะครับก็เขาเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่ชื่นชอบแนวธรรมชาตินะไปร่วมสัมผัสเสน่ห์ของถ้ำหลวงแม่สาบนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะฮะเมื่อกี้ผมลองเซิร์ชดู
0: อ
1: ยู่ที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน
0: ถ้ำหลวงแม่สาบ
1: ถ้ำหลวงแม่สาบเนี่ยอยู่อำเภอสะเมิงครับพี่อำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่
0: ถ้าพูดถึงสะเมิงเนี่ยพี่นึกถึงอะไรว่าสตรอเบอรี่ใช่ป่ะล่ะ
1: ที่สะเมิงใช่ๆก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปกินสตรอเบอรี่ได
0: ้
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อ่ะมาดูการแก้ปัญหาเรื่องของที่ดินที่อุทยานแห่งชาติทับลานกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ดูนะว่าจะทำได้จริงตามที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบอกไว้ไหมว่าตอนนี้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและการบุกรุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างเร่งด่วนแล้วตอนนี้เขาตั้งคณะทำงานหลายชุดเลยนะคะมีทั้งหมดเจ้าหน้าที่ที่ออกสำรวจเนี่ย633นายเลยนะคะจะเร่งทำการตรวจพิสูจน์สิทธิ์ราษฎรที่ถือครองที่ดินเป็นรายแปลงเลยจะทำให้เสร็จภายใน6เดือนนะคะแล้วก็จะบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นและให้ถึงที่สุดกับนายทุนไปสร้างโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทแล้วก็มีคนอื่นๆที่ไปบุกรุกยึดถือครอบครองในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะในพื้นที่เนี่ยมีการใช้ประโยชน์2กลุ่มมีกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะตอนนี้เนี่ยราษฎรในพื้นที่เนี่ยก็รอคอยมา50กว่าปีแล้วแหละนะคะขออยากจะมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็มีการพิสูจน์ทราบนะคะพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยเป็นอะไรแปลกไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดราษฎรไปทำกินเนี่ยก่อนที่จะมีประกาศเป็นเขตอุทยานก็จะต้องได้ที่เลยใช่ไหมคะส่วนพวกนายทุนไปทราบไปบุกรุกหลังจากเป็นอุทยานแล้วเนี่ยก็จะต้องถูกเอาที่กลับคืนมานะคะมาเพื่อฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการจะเอาจริงเอาจังเลยนะเกาะติดเรื่องนี้ไม่ปล่อยเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าจะจบภายใน6เดือนหรือเปล่าพิสูจน์ทราบเป็นรายแปลงค่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: อันดับอะไรละอันดับอะไรละ1แล้วเหรอนี่โอ้โห
0: ถึง1
1: เอาวันพรุ่งนี้นะครับเงินในกระเป๋าเราจะกลับมาไทยช่วยไทยพลัส 6:00 น.เตรียมออกไปเติมเงินแล้วไปจับจ่ายใช้สอยกัน
0: พรุ่งนี้จะเข้ามาแล้ว
1: พรุ่งนี้1กรกฎาคมเงินนะในเป๋าตังเราจะมีกลับมาอีก 1,667 บาทจะใช้กันได้ที่บุรีรัมย์เขาก็มีแม่ค้านะครับบอกว่าอย่างนี้โอ้โหยอดเดือนแรกเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะขายผลไม้เนี่ยกำไรไม่รู้แหละแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเท่าตัวขายได้วันละหมื่นจากเมื่อก่อนเนี่ย 4-5,000 เพราะฉะนั้นอยากอย่างนี้ได้ไหม

0: ฐบาลมีไปเรื่อยๆได้ไหมโครงการนี้
1: มี
0: ร
1: ั
0: ฐบาลยังจะกู้ยังถกกันเรื่องกู้อยู่นะ
1: ก็เขาพูดอยู่ว่าแบบปีนี้ไอ้งบเนี่ยปรากฏว่ามันกลายเป็นงบประจำงบใช้กู้อะไรเงี้ยแล้วงบลงทุนเหลือน้อยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ล่ะนะครับความรู้สึกของพ่อค้าแม่ค้าบอกว่า1อยากให้มีไปเรื่อยๆ2เดือนละ1,000น้อยไปเดือนละ 2,000 เลยรัฐบาลจ๋าคนบุรีรัมย์นะนี่แม่ค้าบุรีรัมย์ฝากถึงรัฐบาลจากบุรีรัมย์ด้วยกันได้มั้ย 2,000 เป็นตัวแทนให้พวกเราหน่อยเออนะครับแม่ค้าบอกอย่างนั้นอ่ะว่าขอเพิ่มเลยเพราะว่ามันเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจคนซื้อก็มีความสุขชีวิตเขาก็มีความสุขมีเรี่ยวมีแรงมีเงินไปทำอย่างอื่นคนขายของก็โอ้โหมันขายดีเหลือเกินนะยอดขายวันละ 5,000 เป็นหมื่นนึงอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่บุรีรัมย์นะแม่ค้าเมื่อกี้ข้างล่างนะครับพี่เมย์อยู่ตลาดแถวบ้านพี่ใช่ไหม
1: ตลาดมารวย
0: เขาขายกับข้าวอยู่อ่ะเขาก็บอกวันแรกที่ของเดือนที่แล้วนะแป๊บเดียวยอดขายหมื่นหนึ่งนี่เหมือนกันเลยเหมือนกับแม่ค้าผลไม้เลยแสดงว่ามันมีผลเพราะว่าคนซื้อกับข้าวถุงละ60จ่ายแค่24บาทคนก็หยิบใหญ่เลยสิเดิมซื้อ60เหลือ24งั้นจะเอา3ถุงในราคา60บาทเท่าเดิมเอออย่างเงี้ยก็ได้กินอิ่มมีความสุขกันขึ้นฝากรัฐบาลจากบุรีรัมย์ด้วยครับ
1: พรุ่งนี้เราจะรวยอย่างน้อยๆเนี่ยเงินใครอะไรนะเงินไม่รู้จะถูกหวยขอทุกคน
0: เช้ามีเงินเข้าแน่ๆ
1: มีโชคดี
0: ตอนช่วงบ่ายก็เงินออกหรือเงินเข้าเพิ่มก็เดี๋ยวว่ากันบ่ายสี่โมง
1: ค่ะ
0: ขอให้รวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับมหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: กลัว
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 10:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทย์ปรปักขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาควรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินวรชิตชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรม

0: มการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2569เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตลอดจนพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2569และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2570มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นปี2534เพื่อมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในการเฉลิมฉลองการครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพวันที่1มกราคม2535มอบแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลและทางด้านการสาธารณสุข1รางวัลเป็นประจำทุกปีตลอดมาผู้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรเหรียญรางวัลและเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 เหรียญสหรัฐตลอด34ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทั้งสิ้น100รายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระบิดาแห่งการสาธารณสุขของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยในจำนวนนี้มีคนไทย4คนและมี5คนที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลต่อมาได้รับรางวัลโนเบลนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทย83คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานต่างประเทศด้วย
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ำฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นตีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยานอ้ายขาดใจบ่คิดว่าเจ้าสิ

สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับรายงานตัวพี่น้องนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่30แล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหเดินทางมาจนถึงสิ้นเดือนพอดีนะครับสิ้นเดือนพอดีเลยเนาะต่อไปก็จะเป็นเดือน8นะฮะอุ๊ยใช่ไหมเอ่ยเดือน7หรือเปล่าเออขออภัยฮะเดือน7นะฮะโอเคนะฮะก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเช่นเคยฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับสวัสดีทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟัง

ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยนะในไลฟ์สดของเรานั่นเองนะครับผมสวัสดีน้องฟ้าคนสวยนะจ๊ะฮัลโหลน้องฟ้าฮัลโหลน้องฟ้ามาแล้วพี่ปุญญวัฒน์มาแล้วนะครับแล้วก็เสียเปียกสวัสดีเสียเปียกนะฮะจัดไปแล้วนะเสียเปียกเนาะปลายฟ้าเลยผลงานเพลงแรกเลยนะฮะโอ้พี่ปุญญวัฒน์ขอเพลงไก่ตาฟางต้องเปิดให้แล้วล่ะเมื่อวานนี้เวลาไม่เหลือแต่วันนี้ผมเตรียมตัวที่จะเปิดให้ละรอฟังด้วยนะฮะสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยครับสวัสดีครับพี่ขาวดอนนะเป็นพี่ขาวดอนเข้ามาเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่เห็นพี่ขาวดอนเลยเนาะพี่แต่สวัสดีพี่แต่ด้วยนะฮะโอ้โหพี่แต่จากศรีสะเกษนะฮะไม่ได้เจอพี่แต่นานมากนะพี่แต่หายไปนานพี่แต่รู้ตัวไหมว่าพี่แต่หายไปนานมากๆเลยหายไป3 อาทิตย์เสียอาทิตย์เลยนะพี่แต่นะเออก็ขอบคุณมากนะฮะที่ยังติดตามรับชมรับฟังนะครับผมก็สวัสดีทุกเสียงทุกสายเลยทุกคนเลยนะฮะที่รับชมกันอยู่เนาะนะฮะสวัสดีพี่หย่อนสวรรค์ครับพี่หย่อนสวรรค์บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนุ่มน้ำมนต์โอ้โหขอบคุณหลายๆครับผมก็ผ่านมา3 วันแล้วเนาะกับวันเกิดของผมนะฮะขอบคุณมากๆนะครับน้องแบมสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับผมสวัสดีน้องแชมป์ด้วยฮะน้องแชมป์โชคชัย4นะฮะน้องแชมป์สีสุขของเรานั่นเองนะครับคิดถึงพี่บอสกิ๊บกิ๊วกิ๊วคิดถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันเนาะน้องแชมป์เนาะสวัสดีผู้ใหญ่วันด้วยนะครับผู้ใหญ่วันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยพี่ again นะสวัสดีพี่ again ด้วยนะครับจะรีบไปไหนยังไม่เดือน เอาเหรอก็ครบอายุ20 ปีเต็มพอดีเนาะดีเจนะครับขอบคุณมากๆนะฮะสวัสดีพี่มนพด้วยนะฮะพี่มนพสวัสดีครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะฮะสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับพี่วัฒกรด้วยนะฮะสวัสดีนะครับเอ้ยทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับพี่เดินเพ็ญบอกว่าสวัสดีค่ะหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดนี่หน้ากอดจริงเปล่าหน้ากอดจริงเปล่า เอาละฮะช่วงนี้ฮะอยู่กันยาวๆเนาะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์ครับจนถึง4 ทุ่มเลยสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้ามาอยู่แล้วก็ให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมที่จะเปิดให้ฟังณตอนนั้นเลยนะฮะในช่วงหน้าพร้อมเลยนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเท่านั้นนะฮะสำหรับพี่ๆที่โทรเข้ามาก่อนนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะขอเพลง02-248-1366นะครับขออนุญาตย้ำอีกสัก1 รอบนะจ๊ะ02-248-1366นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับเอาช่วงนี้อีกสักผลงานเพลงของทิดแอมก็แล้วกันบักคนสัวก็แล้วกันพี่น้องครับผลงานเพลงซาซาจากทิดแอมด้วยครับเด้อ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจตอนนี้นะฮะตอนนี้สายน้ำใหม่อยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโคลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ก้อยครับผม
2: วันนี้
1: พี่ก้อยโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: มาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะฟังทุกคืนเลยค่ะ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆนะครับ
2: ที่ฟังมีดีเจมีพี่อะไรจอยจุนทิชาอะไรค่ะ
1: อ๋อพี่เมย์พี่เมย์ทิชา
2: จุนทิค่ะแล้วก็พี่อะไรพี่คณะพี่เพชรพุ่มพวงอะไรค
1: ่
2: ะ
1: พี่เพชรพุ่มพวงครับมีพี่โอ๊ตนี่พี่มี
2: ลูกตาฟังทุกคืนพี่น
1: ้องโอ้โหดีมากเลยพี่ก้อยครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: ขออย่าปล่อยมือได้ไหมคะ
1: อ๋อได้เลยอย่าปล่อยมือของ
2: ไม้เมืองอย่าปล่อยมือของไม้เมืองชอบมากพี่ก้อยเป็นคนชอบเพลงนี้มากเลย
1: โอ้เพลงนี้พี่ก้อยพิเศษในใครบ้างครับพี่ครับ
2: พิเศษให้ดีเจทุรคุณแล้วก็น้องคุณที่รับสายหลังไม้ด้วยค่ะ
1: ได้เลยครับพี่ก้อยฮะเด
2: ี๋
1: ยว
2: แล้วก็พิเศษคนจัดด้วยค่ะ
1: ได้เลยครับพี่ก้อยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ก้อย
2: ค่ะขอบคุณทุกคนเลย
1: โอ้โหขอบคุณมากๆครับพี่ก้อยครับดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ค่ะเจอที่มีฝนก็ตกบ้างค่ะ
1: เหมือนกันนะที่กทม.ก็ตก
2: มันแต่กูฟังเมื่อคืน
1: อ๋อเมื่อคืนนี่ตกแรงใช่ไหมจ๊ะ
2: เที่ยงคืนอ่ะแล
1: ้
2: วคุณยินบนจ้า
1: ครับผมขอบคุณพี่ก้อยมากๆนะครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับผมสายน้ำใหม่จากพี่ก้อยนะฮะจันทบุรีขอเพลงเข้ามาอย่าปล่อยมือนะฮะของไม้เมืองนะครับพิเศษให้ดีเจทุกคนเลยแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็ให้พี่แป้งหลังไมค์ของเราด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่ก้อยสายน้ำใหม่กันเลยครับอย่าปล่อยมือ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:40 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์กันอยู่นะฮะทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะฮะขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง 4:00 เลยฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยเนาะในช่วงนี้นะเห็นพี่ๆขอกันเข้ามาเยอะมากนะฮะอย่างผลงานเพลงที่ขอมาเมื่อวานนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยเวลาไม่เหลือจริงๆนะฮะแต่วันนี้ดีเจใจดีนะฮะเดี๋ยวจะพิเศษตามคำขอกันหน่อยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามาทาง SMS นะฮะผมยังไงก็พี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงกันหน่อยครับ

0: 15
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชยิ่งเดือด

สเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะ

0: รื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เครื่องดื่มสมุน

0: ุ่นไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4 ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะขอเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายสำหรับพี่ๆที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะครับ022481366ให้สิทธิ์สายแรกนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือสภาวิชาชีพบัญชีสภาทนายความย้ำสมาชิกห้ามช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติที่ทุจริตในรูปแบบนอมินีนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แถลงภายหลังเป็นประธานประชุมร่วมกับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายกสภาวิชาชีพบัญชีนายกสภาทนายความและ7สมาคมวิชาชีพด้านบัญชีกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนื่องจากตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีลักษณะเป็นการให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางพบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาคำแนะนำช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายในรูปแบบนอมินีเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายแก่ประเทศชาติสิ่งที่จะทำร่วมกันจากนี้คือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนอมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติรวมถึงกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัดไม่ให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีลักษณะให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุดตั้งแต่ภาคทันห้ามเป็นทนายและลบชื่อแต่ละเดือนมีทนายความที่ถูกตัดสินความผิดลบชื่อไม่ต่ำกว่า5รายและถูกตัดสินห้ามเป็นทนายไม่ต่ำกว่า15รายรัฐบาลเร่งลงทุนพลังงานสะอาดผ่านพ.ร.ก.กู้เงินย้ำหน่วยงานเตรียมพร้อมโครงการพลังงานสะอาดโปร่งใสวัดผลได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงและวัดผลได้ชัดเจนเช่นลดการใช้น้ำมันหรือลดการใช้พลังงานได้เท่าใดเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนอย่างไรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กี่ตันและสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตหรือไม่รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงรัฐบาลปลื้มประชาชนกว่า 80% พึงพอใจการให้บริการหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่บริการภาครัฐดังสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี2568และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานรัฐตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ดำเนินการสำรวจประชาชนผู้ใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์และการลงพื้นที่สำรวจจุดบริการของหน่วยงานรัฐ 11,251 ตัวอย่างผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี2568ประชาชนพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ83พอใจสูงสุดด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการร้อยละ85สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีการพัฒนาศักยภาพและจิตใจในการให้บริการที่ดีของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอรองลงมาคือด้านขั้นตอนและระยะเวลาร้อยละ84ด้านสถานที่ร้อยละ84และด้านบริการผ่านช่องทางออนไลน์ร้อยละ81ทั้งนี้งานบริการที่ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด3อันดับแรกได้แก่การซื้อขายทรัพย์ทอดตลาดกระทรวงยุติธรรมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนกระทรวงศึกษาธิการและงานทะเบียนธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด ฮมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: รสอ่ะ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมกลับสู่ขออภัยฮะกลับสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ 21:08 นยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับเอาละตอนนี้สายหน้าไมค์อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ออสครับผม
3: ครับผม
2: พี่ออสโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
3: อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาคร
2: ับ เทพาสงขลาสงขลาฝนตกมั้ยครับพี่ออสครับพี่
3: ไม่ตกนะครับ
2: อ๋อไม่ตกเลยแสดงว่าตอนนี้สงขลาอากาศร้อนมากเลยใช่ไหมครับพี
3: ่ก็ใช่ครับใช
2: ่อ๋อใช่ก็คือแบบโอ้โหแสดงว่าแบบไม่มีฝนสักหยดเลยช่วงนี
3: ้
2: โอ้โหร้อนยาวๆเลยพี่ออสวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าไม
3: ค์ความรักของยักษ์เขียว
2: ความรักของยักษ์เขียวเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
3: เสียงทุกสายทั่วประเทศ
2: ครับผมได้เลยครับ
3: ดีเจด้วยแล้วก็น้องที่รับสายด้วย
2: โอ้ได้เลยครับพี่ออสครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ออสพี่ออสครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่ออสพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับนำไปเลย
2: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: ซุกี้ชาบู
3: ซุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอรา
3: และไอ้ไอราร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอราอ่าฮะ
3: ทุกบ้านต้องมีไอรา
2: โอ้โหขอบพระคุณลูกวัดมากๆเลยครับพี่ออสเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะ
3: ขอบคุณครับ
2: ผมขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: เอาละฮะสายหน้าไมค์นะฮะจากพี่ออสสงขลานะฮะขอเพลงเข้ามานะฮะความรักของยักษ์เขียวนะฮะเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็ให้หลังไมค์ด้วยแล้วก็ให้พี่ดีเจทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคกันหน่อยในช่วงนี้จ้า

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงครั้งหนึ่งจิตนะครับของพี่โกนิพนธ์นะครับผมสังกัดทรานเชียร์มิวสิกนะฮะคำร้องก็ของพี่หวายเนวดายนะครับแล้วก็พี่โกนิพนธ์นะครับผมทำนองก็เป็นพี่หวายเนวดายนะครับเรียบเรียงจะเป็นกะรพัฒน์คีหัน PART นะฮะโอ้โหเพลงนี้ผมฟังแล้วผมเหมือนผมอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะคือมันเป็นซาวที่แบบมิติแบบเยอะมากนะฮะโอ้โหฟังแล้วแบบอยากจะใส่ชุดไทยย้อนยุคเลยผมอ่ะ ฝากด้วยเนาะนะครับผลงานเพลงขนึงจิตนะฮะขออภัยฮะขนึงนิดนะฮะก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะมากๆเลยอีกหนึ่งผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่โกนิพนธ์นั่นเองนะครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ในช่วงของจอคิวฮิตนะฮะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตขออภัยฮะเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 4:00 ทุกสัปดาห์นะฮะเขามามวลมาซื้อน้ำกันพี่น้องครับเอาละฮะผมท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีร่ำรวยร่ำรวยคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนามีความสุขทุกๆคนนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีและราตรีสวัสดิ์จ้า

0: โดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาแล้วจ้าเจอกันแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาพูดถึงงานเพลงก่อนเลยดีกว่าเนาะวันนี้มาพร้อมกับเพลงหวานหวานนะคะปกติจะเป็นเสียงหวานหวานจากศิลปินสาววันนี้เป็นศิลปินหนุ่มกันบ้างนะคะนะก็เริ่มต้นมากับหวานไม่เป็นเอ๊หวานไม่เป็นนะพูดว่าหวานไม่เป็นแต่เสียงเนี่ยหวานมากนะคะสันติดวงสว่างนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยไร่อ้อยคอยรักค่ะพี่หนูมิเตอร์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆเนี่ยฝากเข้ามาหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะติดค้างเอาไว้ก็เลยนำมาจัดให้วันนี้เพราะว่าเป็นเพลงหวานๆแล้วก็จังหวะแบบมีเดียมนะคะไม่เร็วไม่ช้าฟังสบายนะรักเข้าไส้ค่ะจากน้องลีโออาทิตย์นั่นเองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนค่ะวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทของเรานะคะ MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะจ๊ะอุ้ยวันนี้สมาชิกมากันอย่างรวดเร็วพร้อมหน้าพร้อมตานะคะที่ Facebook Fanpage นะคะ Facebook Live ของเรา LTM FM 95นะคะพี่โอภาสบอกมาแล้วจ้าหวานๆเลยจ้านะคะคุณแม่ทันพิชาสวัสดีค่ะแล้วก็น้องสินชัยนะคะแวะมาให้กำลังใจพี่ลูกตาแล้วก็ส่งดาวมา30ดวงเลยนะโอ้โหขอบพระคุณมากๆสวัสดีพี่มิมี่พี่สุยตาพี่วรนาถพี่วิชัตพี่มาดาพี่นักรบพี่เบเบลดคุณแม่อรุณพี่นงลักษ์นะคะพี่ขวัญชัยน้องหนูดีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะคะวันนี้ในทุกๆช่องทางของเรานะคะทักทายฝากงานเพลงเข้ามาได้เช่นเคยนะคะอีกสักครู่นึงในช่วงของสายชิลฮิวใจเนาะสายชิลฮิวใจสายหน้าไมค์นะคะรออยู่เลยที่022481366นะคะ022481366นะจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยใครอยากจองสายหน้าใหม่อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะหลายคนก็รู้สึกไม่ค่อยสบายบ้างก็มีนะคะยังไงรักษาสุขภาพด้วยดูแลเป็นพิเศษนิดนึงปกติก็ดูแลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะอีกนิดนึงนะคะเป็นห่วงจริงๆนะคะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าถ้าเหงาเนี่ยก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราตลอด24ชั่วโมงเลยเฉพาะทางออนไลน์นะคะอยากเห็นหน้าดีเจแก้เหงาก็เข้ามาทางเพจได้เลย เนอะนะคะเดี๋ยวนะวันนี้โอ้ในเพจเลื่อนมาเจอพอดีเลยนะวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดน้องเบิ้ลปทุมราชนะคะขอมีความสุขมากๆด้วยนะใครอยากจะร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะในเพจของน้องเปิ้ลหรือว่าจะน้องเบิ้ลไหมน้องเปิ้ล น้องเปิ้ลไหนน้องเปิ้ลน่ารักแฮะน้องเบิ้ลน้องเบิ้ลนะคะก็มาคอมเมนต์ได้นะศิลปินของเราก็จะมาอ่านมาเห็นอยู่เนาะแล้วก็เหมือนว่าเมื่อวานนี้เห็นในFacebook นะเอ้ยนะลืมไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหญิงลูกทุ่งของหนูพี่ฝนธนสุนทรนะคะเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ฝนด้วยนะคะก็ขออนุญาตรวบยอดเลยก็แล้วกันนะคะ29แล้วก็29พี่ฝนเนาะแล้วก็30น้องเบิ้ลนะคะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนลูกทุ่งมหานครนะคะอวยพรอีกครั้งนึงนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะของทั้งพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็ของน้องเบิ้ลปทุมราชด้วยนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายนะคะมีงานเยอะๆนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆเลยเนาะนะคะอ่ะนะแต่เพลงเนี่ย พอเลือกไม่ได้เลยก็เอ๊ะนะเตรียมเพลงของอีกท่านหนึ่งเอาไว้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะพอดีว่ามีหลายคนอยากฟังนะคะงานของพี่หญิงทิติการนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยก็แล้วกันเหนือกาลเวลาค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮีลใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะโอ้วันนี้สายแรกจากลำปางเมืองรถม้าเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้า
2: เย้า
1: ไก่แจอีน้อ
2: ครับอ้วนอันนี้รอบสองละ
1: รอบสองแล้วอ๋อที่โทรเข้ามาหน้าใหม่เนาะ
2: ครับ
1: เจ้าได้ยินสัญญาณเสียงชัดเจนเน
2: า
1: ะ
2: ชัดเจนครับ
1: เจ้าอยู่ตั้งใดของลำปางท่านเจ้า
2: อยู่แม่เมาะครับ
1: อ๋ออยู่แม่เมาะลำปางฝนโต๊ะก็หา
2: หยุดประมาณตั้งแต่ไม่คือไปบายอะคร
1: ับ อ๋อก็คือตกเหมือนกันแต่ว่าหยุดไปแล้วอีเนาะ
2: แน่น
1: บอปอฮอนตะไดก้าไม่ร้อนเนาะ
2: มาใครห้อนตะไดครับ
1: มาใครห้อนตะไดเนาะโอ้เจ้าแล้วหายไปไหนตั้งเมินตั้งนานบอโทรเข้ามา
2: อยู่กรุงเทพ
1: เอาอยู่กรุงเทพแล้วอย่างใดอะอยู่กรุงเทพอะโทรบ่ได้กะ
2: โอ้เออโทรแล้วบ่เคยติดเลย
1: กาออกโทรมาเหมือนกันแต่ว่าเออเจ้า
2: ไปติดตีของขอนแก่นของเมย
1: ์อ๋อจ้าแล้วประเด็นนี้อยู่ที่ไหน
2: ประเด็นนี้ยังไม่เหมาะคร
1: ับ อ๋อนี่ปิ๊กไปลำปางละโอเคปิ๊กไปลำปางแล้วเน
2: า
1: ะจ้าอ่ะวันนี้เมินได้อู้กันเจ้าว่าใดก
2: ็คิดถึงบ้าน
1: คิดถึงบ้านก็ต้องหาบ้านปิ๊กบ้านเนาะ
2: ครับ
1: จ้าเอาวันนี้ไอ้ไก่แจ้อยากฟังเพลงของเบิ้ลกันเนาะวันนี้วันเกิดเบิ้ลพอดีนะ
2: ก็วันนี้ปัญญาปันสูง
1: เออปัญญาปันสูงเนาะโอเคคือน้องเบิร์นปัญญาปันสูงอย่าบอกปัญญาเออโอเควันนี้ขอบคุณไอ้ไก่แจ้เนอะเดี๋ยวเปิดให้เลยเจ้า
2: ครับผม
1: เจ้าสวัสดีเจ้าโอ้น่ารักอ่ะบอกน้องเบิร์นปัญญาปันสูงเนอะอ้าวซ้ายชิวฮิวใจจัดให้เลยนะครับปลายฟ้าจาก2ศิลปินเบิร์นปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะไอ้ไก่แจ้เนี่ยจากแม่เมาะลำปางนะเจ้าขอบคุณจันนักเลยเนาะนะคะแนะนำงานเพลงแล้วก็อวยพรวันคล้ายวันเกิดน้องเบิ้ลตัวเองหนึ่งนะเจ้าขอบคุณจันนักเนาะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษคืนนี้ก็ฝากเข้ามาได้จองสายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายค่ะที่022481366นะคะคุณผู้ฟังคะนะคะมีประชาสัมพันธ์นะคะต้องบอกว่าเน้นย้ำเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับแฟนซีรีส์ Y นะคะเริ่มขึ้นแล้วค่ะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026นะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้ค่ะมาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะเชิญชวนแฟนๆหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีทั้ง5สาขารางวัลนะคะได้แก่Y Couple of the Year ค่ะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมนะคะสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net นะคะ yentertainaward.mcot.net ได้จนถึงวันนี้เลยนะคะ30มิถุนายนนะคะวันนี้จนถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟังนะใครที่เพิ่งจะได้ยินแล้วก็โอ้โหนะเป็นแฟนซีรีส์วายนะไม่ว่าจะเป็น Boys Love Girls Love หรือว่าเรื่องไหนๆดาราคนไหนนะคะที่เราชื่นชอบที่เรารักรีบเลยนะคะกับ5สาขารางวัลนี้เสนอชื่อเข้ามาได้เลยนะคะกับงาน Y Entertain Awards 2026ค่ะช่วงนี้สมาชิกของเราเข้ามากันอย่างหนาแน่นทักทายเลยดีกว่านะคะทางเพจ LTM FM 95เข้ามาแล้วใครยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดเถอะนะคะสวัสดีพี่สุภาพด้วยนะคะบอกแนะนำงานเพลงรักเข้าไส้ของน้องลิโอเพิ่งเปิดไปตอนต้นชั่วโมงเลยค่ะเปิดให้แล้วนะคะแล้วก็พี่สมศักดิ์นะคะแนะนำงานเพลงไอ้ทุยของแอลกอฮอล์เข้ามาด้วยแล้วก็พี่ศักชัยค่ะพี่รัตดาวันบอกสวัสดีจ้า

น้องลูกตาลคนสวยแล้วก็น้องหลังไมค์และทุกคนด้วยนะคะพี่สรายุทธบอกชอบเพลงนี้มากเลยนะปลายฟ้าพี่บ่าวทูนก็ชอบนะเพราะมากๆจริงๆนะโดนใจนะคะมันจี๊ดนะพี่สมยศพี่โดดเดี่ยวพี่นักรบนะคะพี่จันทราพี่สมยศพี่สมยศมา2สมยศเลยแล้วก็พี่ณัฐพงษ์ด้วยสวัสดีคุณแบงค์นะคะจากทางเอสโตเนียด้วยนะคุณก็เปลี่ยนประเทศไปเรื่อยๆเนาะทักทายเข้ามานะคะมีแฟนรายการนะคะที่อยู่ต่างประเทศก็จะแวะเข้ามาฟังเพลงเข้ามาทักทายดีเจนะคะผ่านทางออนไลน์ได้เลยตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าบางประเทศอยู่ทวีปอยู่ทวีปยุโรปอย่างเงี้ยอย่างทางเยอรมันทางเนเธอร์แลนด์นะคะทางสวีเดนหรือว่าทางฟินแลนด์ทางเอสโตเนียเนี่ยก็จะนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณช่วงหัวค่ำอยู่นะคะก็เพิ่งบางคนก็เพิ่งจะเสร็จจากงานเนี่ยเสร็จจากธุระนะคะแล้วก็มาฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นฝั่งไหนนะมีเกาหลีก็จะดึกหน่อยใช่ไหมมีพี่ๆจากทางเกาหลีใต้ทางไต้หวันอะไรเงี้ยนะคะเข้ามาฟังทางออนไลน์ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะหลายๆคนบอกคิดถึงประเทศไทยเนาะได้ฟังเพลงลูกทุ่งก็เหมือนได้นะเหมือนได้กลับบ้านนะฟังแล้วมันก็นึกถึงบรรยากาศที่ประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีนะคะทักทายนะคะแล้วก็พี่หนิงนะคะพี่หนิงพี่ไตรรัตน์นะบอกว่า FC นะครับพี่ไข่เจียวไหมอุ้ยเอ็นดูอ่ะคราวหน้าต้องดูดีๆอย่าเปิดไฟแรงนะไข่เจียวไหมนะคะคุณแม่รุนสวัสดีค่ะพี่สมบูรณ์ด้วยนะคะทักทายทุกๆคนเลยนะคะพี่วิจิตด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะทางเพจของเราแล้วก็ทาง SMS ด้วยนะ4689400นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงที่ฝากเข้ามาทางหลังไมค์ให้สัก1นะคะเพิ่มอีก1นะคะพี่มณัฐจากนครศรีธรรมราชแนะนำงานเพลงของพี่ต่ายอรทัยเข้ามานะคะส่งความรักความคิดถึงแฟนกับแอบรักแอบคิดถึงค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆซึ้งๆหวานๆกินใจนะคะเพราะว่าคิดถึงเจ้าของเพลงด้วยนี่พี่แคทรัตการนั่นเองนะคะล่าสุดคุยกับพี่แคทก็พี่แคทก็ยังคงปฏิบัติธรรมอยู่นะคะอยู่ที่ลำปางนั่นแหละนะมีแฟนๆนะคะหลายๆคนเข้ามาส่งข้อความฝากไว้จำได้นะคะก็เลยมาอัปเดตให้ด้วยนะคะว่าสบายดีนะคะอยู่ลำปางปฏิบัติธรรมเอาบุญมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยจัดให้กับรอยอุ่นรักค่ะกับบรรยากาศที่พี่แคทเคยมาร้องไว้

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับไหนว่าจะคอยพี่ไม้พี่รมพรนะคะเพลงนี้พี่เล็กอินดีนะคะแนะนำมาจากทาง Facebook Live ของเราแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเพลงโปรดของพี่เล็กด้วยนะคะตอนจำได้แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักจางของพี่พีเสด็จด้วยนะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะมีงานเพลงของคาราบาวนะคะกับเพลงเดือนเพ็ญแนะนำมาจากคุณนุนะคะคุณนุแนะนำมาจากทาง TikTok ด้วยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ลุกไปเข้าห้องน้ำยืดเส้นยืดสายเดี๋ยวมานั่งเป็นเพื่อนกันต่อนะคะยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลสุนิชาค่ะ

0: นุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะน้องทางนครสวรรค์นะน้องปิ่นนะบอกว่านครสวรรค์ฝนไม่ตกเลย ไปไม่ถึงอะสิใช่ไหมล่ะ

0: เออนะคะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะชั่วโมงที่2อีก1ชั่วโมงเนาะที่เราอยู่ด้วยกันถึงเที่ยงคืนเลยเนาะใครที่ยังไม่ง่วงยังไม่รีบนอนนะคะพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นเช้านะสมมุติว่าก็ฟังเพลงกันต่อไปเรื่อยๆกันละกันนะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วไม่ไกลนะคะสมุทรปราการสวัสดีค่ะพี่โนบ
1: สวัสดีครับน้องลูกตาล
0: สวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันนานนะ
1: ครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายนะครับ
0: นี่ตอนนี้พี่โนบอยู่ที่ไหนคะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะพี่โนบ
1: ตอนนี้ก็อยู่ปากน้ำครับสมุทรปราการครับ
0: อยู่ปากน้ำสมุทรปราการเนาะนะคะยังรับฟัง
1: ไม่ใช่คนที่นี่แต่พี่คนใต้นะ
0: จ้าแต่ว่ามา มาอยู่ที่ปากน้ำเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะสมุทรปราการเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้มีฝนไม่เอ่ย
1: อากาศดีไม่มีเลยน้องไม่มีฝนอากาศดีมากครับ
0: ค่ะน้องไม่ร้อนเนาะ
1: ไม่ร้อน
0: นอนสบายแล้วจริงๆพี่นพเป็นคนใต้จังหวัดอะไรคะพี่นพ
1: พี่นพอยู่สุราษฎร์เกาะสมุยครับ
0: โอ้โหเกาะสมุยว้า อยากไปเที่ยวจังเลยเกาะสมุย
1: เกาะสมุยน่าเที่ยวนะน่าเที่ยว
0: ค่ะแล้ว
1: พี่นพมาอยู่ที่นี้ตั้งแต่อายุ18 19นู
0: ่นกำลังจะถามเลยว่าแล้วมีโอกาสได้กลับไปที่เกาะสมุยบ้างไหมคะพี่น
1: พอ๋อถ้าปีจะไปครั้งหนึ่งครับไปเยี่ยมแม่เหลือแม่อยู่คนเดียวแล้ว
0: ค่ะโอเคเลยนะคะก็น้องก็ต้องยังต้องไปๆมาๆแบบนี้อยู่เนาะปีละครั้งเองโอเคเนาะพี่นพเนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับไปบ่อยไม่ไหว
0: จริงๆก็อยากไปบ่อยๆแหละเน
1: า
0: ะ
1: อยากไปบ่อยๆอยากไปบ่อยๆครับ
0: ค่ะโอเคได้เลยนะคะพี่นพอยู่สมุทรปราการที่เคยมาร่วมกิจกรรมของทางลูกทุ่งมหานครของเราบ้างหรือยังคะเรามีไปแถวนั้นเหมือนกันนะ
1: เขายังไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยครับ
0: ค่ะก็เผื่อว่าเนาะโอกาสหน้านะคะจะได้เจอกันแบบตัวเป็น
1: ๆครับ
0: นะคะโอเควันนี้พี่นพอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: พี่นพอยากฟังเพลงเก่าๆของพี่แอลยอดรักครับ
0: ค่ะ
1: ภาพถ่ายลายเซ็นครับ
0: ภาพถ่ายลายเซ็นได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ก็มอบให้น้องลูกตาลแล้วก็น้องแป้งหลังใหม่แล้วก็ทุกเสียงทุกสายแฟน95นะครับ
0: ได้เลยค่ะโอเคค่ะ
1: พ
0: ี่
1: นพอยู่พี่นพเมื่อก่อนพี่นพอยู่คาเฟ่ตั้งเกือบ30ปีน้องลูกตาล
0: ตำแหน่งอะไรคะอยู่ที่คาเฟ
1: ่พี่นพร้องเพลงพี่นพนักร้องต้องร้องเพลงตั้งแต่อายุนู่นแหละ18 19นู่นแหละ
0: โอ้หมายถึงว่าร้องอยู่ที
1: ่ใช่คาเฟ่อยู่คาเฟ่ประมาณ28ปีครับ
0: มาร้องที่กรุงเทพเนี่ยเหรอคะพี่นพ
1: ครับร้องอยู่กรุงเทพครับ
0: อ๋อ ยังพอร้องได้อยู่ไหมคะพี่นพ
1: ก็ยังพอไหวก็ยังพอไหว
0: เหรอแล้วเพลงนี้เนี่ยพอจะร้องได้ไหมเนี่ยภาพถ่ายลายเซ็นสักนิดนึง
1: ได้ได้ได้ต้องเ
0: อางั้นเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวเรา
1: ตุ้มเสียงมันไม่ตุ้มเสียงไม่ค่อยไหวได้แต่ก็พยายามได้ครับ
0: ไม่เป็นไรแบบว่า
1: ให้พอประมาณนะ
0: ใช่เดี๋ยวอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขอบคุณผู้สนับสนุนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเข้าเพลงให้พี่นพร้องนิดนึงเนาะแล้วก็จะได้เปิดให้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยาราอาห่า
1: และไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาห่า
1: ไอยาราอาห่าน
0: ี่เสียงหวานเลยโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่นพร้องสักหนึ่งท่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังกันเลยกับภาพถ่ายลายเซ็นนะคะเชิญค่ะ
1: ทนฟังหน่อยนะครับ
0: ค่ะ

0: ดยประมาณครับน้องจัน
1: กำลังเพลินเลยค่ะพี่น้องคะขอบพระคุณมากๆวันนี้ที่โทรเข้ามาแล้วก็ร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราได้ฟังด้วยเดี๋ยวไปฟังกันเลยพี่น้องรักษาสุขภาพด้วยนะ
0: จ้าน้องลูกจัน

0: คุณมาก
1: เช่น
0: มาก ก
1: ัน
0: ค
1: ค
0: ่
1: ระับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสุขภาพแข็งแรงลูกตานะ
0: จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหได้ฟังเพลงแบบนะเป็นแบบว่ายุคก่อนนะโหคุณผู้ฟังอ่ะไหนๆก็ไหนๆไปฟังกันเลยกันละกันนะคะกับภาพถ่ายลายเซ็นยอดรักสลักใจแล้วก็ในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามากับช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเลยนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดนะคะมากับภาพถ่ายลายเซ็นยอดรักสลักใจนะคะจากสายหน้าไม้ของเราพี่นพจากสมุทรปราการนะคะแล้วก็ต่อด้วยจูบไม่หวานค่ะในเวอร์ชั่นต้นฉบับเลยนะคะสอนชัยเมฆวิเชียนใครขอมาเอ่ยโอ้พี่วิทยานะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะแล้วก็มาที่อดีตรักบ้านนาเอกชัยศรีวิชัยนะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสัญญาน้ำตาแม่มนแคนแก่นคูนจากพี่อานนท์หนองบัวลำพูนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆสายเลยที่ฝากเพลงเข้ามานะคะยังมีอีกนะคะนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมทักทายพี่กฤชมนนะคะแล้วก็ป้าหนานมองป้าหนานมองเนอสวัสดีเจ้านะคะคุณแม่ทันพิชาบอกวันนี้ลาดพร้าว71ยังไม่มีฝนเลยนะคะส่วนพี่กายนะพี่กายบอกสุรินทร์ตำบลกระเทียมอำเภอสังขละนะคะตอนนี้ฝนตกแล้วครับนะขอบพระคุณมากๆที่แชร์เข้ามานะคะมีใครเพิ่มเติมนะคะพี่สงวนศรีนะคะแล้วก็พี่เอกรินด้วยพี่สยามเมืองยิ้มพี่เอ๋อินทิรานะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะคะพี่สุรีด้วยขอบคุณทุกๆข้อความเลยค่ะพี่ชีวิตต้องทนพี่บุญช่วยพี่สุรีนะคะพี่สุภาพลุงต๋อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สรายุทธคือพี่ไก่แจ้อ๋อสายหน้าไม้เมื่อชั่วโมงแรกใช่ไหมคะชั่วโมงที่แล้วนะคะบอกว่าอยู่ลำปางเคยเจอแม่ชีแคทด้วยอ๋อเคยเจอพี่แคทตัวเนาะเป็นแม่ชีขอบคุณจันนักเจ้าอ่ะแล้วก็พี่เดียวจรัญราโนดด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะเพิ่งมีสายเข้ามาพี่นิ้งหน่องจากลบบุรีบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเมย์ที่ชาจัดให้เลยกับโอ้ดวงใจนะคะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อเลยนะคะจากโอ้ดวงใจเมธิชานะคะมากันที่จอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะโอ้โหจาก2ศิลปินนะคะอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีเนาะกับเพลงเฮาบ่ฮักกันตอนใดนะคะจากสังกัด S1 Music นะคะคำร้องทำนองนะคะโดยน้องอาร์มชุติมานะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยโอนัทนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะคิดว่าแฟนๆของทั้ง2ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งน้องอาร์มนะหรือว่าน้องสแน็คนะคะต้องติดตามเพลงนี้อยู่แน่นอนนะคะอ่ะจัดให้เลยค่ะจอคิวฮิตกับเฮาบ่ฮักกันตอนใด

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดงานเพลงของหนุ่มๆให้เลยในช่วงนี้นะส่งงานเพลงค่ะตีสามตีสามค่อยฟังนะตีสามของน้องบอสธีรพงศ์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่4เนี่ยว้าวขึ้นมาเยอะเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังอยู่ในฮิตที่7อยู่เลยโอ้นะมาแรงนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยแค่ฝุ่นนะคะงานจากแอลกอฮอล์ด้วยนะคะอยู่ในฮิตที่6ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะอยู่ในฮิตที่13ด้วยนะจาก TMG Record นะจ๊ะอ้าวตีสามแค่ฝุ่นคือจะบอกว่าตีสามเนี่ยมันแค่ฝุ่นเองว่ากันไปนะคะจัดให้เลยในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: หวานๆเลยนะคะใจอ่อนงานจากพี่ฝนธนสุนทรนั่นเองนะคะเพราะว่าอยากจะย้อนหลังแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้พี่ฝนนิดนึงนะพี่ฝนเกิดวันที่29มิถุนายนนะคะอ่ะล่ะนะตอนนี้23นาฬิกา51นาทีนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะนะคะเพลงไหนที่ติดค้างเอาไว้ต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะคะเป็นกำลังใจให้กับดีเจด้วยนะคะที่เพจของเราเนาะLTM FM 95นะคะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้เอาใจคนขี้เหงากันหน่อยนะคะกับงานของพี่นีโน่นะคะคนขี้เหงาเอ๊คิดว่าดึกๆแบบนี้หลายๆคนน่าจะกำลังแอบเหงาอยู่แน่ๆเลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนิชาวันนี้ไปก่อนนะคะฝันดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pulsa.
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับ HealLife อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ HealLife อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
13: 99แล้วก็ทาง YouTubeช่องทาง YouTube หลังๆนี่โอ้คอมเมนต์รันเหมือนกันนะ
14: ครับผมไม่รู้แล้วผมไม่ค่อยได้ดูนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเปิด
13: YouTube
14: นะ
13: YouTube เปิด YouTube เลยแล้วก็ Facebook ด้วยมาคุยกันได้นะครับเชียร์ทีมไหนนะครับเชียร์ Ghost of War Every Code กด1 Channel Way กด2มา
14: ผมยังไม่แน่ใจว่าเอ๊เราจะต้องโอเคเห็นแล้วไม่ได้มานานเลยเขิน
13: แหมทำเป็นเล่นไปนะครับก็แต่ละนัดที่นอร์เวย์ลงเล่นไปเนี่ยไปนับได้เลยนะครับ3เกมมีประตูขั้นต่ำนัดละ5ลูกหมดเลยนะจะแพ้ก็แพ้5ลูกจะชนะก็รวมกัน5ลูกนะครับ
14: นะฮะนี่ครับก็ยังเซตเกมอยู่นะในจอภาพเราสองคนนะฮะบอสเกเคียนะฮะออกขวามาโซลอสให้มาครับเปิดยอดมาฮาแลนด์โคกว่าติดคุกคิกเตะทิ้งได้ครับโอ้โหดูเอต้องเตะทิ้งครับ
13: โอ้เปิดจะกราบขวาครับบอลย้อยๆอาจจะเดินทางไม่เร็วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฮาแลนด์เนี่ยได้มีโอกาสตั้งป้อมนะครับโขกเข้าไปแต่ว่าโอ้โหในเขตโทษตรงกลางของโกดีวัวเองนี่ก็ยืนขวางกันเต็มเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสเข้าทำแต่ว่าก็ยังไม่ได้อันตรายเท่าไหร่โอ้โหแล้วทำชิงกันทางฝั่งขวากลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับพีเดอร์เซนโอ้ดูอีกครั้งหนึ่งเปิดมาเนี่ยแนวรับถล่มไม่หมดแล้วนะครับ
14: ครับ
13: แล้วโขกไปเนี่ยโอ้ไปโดนลำตัวของเกมรับของเอลริโคนะครับ
14: ที่กล้องจับนี่ไม่ใช่อะไรนะครับมีอาจจะมีเช็คเรื่องแฮนด์บงแฮนด์บอลอะไรอย่างเงี้ยนะคร
13: ับ
14: แต่ว่ายังไม่มีนะครับคุณอู๋ว่าไงคู่นี
13: ้ผมว่ามีโอกาสต่อเวลานะว่ากันตามตรงดูจาก
14: คุณไม่เชื่อใจฮาแลนด์บอกเลยอ่ะ
13: เชื่อใจแต่ว่าผมเห็นโกดิวัวเล่นแล้วแต่ละนัดนี่ก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา
14: ผมว่าคนที่ได้รับคำชมเยอะๆคงมันยานดิโอแมนเด้นะที่แบบโอ้แกเล่นดีมาก
13: ๆครับ
14: จนแบบสุดท้ายไปเอเช
13: เฮ้ย
14: ยังไปยัง
13: ยังแฟนๆลิเวอร์พูลนี่เขาก็ตามตื้อตามซื้อกันอยู่นะครับก็เห็นได้จากวันที่เอาชนะเอกวาดอร์แล้วก็ไปแพ้เยอรมันแบบชิวเฉียดนะครับ
14: ครับ
13: วันนั้นเยอรมันกว่าจะชนะไอริโคสได้นี่ก็ทดเวลาบาดเจ็บแต่ตอนนี้นี่อินเซเล็กกลับบ้านไปแล้วนะครับ
14: นี่มีคนแซวใน YouTube บอกส้มขาวนี่รีรันเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกป่ะครับเมื่อเช้าอ่ะ
13: ใจเย็นใจเย็น
14: อ้าวโดนแย่งเลยครับไปเลยครับกระชากขึ้นทางซ้ายนะครับให้มาครับข้างหน้าบอนนี่อุ๋งบอนนี่ช้าครับโดนเสียบครับลูกนี้แล้วไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับ
13: แอนส์โยอันบอนนี่นะครับกองหน้าอินเตอร์มิลานครับโอ้โหจังหวะเสียบมาแม่นยำเลยนะครับคริสโตเฟอร์อายเยอร์นี่ กองเชียร์นอร์เวย์นี่ใครยืนก็จะยกมือแต่ว่าถ้าแก๊งฝั่งที่นั่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีพายเรือกันเชียงแน่นอนครับ
14: โอ้โหไปพายบนรถไฟกันไปแล้วอ
13: ่
14: ะ
13: ใช่ที่พายทุกที่อ่ะ
14: อืมบอลมาตั้งกันใหม่นะครับเดวิดโมเลอร์โวลฟ์โอ้โหโดนสอยร่วงมาแล้ว1ครับแม่ลูกนี้พลิกทีโดนเลยครับอันโตเนียลนูซ่านี่เป็นตัวจี๊ดเลยนะครับนูซ่าเนี่ย
13: ก็ได้พักมาเต็มๆเลยนะครับนอร์เวย์ก็ตั้งใจอ่ะตั้งใจมาเจอโกดิวัวโดยเฉพาะเลยเพราะว่าวันนั้นนี่ถ้าชนะฝรั่งเศสก็จะไปเจอกับสวีเดนแต่ว่าดันไปจัดสำรองลงทั้ง11คนเลยนะครับ
14: ใช่ผมยังงงเลยออกสตาร์ไลน์อัพมาเอ็มบัปเป้คงงงอ้าวแล้วฮาแลนด์ไปไหน
13: นั่งอยู่ข้างสนาม
14: อืม
13: ไม่เอาเลยครับวันนั้น
14: ใช่ครับเซตใหม่นะครับบอลกลับมาที่โซบิยอนเฮเกมนะครับไอทีนุซ่าคืนมาที่วอลฟ์มอลเลอร์ครับจริงๆผู้เล่นของนอร์เวย์เองก็คุ้นตาคุ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับโกดูวัวด้วยเอาเลยครับได้ลุยขึ้นมาทางขวาบ้างเลยครับมาครับสมเรนคืนมาครับพยายามจะไปบรรยากาศบีมาแล้วแหมสุดท้ายไปเสียทุ่มให้กับโกดัวครับ
13: โคนันครับแบ็กซ้ายพยายามจะเตะสาดโด่งขึ้นมาจากพื้นที่โดนเพรสซิ่งแต่ว่าโดนพีเดอร์เซนบล็อกกันเอาไว้ก็ห่างหายจากบอลโลกไป28ปีนะครับนอร์เวย์
14: จำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่
13: oh.
14: ต้องยุคทอเล่ยังเดฟโฟเลยนะ
13: ฟอง98นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คาดหวังครับว่าจะไปได้ไกลกว่ารอบ32ที
14: มส่วนโกดัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคยเป็นแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนหน้าที่จะเป็นโมร็อกโกที่เขามาได้แบบด้วยกฎนะ เพราะว่าเซเนกัลเขามีปัญหาม
13: ีวอล์กเอาท์กันนะครับ
14: โดนปรับไปเปเป้ครับใช่ไหมครับใช่สิครับหลังๆยิงเยอะด้วยนะเปเป้เนี่ย
13: โอ้ยนะที่แล้วเหมา2อ่ะนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยิงคนเดียวเลยครับ
14: โอ้โหซิลสเต็ปลากเลยนี่แฟนอาร์เซนอลคิดถึงไหมไม่น่า
13: น่าจะเป็นดิวที่ล้มเหลวครั้งที่สุดครั้งใหญ่ของอาร์เซนอลครั้งหนึ่งเลยนะดิวรัตเปเป้เนี่ย
14: โซยอนเฮเกมเคลียร์ทิ้งก่อนนะครับฟองเคสเย่นี่ก็ยังถือว่าเป็นตัวหลักของทีมได้ต่อเนื่องนะครับย้ายเล่นซาอุก็จริงแต่ว่ายังฟอร์มดีนะครับบอลออกขวามาที่เปเป้ครับได้เปิดแล้วด้วยมาเสาไกลแหมโคกถักทาครับแหมลูกนี้ยานดิโอมันเดต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนโซลอสแหมแต่เคลียร์ไม่ดีครับบอลมาเข้าทางผู้เล่นของโกดัวอีกไปที่ฟองเคซิเย่ครับโยกตัดมาครับด้วยต้องคืนใหม่นะครับสังกาเร่ยัดมาข้างหน้าบอนนี่โยมานเดได้เปิดแล้วมาเสาไกลโอ้โหต้องมงทิ้งก่อนครับเดวิดมอฟวอลฟ์มอลเลอร์ครับเอาแล้วเปย์สับช้าครับโดนเตะก่อนมีประคองอยู่นะครับฝากมาครับเคซิเย่เอาให้ช่องขวามันเดินไปที่เปย์ครับเปเปิดยัดมาต้องเตะทิ้งก่อนเลยครับโยบิยอนเฮเกม
13: โอ้ได้บุกทางกราบขวาโดยเปเป้นี่หลายหนเลยนะครับเปิดติดก็มีโอกาสลากเปิดเข้าไปใหม่แต่ครั้งนี้เนี่ยพยายามยัดเข้าไปในกรอบหกหลาสุดปลายขาของเฮเกมครับเซนเตอร์ของนอร์เวย์ลูกนี้แย่ขาแล้วก็จิ้มทิ้งออกหลังไปโอ้เกมรุกบุกซ้ายบุกขวามาโดยตลอดเลยครับ ไปทุกสนามเลยนะ
14: จานนี่ฟันจานใช่ไหมข้างหลังมีปาริจิคอลีน่า
13: ใช่แกบอกว่าโดนวิจารณ์ใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบินไปดูบอลนะครับก็เขาเรียกว่าตรงข้ามกับการเขาเรียกอะไรพยายาม
14: ล
13: ักโลกใช้เครื่องบินใช้น้ำมันเยอะแต่แกก็เป็นประธาน

0: ฟีฟ่านะเขาไปว่าไม่ได้
1: ต้องไปดูไงเป๊ะเปิดเตะมุมมาครับเสาไกลไม่ถึงนะครับปล่อยออกไปเลยครับเฮเกม
0: วันนี้นี่ผู้ตัดสินหลักในสนามเป็นเชซุสนะครับเฮซุสวาเลนซุเอล่าจากเวเนซุเอล่านะครับ
1: ครับ
0: วันนี้นี
1: ่ทีมงานเวเนครับ
0: คอลิน่าเข้ามาดูเองด้วยวันนี้ผู้ตัดสินเวเนตัดสินที่ดีนะ9นาทีครับคือเกมยังไม่ได้ออกรถออกชาติมากนะครับโดยเฉพาะนอร์เวย์เนี่ยก็ค่อนข้างดูเชิงกันอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าพยายามหาช่องเปิดเกมรุกเข้าใส่กัน
1: ครับกำลังลำเลียงขึ้นมาใหม่ครับคริสโตเฟอร์อาเยอร์ไปที่เฮกเกมนะครับ
0: เนี่ยพยายามขึ้นมาเพรสสูงครับพวกเปเป้แล้วก็บอนนี
1: ่เอาครับเปิดยาวเลยครับอันโยนิลันแต่ว่าบอลนี่ยังไม่ถึงฮาแลนด์นะครับมาข้างหลังครับคอสูนูโอ้ให้ลูกนี้ยากเลยครับดูเอเจอนูซาเบียดยังเอาชนะได้ครับคืนนี้คอสูนูเล่นไกลๆครับซังการ์เรซังการ์เรยัดมาตรงนี้โดนเลยครับเสียบอลเอาแต่ว่าขยันครับฟรองกิซีตัดมาได้แล้วให้ข้างหน้าไม่ถึงบอนนี่ครับอาเยอร์ถึงก่อนคืนนี้ลั่นเตะทิ้งเลยครับโอ้โหโดนบีบมาครับนอร์เวย
0: ์โอ้ตอนนี้นี่บอลสาดทิ้งขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือว่าแดนหน้าเนี่ยเก็บบอลจังหวะ2ไม่ค่อยได้เลยนะครับถึงก่อนอ้าวแล้วไปยาวเสียบอลให้กับนอร์เวย์แล้ว
1: มาแล้วครับอันนูซานูซาแทงช่องมาอาริกาดีดมาให้ไม่ถึงฮาลั่นครับแหมติดคอสนูโอ้เอาครับถ้าถึงฮาแลนด์นี่อาจจะมีได้เรื่องนะครับต้องรีบเปิดยาวแล้วโดนตัดอีกแล้วครับเหมือนจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนครับ
0: เหมือนจังหวะจ่ายบอลนี่ครับออกไปแล้วครับ
1: เป็นเดวิดโมเลอร์นะครับ
0: โมเลอร์วูฟเฟอร์นะครับแบ็ค
1: จากวูฟซัมต้ามาเดเรอร์นะครับหลังๆก็ลงตัวจริงบ่อยนะกับวูฟในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับ
0: เฮดโค้ชของโกดิวัวเป็นนะครับเออร์เมสฟาเอ้นะครับ
1: หลังนำเลี้ยงบอลขึ้นซ้ายครับอินเอาฝ่าที่เคซิเย่กลับมาที่ซังการ์เร่ครับนี่มีคนเม้นมาแล้วต่อเวลาไหมครับคู่นี
0: ้มีโอกาสเพราะว่าบอลเอาจริงๆคู่นี้ถ้าเป็นคู่ที่ใครเข้ารอบไปผมว่าก็ไม่ได้พลิกล็อกอะไรมากนะ
1: มันสูสี
0: เออก็ได้ทั้งคู่ครับ
1: คือนอร์เวย์เอาจริงผมว่าอาจจะเกินคาดด้วยซ้ำถ้ามองในมุมผมนะเพราะว่าห่างหายจากเวทีระดับอินเตอร์ไปนานมากนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แต่ยุคนี้เขามีกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งอย่างฮาลันก็ต้องไปให้ถึงแล้วครับรอบ2เป็นอย่างน้อยแทงช่องลุยคนละทางเลยครับบอนนี่วิ่งคนละทางครับก็ต้องบอกว่าที่อเมริกานี่ก็จะมีนักกีฬาหลากหลายประเภทนะเพราะว่าวนมาดูไม่ว่าจะเป็นอดีตนักบาส NBA หรือว่าจะเป
0: ็
1: นในฝั่งของ NFL ก็มีหมดนะครับบางทีดาราก็มีนะ
0: โอ้โหโดยเฉพาะนัดที่สหรัฐเล่นน่ะโอ้โหดาราเพียบเลย
1: เจสสิก้าอัลบ้าคนเดียวเลย
0: โอ้โห
1: เกิดมา
0: ดารานักร้องอะไรไม่รู้เต็มไปหมดไปดู
1: เราโตมาเพราะเขาต้องดูโอ้แต่ว่านอร์เวย์จะขึ้นเกมไม่ได้นะครับขาดตรงกลางตลอดแม้แต่ว่าคาซิเย่เองให้บอลก็ไม่ดีครับบอลเกี่ยวหนีไหมครับเล็กเซอร์โซลอสเจออีเนาประคองอยู่นะครับผู้อีเนาขยันครับแย่งได้ด้วยครับเอากลับมาให้โคนัน
0: วันนี้เนี่ยบอลจังหวะเข้าไปบีบเข้าไปแย่งนี่ยังใช้ความแข็งแกร่งของนักเตะแอฟริกันได้เป็นประโยชน์เลยนะครับ
1: ครับ
0: โกดิวัวแย่งได้ดีครับ
1: โอ้ดูเอให้ช่องนี้ดีครับบอลนี่แต่บอลแรกแม่แต่ว่าโดนเบียดอยู่นะครับลักทะลักไปเข้ามืออายานิลันซันเดอร์เบอร์เก้ครับให้มาที่อธิการนะครับต้องคืนซันเดอร์เบอร์เก้ก่อนครับ
0: เนี่ยพอจะขึ้นเกมเร็วได้ก็ย้อนกลับหลังมาใหม่นะครับ
1: กับ
0: คือเกมผ่านมา13นาทีกว่าๆนี่ก็จริงๆคิดว่าคู่นี้น่าจะเปิดเกมด้วยการแลกกันไปเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ไม่นะครับนี่เล่นกันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้ว
1: แต่ว่า

0: ถ้าเทียบเกมรุกผมว่าค่าความจี๊ดจ้าจะเป็นโกดอวัวนะแต่ถ้าเกิดจังหวะเน่งๆผมว่าฮาแลนด์น่าจะได้ภาษีตรงนี้แหละ
1: ใช่เพราะว่าพวกบอลแอฟริกันเนี่ยผมว่ายังมีข้อด้อยเรื่องของการจบสกอร์พื้นที่สุดท้าย
0: ครับ
1: คือวันนี้ทีเด็ดของทั้ง2ทีมที่เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับอย่างยาเดโอมานเด้เนี่ยยังไม่ได้กันลากเรือเลยนะ
0: ใช่
1: ไม่มีเลยนะครับส่วนฮาแลนด์เนี่ยยังไม่ได้ยิงครับจังหวะเดียวที่มีก็คือจังหวะได้หม่งนอกนั้นยังไม่ได้ง้างยิงเลย
0: เพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเข้ามาดูฟอร์มยานดิโอแมนเด้นะคืนนี
1: ้เออทำไม
0: เฉพาะแฟนลิเวอร์พูลอ่ะ
1: ทำไมมัน120อ่ะเดี๋ยวดูมันเล่นคุ้มค่าตัวหรือเปล่า
0: จริงๆผมว่ามันอาจจะเกิดจากราคาเก่าที่เคยซื้อเขาเลยไม่ลดให้เอาแล้วแต่ออกซ้ายมาแล้วครับพูดถึงก็ได้มาครับยานดิโอแมนเด้ดวลกับโฮมเกรนความแข็งเอาลุกขึ้นมายังไปได้แหมติดแต่ได้เตะมุมเลยครับบอลสุดท้ายเนี่ยไปติดคริสโตเฟอร์ไอเยอร์ครับ
1: แต่ว่าเจ้าตัวฟองไม่พอใจจะเอาไปลูกฟาวได้นะครับเนี่ยครับดวลกับพีเดอร์เซนก่อนดึงครับเป็นดึงกางเกงดึงเสื้อพีเดอร์เซนก่อนก็ต่างคนต่างเบียร์ต่างดึงแล้วครับล้มลงไปแต่ว่าพอลุกขึ้นมาได้เนี่ยมีโอกาสเปิดยัดนะครับแล้วก็ทำให้โกดิวัวได้ลุ้นเตะมุมครับ
0: เอาครับเมื่อคืนที่แอฟริกาเขี่ยครีมยุโรปไปแล้วนะโมร็อกโกเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เปิดมากลางประตูครับมงทิ้งมาก่อนครับโซลอสใช้ความใหญ่นะครับเป็นกอดัวลุยต่อครับดูเอครอสก็มาเสา2เอ้าตามขึ้นมาฉกได้นะพ่อแม่ยาเนลแมนเด้ล้นออกหลังครับ
1: โอ้โหลูกนี้เนี่ยเปิดไปเหมือนจะยังไม่ถูกจุดมีใครยืนอยู่นะครับแต่ว่าขยับเข้ามาหาบอลได้ดีครับบอลจากฝั่งขวาเปิดเข้ามาครับดูเอเนี่ยพอบอลตกพื้นพยายามจะวิ่งโฉบตัดหน้าพีเดอร์เซนมาแต่ว่าจังหวะบอลกระดอนเนี่ยมันคอนโทรลยากก็เลยกระดอนออกหลังไปเลย
0: ดูซ่าครับเล่นกับเบิร์กกลับมาที่โมเรลโฟบนะครับหัวเกย์ต้องลงมาต่ำนะครับเป็นตัวเชื่อมให้อยู่แล้วครับอาเยอร์แทงออกขวาครับโซลอสเอาจริงหน้าไปไว้ข้างในนะตัวแกใหญ่เหลือเกิน
1: แต่ว่าบอลโลกครั้งนี้นี่แกเล่นปีกตลอดออกขวาตลอดครับโซลอส
0: ก็เหมือนโซบักเคนเขาเปลี่ยนไปเล่นหน้าคู่ให้ผมว่าน่าจะน่ากลัวนะ
1: แต่ว่าเขาเหมือนใช้ประโยชน์ของโซลอสเป็นตัวพักบอลเป็นตัวหม่งชงให้ฮาแลนด์นะคร
0: ับ
1: หลายครั้งจะเล่นแบบนั้น
0: ขึ้นมาโฮมเกรนครับดึงหลอกมานะครับตรงนี้อาเยอร์ลุยเองครับอาร์ล่ะให้ได้ด้วยครับไปที่โซลอสแม้แต่ความเร็วไม่น่าสู้ดิโอวองเด้ได้นะครับเคซาเย่ให้สังการ์เร่ครับพลิกมาต้องพลิกซ้ายพลิกขวาครับเล่นกับอักบาดูต้องคืนกลับมาก่อนครับที่โฟฟาน่าเปิดออกขวาสุดเปเป้คืนที่ดูเอ้ครับเอาเป็นคอสซูนูนะครับ
1: มีคนถามเข้ามาว่าน้องทำไมมันช้ากว่าไทยรัฐวันนี้ไทยรัฐเขาถ่ายฟรีทีวีด้วยนะครับ
0: ออนไลน์
1: บอกช้ากว่าเป็นนาทีอันนี้มันก็แน่นอนครับมันเป็นแอปพลิเคชันมันเป็นออนไลน์มันเป็นแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสู้ความเร็วใช่สู้ความเร็วกับทีวีปกติไม่ได้อยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องปกติเลย
0: แล้วเปลี่ยนขวามาครับนิโคลาเป้จี้เข้าหาเลยครับแล้วให้ช่องไม่แห่ลูกนี้ไม่ไปข้างหน้าครับย้อนหลังกลับมาด้วยไอที่เป้อยู่ในกรอบนะครับเจาะอยู่แล้วพุ่งเข้าไปในกรอบครับตรงนี้เบียดอยู่แล้วเป้เกียวบุรุษศิลป์บอกว่าบอลออกไปแล้วครับเป็นตั้งเตะจากประตู
1: โอ้โหแต่ว่าพยายามหาพื้นที่ช่องแคบๆทำชิ่งกันไปครับเกือบได้ผลแต่ว่าบอลแรงออกหลังไปนิดเดียวโดดเด่นเลยนะครับช่วง20นาทีแรกเนี่ยนิโคล่าเป้ลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับวนกลับมาแล้วเป้เนี่ยชิ่ง1 2โอ้แต่ว่าจังหวะคืนของแคสซิเย
0: ่
1: มันออกไปแล้วครับลูกนี้คอนโทรลไม่ทัน
0: นี่มีคนถามว่าทีมแอฟริกาไหนน่ากลัวสุดในบอลโลกครั้งนี้จริงๆผมมองว่าโมร็อกโกตั้งแต่แรกเลยนะ
1: โมร็อกโกใช่
0: ผมนี่เป็นคนนึงออกตัวแล้วผมซื้อเสื้อโมร็อกโกเนี่ยยังไม่แข่งอ่ะ
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: จริงอ่ะผมมีอยู่ในรถเนี่ยแล้วบิ๊กจุนเนี่ยมาถามผม
1: เฮ้ยซื้อไหนอ่ะ
0: บอกซื้อไปแล้วไม่รู้แล้ว
1: โอ้ซื้อไม่บอก
0: ใช่ก็ผมไม่รู้ไงเพราะว่าผมใส่ไปเพื่อนยังแซวแล้วว่าใส่ซื้อทีมแล้วทำไมไม่ซื้อทีมใหญ่ๆอะไรเงี้ย
1: เฮ้ยแต่โมร็อกโกนี่จริงๆผมว่าตั้งแต่เขาเข้าชิงอันดับที่3
0: คราวที่แล้วเนาะ
1: เออแล้ว
0: ต่อเนื่องดี
1: เมื่อวานเอาจริงๆอ่ะแรงกิ้งโมร็อกโกดีกว่าฮอลแลนด์ด้วยนะก่อนเตะ
0: ใช่
1: ใครไม่รู้นะบางคนบอกเฮ้ยโอ้ฮอลแลนด์ไม่น่าแพ้โมร็อกโกเลยแรงกิ้งโมร็อกโกดีกว่าฮอลแลนด์
0: ไม่ได้ค่าสัมประสิทธิ์จากการได้แชมป์หรือว่าจากคราวที่แล้วด้วยแหละ
1: ใช่
0: เพราะเนเธอร์แลนด์เองก็

0: ในบอลโลกก็ไม่ประสบความสำเร็จมาพักใหญ่แล้วอะไรครับลุยมาใหม่ครับนอร์เวย์บรรยากาศไปที่เบอร์เก้นะครับ
1: นี่แล้วนี่แฟนๆน่าจะพายเรือกัน
0: เสียงแล้ว
1: มีเสียงแล
0: ้ววันนี้แข่งที่ดัลลัสนะที่ดัลลัสสเตเดียมเลยครับ
1: เกมช้ากว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับ
0: มาเลยครับเริ่มเร็วเลยครับมอร์โลวอฟไอ้ตรงกลางแล้วบอลถึงอเดกาเป็นโซลอสครับเก็บได้ให้มอร์โลวอฟแม่เปิดติดแม่แล้วเหมือนจะไปโดนเขาออกด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเดวิดมอร์โลวอฟวอฟมอลเลอร์นะครับ
1: เพราะว่าดูแล้วนักเตะของโกดิวัวเองเหมือนดีใจครับปรบมือเลยนี่ครับเรฟรีคัมครับสล็อตครองบอลหน้าเขตโทษแล้วไหลให้มอลเลอร์วอฟเฟอร์ครับเปิดแต่ว่าติดบล็อกแล้ว
0: คือมันเป็นมุมที่งงนะแต่ว่าถ้าผมมองอีกมุมนึงก็เราจะได้เห็นว่าผู้ตัดสินเขาเห็นอะไร
1: แต่ว่าดูได้แป๊บเดียวนะ
0: ดูนานๆเดี๋ยวมันจะรู
1: ้เลยให้ดูนานไม่ได้เวียนหัว
0: เ
1: รฟรีคัมเนี่ย
0: พี่เนาครับออกซ้ายมาเดวมองเดเจอโซลอสครับเละใหญ่เจอเร็วครับฝากแคสซิเย่ดีกว่าแทงออกซ้ายใหม่นะครับอีนาวมีเติมมาครับโคนันล็อกตัดเอาละครับเข้าขวาได้ลองส่งแม่เข้าหน้าต่างครับมาเติมมาเองครับแบ็กซ้ายของโกดูวัว
1: โอ้นี่เป็นโอกาสที่ดูแล้วได้ลุ้นจ่าแจ้งมากที่สุดครั้งหนึ่งในเกมเลยนะครับแบ็กซ้ายนะครับโคนันโยกหลบพีเดอร์เซนเข้ามาในเขตโทษมีพื้นที่แล้วแต่โอ้แต่ลูกเนี้ยเลือกยิงเข้าเสาแรกแต่ว่าหักข้อเยอะเกินไปก็เลยเข้าข้างตะข่ายด้านนอกคือโดนปิดมุมอยู่แล้วครับก็ต้องพยายามยิงให้มันเบียดไว้ให้ได้แต่ลูกเนี้ยผู้เสาตัวอย่างนี้แล่นเองก็คุมพื้นที่ได้อยู่โอ้โห
0: ครับ
1: แหมแฟนๆโกดิวัวได้ลุ้นตัวเกรงเลยนะครับยิงไม่ดีไปเองครับบอนนี่
0: ครับต้องขวางสนามมาก่อนนะครับนอร์เวย์ไปที่เฮกเกมนะครับผมนี่ไปนึกถึงเฮกเกมสมัยเชลูเจงเวกาดเฮกเกม
1: เอาเวกาดเฮกเกม
0: อันนี้โทบิยอนนะ
1: คุณนันทพงศ์ถามวันนี้พี่ต้องแฮฟไหมครับอ้าว
0: มาต้องแฮฟสิคร
1: ับ แฮฟสิครับโอ้ไม่แฮฟได้ไงครับ
0: บ้านใกล้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับ
1: คุณต้องบอกไม่ได้ปั่นจักรยานมานะครับ
0: น้ำมันเขามีค่าใช้จ่ายครับผมไม่แต่ก็มาแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ผมเป็นคนบอกเองแหละว่าผมมาอยู่ดึกมากไม่ได้เพราะมีปัญหาสุขภาพนะครับก็คิดถึงแฟนๆผู้ฟังนี่แหละแต่ว่ากลัวจะไม่ได้อยู่อีกนานนะครับ
1: สุขภาพต้องมาก่อน
0: มาก่อนเดี๋ยวได้เจอกันเรื่อยๆนะครับ
1: สุขภาพต้องให้แข็งแรงก่อน
0: ใช่ครับเบอร์เก้ให้เบิร์กซันเดย์เบอร์เก้นะครับพยายามคุมเกมนะครับแม่ยืนอย่างกับเจอลาดนะฮะ
1: นี่จะเข้าสู่ไฮเดนชั่นเบรกแล้วนะ
0: ยังไม่เอาอะไรกันเลยนะครับ
1: ยังยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับ
0: แล้วลุกขึ้นมาทางซ้ายครับนูซาติดดูเอ้ครับ
1: ก็ลงมาช่วยแบ็กในหลายๆครั้งนะครับ
0: นูซาเนี่ยถ้าใครดูนะครับบุนเดสซีก้าเขาเป็นตัวที่จะทำประตูสำคัญให้กับไลซิกในฤดูกาลที่ผ่านมาเยอะมากนะครับด้วยความเร็วความชิดจาร์ดนะครับได้เป็นเตะมุมนะครับนอร์เวย์โดยเบิร์กครับ
1: เนี่ยเขาต้องลุ้นจากลูกแบบนี้บ้างโอเพนเพลย์ยังเจาะกันยากมากนะครับยังไม่มีออนทาร์เก็ตจากทั้งสองฝั่งเลย
0: นี่หาแลนด์ลงเล่นมา
1: จริง
0: เงียบกริบเลยไม่ได้บงได้บอลเลยนะครับยังไม่ได้เรียกชื่อเลยครับเบิร์กเปิดมาแหมยังติดครับบอนนี่มงทิ้งมาเอาแล้วไปบังโอ้โหลูกนี้เบรกน่าจะต้องมีเหลืองหรือเปล่าครับยานดิโอมานเดโดนบล็อกนะครับผู้สินเวเนซุเอล่าครับยังไงครับ
1: จะแค่เตือนไหมนะครับเร็วมากนะเนี่ยตัดไปได้แล้วโอ้โหเห็นว่าไม่ทันการก็เลยเบี่ยงตัวชนเอาไว้เลยครับ
0: คือเนียนๆก็คือแบบพยายามจะเข้าบอลแล้วเหมือนหมุนค้างไว้
1: ใช่หมุนค้างไว้ครับโมเลอร์โวลฟ์โอ้แกวิ่งแฝงเมื่อกี้นี่แววิ่งแซงตัดหน้านูซ่าครับไปเอาบอลถึงก่อนด้วยโอ้
0: คือถ้ามาสักคู่ไปได้ผมว่าไปยาว
1: ใช
0: ่แต่ผู้ตัดสินให้เหลืองแม้ไม่ให้นะ
1: โอ้ใจดีนะจังหวะแบบนี้นี
0: ่เป็นผู้ตัดสินเวเนซุเอลาแต่แกชื่อวาเลนซุเอลา
1: ใช่อ่ะพักไฮเดนชั่นเบรกกันยังผ่านไปครึ่งทางครึ่งแรกครับสูสีมาก
0: ดูแววแล้วครึ่งแรกน่าจะ 0-0 ดูแล้วนะฮะ

0: โอ้เดี๋ยวผมเล่นเกมมาดีกว่าช่วงที่เขาผักกันไปช่วงเล่นเกมของเรานะครับร่วมสนุกกับแฟนๆ FM 99กันหน่อยกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิตอบคำถามด้วยการส่ง SMS มาที่4689899นะครับจาก2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะก็คือใครถูกได้ไปเลย3ลูก
1: แจ๋ว
0: เราก็แจก2รางวัลคำถามของเราเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยเจอแล้วผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002กับผู้ตัดสินชิงชนะเลิศนัดชิงปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินที่มาจากชาติเดียวกัน
1: ครับ
0: ถามว่าเป็นผู้ตัดสินจากชาติใด
1: เอางั้นเลยอ่ะ
0: ผมมีตัวเลือกให้เพราะว่าถ้าไม่มีตัวเลือกมันจะยากเกินตัวเลือกของผมคือผู้ตัดสินจากมาดากัสการ์และผู้ตัดสินจากอิตาลี
1: โอ้โหเอาเลยง่ายๆอย่างนี้เลย
0: เฉลยดีกว่าไหม
1: เฉลยดีกว่าจะบอกขนาดนี้แล้วโอ้ท้อเลย
0: ร่วมสนุกไงร่วมสนุก
1: โอเคโอเค
0: ถึงไม่มีตัวเลือกมันก็ยากเกินไปเรามีตัวเลือกให้ครับไม่แน่นะครับถ้าเป็นคำถามไม่ทีเด็ดผมไม่เอามาถามนะผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002กับปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินมาจากชาติเดียวกัน
1: ครับ
0: ถามว่าผู้ตัดสินคนนั้นเนี่ยมาไม่ใช่คนเดียวกันนะแต่มาจากชาติเดียวกันนะครับถามว่าเป็นชาติใดมี2ตัวเลือกนะครับมาดากัสการ์กับอิตาลีครับถือว่าร่วมสนุกกันแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันอันนี้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับเพราะว่าอสมทของเราเนี่ยร่วมสนุกการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทนะครับมีสิทธิ์ลุ้นในการรับรางวัลหลักล้านก็ไปสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจ Mcord Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจ Mcord Superfan ถูกสุดราคาเพียง20บาทเอาอะไรเอาไปเลยตรงนั้นเนี่ย10โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลหลักล้านนะครับรางวัลเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นล้านรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ด้วยนะภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็โกลกิฟต์วอลเชอร์5รางวัล
1: ครับ
0: ทั้งหมดเนี้ยมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับติดตามรายละเอียดสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้เลยนะครับร่วมสนุกได้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเวลา 1:45 นครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับ
1: ครับโหวตเองได้มั้ย
0: ได
1: ้แต่กลัวไม่ได้รางวัลน่ะ
0: คือคนที่ร่วมสนุกได้เนี่ยต้องไม่ใช่พนักงานของอสมท
1: ครับ
0: ถ้าเป็นพนักงานของสมทแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไม่มีสิทธิ์
1: อ๋อ
0: ไม่ใช่ไง
1: เราฟรีแลนซ
0: ์ใช่เราฟรีแลนซ์เราไปทุกที่นะฮะ
1: ฟ้องจะเอาบอลออกครับเสียงดังโวยวายมาเลยครับได้จนได้ครับโกเดวัวเดี๋ยวโวยเหมือนมีเรื่องเลยครับ
0: เดี๋ยวผมรอนะว่ามีคนตอบมาดากัสการ์มาหรือเปล่าเฮ้ยนี่ท่านนี้ตอบมา YouTube ก็บอกมาดากัสการ์แหละเขาบอก
1: จัดไปนะฮะ
0: ก็เขาบอกว่าหลายๆเกมในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยรูปเกมอาจจะแตกต่างออกไปหลังจากพักเบรกนะ
1: ครับ
0: บางชาตินี่ฉวยโอกาสในการนะครับออกนำในช่วงหลังกลับมาจากการพักไฮเดรชั่นเบรกเลยเนี่ยมาแล้วครับดิโอมันเด
1: โอ้โหวิ่งจี๊ดจ๊าดเลยนะครับครับเปิดยัดมาเสาไกลแล้วเดเป้ปัดมาโอ้ยเคลียร์ทิ้งได้ครับอายเยอร์
0: โอ้โหแต่จริงๆเนี่ยยิงไม่ตรงกรอบนะครับเปเป้โอ้โหลูกนี้เนี่ยยิงให้ตรงกรอบน่าจะง่ายกว่ายิงเข้ามาตรงกลางประตูยานโดมองเด้ครับเล่นโฉบอยู่กับพีเดอร์เซนแล้วเปิดงัดมาเสาไกลโอ้แกเลือกที่จะไม่ยิงอ่ะทำท่าเหมือนเปิดกลับตัดเข้ากลางมาจะให้เพื่อนเนี่ยเข้ามายิงอีกทีนึงโอ้ถ้าเลือกยิงไปเลยน่าจะได้ลุ้นกว่านะครับ
1: ใช่ครับ
0: พอเปิดตัดเข้ากลางมาเนี่ยติดตรงกลางประตูโดยอายเยอร์เตะสกัดแบบฉิวเฉียดสุดๆเลย
1: ครับ
0: โอ้ถ้ายิงไปน่าจะดีกว่านะเปเป้กูไม่ยอมยิงครับ
1: เสี่ยงยิงเนี่ยอาจจะมีลุ้นกว่านะครับเปเป้เปิดมาเสาแรกโดนมงทิ้งมาเข้าเดียวมองเด้กลับมาที่เปเป้เปเป้ยึกยักอยู่ครับเปิดซ้ายยัดมาเสาไกลแล้วบอล

0: มันตกมันเลยของเคซิเย่ออกหลังเลยครับ
1: โอ้ข้างหลังนี่ไม่มีตัวประกบแล้วครับแต่ว่าพอบอลมันตกพื้นเนี่ยมันกระดอนโด่งข้ามศีรษะออกหลังไปเลยครับเก็บบอลเล่นไม่ได
0: ้อืมอเดกานี่ม้วนจนงงหมดแล้วครับนะครับเซตบอลมาใหม่ครับนอร์เวย์ใครมาตรงนี้ครับมอร์โวฟมาที่นูซ่าใช้ความเร็วล็อกตัดเข้าในโอ้มีตัวมาช่วยคือเปเป้นะครับแต่บอลกลับมาเป็นของนอร์เวย์แทงให้อริกาดพลิกได้แม่บอลมันพลทันเท้ายังไปต่อได้ครับนูซ่าฉกมาโอ้สุดท้ายเข้าทางเกซิเย่แล้วจะสวนกลับแล้วครับโกเดวัวขึ้นทางขวานะครับนิโคล่าเปเป้โยกในออกนอกดีไซก้อยไปเสา2บอลตกม่งทิ้งครับโอ้โหเป็นเส้นโฮมเกรน
1: โอ้โหแกเล่นวูบวาบใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยกระชากพาบอลขึ้นมาครับเปเป้แล้วโยกใส่เกมรับของนอร์เวย์แล้วเปิดไซก้อยล้นไปเสาไกลโอ้โหตรงนั้นนี่ดีครับยังมีเกมรับของนอร์เวย์ตัวสุดท้ายเคลียร์ทิ้งออกไป
0: แฟนไอซ์นอนคงบอกตอนอยู่ไม่เล่นเงี้ย โอ้เล่นแบบจี๊ดจ๊าดมากเลย
1: โอ้นี่แกโยกแล้วแนวรับนอร์เวย์นี่หลงไปเลยครับอ่ะลุ้นเตะมุมครับโกดิวัว
0: เดี๋ยวมังเด้เปิดมาเสาแรกยังติดอยู่ครับอูอาเยอร์เข้ากลางศีรษะครับกลางกระหม่อมมึนเลยครับไม่ได้โดนหน้าผากนะครับโอ้เดี๋ยวเปิดเข้ามานี่ตกกลางศีรษะแกครับ
1: อาเยอร์นี่แกก็เล่นทุกตำแหน่งจริงๆนะทั้งแบ็คทั้งเซนเตอร์ครับ
0: ไมเคิลพาสันนะครับมาดูด้วยครับจากกรีนเบย์แพ็คเกอร์นะครับนักอเมริกันฟุตบอลนะครับบอลยัดเข้ามาครับโดมังเดชิ่งทำพลาดเลยครับบอลไปเข้าเปเป้จะไปต่อหันไปมองเพื่อนแย่งทำไมครับออกหลังไปเลยครับ
1: เฮ้ยเขาเป็นปีกขวาไม่ใช่เหรอครับโอ้โหนี่ไปเล่นปีกซ้ายก็ได้ครับเปเป้อ่ะวิ่งกลับตำแหน่งตัวเองมาแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยวิ่งไปทับตำแหน่งกับเพื่อนฝั่งซ้ายนะครับเปเป้ครึ่งชั่วโมงผ่านพ้นไปแล้วนะครับยัง0ประตูต่อ0นะ
0: ใช่ครับ
1: โกดดิวัวหรือว่าไอริโคดกับนอร์เวย์นะครับ
0: อันนี้คือไม่ผิดคาดสกอร์นี้ไม่ผิดคาด
1: ไม่ผิดคาดดูแล้วน่าจะยิงประตูกันไม่ง่ายครับ
0: ดูว่าฮาแลนด์ก็มาด้วยป่ะเนี่ย
1: เออวันนี้ไม่ได้พูดชื่อเลยนะ
0: ก็คุณพูดตอนคุณพูดไลน์อัพ
1: เออเราไลน์อัพกับตอนหม่งตอนต้นเกมอ่ะแล้วก็หายไปเลยอ่ะ
0: ใช่ผมเกรนเนี่ยบังมิดเลยนะครับคือจริงๆผมว่าวันนี้อาจจะโป้งเดียวจอดได้ถ้าจะจบนะขาแล้วนึงครับมงคืนมาได้เรียกชื่อแล้วแปะมาเบอร์เก้เอริกาดเบิร์กเล่นกับเบอร์เก้ครับโอ้ชิงสวยครับแกะจากขวามาซ้ายนะครับนอร์เวย์ไปที่เดวิดโมเลอร์วอลฟ์ก็แดนกลางของนอร์เวย์เองก็ไม่ได้เล่นถนัดนะครับโดนบีบตลอดเฮกเกมครับให้มาเอาเฮกเกมให้มาโมเลอร์แม่เกือบโดนแย่งครับโอ้โหนี่ครับแล้วโกดวัวเองเขาก็ไม่ได้ไล่เยอะนะครับคือยืนเป็นโซนแต่ว่าพอบอลออกจากเท้าผู้เล่นนอร์เวย์เนี่ยก็เดินเข้าหาทันทีครับนี่ครับบอลมาที่นูซ่าต้องโยกหลบเปเป้ไปก่อนครับข้ามฝากไปขวาสุดสวยๆเลยครับโซลอสแม่บอลแรกลั่นครับโดนโคนันแทงไม่ได้ครับแล้วไปเลยครับเดียววองเด้ขึ้นทางซ้ายมีลุมอยู่ 3-4 คนแกให้ต่อมาที่บอลนี่บอลนี่โดนดักได้ครับลูกนี้เป็นเฮกเกมอีกแล้วจิ้มออกหลังไป
1: จ้องอยู่แล้วนะครับเฮกเกมพอจังหวะที่จับบอลของบอลนี่ปุ๊บอุตส่าห์ว่าจังหวะสวนกลับมาดีครับยังปิดพื้นที่ไม่ให้เดียวมองเด้เนี่ยมีโอกาสลากเหลือก็เลยต้องจิ้มเข้ามาในขั้วด้านซ้ายให้กับบอลนี่พอบอลนี่จับปุ๊บนี่เล็งไว้แล้วนะครับเฮกเกมเข้าถึงตัวก่อนเลยครับแล้วก็จิ้มทิ้งออกหลังไป
0: ไม่แต่ผมขำผู้เล่นนอร์เวย์วิ่งหน้าตั้งด้วยเลยมาเลยแบบ
1: ปิดเต็มเลยถ้าเปิดไปนี่โอ้เดียวมองเด้กับไปยาวๆแน่
0: เดี๋ยวมองเด้ครับเปิดเรียดมาเสาแรกบอลถูกสกัดทิ้งมาครับบอลกลับมาครับแล้วโยกครับอินเอา อ้าวไปไหนครับเนี่ย

0: โอ้แต่ยังพลิ้วต่อไปได้นะครับให้ไปคอสซูนูฟองคิซิเย่ลุยต่อครับเปิดยัดได้เตะมุมครับไปติดเบิร์กครับ
1: โอ้แพทริกเบิร์กต้องลงมาบล็อกตรงวิงเลยครับอ้าวแล้วเล่นเร็วแล้วนะครับเตะมุมย้อนออกมา
0: อีนาวคืนเคซิเย่ครับเล็งข้างในครอสมายัดโอ้โหฮาแลนด์ต้องมาเล่นเกมรับครับยิงสวนเข้ามาไม่มีอะไรครับ
1: ลูกนี้ยิงผิดเหลี่ยมไปหน่อยนะครับบอลก็เลยย้อยแล้วก็เข้ามือนีแลนด์ไป
0: นี่เจ้าพ่อตำนานควักออกจากเส้นนะครับสมัยยูวิลล่า
1: เ
0: ลย
1: นี่ครับต้องออกมาเครียดแล้วนะครับสโตเลอร์โซบักเคนเฮสโค้ดนอร์เวย์คือเวลาครองบอลเนี่ยตอนนี้ความแตกต่างคือเวลาโกดิวัวครองบอลได้เนี่ยเข้าหาจังหวะจบสกอร์ได้ครับ
0: ใช่
1: แต่ว่านอร์เวย์พอได้ครองบอลเนี่ยหาโอกาสจบหรือว่าไปยิงเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะครับ
0: บอลกลับมาที่เดวิดโมเลอร์ครับไปที่ออนเยลนีลันเลยครับเปิดออกขวาครับแม่นครับโดนป้ายฟีฟ่าข้างนู้นเลยครับเลยเพื่อนแต่ว่าเข้าป้ายฟีฟ่าเป๊ะเลยครับโคนันครับเกิดทุ่มคืนหลังมาครับให้อีเนาสังการ์เร่เปลี่ยนออกขวาครับดูเอแม่จะแปะต่อให้เปเป้โดนดักไว้แล้วก็เสียบอลให้กับนอร์เวย์ครับเป็นตั้งเตะจากประตูครับ
1: อันนี้บอกทีมบรรยาย99ครับมีใครจะไปออสเตรเลียไหมครับจะฝากคิ้วของหน่อยครับ
0: ผมเนี่ยคุณอู๋รอบนี้คุณไปบรรยายแล้วใช่ไหม
1: ไปมาแล้ว
0: ผมนี่ได้บิ๊กแมตช์เลย
1: คู่ไหน
0: ออสเตรเลียเจออียิปต์เลย
1: เฮ้ยคู่นั้นมันสูสี
0: รู้จักจอยอีรันกุนด้าครับ
1: สูสี
0: กับโมซาร่าสองคน
1: แพทริกบีสโกผมรู้จัก
0: แล้วคุณเคยภาคเลย
1: ไม่ใช่เคยเมื่อก่อนเคยภาคเอลิกออสเตรเลียหลายครั้งเลยอียิปต์ไงโอ้ซิโก้
0: มามูส
1: ซิโก้มามูสซาร่าสามคนเนี้ย
0: เล่นอยู่3คน
1: ซิโก้ก็เล่นเก่งนี่บางคนบอกว่าฝากหิ้วของหลอนๆเลยนะใครจะไปออสเตรเลียช่วงนี้อย่าไปฝาก
0: น้องเขา
1: เอง
0: เพิ่งเรียนจบมาหมาด
1: ๆอย่าไปหิ้วอะไรให้ใครนะครับไม่รู้ว่าข้างในมันของดีหรือของไม่ดี
0: ผมเคยมีประสบการณ์การฝากหิ้วของนะแต่ผมจะบอกให้เปิดก่อนผมจะเอากลับมา
1: อ๋อคือแต่อย่างนึงเวลาหิ้วคือหิ้วแบบให้เราไปซื้อของเองอันนี้ก็โอเค
0: เพราะเราซื้อเองแต่โซล้อกันโอเคแล้วเปิดยัดมาแล้วฮาแลนด์ได้มงโอ้โหไม่ผ่านมือฟอฟาน่าครับเบาไปหน่อยครับ
1: โอ้นี่ไม่ได้ฝากใครหิ้วนะครับฮาแลนด์อันนี้มงเองเลยโซล้อครับลุยมาถึงเส้นหลังแล้วเปิดงัดโด่งมานี่ครับเล็งแล้วก็ขยับเข้าหาบอลเทคตัวเหนือดูเอได้แล้วแต่ว่ามงกดลงพื้นมันใกล้ตัวแล้วมงเบาไปหน่อยครับฮาแลนด
0: ์บอลมันย้อนมาถึงบริเวณจุดโทษนะครับอาจจะไกลไปนิดครับเดี๋ยวมองได้ได้ฟาวอีกแล้วครับเรียกไปนะครับตอนนี
1: ้ผู้ตัดสินต้องควักยากนะก่อนหน้านี้นี่มีการเบรกเกมจ่าแกยังไม่แจกเลยครับ
0: แกใจดี
1: จริงๆผู้ตัดสินเมื่อวานฮอลแลนด์โมร็อกโกก็แจกยากนะ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อวานนี้เตะกันมันเลย
0: หมายถึงเตะบอลแหละ
1: เตะคนเนี่ยแหละครับโอ้จังหวะมงของฮาแลนด์มันต้องถอยหลังนะครับแล้วมันต้องเกรงตัวรอนานไปหน่อย
0: มันมีข้างหน้าคือคอสโนเนี่ยบังอยู่ด้วยนะครับ
1: ก็เลยมงแบบบอลนี่มันฝืนๆนะครับก็เลยเบาไป
0: สูสีมากครับคืออู่แล้วลูซ่าไปโดนเปเป้เหยียบไปหน่อยครับเปเป้วางยาวขึ้นหน้าให้บอลนี่คริสโตเฟอร์อาเยอร์ใช้ความแข็งขืนไว้ก่อนครับแต่บอลนี่ก็ไม่ยอมนะครับคล้องหนีไม่ได้ครับเอาครับนอร์เวย์ขึ้นชิงมาสวยนะเบิร์กขึ้นทางซ้ายมาครับเดี๋ยวโดนรุม 2-3 แล้วครับยังแปะต่อให้นูซ่ามาต่อบอลได้อะไรเล็กตัดเข้าในมาช่องว่างข้างในมีฝากเอริกาดแม่จังหวะจับบอลแล้วลองยิงซะหน่อยครับแม่ติดอิบราฮิมซังการ์เร่นี่ก็เจอในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับอาร์เซนอลกับฟอเรสต์นะครับโซลอสครับต้องกลับมาตั้งกันใหม่ที่เบอร์เก้นะครับจะมีแผนไหมแบบสลับเอาฮาแลนด์เท้าซ้ายไปเล่นเป็นอินไซด์ฟอร์เวิร์ดแล้วเอาโซลอสมาเล่นข้างในได้ไหม
1: ไม่น่า โซลอสจะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าฮาแลนด์ไม่น่านะครับเสื้อนอร์เวย์เนี่ยฟอนต์ตัวเลขเขาก็ดูแบบอินดี้หน่อยนะ
0: ตอนนี้มีแต่คนตามหาเสื้อนอร์เวย์นะตัวที่เป็นตัวเย่า
1: อ
0: ะต
1: ามหมด
0: แล้วเสื้อโปรตุเกสก็เหมือนใกล้จะหมดแล้วครับ
1: เสื้อญี่ปุ่นนะตัวขาว
0: หมดแล้ว
1: ตัวญี่ปุ่นตัวขาวนี่น่าจะขายดีสุดแล้ว
0: รับฮิวก็ล่ะ

0: บรรยากาศครับให้ซ้ายสุดให้นูซ่าโยกเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ 1-0 ครับอันนโนนูซ่าครับโยกแล้วยิงเข้าไปพานอร์เวย์ขึ้นนำ 1-0 นาที 39ครับ
1: โอ้โหลูกนี้บอกเลยครับเอาไปคนเดียวครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มเลยนะครับดาวเตะจากอาร์บีไลซิกครับโอ้โหลูกนี้นี่ถ้าเมื่อวานน้าหังอยู่เนี่ย
0: ปั่นโค้ง
1: โอ้โหพอดีน้าหังไม่มาเกมนี้ครับโอ้โหแต่ปั่นโค้งๆแบบ
0: โค้งจริงครับ
1: สุดๆเลยครับอันโตนิโอนูซ่าครับประตูที่9ในการเล่นทีมชาตินัดที่28นะครับโอ้ลูกนี้นี่ปั่นแบบลักษณะหมดจดคือโอเดกาดก็ปาดออกซ้ายครับมุมเขตโทษด้านใน
0: อะไรด้วย
1: แล้วเนี่ยก็เลี้ยงจี้ใส่เกมรับแล้วก็จดๆจ้องๆอยู่แป๊บนึงครับแล้วก็ก้มหน้ายิงปั่นโค้งโอ้โหโกของโกดิวอย่างโฟฟาน่าก็ไม่รู้จะเซฟยังไงครับลูกนี้สุดเอื้อมสุดเหยียดจริงๆ
0: ขอดูมุมนี้หน่อยครับคือบอกว่าเหมือนแกจินตนาการมาแล้วจะยิง
1: ใช่เบียดเสาเข้าไปเลยนะครับโอ้โหเพอร์เฟคเลยอ่ะ
0: คุณผู้ฟังอย่าให้เห็นนะโฟฟาน่าเนี่ยพุ่งจนสุดตัวจริงๆนะครับ
1: โอ้ถ้าจะเซฟต้องมี2โฟฟาน่าครับลูกนี้
0: ไปไม่ถึงจริงครับ
1: เอาเลยครับอันโตนูซ่าครับทำให้นอร์เวย์ขึ้นนำโกดดิวัวไปแล้วครับ1ประตูต่อ0คือแล้วที่ผ่านมาเนี่ยแทบยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับวันนี้น่าจะเป็นการยิงตรงกรอบครั้งแรกของเกมเลยก็ว่าได้ของนอร์เวย์เนี่ยโอ้แล้วนำในช่วงเวลากำลังจะจบครึ่งแรกแล้วอ่ะเนี่ยครับนาทีที่39ครับอันโตนิโอนูซ่า
0: ถ้าพูดถึงเรื่องเกมบุกเนี่ยโกดดิวัวมีโอกาสบุกเยอะกว่าเยอะเลยนะครับ
1: โอ้โหลูกนี้นี่ให้เครดิตแกคนเดียวเลยครับเอาไปเลยคนเดียวลูกนี้โอ้เพราะว่าคนที่จ่ายเข้ามาอย่างโอเดกาดก็ไม่ได้ทำอะไรครับ
0: แค่ฝากไปให
1: ้ฝากปกติครับฝากฮิ้วหรือเปล่าไม่รู
0: ้ฮิ้วไม่รู้แต่จบไปแล้วเนี่ย
1: โอ้
0: โอ้โหนั่นในที่ผมบอกนะครับกับอาร์เบลซิกปีนี้ปีฤดูกาลที่ผ่านมาลองไปย้อนดูครับแกจะยิงประตูสำคัญสำคัญให้กับทีมตลอดครับอันเดเนลนูซ่าเลยครับอ้าวเยอร์ไปเปิดติดแต่ว่าเพื่อนยังดักมาให้ครับบอลกลับมาแล้วโฮมเกรนครับเซนโยกข้ามมาแม่จะหนีอักบาดูยังไม่ได้นะครับแต่บอลกลับมาที่อเมริกาได้ครอสมาเสาไกลโซลอสมงตั้งและฮาแลนด์ปาดลูกที่เกือบได้แม่แต่ติดบล็อกครับโอ้โหเกือบ 2-0
1: โอ้โหจ่อๆเลยครับจากการประสานงานครับมงตั้งโดยโซลอสบอลจากกราบขวาครับข้างเขตโทษโยนมาโอเดกาซอลอสมงชงเข้ากลางมันไปฉลับนิดนึง
0: โดนอักบาดูมาบล็อกคร
1: ับ โอ้โหเนี่ยไปติดหัวก่อนครับถ้าไม่ติดหัวเนี่ยอาจจะคอสูนู
0: ซังกาเร่ขอไป
1: ใช่ครับคือตอนแรกจังหวะมงชงของซอลอสเนี่ยมันไปติดคอสูนูก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไปถึงฮาแลนด์ฮาแลนด์ตวัดยิงติดซังกาเร่ครับ
0: แต่ว่าม
1: าซ้อนไว้
0: จะเห็นเลยคุณอู๋นะว่าโซลอสแบบคุณอู๋บอกเลยแบบเรียกเลยว่าเดี๋ยวผมมงชงให้นะครับเบิกเปิดมาแล้วโมงเช็ดโอ้โหเกือบสองอีกแล้วครับโอ้โชบมาโมงครับโอ้เป็นโซลอสครับได้โมงอีกแล้วแต่ว่าถากเสาออกไปครับ
1: โอ้โหลูกนี้นี่วุดวิดเลยครับเปิดเตะมุมด้านซ้ายบอลโค้งโซลอสวิ่งมาโชบเช็ดเช็ดบอลตกพื้นแล้วเนี่ยครับโอ้ชาร์จไม่โดนเลยครับไม่ว่าจะเป็นฮาลันก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะเข้ามาชาร์จโอ้โห
0: เอาแล้วพอมันมีประตูเปิดลูกแรกนี่ก็เริ่มจะมีโอกาสเพิ่มเติมแล้วนะครับ
1: โอ้เมื่อกี้นี่ฮาแลนด์จะสอดหัวเฮเกมจะยกขามาไม่ทันทั้งคู่ครับที่เสาไกลผ่านไป2คนเฉยๆเลย
0: เอาแล้วครับตอนนี้ท้ายครึ่งแรกกลายเป็นนอร์เวย์ที่กดดันโกดวัวหนักเลยนะครับโคนันครับเล่นใกล้ๆครับกับซังกาเร่
1: คือจากโอกาสที่นอร์เวย์มีเนี่ยถ้าจะบอกว่าตามหลังแค่ 0-1 โชคดีมากนะครับโอ้ควรจะเป็น 0-2 เลยเกินครับกับ2จังหวะเมื่อกี้นี
0: ้คือเพิ่งมาแบบเนี่ยครับโอ้แต่ไปมากลายว่านอร์เวย์ได้ยิง7ครั้งแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งมายิงช่วงท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยติดต่อกันเลยนะครับเอาเลยครับบีบให้โกดวัวต้องบุกนะครับเติมทางซ้ายครับเดวิดโมเลอร์ให้นูซ่าเอานูซ่าให้สั้นแล้วคือหลังมาเจอบอนนี่บอนนี่มีคนเดียวโดนอยู่4ด่านบอนหลุดมาเตะทิ้งก่อนครับอาร์เชอร์ไลนาวครับกลับมาเก็บต่อให้เคซิเย่บอนล้มนิดนึงยังไปต่อได้ครับลุยต่อเข้ามาโคนันเปิดยัดมาได้เตะมุมครับ
1: วันนี้สิ่งที่ดูได้เยอะมากคือเตะมุมนะครับไอวอรี่โค้ชนี่ได้เตะมุมเยอะมากแต่ว่าเปิดยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่โอ้เนี่ยเหล่าแฟนนอร์เวย์นี่เฮฮากันเลยครับทีมขึ้นนำไปแล้ว เนี่ยแล้วก็จะรับหน้าที่โดยยานโดบองเด้คนเดิมครับคือเกมรับเองก็โจมตีแนวรับของนอร์เวย์ไม่ง่ายครับฮาแลนด์เนี่ยลงไปช่วยเกมรับตลอด
0: เปิดโค้งมานี่แลนด์ต้องชกครับเอาชัวบอลกลับไปที่โคนันครับมาที่เดียววังเด้ยัดเข้าในครอสเคซีเย่นะครับแตะแล้วเปิดยัดมาลูกนี้ผู้ตัดสินน่าจะชี้เป็นเตะมุมหรือเปล่าครับนั่นแหละครับ
1: คนที่เตะมุมถ้าได้นี่ได้ไหม
0: ได้
1: ครับครั้งที่9แล้วนะครับได้เตะมุมอยู่ฝั่งเดียว9ครั้งโอ้โหนอร์เวย์ได้เตะมุมไป2หนเองอะ
0: เจอขึ้นริมเส้นนะก็จะได้เรื่องของการลุ้นกับริมเส้นเปิดจัดมาบ่อยนะครับแต่สนามดาลัสเซเดียมนี่เขาปิดหลังคาได้นะครับไม่มีฟ้าฝนนะครับบางคู่เนี่ยเจอฟ้าฝนเล่นงานไปแล้วนะครับเปิดยัดมามงทิ้งมาก่อนครับอาเจอร์แล้วมีร่วงลงไปตรงนี้นูซ่าตัดกลับไปได้ครับจะสวนโอ้โหโดนผลักโดยเคสซิเย่ครับ
1: ต่างคนต่างฟ้องจะเอาฟาวนะครับเพราะว่าโกดิวัวเนี่ยไปฟ้องว่าเหมือนโดนดึงในเขตโทษก่อนแล้วพอบอลกระดอนออกมาที่นูซ่าเขาจะลากไปที่ริมเส้นแต่ก็โดนเบรกเกมไว้เหมือนกันเนี่ยในเขตโทษครับมีจังหวะมงสกัดได้แล้วตัวที่ไม่มีบอลเนี่ยไปเหนี่ยวกันนะครับ
0: จากแกก็ทิ้งตัวแรงไปเลย
1: ใช่ใช่ทิ้งตัวแล้วมันดูฝืนๆน่ะดูไม่เป็นธรรมชาติ
0: เป็นเส้นโฮมเป็นเนี่ยแกก็แต่จริงถ้ามีสัญญาณอะไรเนี่ยผู้สินวีอาร์จากชิลีนะครับอย่างฮัวลาล่าเนี่ยน่าจะทักมานะครับหรือจะคิดถึงผู้ช่วยวีอาร์อย่างเจเลตยิเลตแม่เป่าทีไรได้เรียกตลอดแทน
1: เมื่อกี้ผมดูที่เสื้อคือข้างหลังกรรมการเขาจะเป็นเสื้อจะเป็นชื่อเขา
0: ชื่อใช่
1: ผมนึกว่าชื่อประเทศ
0: ก็มันเวเลนซุเอล่าโดนเหลืองครับนูซ่า
1: ลูกนี้นี่ดูเอพริ้วครับล็อกแล้วก็ไปเตะหน้าแข้งเขาเลยครับตัวเองเนี่ยวิ่งเลยไปแล้วครับนูซ่า
0: เตะขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โห
0: ไม่ต้องสืบครับยังไงก็เหลืองครับ
1: กูดสินนี่ชื่อวาเลนซูเอล่ามาจากเวเนซุเอลานะครับ
0: ถ้าไปแกไม่ชื่อเคซุสเวเนซุเอลาให้จบๆไป
1: เอออ่ะช่วงท้ายครับลุ้นลูกโด่งหน่อยครับของโกดิวัว
0: ระยะเข้าซ้ายเป๊ะๆเหมือนกันนะอันเดียนีแลนด์นะครับบูซาตูจอมเก๋าเลยนะครับยิงก็ได้นะครับเป๊ะๆเนี่ยเอาจริงแต่น่าจะเปิดเลยครับก้าวท้ามาเปิดมาเสาไกลครับได้โขกบอลตกออกหลังครับ
1: เนี่ยโอกาส
0: น่าจะได้ครับน่าจะเป็นอักปาดูมงนะครับ
1: แต่มันก็ยังไม่ลงล็อกสักทีครับ
0: เหมือนจะไปติดผู้เล่นของนอร์เวย์สักคนเลยครับ
1: โขกไปครับน่าจะสลับสลอตนะครับนี่ครับมันไปเสยหัวของซอลอสที่ขึ้นมาประกบใกล้ๆกับคอสโนอีกทีหนึ่ง
0: แฟนๆลุ้นจัดเลย
1: โอ้โหพี่ว่านคนนี้นี่ไม่ได้หรือเปล่าหมูไม่ได้แต่มุม
0: น่าจะจริงก็เหมือนโดนนะ
1: เหมือนโดนใช่เพราะว่าบอลมันเปลี่ยนทางไปหน่อยอ่ะน่าจะโดนนะครับแต่ไม่ได้นะ
0: โอ้โหแล้วซอลอสมงต่อยนะครับนึงติดอักมาดูอ้าวบอลหลุดมาเบอร์เก้ปล่อยออกครับถึงพูดถึงฟุตบอลโลกครั้งนี้อีกอย่างนึงที่อยากดูคือพี่ที่เปิดพี่ที่ปิดนี่แหละเขาจะมีความอลังการแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอเมริกันเนี่ยฮาล์ฟไทม์โชว์หรือว่าโชว์ปิดมันต้องสุดยอด
1: ก็เมื่อกี้ไงช่วงพักนี่มีเชียร์ลีดเดอร์มาเต้นแล้วเหมือนอเมริกันเกมเลย
0: มันเป็นเสน่ห์ของประเทศเขาเบอร์เก้ครับออกขวาไปโฮมเกรนคืนอาเจอร์ครับคือเสื้อนอร์เวย์มันขาวจนแบบเหมือนไม่มีอะไรวางยาวขึ้นหน้าครับโซลอสติดเครื่องโอ้โหดาบอลเข้าทางอักบาดูครับถึงก่อนคืนโฟฟาน่ามาเลยตอนนี้ก็ไม่กล้าเซตแล้วนะครับโกดิวัวเพราะว่าโดนบีบมาและสกอร์ตามหลังด้วยครับยังเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์นะครับจับไม่อยู่ครับเป๊ะ
1: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดเวลาในครึ่งแรกครับแล้วเป็นบอลของนอร์เวย์ด้วยมอลเลอร์วอล์ฟ
0: บอลลงดีครับเบิร์กไปที่นูซ่าแม่ขาแกไวจัดนะครับแต่สุดท้ายดูเอครับเตะโดนขาแกออกได้ทุ่มครับโกดิวัวทุ่มขนาดเส้นทางขวาขึ้นมาบอลนี่บางแล้วเปิดยัดมาก็ยังติดเบอร์เก้

บอลยังไม่ตกพื้นนะเก็บมาที่บอนนี่ได้ครับเบิกย่างเฉยเลยครับไปที่เบอร์เก้เลยครับกลับไปที่อาร์เจอร์

0: เกินเลยพาให้นอร์เวย์นำอยู่1-0
1: จริงให้ยิงสัก 2-3 รอบก็ไม่แน่จะเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าจังหวะนี้มันเหมือนว่าเหลี่ยมเข้าแล้วเขายิงแบบมั่นใจเลยครับ
0: ก็เป็นครึ่งแรกที่นักเตะที่คาดว่าน่าจะเป็นทีเด็ดอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์เองก็โอกาสไม่เยอะนะครับ
1: ครับ
0: จะมีแค่ครั้งเดียวขณะที่ยานเดียวมองเด้นี่ก็ยังมีโอกาสลากเหลือแบบนักครั้งได้เลยครับ
1: ซึ่งก็พักครึ่งไว้ก่อนนะครับ
0: อ่ะก็เดี๋ยวลุ้นต่อว่าครึ่งเวลาหลังนี่เกมจะกล้าบุกกล้าแลกกันมากกว่านี้หรือเปล่านะครับ
1: ต้อง SMS หน่อยไหม
0: ได้ครับ
1: สักหน่อยสักหน่อย
0: อ่ะเราเข้ามาตอนเที่ยงคืนพอดีนะครับ
1: ครับ
0: บอกเขาเป็นกลุ่มสแกนดิเนเวียนด้วยการไวกิ้งกันเลยไม่อยากสู้กันเองครับไว้ลึกๆแล้วค่อยมาเจอกัน
1: ถ้าคิดสมที่ดีสมคบคิดแบบนั้นก็ได้นะครับ
0: อ๋อไม่อยากเจอสวีเดนอ๋อถ้าเอาจริงๆก็จะชนะฝรั่งเศสนะสุดท้ายได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยพี่ครับอินเตอร์มิลานแถลง
1: ยังไงฮะ
0: ซอมยันซอมเมอร์หรือเปล่า
1: เลิกเหรออ
0: ำลาแล้วมีประตูโอกาสจะเป็นวิคาริโอของท็อตแหนมย้ายไหมครับ
1: เอาโอนาน่ากลับไปเถอะ
0: โอนาน่าเขาไปต่อกับแท็บซอนสปอร์แล้ว
1: เปลี่ยนได้ขายได้ใครย้ายใครยืมมัน
0: เห็นว่าต่อสัญญาใหม่กับผู้รักษาประตูชาวเช็กแล้วก็เซ็นมาตินดูบราฟก้าเข้ามาครับจากคุณกิตภาสนะครับมีโอกาสเป็นวิคาริโอของสเปอร์ไหมวิคาริโอก็มีข่าวกับยูเว่นะครับ
1: เขามีข่าวจะกลับตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะวิคาริโอเพราะว่า
0: ครับ
1: คือก่อนหน้านี้แกอยากกลับไปเพราะว่าอยากลุ้นฟุตบอลโลกแต่พอดีฟุตบอลโลกไม่ได้ไป
0: เรียบร้อยเลย
1: ลีนี่ผิดหวังมา3สมัยแล้วนะ
0: สมัยหน้าไม่รู้ได้ไปเปล่านะครับ
1: โอ้แล้วคือเขามีปัญหาภายในอ่ะเท่าที่ดูอ่ะ
0: ฟังอยู่นะครับติดตามตลอดไทยลงทุนแฟนนอนนะครับ
1: ครับ
0: ไทยรัฐดาวเทียมช่องกล่องทูดูได้แต่ทำไมช่อง29ถึงจอดำไม่แน่ใจต้องรู้ว่าผมไม่ได้ดูทางพวกช่องทางพวกนี้เลยอ่ะ
1: เพราะตีว่าเป็น OTT ป่ะ
0: แต่เขาบอกว่าไทยรัฐดูได้ไงแต่ว่าพอเป็น29ทำไมดูไม่ได้เป็นบอลโลกเหมือนกัน
1: ไม่รู้แหละ
0: ไม่รู้อ
1: ่ะพวกผมเอาจริงพวกผมไปทำงานผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าคนที่เป็นฝ่ายผลิตคนละฝ่ายกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่คืออันนี้ก็ถ้าเกิดเจอแล้วกันแต่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวไว้ก็ถามมาให้อันนี้ไม่รู้จริง
0: ๆว่ามีความแตกต่างอะไรกันตรงไหนนะ
1: ใช่เพราะว่าผมก็ไม่รู้แค่ว่าอ่ะพอมันเป็น OTT การผ่านเครือข่ายออนไลน์บางทีมันมีการบล็อกมีการอะไรแบบนี้แต่ว่าพอแบบนี้ไม่รู้จริง
0: ใช่ครับเราก็ไม่รู้ว่าช่องทางการดูจริงๆมันก็มีหลากหลายนะ
1: ทุกวันนี้ผมก็ดูแค่มือถือ
0: เหมือนกันดูแอปอย่างเดียว
1: เพราะว่าผมก็ต้องอย่างที่รู้กันนะผมก็ยังไม่มีห้องเครื่องเลยดูก็ดูในมือถือง่ายสุด
0: ถูกครับ
1: แต่ประตูเดียวนูซ่านี่ยิงเข้ากรอบครั้งเดียวนะทุกเรื่องเลย
0: สร้างความแตกต่างได้เลยนะครับตั้งแต่นัดแรกจนมาถึงตอนนี้คิดว่าทีมไหนที่ฟอร์มดูดีที่สุดครับจากคุณเฉียวฟง
1: ผมว่าฝรั่งเศส
0: ใช่ฝรั่งเศสโหสุดแล้ว
1: อย่างวันก่อนผมเจอหลานคุยกับเขาเนี่ยผมก็ถามเขานะว่าเนี่ยคุณคิดว่าทีมไหนที่มันจะมีโอกาสไปถึงแชมป์เขาพูดมา3ชื่อ
0: ครับ
1: ก็คือพูดถึงไอ้ฝรั่งเศสอาร์เจนตินาสเปน
0: ครับ
1: แต่สเปนเนี่ยเขาพูดไว้น่าสนใจก็คือจริงผมว่าทุกคนดูฟุตบอลเห็นตัวบนจบสกอร์ไม่ได้
0: มันไม่มีตัวที่แบบเป็นหน้าเป้าไง
1: ไม่มีอ่ะก็อาจจะเขาอาจจะวางขาดตรงนี
0: ้ครับ
1: อาร์เจนตินาเขาบอกมันขึ้นอยู่ว่าสภาพแวดล้อมจะช่วยเมสซี่ได้แค่ไหนแต่เขามองว่าฝรั่งเศสอ่ะ
0: โอ้โห
1: มันใครก็ได
0: ้คือในวันที่เอ็มบัปเป้มาคนอื่นอาจจะไม่มาในวันที่อีกวันหนึ่งเดมเบลเล่มาแทน
1: เห็นไหม
0: มันขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้นักอื่นๆเนี่ยไอ้พวกดูเอ้บัคคอล่า
1: ได้หมดอ่ะ
0: โอลิเซ่มันจะแผงลิกขึ้นมาตอนไหน
1: คือพูดเอาง่ายๆผมว่าเอาจริงๆฝรั่งเศสอ่ะเกมรับไม่ได้เหนียวคนอื่นมากแต่เกมรุกของพวกเขาอ่ะ
0: โอ้โห
1: มันสามารถเปลี่ยนหน้าได้หมด
0: สุดๆเลยอ
1: ่ะนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าคุณลุกดีอ่ะคุณได้สกอร์ก่อนไงถูกไหม
0: ใช่
1: จบ
0: โหแล้วเจอสวีเดนคืนนี้ผมคิดว่าสำหรับส่วนตัวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่มันดูง่ายมากเลยนะผมว่าสวีเดนสู้ยาก
1: ว่าอีซักซัดไม่หรอกแต่ผมมองอย่างนี้ผมว่า
0: ผมว่าสู้ยาก
1: ผมไม่รู้มองเหมือนผมหรือเปล่าผมรู้สึกว่าแนวรับสวีเดนแข็งแกร่งแต่ไม่ได้มีความเร็ว
0: ครับ
1: แล้วถ้าฝรั่งเศสเขาเล่นเร็ว1-2ชิงหลุด1-2 ชิงหลุดจบเลยนะ
0: ผมนึกสภาพอ่ะกองหลังสวีเดนเอาแนวรุกของฝรั่งเศสไม่อยู่หรอก
1: วิกตอร์ลินเดเลฟอ่ะไปวิ่งไล่เอ็มบัปเป้บาโคล่ายังไง
0: ไม่ไหวหรอก
1: ถูกไหมล่ะ
0: ถูก
1: คือมันอยู่ที่ว่าฝรั่งเศสคมหรือเปล่า
0: ครับเท่านั้นเลย
1: จบผมว่าไม่มีปัญหาย กเว้นว่าไอ้ฝั่งสวีเดนผีเข้าอ่ะ
0: โอ้โหแต่ยาก
1: อีซักไอ้พวกอยู่ดีจับผีจับยัดอ่ะ
0: มันก็ต้องล่างทองแบบ ผีเข้ากันทุกๆคนพร้อมกันน่ะ
1: ชอบเสื้อสูตรแฟนโนเวทีนี้จริง
0: ๆเดี๋ยวดูใน YouTube นิดนึงนะครับ

0: ครับ
1: สวัสดีครับในแอปวิทยุไม่สามารถรับฟังได้แล้วหรือครับ
0: เปลี่ยนแล้วไหม
1: คือในแอปเดิมอะครับที่มันเป็น FM 99เนี่ยไม่ต้องใช้แล้วนะครับลบทิ้งไปได้เลยใช่ไปโหลดแอปใหม่ Mcord Connect
0: อ
1: ันนี้ฟังได้แน่นอนเพราะว่าอันเก่าเนี่ยเราไม่ได้พัฒนาต่อแล้วนะครับ
0: แอปพลิเคชันไม่ได้สานต่อ
1: ใช่ครับอันนี้บอกโกดีวัวนอร์เวย์นะครับไหนลองบอกทีมที่น่าเสียดายที่ไม่ผ่านรอบแรกมาทั้ง4ทีมสิครับ
0: รอบแรกอะ
1: รอบแรกที่ไม่ผ่านเนาะผมว่าก็เสียดายเกาหลีเหมือนกันนะ
0: ผมเสียดายเกาหลี
1: โ
0: หหลายทีมอะเอาจริงๆถ้าไปนั่งดูอะ
1: ที่น่าผิดหวังจริงๆนะผมว่าตูนิเซียน่าผิดหวังเกินไปนะ
0: ตูนิเซียเล่นไม่มีทรงเลย
1: ผมว่าตอนแรกเราคิดว่าเขาน่าจะแข็งเขาน่าจะเหนียวมากกว่านี้สักหน่อย
0: ใช่
1: ผมเสียดาย
0: ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
1: ่
0: นะแต่ว่าจริงๆที่ตกรอบๆไปแล้ว
1: สกอตแลนด์
0: ก็เล่นดีแต่ไปอยู่สายยากไง
1: ใช่สกอตแลนด์เกาหลีใต้เนี่ยผมว่ามันดูทำตัวเองอ่ะ
0: มันดูเล่นยาก
1: ตุรกีไง
0: ตุรกีเนี่ยทุเรศสุดเลย
1: ตุรกีทุเรศสุดเลย
0: คือตอนรอบคัดเลือกมาอย่างเทพอ่ะแพ้สเปนผมไม่ได้แปลกใจแล้ว
1: ใช่ตุรกีนี่น่าผิดหวังสุดแล้ว
0: แต่แบบเห็นแล้วแบบอะไรครับนี
1: ่ลูกไก่ลูกไก่ทีม
0: แต่ลูกควายอ่ะผมว่ามันมีปัญหาภายในจริง
1: ๆโอ้โหทีมปั่นคิดดูปล่อยนักเตะกลับเองอ่ะแย่ขนาดไหนอ่ะ
0: คือมันแตกตั้งแต่ตอนม
1: ี
0: ข่าวแล้วแหละจริงๆก่อนเกมนัดสุดท้ายรอบแรกอ่ะ
1: ม
0: ันมีข่าวว่าพวกวาเวเด้พวกอะไรอูกาเต้ไปทะเลาะกับบีโอซ่าแล้วไง
1: โค้ชมันทะเลาะกับนักเตะ
0: แล้วบีโอซ่าไปสัมภาษณ์ว่าคนที่คุมไม่ได้ผมก็ไม่เลือกผมเลือกเฉพาะคนที่ผมคอนโทรลได้ไง
1: แล้วพอวันนั้นมันเล่นไปผมมันไม่เอาเลยนะบ
0: ี
1: โอซ่าเปลี่ยนออกเลย
0: ไม่ผมอามูเซล่าผมว่าเห็นว่าพลาดลูกเดียวเปลี่ยนออกเลย
1: เปลี่ยนบาเบเด้ออกว่าเบเด้วันนั้นนี่ก็มีเขาแล้วก็มันก็ไม่เอาเหมือนกันนะบาเบเด้เล่นแบบติดชึ่งอ่ะ
0: แล้วคนอ่ะไปจับภาพตอนที่เดินออกอ่ะไม่มองหน้า
1: ไม่เผาผีกันแล้ว
0: ไม่จับมือไม่อะไรทั้งสิ้น
1: ใช่
0: ซึ่งนั่นมันปกติอ่ะมันต้องเดินไปคุยกับโค้ชไง
1: ครับ
0: ผมว่าคนมันมีข่าวมา1วันก่อนนั้น
1: นะครับ
0: ก็น่าเสียดายแหละผมว่า
1: เสียดายหลายทีมแหละไม่น่าเชื่อดาวินนูนเยสจากฟอร์มสุดยอดตอนนี้ไม่เหลือทรงช่วยอุรุกวัยได้เลยครับโอ้แต่อุรุกวัยเขาคือเขา
0: ไม่มีตัวเติม
1: คือเขาก็วูบไปแล้วตั้งแต่เขาเลือกไปเล่นในซาอุดิอาระเบียเอาจริงดาวิน
0: อ
1: ะ
0: ไปอยู่นั่งก็ไม่ได้เล่นอะจริงจริงไอตัวที่ดีของอุรุกวัยปีนี้ผมว่าไอออกุสตินคาร์โรบิโ
1: อไอตัวลุกด้านขวาใช่ไหม
0: แต่ก็ไปเดือดไงไปกระโดดเสียบภาพแดงซะ
1: ครับ
0: เราพักไปไหมยังไงหรือเขาต้องพักไหมเดี๋ยวที
1: พักนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาอ่านข้อความต่อแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อตอนนี้ขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวนะฮะ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กรุ๊ปออฟเดธและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็นกรุ๊ปออฟเดธที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
5: ์ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ร

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงานคุณ

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
11: ทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
16: ตอบยากมากเลยครับตอบมานากัสก้าครับ
17: แม่คุณเนี่ยไปเจอจอห์นบาโจ้อะ
16: บอกว่าทำไมถึงไม่พากบอลครับเ
17: อ้าแล้วตอนไหนไม่พาก
16: ก็พากตลอดดิครับ
17: โอ้มันมีตางจังหวะที่เขาแบบเซตไปเซตมาที่คุยกันบ้าง
16: คือมัวแต่คุยอะไรกันก็ไม่รู้คือเกมมันไม่มีอะไรให้พูดครับคือถ้าเกมมันสนุกเราก็พากถ้าเกมไม่มันเราก็อาจจะคุยเรื่องอื่นกันบ้างเพราะว่าเราพากทางวิทยุเราก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดนั้น
17: ก็เกี่ยวกับเรื่องในเกมนี่แหละ
16: ใช่ว่
17: ามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นจังหวะเพลงแค่นั้นเองนะ
16: โอ้พี่ท่านนี้นี่อย่าซีเรียสดิครับบอกครึ่งหลังน่าจะแก้เกมกันนะครับ
17: แก้แล้วเพราะว่านอร์เวย์เคลียร์ก่อนคืนที่นีแลนด์ไปเลยครับเปิดยาวขึ้นมาจะให้ฮาแลนด์เลยมาถึงโคนันครับเปิดยัดขึ้นหน้ามาล้ำหน้าไปแล้วครับบอลนี
16: ่ก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะ
17: ครับ
16: ครึ่งหลังทั้งสองฝั่งครึ่งแรกนี่นูซ่าปั่นโค้งไปนะครับแล้วเขาก็เป็นนักเตะคนเดียวที่โดนใบเหลืองเลยนะ
17: ครับ
16: จากการไปเบรกเกมนี่แหละคร
17: ับ ดูแล้วยังไม่น่ามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนคนแรกของโกเดวัวคงจะเป็นอามาดิอาโลนะครับที่จะมาเปลี่ยนเกมรุกอะ
16: เอาลงมาตอนที่คู่แข่งเหนื่อยๆแล้ว
17: ครับอย่านะช่วงเขาฟอร์มดีแล้วก็ชื่นชมกันนะอยู่แมนยูเนี่ยดีบันดูวอฟครับจะทุ่มให้มาที่นูซาเบิร์นขึ้นหน้าครับฮาร์ดจะเกี่ยวยังติดคอสซูนูโอ้โหแต่คือลูกนี้ยากครับดูเอข้ามาที่โคแนนครับหรือโคนันโอ้โหกระดกหลบหนีโซลอสกระดกหนีเอเดกาเฉยเลยครับแล้วเดียวมอนเด้ครับไปได้ฟาวครับจังหวะที่เบิร์กไปอัดเขาใส่นะครับ
16: คือจริงๆก็จ่ายให้เพื่อนเล่นไม่ง่ายนะครับแต่ยังดีว่าเดียวมอนเด้นี่ไปเรียกเอาฟาวจากผู้เล่นนอร์เวย์ได้ ระดกงัดหลบมา2ตัวประกบครับโคนันหลบไป2คนก็ยังสนุกลุ้นกันได้นะครับเพราะรูปเกมมันใกล้เคียงกันครับ
17: ครับ
16: ครึ่งแรกนี่ตัดสินแค่ลูกยิงแบบเพอร์เฟคของอันโตนิโอนูซาเท่านั้น
17: คือต้องใช้คำว่ายิงเข้ากรอบครั้งแรกครั้งเดียวของเขาเลยนะครับ
16: เกมก็ดูใกล้ๆกันตลอดนะครับ
17: ครับแล้วตอนนี้การเป็นโกดัวต้องบีเข้าใส่นะครับแต่ว่าจังหวะนี้ไปเสียลูกทุ่มครับอีนาว
16: นี่ก็วิ่งพลาดตลอดทั้งเกมเลยนะครับ
17: จะอ่านอีนาโอก็ไม่ได้นะไม่ใช่คนญี่ปุ่น
16: ไม่น่าใช่ลูกครึ่ง
17: เดี๋ยวดูอีนาวถูกแล้วนะครับ
16: ดูดีว่าเขาอยู่ทีมอะไรเนี่ยนะครับอีนาวนี่อยู่ทับซอนสปอร์นะเฮ้ยอยู่ทีมเดียวกับโอนาน่าเออแต่ว่าเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย20ปีที่แบบพละกำลังเยอะมากนะครับอีนาวว
17: ิ่งตลอดอะ
16: เออคริสอีนาว
17: อยากรู้ต้องถามดานโยบ้านเขา
16: อ๋อคนบ้านเดียวกัน
17: ดานโยอ่านว่าอะไรอ่ะ
16: ดานโยบอกทุกวันนี้พูดแต่ภาษาไทย
17: นะครับบอลกลับไปตั้งใหม่นะครับพยายามจะเซตบอลอยู่นะครับฮอสนูออกขวาครับไปที่ดูเอให้เป้ๆกลับมาที่แนวรับของคอสนูนะครับกลับไปตั้งอิบราฮิมซังการ์เร่ซังการ์เร่ครับจะยังไงดีครับออกซ้ายมาที่อีนาวดีกว่าครับเป็นมิดฟิลด์ตัวเล็กแต่ว่าพลังเยอะนะครับอีนาวสังกาเร่ครับให้บอลยาวมาเดี๋ยวมองเด้ฝากต่อได้ครับคนนั้นเปิดครับโอ้โหเปิดไว้เป้ๆด้วยนะครับทางขวาจีเข้าหาเลยครับดึงหลอกมอลโวฟดึงกลับคืนมาได้เปิดดูเอ้เปิดยับแล้วต้องปัดครับนีลันบอลยังไม่ออกครับไปที่โคนันบุงประคองอยู่นะครับให้มาเดียวมองเด้ยัดเข้าในมาเคลียร์ก่อนได้ครับเบิร์กเล็กกว่าแต่อาศัยจิ้มออกไปนะครับ
16: โอ้โหคือบอลเปิดยัดกลับมาจากดูเอ้ครับเข้ามาในกรอบหกหลาเนี่ยต้องปัดทิ้งปลายมือเลยครับคือจริงๆก็จะมีตัวเข้ามาเข้าช้าเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับแต่ว่าก็ปัดเอาปลอดภัยไว้ครับเผื่อว่ามีตัวหลักเนี่ยจะเข้ามาชาร์จต่ออ่ะตัดกลับมาได้แต่มุมด้วยครับโกดิวัวแต่ผู้ตัดสินวิ่งเข้าไปเตือน จะเข้าไปบังกับนีแลนนะครับ
17: ครับ
16: คอสูนูนะครับเนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปชนอยู่กับนีแลนอยู
17: ่เดี๋ยวมองเด้ครับเห็นผมแกถ้าไม่มีเฮดแบนนี่น่าจะลุงลังพอสมควรนะครับเวเนซุเอลาครับคล้ายๆเวเนซุเอลายังไงวางให้มันตรงสิไอ้น้อง
16: โอ้ไม่ตรงจุดโอ้โหเลยเส้นมาหน่อยเดียวบุรุษศิลป์บอกเอาเข้าไว้ข้างในทีนี้นี่เดี๋ยวบังเด้มันเอาเข้ามาเต็มใบเลย

0: เปิดยัดมาเสาแรกครับโดนมงทิ้งไปโอ้โหแล้วโคนันครับพยายามจะยัดเข้าไปเคลียร์ทิ้งอยู่นะเบอร์เก้แต่ไม่มีใครข้างหน้านะครับนอร์เวย์เพราะว่าฮาแลนด์ลงไปช่วยรับแล้วครับดีนาวครับพลากตัดเข้ามาเองวางออกขวาไปเลยครับโอ้โหใช้เนมาด้วยดูเอครับเปิดยัดมามงทิ้งได้อาเยอร์บอนนี่มงตั้งมาติดเอริกาดแล้วโซลอสเบิร์นให้ลูกนี้ไม่ตรงแต่ว่าน่าจะมีฟาวไปก่อนเลยครับ
1: น่าจะ
0: เนมาแน่นอน
1: เนี่ยต้องมีไขว้ไขว้แล้วเป็นการกระโดดเอาบอลลงนะครับเนี่ยเอาขาขวาอ้อมมาหลังขาซ้าย
0: เล่นตะก้อมาก่อนเลยดิ
1: ใช่นี่ตะก้อรอดห่วงเลยท่านี้
0: ใช่เลยเนี่ย
1: ใช่แต่เมื่อกี้เปิดมาน่าจะแฮนด์บอลนะครับแฮนด์บอลเคสิเย่ไปแล้วผู้ตัดสินเอาให้สัญญาณว่าตีไปที่แขนนะครับโดนมือไปก่อน
0: โอ้อีนาวตัวเล็กแต่หม่งได้ครับหม่งคืนเดียวมองเด้โหนั้นเปิดย้อนให้โดมังเด้วัดความเร็วครับเคลียร์ทิ้งก่อนครับอาเชอร์เอาชัวชื่อเต็มนี้วุ่นวายเลยนะครับ
1: ชื่อยาวเกิน
0: คิปสต็อปเฟอร์วาสบักอาเยอร์นะครับอีนาวเปิดยัดเข้ามาครับยังติดอยู่ครับติดเทคเกมโซลอสโวยลั่นเลยครับไปโดนอัดนะครับโดยอีนาวเดี๋ยวมองเด้ครับให้โคนันโคนันดึงออกมาทางซ้ายใหม่แล้วมีโอกาสได้เปิดเลยครับเปิดอย่างแรงครับมงทิ้งไม่ได้ครับเบิกและยิงสวนแล้วซังการเร่ข้ามคานไปไกลเลย
1: ลูกนี้เก็บตกแล้วก็ต้องรีบยิงครับแต่ว่าโดนใต้ลูกไปเยอะซัดเต็มแรงเลยโอ้โหนะครับพอบอลขึ้นอัธจันทร์นี่ให้เด็กคนหนึ่งนี่เก็บบอลไว้เลยครับไม่คืนทีมงานด้วยแฟนบอลเอาไปถ่ายรูปก่อน
0: จริงๆเกมครึ่งแรกกับครึ่งหลังคล้ายๆนะครับคือเป็นฝั่งของโกลเดอร์วัวเนี่ยครองบอลบุกเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ฝั่งนอร์เวย์ก็รอจังหวะสวนไปนะครับ
1: คุณนันทพงศ์นี่หลายมุกเลยนะแต่ผมยังไม่อ่านให้เลยนะครับ
0: อ่านไม่ทัน
1: เ
0: นอะ
1: เออเขาบอกว่านี่ถ้าอ่านว่าตัวนั้นเป็นอีเหนาไม่ได้นะมันจะเป็นวรรณคดีครับ
0: บ้าเยี่ยมเลยฮะ
1: ดีครับดีครับ
0: จะได้ไม่
1: แก้ง่วงแก้ง่วง
0: เฮกเกมครับให้ที่เบอร์เก้นะครับ
1: แต่พอนำแล้วก็ดึงเกมได้บ้างนะครับฝั่งโกดิวัวเองก็ถ้าเขาช้าหน่อยก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปนะครับพอวิ่งเข้าไปพื้นที่ตรงกลางก็จะเปิดเยอะ
0: ใช่ครับบรรยากาศครับรับมาทั้งคืนเฮกเกมชิงโอ้โหกล้าเล่นครับโอ้โหกลับไปเซตที่นีแลนด์ครับมาที่อาร์เชอร์บรรยากาศนี่ต้องโชว์หน่อยนะครับกัปตันม้วนมาครับไปเส้นโฮมเกรนจะให้โซลอสไม่ได้แต่ตัดได้ที่ฝั่งของบรรยากาศเอาละครับมีตัวเลือกซ้ายขวาซ้ายเพียบให้นูซ่าไหมให้นูซ่ามานูซ่าให้ต่อลูกนี้เปิดยอดมาเสาสองแม่ถล่มมาตรงกลางหมดแล้วครับ
1: โอ้ทั้งซอลอสทั้งฮาแลนด์ครับไปกระจุกกันอยู่ตรงกลางครับปู่ถ้าไปย้ายไปทางฝั่งขวาสักหน่อยนี่มีจังหวะพื้นที่โล่งๆเลยผู้จัดการเสียบอลตรงกลางของซังการ์เร่ครับ
0: ครับ
1: แล้วโอเดกานี่จมูกไวกว่านะครับขยับมาตัดได้แล้วก็ฝากออกซ้ายไปโอ้ดันไปรวมตัวยืนอยู่ใกล้ๆกันครับไม่ถ่างออกไปครับซอลอสเข้ามาตรงกลางเฉยเลย
0: ไปหุบมาพร้อมกันนะครับนะครับพลาดโอกาสทองไปต้องระวังแล้วนะครับก็ได้วัวได้บุกขึ้นมาใหม่ครับทีนาวครับเปลี่ยนข้ามไปขวาสุดไปเป้โอ้โหพักบอลเนียนจัดครับเจอบูลวูฟแปะคืนมาด้วยยิงซะเลยครับติดแล้วยิงซ้ำอีกทีเซฟได้ครับนีแลนด์โอ้โหเป้ครับยิงติดเซฟยังไม่ได้ครับโกดัวดูเอโดนฉกไปแล้วครับโดยนูซ่านูซ่าจะวัดความเร็วครับได้บอลทุ่มครับ
1: โอ้โหซูเปอร์เซฟครับออยานนีแลนด์

0: จังหวะยัดเข้ามาก่อนของดูเอ้ครับไปติดเฮเกมแล้วบอลเป็นการตั้งให้กับเปเป้โอ้โหยิงด้วยซ้ายเสาแรกยัดเข้ามาเต็มๆเลยครับแต่ขยับมาใช้ตัวเนี่ยเซฟไว้ทันครับ
1: ปิดไม่ดีด้วยนะครับ
0: โอกาสทองของโกดิวัวที่จะลุ้นตีเสมอเลยอ่ะ
1: ฮาแลนด์ครับได้มีบทบาทได้พลิกเลยครับฮาแลนด์ฝากมาที่เอริกาดเอริกาดเลี้ยงมาแม่จะให้ฮาแลนด์ฟ้องเอาแฮนด์บอลผู้สินปล่อยเล่นไปก่อนครับ
0: เหมือนผู้ตัดสินเห็นแล้วแล้วก็ไม่ให้เลยนะครับโอเดกาดนี่เป็นคนที่งัดบอลไปโดนแขนผู้เล่นโกดิวัวครับแม่ยังตามฟ้องอยู่นะครับไม่เลิกครับโอเดกาด
1: ต้องระวังนะครับเดี๋ยวจะโดนใบเหลืองเอานะครับคนนั้นครับให้มาเดี๋ยวมองเด้อีเนากลับไปที่เคซิเย่ไม่ชินเลยชอบตอนแกไว้ผมยาวๆบอลมาที่เปเป้นะครับเปเป้เลี้ยงตัดมาไม่มีช้อยครับต้องคืนที่เคซิเย่ก่อนครับกลับคืนมานะครับอักบาดูอีเนาอีเนายึกยักอยู่ให้ซ้ายสวยครับที่โคนันโคนันได้ครอสมาอีกแล้วมงทิ้งไปก่อนไอเยอร์เข้าทางเปเป้ครับเสาไกลเบิร์นยัดมาบอลนี่โอ้ลูกนี้ไม่มีอะไรครับเป็นเคซิเย่นะครับบางแล้วดึงเข้าไปยิงก็ติดนีลั่นครับ
0: ยิงเบาไปหน่อยนะครับ
1: นะครับไปต่อนะครับนอร์เวย์ลุยขึ้นมาบอลอยู่คืนฮินดูซ่าโอ้โหจะสเต็ปหลอกครับยังขยันบอลกลับที่อดีกาดโอ้โหดึงหลอกได้ฟาวเลยครับ
0: เริ่มมีบทบาทในการเล่นเกมรุกมากขึ้นนะครับครึ่งแรกอาจจะดูเงียบๆไปหน่อยครับโอเดกาแต่ครึ่งหลังนี่มีโอกาสกระชากพาบอลแล้วก็ลุ้นขึ้นไปทำเกมหลายครั้งครับช็อตนี้ไปเรียกฟาวหน้าเขตโทษได้เขาก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเข้าไปคุยกับกรรมการเรื่องแฮนด์บอลเมื่อกี้ด้วยนะ
1: โกจาย
0: ังไม่เลิกนะยังไม่เลิกเพราะว่าเมื่อกี้นี่ยังไม่มีโอกาสเข้าไปประชิดตัวครับย
1: ัง
0: ค้างคาใจอยู่เนี่ยครับเอาละครับด้านในนี่เป้าใหญ่ๆมีอยู่เพียบเลยนะครับซอลลอสฮาแลนด์หรือว่าคริสโตเฟอร์ไอเยอร์ครับ
1: เนี่ยถ้า2เม็ดนี่จอดเลยครับเนี่ย
0: ก็ยืนปรึกษาอยู่กับแพทริกเบิร์กครับ
1: ครับ
0: แพทริกเบิร์กนี่เดินออกมาแล้วก็คงเป็นเท้าซ้ายของโอเดกาดคนเดียวเลยครับที่จะเปิดเข้าไปลุ้นโกดิวัวก็ตั้งกำแพงปิดมุมเสาแรกไว้2คนครับ
1: ครับ
0: ฟรีคิกเยื้องไปทางฝั่งซ้ายหน้าเขตโทษเลยครับตรงมุมเลย
1: เราดูครับข้างในใหญ่ๆเพียเปิดยัดมาได้โคกจอดยิงโอ้โหเบลเบลกับสกิดไม่ดีครับเข้ามือโฟฟาน่า
0: โอ้โหไม่ได้ยิงเลยครับบอลมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็กระดอนไปเข้ามือโฟฟาน่าครับ
1: เหมือนสกิดแล้วมันโดนไม่เต็ม
0: ใช
1: ่โอ้ต้องระวังนะครับประเภทจะฝังไม่ได้เลยเห็นมาหลายทีมแล้วนะครับบอลออกซ้ายมาของกอดาวัวครับโคนันโคนันดึงหลอกหนีครับอู้แต่เบิร์กไม่ยอมครับสกัดทิ้งหลังออกหลังไปได้
0: คือเบิร์กเป็นมิดฟิลด์ที่ขยันแล้วก็จังหวะทำลายเกมดีมากครับ
1: มาแมนยูไหมเอาหมดตอนน
0: ี้โอ้บอลมันไปโดนเบอร์เก้นะครับคือเปิดมาเนี่ยแล้วดูเอ้หม่งไม่เคลียร์ไปชนตัวโอ้เบอร์เก้แล้วหาโอกาสยิงไม่ได้ครับบอลกระดอนเข้ามือโฟฟาน่าไปเลย
1: แต่เตะมุมของกอดาวัวเล่นเร็วมานะครับลูกนี้เปิดยัดกับเปเป้โอ้โหนูซ่าจุกครับเข้าท้องน้อยฝากออกซ้ายที่อินเอาครับยกให้เปเป้มงต่อมาให้ดิโอมองเด้อินเอาครับโอ้โหไปไหนครับยิงไปไหนครับโอ้ไปอักบาดูครับ
0: เติมขึ้นมายิงเองเลยครับอักบาดูเซนเตอร์
1: เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้แฟนบอล
0: แต่ขอถ่ายรูปก่อน นี่ครับมุมย้อนหลังภาพการพังประตูของอันโตนิโอนูซ่าครับนี่ครับ เขาเอามาให้ดูในหลากหลายมุมครับโอเดกาดยังไม่อยากจะเชื่อว่ายิงเข้า โอเดกาดเอามือกุมหัวเลยครับ เห็นลูกยิงของนูซ่า
1: เลยเบ็ดเลยนะครับ
0: เออโอ้สุดๆครับลูกนี
1: ้ก็อย่างที่บอกครับผมคือไม่ได้มั่วเลยครับแต่ว่าคือเล็งแล้วว่าจะยิงแต่ว่าผมไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเข้ามุมนั้นนะครับ
0: นี่แล้วเปลี่ยน
1: มาแล้ว
0: บอนนี่ออกไปแล้วนะเอลี่วาอี

0: มาแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าอีกคนนึงจะเอาใครออกนะครับ
1: อาหมัดลงมาแล้วนะ
0: อาหมัดกับเอลิวาอีลงมาแล้วนะครับเห็นคนที่ออกไปคนนึงก็คือบอนนี่นี่แหละ
1: ครับ
0: แต่อีกคนนึงยังไม่เห็นนะครับ
1: โอ้ยังลุยอยู่ครับบริการกระดกต่อมาไม่ถึงฮาแลนด์เอาแล้วบอลหลุดมาโอ้โหเกือบถึงเบิร์กต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับด้วยโอ้โหเอาอะไรครับเหมือนไม่มีอะไรครับ
0: โอ้อีนาวออกไปแล้ว
1: โอ้นี่ไม่น่าออกตัวนี้เอาจริง
0: เออดูเขาเก็บกวาดเกมตรงกลางได้แบบเป็นตัวมีประโยชน์อ่ะ
1: ใช่
0: แต่โดนถอดออกไปแล้วนะครับอีนาว
1: อาจจะอาศัยวายีแล้วก็อาหมัดไป
0: ก็คือเปิดเกมรุก
1: แรกแล้ว
0: ใช่เกมรุกแล้วนะครับตอนนี้
1: ใจเย็นบรรยากาศไปฟุกเซตซะแล้วเมื่อกี้ได้ยินนะดีโอคุณเจ้าสินก็ไม่ได้รายงานนะ
0: ก็ตอนนี้เหมือนการเปลี่ยนตัวของโกดิวัวเองก็พยายามเติมเกมรุกนะครับ
1: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคร
0: ับ ใช่แลกไปเลยครับก็เอลิวายีนี่มาจากนีสนะครับส่วนอามัดดิอาโลนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นปีกกึ่งกองหน้าด้วยกันทั้งคู่คร
1: ับก็คือตัวเร็วทั้งคู่เลยแหละนี่ครับอาหมัดจำท่ากันได้เลี้ยงยึกยักยึกยักมานะครับให้ดิโอมองเด
0: เปลี่ยนมา2คนแล้วก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะ
1: ทำอะไรไม่ได้
0: ปร
1: ับ
0: เป็นยังไงครับ
1: แล้วก็เป็นนอร์เวย์ตัดบอลสวนกลับมาครับเดวิดโมเลโวฟให้มาที่เบิร์กเบิร์กเจเคซีเย่แตะต่อมาแล้วให้ความเร็วอู้โดนบล็อกได้ดูเอบล็อกได้ครับ
0: ดูเอนี่แย่ขามาหยุดกึกไว้ที่บอลเลยนะครับ
1: แล้วหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับเดวิดมูเลวอลฟบอลไปที่อามาดิอาโลเจอเบิร์กครับอามาดพาทัวร์ต่อครับโอ้โหไขให้หลุดเลยครับแล้วมาตรงนี้จะข้ามหล่อวาฮีไม่ได้ครับโอ้โหนายอามัดหลอกสวยมากสักครู่นี้ครับ
0: โอ้โหเกี่ยวให้เพื่อนทะลุไป2คนเลยครับ
1: โอ้โห
0: ยังลุยต่อครับโคนัน
1: นี่ครับยังไงครับโคนันต้องฝากเข้าในก่อนเลยครับไปที่ซังการ์เร่คอสโซนูมาที่เคซิเย่เบเป้ไปเป้เลี้ยงตัดมาพิงพิงอยู่ให้มาได้นะครับซังการ์เร่คือก็ถือว่าแนวรับนอร์เวย์ยังปิดเหลี่ยมได้ดีครับเมื่อสักครู่เนี่ยเผลอเปเป้จะยิงนะแต่ว่าบอลหลุดมาตรงนี้ครับเดี๋ยวมองเด้เข้ากรอบมาเปิดซ้ายยัดมาติดครับโอ้เฮเกมเคลียร์ออกไปได้ครับ
0: โอ้นี่จ่ายยัดไปวัดดวงเอาด้านในเลยครับแต่ย้อนกลับมาดูครับนี่ครับลูกไขว้กับหลังทะลุช่องของอามัดดิอาโลนี่ครับเกี่ยวบอลอ้อมหลังแล้วก็เห็นเพื่อนเนี่ยวิ่งสอดไปก็เลยไต่เส้นนะครับให้เพื่อนหลุดไปอ่ะตากามาครับเตะมุมของโกดิวัวเดี๋ยวมองเด้นี่วันนี้เปิดเตะมุมจะ10ผลแล้วมั้งครับเนี่ย
1: เปิดจนเท้าช้ำเลย
0: เป
1: ิ
0: ดเตะมุมแบบโอ้ครึ่งแรกก็จะ10ทีอยู่แล้ว
1: แต่ก็ยังเปิดไม่ค่อยเข้าเหลี่ยมเข้ามุมเพื่อนเท่าไหร่นะครับ
0: แล้วลูกโด่งนี่ก็ยังกินกองหลังของนอร์เวย์ยากนะครับตัวใหญ่ทั้งนั้น
1: นี่แล้ว
0: ไม
1: ่แต่แนวดิ่งแกไม่ลงเส้นจริงๆนะอ
0: ัน
1: นี้ผมดูอย่าเห็นเลยนะแล้วผู้ตัดสินก็ยังไปเห็นอีกนะ
0: ใช่
1: อ๋อไม่มีชิปเกี่ยวไหม
0: ไม่น่านะผู้ตัดสินเห็นแหละโอ้
1: ครับเปิดมาลูกนี้ได้ชกทิ้งครับนีแลนด์บอลเข้าทางอาหมัดครับเก็บอยู่ในกรอบเปิดย้อนมาเสาไกลมงทิ้งไปก่อนครับฮาลันมงยัดไปที่เปิดมาติดฮาลันฮาลันเคลียร์เลยครับ
0: โอ้โหฮาลันทั้งมงทั้งเตะทิ้งครับลงไปเป็นกองหลังจำเป็นอยู
1: ่แล้วบอลตกมงโอ้โหตรงนี้อย่างเดียวมงถึงครับโคนันเนี่ยหรือโคนันถ้ามงสั้นในฮาแลนด์ควบมาแล้วนะครับ
0: โอ้ขาแลนด์เมื่อกี้นี่เหยียบคันเร่งมิดเลยนะครับวิ่งตามบอลไปลูกมงคืนหลังไป
1: มันอึดอัดไงครึ่งแรกไม่ค่อยได้ใช้แรง
0: แรงยังเหลือๆครับโอ้แต่จังหวะเมื่อกี้ที่อามาดิอาโลเนี่ยงัดบอลมาแล้วก็มันลุ้นในกรอบหกหลาติดศีรษะของฮาแลนด์ลงไปช่วยเกมรับลงไปลึกเลยครับเนี่ยก่อนที่อักบาดูจะมงคืนกลับมาฮาแลนด์ก็เตะทิ้งไปอีก
1: เกมเริ่มเปิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอกาสก็ยังเทไปทางโกดูวัวครับเพราะว่าต้องเอาประตูคืนนะครับซังกาเล่เล่นกับอาหมัดไฮริเปเป้เคซิเย่คืนที่ซังกาเล่นะครับย้ำออกซ้ายไปครับดูเอ้เปเป้เปิดเข้าไปในกรอบแล้วโอ้โหเกือบถึงวาฮีครับนีแลนอ่านมาออกมาอ่านได้ดีนะครับคว้าเข้าซองได้
0: ออกมากลางเขตโทษเลยครับลูกนี้อ่าน

0: เกมขาดเลยครับนีลันขยับก่อนถึงก่อนแล้วก็คว้าบอลได
1: ้แล้วแทงออกขวามาสวยนะครับเนี่ยโดนสกัดไว้ก่อนจังหวะที่อริกานะครับแทงมาให้โซลอสโดนอักบาดูเคลียร์ทิ้งออกหลังครับ
0: ต้องใช้ความเร็วครับแต่ว่าความเร็วก็ไม่ได้เป็นคนที่จัดจ้านนะครับโซลอสแต่ยังดีครับสุดปลายขาถึงบอลก่อนพยายามจะตัดเข้าในแต่อักบาดูมาขวางเอาไว
1: ้ครับ
0: นี่ครับนอร์เวย์ได้แต่มุม65นาทีแล้วนะครับนอร์เวย์ยังนำโกดดิวอยู่1ประตูต่อ0
1: มาเตนเดกาก็จะเปิดไฟลุ้นนะครับทะเลาะกับผู้เจ้าเดซิหลายรอบแล้วเกินยังไงครับข้างในยังจัดการไม่เสร็จครับ
0: โอ้เสียจังหวะเลยนี่ครับ
1: สังกาเร่ครับ
0: สังกาเร่กับเบอร์เก้ครับทำอะไรกันไปกอดไปโอบกันอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างดันต่างฝ่ายต่างผลักอาเยอร์ด้วยนะครับอาเยอร์กับดูเอ้ด้วยคู่หนึ่ง
1: มุมนะครับของอเดกาครับจะเปิดเข้าไปเปิดมากลางแล้วจ่อยิงติดบล็อกโอ้โหเกือบ 2-0 แต่ว่ายังไม่ได้ครับเอาแล้วครับจะสวนกลับครับกอดวัวเกซิเย่วางยาวไปข้างหน้าครับเดี๋ยวควบมาแล้ววาฮีต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับทางนั้นเบิร์ก
0: โอ้โหลูกนี้เฮกเกมครับยิงจ่อๆโอ้เดี๋ยวต้องดูครับภาพช้าเมื่อกี้นี้อ้าวแต่พุทธศิลป์เช็คอะไรก่อนหรือเปล่า
1: ก็ต้องดูว่าตอนจะติดบล็อกเนี่ยมีอะไรนะคร
0: ับ ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกำลังสื่อสารกับทีมงาน VR อยู่ครับกล้องจับมาที่อามัดเดียโลครับ
1: โอ้โหเอาแล้วครับผู้ตัดสิน VR จากชิลีนะครับฮวนลาล่าครับ
0: เหมือนไม่มีอะไรครับปล่อยให้เล่นต่อไปแล้ว
1: เช็คโอเวอร์ครับ
0: โอ้แต่เมื่อกี้นี่เกือบจะ 2-0 อยู่แล้วนะครับแต่ยังหาภาพช้าไม่ได้ภาพช้ายังไม่มา
1: เดี๋ยวรีเพย์แป๊บนึงเดี๋ยวดูหลังบ้านกัน
0: แต่จริงบอลโลกครั้งเนี้ยบางทีเนี่ยยิงเสร็จบางจังหวะไปเอาจังหวะอื่นให้ดูนะ
1: ไม่เคลียร์นั่นแหละ
0: เคยว่าสมมุติจังหวะแบบเฮ้ยจังหวะนี้ได้ลุ้นว่ายิงเสร็จน่าจะดูรีเพย์นะเปล่าเอาจังหวะอื่นมาให้ดูเอาจังหวะก่อนหน้านี้เอาจังหวะก่อนหน้านั้นเอามาให้ดูเราก็เตรียมจะพากจังหวะก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว
1: เอาครับเดี๋ยวสวนก่อนครับนอร์เวย์ให้ซ้ายมาสวยครับเบิร์กลูซ่าประคองอยู่เลี้ยงตัดหน้ามาครับให้ไปที่ลูซ่าลูซ่าเจอดูเอพลิกหลบมาเปิดยัดมาที่คอสโซนูแล้วน่าจะมีล้ำหน้าไปแล้วครับลูซ่า
0: ปล่อยให้เปิดเสร็จปล่อยให้เล่นเพลงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มีจับดักล้ำหน้าไปพอดี
1: เบรกครับ
0: อยู่ในช่วงพักพอดีครับอาหมัดเดียโลไปทำอะไรครับเนี่ยกล้องมาขยี้อาหมัดเหลือเกินไอ้ลูกยิงเมื่อกี้ของ
1: โดนแขน
0: ใช่ลูกยิงของเฮกเกมเนี่ยต้องไปโดนอะไรของอาหมัดเนี่ยยังไม่ได้เห็นภาพช้าย้อนกลับมานะครับยัง 1-0 อยู่นะครับอยู่ในช่วงไฮเดชันเบรกครับกิจกรรมครับตอบคำถามช่วงบอลโลกของเราชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS นะครับมาที่4689899นะครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะคำถามในช่วงเรานะครับถามว่าผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2002กับผู้ตัดสินนัดชิงชนะเลิศปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินที่มาจากชาติเดียวกันเราถามว่าเป็นผู้ตัดสินมาจากชาติไหนนะครับตัวเลือกก็คือ2ตัวเลือกนะคือผู้ตัดสินจากมาดากัสการ์จากผู้ตัดสินกับผู้ตัดสินจากอิตาลีตอบเข้ามานะครับใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวทีมงานเราคัดเลือกแล้วก็แจกลูกฟุตบอลไปเลยลูกฟุตบอลมินินะครับส่วนใน YouTube นะครับไปทักทายกันหน่อยเนี่ยเดี๋ยวดูดิว่าอาหมัดไปทำอะไรเนี่ยจังหวะที่เฮเกมยิงจ่อๆเนี่ย
1: เคลียร์จากเส้น
0: โอ้ยเคลียร์จากเส้นคือโดนขาพอดีครับคือไม่ได้ทำอะไรผิดกติกาแต่ว่าเป็นคนที่ช่วยให้โกดิวัวไม่เสียประตูที่2นะครับโอ้โหบอลกระดอนเหมือนขึ้นมาโดนหัวเข่าครับโอ้โหลูกนี้นี่ขวางเอาไว้เต็มๆไม่งั้นนะ 2-0 เลยลูกยิงของเฮเกม
1: ถือว่าใช้ได้เลยครับโอ้นี่ถ้าจริงๆถ้า 2-0 นี่ออกเขามีจอยักษ์ให้ดูเลยนะ
0: ใช่นี่บอกว่าอย่าไปรับของมู่ซั่วนะครับอ้าวแบบคนนั้นลงสนามแล้วคิดว่าจะมีคดีให้สืบไหมครับผมว่าแล้วต้องมีคนเล่นมุกนี้แน่นอนบอกแล้วช่วงเบรกแทนที่จะถ่ายเชียร์ลีดเดอร์ใครเขาอยากดูนักเตะดื่มน้ำครับท่านนี้บอก
1: เดี๋ยวดูจังหวะได้ไหม

0: ตูอีก
1: เออยิงให้ยิงอีกกี่ทีก็
2: ยากนะครับ
0: ครับ
2: ก็คู่นี้ใครชนะนะครับรอบต่อไปจะผ่านเข้าไปเจอกับซัมบ้าบราซิลนะดูว่าคู่ต่อสู้ของบราซิลสุดท้ายแล้ววันนี้นี่รอบ16ทีมจะเป็นโกดิวัวหรือว่านอร์เวย์ครับแต่ก็เส้นทางข้างล่างของการแข่งฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์เนี่ยสายล่างนี่ดูง่ายกว่านะครับสายบนจะดูหนัก
0: ครับโปรตุเกสอ่ะไม่อยากไป
2: โ
0: อ้วันนี้นี่เอาจริงถึงตรงนี้อีก20นาทีก็บอกไม่ได้นะครับว่าจะจบเลยหรือว่าจะมีไปยาวกว่านั้นเพราะว่ารูปเกมตอนนี้มันก็ยังเป็นโกลเด้นวัวที่บุกอยู
2: ่คือถ้ามันสูสีขนาดนี้แล้วตราบใดที่มันยังไม่2-0นะครับ
0: นะมีเปลี่ยนออสการ์บ๊อบครับโอ้เอาอะไรครับเอาตัวรุกลงมาเพิ่มบ้างนะครับเอาเอ็นดีเอสเชียร์เจลูฟนะครับลงมาบ้างครับเอานูซ่าโอ้โหแต่เอาบ๊อบลงมาก็ไม่ต่างเลยครับ
2: เอานูซ่าออกนะแล้วก็ส่งตัวพลังงานครับอันเดียสเชียร์เจลูฟอีกคนหนึ่งจะเปลี่ยนใครครับ
0: โซลอสโอ้โหชัดเจนครับยังใช้เกมรุกเหมือนเดิม
2: ใช่ก็เหมือนเอาบ๊อบไปยืนแทนโซลอสนะครับแต่ต้องดูว่ายืนยังไงนะครับเนี่ยบ๊อบมาอยู่ทางฝั่งขวาแล้วตรงกลางเป็นโอเดกาแล้วก็หน้าเป้ายังคงเป็นนะครับฮาลันอยู
0: ่ครับเปิดยาวมาวัดโยมองเด้ครับโอ้โหใช้ยาวครับตอนนี้เฮเกมคืนมาที่โคนานครับอาหมัดนี่เข้าไปเป็นเพลย์เมคเกอร์เลยครับด้านในมาอ้าวแล้วแทงมาตรงนี้โคนานเข้าขวายิงติดอาเจอร์ครับบรรยากาศให้มาเบอร์เก้ครับออกขวาที่ออสการ์บ๊อบบ๊อบลงมานี่ก็ไม่น่าจะเร็วกว่าเล็กเซอร์โซลอสได้ซ้ำไหมครับต้องเคลียร์ทิ้งมาก่อนนะครับแนวรับของโกดูวัวครับแคลซิเย่ครับลงมาให้ซังการ์เร
2: ่เข้าสู่ช่วงยังไม่ถึง20นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเกมรุกช่วงนี้นี่เป็นโกดิวัวนะครับได้ครองบอลหาโอกาสบุกเข้าใส่ได้เหลื่อมๆกว่าเล็กน้อยนะครับ
0: ครับ
2: แต่ว่าพอตัวสำรองของนอร์เวย์ลงมาแล้วนี่ก็ต้องระวังพวกพละกำลังสดๆใหม่ๆลงมานี่นะครับพร้อมเล่นเกมสวนกลับอยู่แล้ว
0: ก็ยังไม่รีบนะครับโกดิวัวค่อยๆขยับขึ้นมาครับสังเกตยัดมาแล้วให้พลาดครับอาหมัดโดนแย่งครับฮาลันเบิร์นคืนมาเบอร์เก้ไปที่เบิร์กกลับมาที่โมเลวอฟต่างกันใหม่เลยครับนีลันนีลันโดนบีบแล้วครับต้องหยอดขึ้นหน้ามาที่เพรเซนโฮมเกรนโอ้โหเดี๋ยวมองได้ต้องช่วยเกมรับเลยครับตอนนี้เอาพายเรือทั้งสนามเลยครับตอนนี
2: ้ก็กำลังกันยิ้มได้นะครับทีมยังนำอยู่ 1-0
0: อาหมัดครับต้องคล้องหนีมากลับไปใหม่นะครับบอลอยู่ซังการ์เร่เคซีเย่มาที่ซังการ์เร่ซังการ์เร่แหมพยายามจะครองบอลอยู่ดึงหลอกอดีการมาแหวกมา2คนครับให้ขวาสุดอาหมัดได้ลากเลยครับตรงนี้อาหมัดเล่นกับเปเป้ได้ลูกก็ไม่ได้กรอบอาหมัดดึงเข้าซ้ายและยิง1-1ไปเลยครับโอ้โหแหวก3แหวก4แล้วเป็นอามาดีอาโลตีเสมอให้โกดัวได้ครับ1-1ครับ
2: โอ้โหนี่ครับสำรองครับซุปเปอร์ซับเลยครับทำชิ่งกับเพื่อนลากเข้าไปหลบแล้วยิงอย่างสวยงามเลยครับโอ้ลูกนี้นี่สุดๆไปเลยครับอามาดีอาโลโอ้นี่ครับปลุกให้กับแฟนบอลโกดัวกลับมาคืนแข่งอีกครั้งนึงครับตามตีเสมอนอร์เวย์เป็น1-1โอ้โหลูกนี้ต้องยอมจริงๆครับทั้งทีมเวิร์คการทำชิ่งหรือแม้กระทั่งลีลาการหลบเข้าไปในเขตโทษแล้วโยกหลบกองหลังนอร์เวย์ก่อนจะซัดด้วยซ้ายข้างถนัดนะครับนี่ครับเกมขึ้นมาทางฝั่งขวานะครับเล่นทำชิ่ง 1-2 กันแล้วอาหมัดโยกหลบปุ๊บเข้ามาในกรอบ6หลาโอ้โหลูกนี้นี่เอาไม่อยู่เลยนะครับซันเดอร์เบอร์เก้ก็ถล่มนี่ครับตัวสุดท้ายพยายามจะเข้ามาเบียดแล้วครับวอลเฟอร์ก็ไม่ทันเบอร์เก้นี่ยิ่งแล้วเลยครับหันไปผิดทางครับอาหมัดเลี้ยงตัดหลังหันมาอีกทีนึงเขาง้างยิงไปแล้วโอ้ลูกนี้คมๆเลยครับจ่อๆเลย
0: คือ
2: นี่ครับดูครับ
0: ครับ
2: โอ้โมเลอร์วอลเฟอร์

0: นี่เอาเท้านี่ถีบเสาเลย
1: คือเหมือนแกเซ็งว่าแกปล่อยให้แหวกไปได้ไงครับโอ้แต่ก็ต้องจังหวะนี้ต้องบอกว่าสเต็ปแกไวเลย
0: โอ้ไวมากครับคือจริงเป็นลูกเก่งอ่ะ
1: แต่จริงลูกยิงถ้ายิงเข้าคอน่าจะติดแต่แกไปยิงอัดลงพื้นนะครับ
0: โอ้คือทำชิ่งสวยด้วยครับกับนิโคล่าเปเป้
1: โอ้โหแล้วแกเร็วด้วยเพิ่งสดเพิ่งลงมานะครับ
0: โอ้เป็นลูกที่เราเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเวลาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาเลยครับตีเสมอครับ15นาทีสุดท้ายครับ1ประตูต่อ1
1: นายจะต่อเวลาสมใจอู๋เลยครับแบบนี้
0: ต่อไปเลยเราอยู่ถึงตี3อยู่แล้ว
1: จะได้มีอะไรพูดนะ
0: แต่ไม่แน่ครับ15นาทีสุดท้ายครับประตูเดียวก็เปลี่ยนเกมได้เลย
1: ผมเกรนครับให้ขนาดเส้นมายังติดบล็อกอามัดนะครับเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ครับหาแล่นเอาหน่อยลูก
0: คุณลงเล้งบอกนี่ครับพายเรือกองเชียร์อยู่ดีๆโดนอามัด1-1เลยเมื่อกี้กองเชียร์ก็พายเรืออยู่
1: เงียบกิ๊บเลยทีนี้บอลกลับที่เบอร์เก้ใหม่ครับเออร์เดการ์ดครับ
0: นี่ครับอาบาดเดียโลวันที่ชนะเอกวาดอร์เกมแรกเนี่ยเขาก็เป็นฮีโร่นะ
1: ไอ้แหวกๆนี่แ
0: หละใช่ยิงนาที90นะครับพาโกดิวัวเนี่ยเฉือนเอกวาดอร์ไปแบบบุดหวิดเลยวันนั้นก็ท้ายเกมสุดๆเลยแต่พูดถึงรอบน็อกเอาท์ใน32ทีมฟุตบอลโลกหนเนี่ยครับมียิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บเกือบทุกคู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องดูว่าคู่นี้จะมีเหมือนกันหรือเปล่า
1: แล้วครับเบิกมากระโดกมาแล้วเกี่ยวแม่ไม่ถึงฮาแลนด์อ๋อจ้าบ๊อบเกี่ยวมาไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งไปก่อนครับโดยโคนัน
0: ยังได้เป็นลูกทุ่มอยู่ครับ
1: ผู้เล่นนอร์เวย์นี่กระตุ้นเพื่อนแล้วผู้เล่นสำรองเนี่ยแม่แต่จริงๆนอร์เวย์เองก็ไปตั้งรับรอสวนมานานนะครับเล่นใกล้ๆอาริกาดให้ต่อมาเบอร์เก้แต่การเล่นแคบๆไปนะครับให้มาครับต้องหมุนก่อนนะครับผมเกรนเอาไปได้ครับเปิดยัดมาน่าจะโดนสวนครับบาฮีรอสลัดอะไรครับเอาเลยครับนิโคล่าเปเป้ขึ้นมาทางขวาครับเจอเฮเกมดีต่อฮาฮีตอกส้นมาเปเป้ไม่มีอะไรครับผู้สินมอง 50-50 นะครับ
0: โอ้ไปทิ้งตัวล้มครับจังหวะทำชิ่งครับวาอีก็ดีดคืนกลับมาให้เปเป้เนี่ยกำลังจะวิ่งมาจิ้มบอลเนี่ยแล้วไปปะทะกันเจ้าตัวล้มง่ายไปหน่อยครับบุรสินวิ่งมาตามดูเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆก็เลยไม่ให้จุดโทษ
1: บอลอยู่ที่อดิการนะครับกลับไปที่เบิร์กทางซ้ายมาครับไปที่ตัวเร็วๆนะครับเชเดลูฟฝากบอดิการครับตรงกลางดึงออกซ้ายมีนะครับเชเดลูฟรออยู่ให้ไปครับแอนเดรียสเชเดลูฟยึกยักเจอดูเอครับต้องคืนกลับมาที่ซันเดอร์เบิร์กเกะลองเปิดยัดเข้าไปครับแล้วก็ไม่มีอะไรเข้ามือฟอร์ฟาน่าครับ
0: ผู้ตัดสินนะครับโดนกล้องจับมาอีกทีนึงว่าจังหวะเมื่อครู่นี้ยังคาใจเรื่องของจุดโทษอยู่แต่ว่าสวนกลับมาแล้วนะครับเดียวมองเด้
1: เดียวมองเด้ครับให้ต่อมาอามาดหักข้อมาใหม่ยังติดอาร์เชอร์ออกไปแล้วหรือเปล่าครับ
0: โอ้น่าจะล้ำหน้าครับแล้วดูจังหวะที่เปเป้โอ้ลูกนี้บางมากครับไปปะทะกับเชลเดลรูปคือก็จังหวะที่จิ้มบอลก่อนได้ก็จริงครับแต่เชลเดลรูปมาแตะนิดนึงครับโดนนะโดนจริงแต่ว่าไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นครับ
1: ครับ
0: ประตูในช่วงทดเวลาของรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่คู่แคนาดาแล้วนะ
1: ครับ
0: แคนาดาชนะแอฟริกาใต้บราซิลชนะญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยโมร็อกโกตีเสมอเนเธอร์แลนด์นะเนี่ยยกเว้นคู่ของเยอรมนีกับปารากวัยนะครับที่ไม่มีประตูในช่วงทดเวลานอกนั้นเนี่ยช่วงนาทีบาปแบบมียิงกันหมด3คู
1: ่ยังมีอีก10นาทีให้ลุ้นกันนะ
0: ใช่
1: คือตอนนี้เหมือนนอร์เวย์พยายามดันเกมขึ้นมาคืออยากจบใน90นาทีเลยครับบรรยากาศมี3คนบังอยู่นะครับให้ออสการ์บ๊อบออสการ์บ๊อบครับเล่นอยู่ตรงนี้ครับให้มาเบอร์เก้ต้องเติมมาให้นะครับติดอักบาดูแล้วเบอร์เก้แย่งได้ครับแต่ว่าจะไปคนนั้นเตะทิ้งเลยครับ
0: คือวันนี้จากการพักมาเยอะๆของนอร์เวย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำ

0: ไม่เห็นว่าได้เปรียบโกดิวัวนะ
1: ครับ
0: เรื่องสภาพร่างกายครับ
1: คือบางทีเนี่ยบอลทัวร์นาเมนต์แล้วแต่คนคิดเนี่ยบางคนต้องการขยับต่อเนื่องนะ
0: ใช่
1: บางทีอาจจะได้พักแต่ว่าตอนนี้นอร์เวย์มาไม่พักเลยครับให้ออสการ์บ๊อบแทงไปที่อากาศแม่จังหวะป้ายมันเสียหลักไปแล้วครับ
0: ไปจ่ายในจังหวะที่เขายังไม่พร้อมนะครับอ้าวแต่เคลียร์ไม่ขาดครับ
1: มาครับปีเตอร์เซนเจอโคนันอีกแล้วครับแหมไม่สืบคดีเลยครับเห็นคนเล่นมา
0: แต่วันนี้ปีเตอร์เซนบุกมามันก็ไม่ทำอะไรให้โคนันต้องลำบากใจเลยนะ
1: ใช่
0: ผมว่าอีกหนึ่งจุดที่มันธรรมดามากของนอร์เวย์คือแบ็คขวา
1: อามัดใจเย็นลูกอย่าเพิ่งเจ็บแต่ลุกไม่ขึ้นไปแล้วอามัดดิอาโลเจ็บสะโพกครับโดนตันเข้าไป
0: เอามือจับไปที่บริเวณหลังนะครับโอ้โหจะไหวหรือเปล่าเนี่ยอามัด
1: โอ้ไหวไม่ไหวไม่รู้จะแฟนแมนยูอย่างผมนี่ไป2แล้วนะอูกาเต้อามัดเนี่ยถ้าเจ็บอีกเนี่ย
0: ใช่อามัดตอนนี้นอนอยู่แล้วพยายามลุกขึ้นมานั่งอ่ะพอนั่งพอจะเกรงหลังเนี่ยเหมือนเจ้าตัวมันเกรงหลังนั่งไม่ได้ครับ
1: แต่จังหวะยิงเนี่ยสุดจริงฮะ
0: โอ้โห
1: แล้วคือแกเป็นคนที่ยิงบอลติดตัวได้ดีนะครับ
0: แล้วเมื่อกี้บอลนี้มันชิดตัวเลยนะ
1: ใช่
0: ชิดตัวแล้วง้างต้องง้างเยอะด้วย
1: ครับแต่เดี๋ยวหาว่าอวย
0: ก็ไม่เป็นไรก็อวยเถอะนานๆจะยิงเข้าสักทีไม่ได้ยิงกันบ่อย
1: ๆ
0: คือเขาเล่นประมาณนี้ตลอดนะครับแต่จะยิงเข้าไม่เข้าก็อีกเรื่องหนึ่ง
1: ใช่ครับต้องเรียกมาแก้เกมหน่อยนะครับเอเมอร์สไฟอันนั้นลุกขึ้นมาได้แล้วครับอามาดิอาโลต้องออกไปพัก1นาทีนะครับ
0: อันนี้เจ็บเองฮะ
1: ใช
0: ่ถ้าไม่โดนเสียบไม่โดนอะไรครับไม่โดนใบเหลืองนี่ต้องพักก่อนนะครับ
1: แต่จริงๆก็เดาตัวดุลพินิจนะครับบางผมเห็นบางคู่เนี่ยก็คือถ้าเจ็บจริงแล้วลุกขึ้นมายืนเช็คเรียบร้อยก็เข้าได้นะครับ
0: อันนี้น่าจะเหมือนกันละมั้งเนี่ยอย่างเวลาเอามือป้องปากพูดเนี่ยก็ดูเป็นกรณีไปนะครับต้องดูว่ามันเป็นเจตนาที่ร้ายแรงหรือเปล่าไม่ใช่แบบป้องพูดกับคู่แข่งแล้วจะโดนใบแดงทุกกรณีนะครับ
1: คืออาจจะแบบฟังก่อน
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดผู้ตัดสินได้ยินเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ว่าอะไรนะ
0: แล้วก็ต้องดูเขาเรียกภาษากายด้วย
1: ใช่
0: เพราะมันมีเกมที่จูดเบลลิงแฮมเนี่ยเอามือป้องคุยกับนักเตะคู่แข่งไปแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่โดนไล่ออกนะครับเพราะว่าคุยเฉย
1: คือเขาคุยเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับ
0: ใช่
1: เดี๋ยวจะมีเปลี่ยนเพิ่มครับฝั่งของนอร์เวย์นี่ตัวเก่งอีกหนึ่งคนนะครับเฟเดริกเออร์เนสต์นะครับจะเปลี่ยนแทนฝั่งของโฮมเกรนนะครับหรือว่าปีเตอร์เซนเนี่ยนะครับ
0: คือเออร์เนสต์เนี่ยนัดที่เพื่อน10คนได้พักการเจอฝรั่งเศสแกไม่ได้พักนะแกมาพักนัดนี
1: ้
0: แกมาพักนัดนี้แทนนะครับ
1: แต่ปกติแกถือว่าเป็นตัวหลักนะ
0: ใช่เนี่ยก็ในทัวร์นาเมนต์นี้นี่กองกลางก็เล่นมาแล้วนะครับแบ็คก็เล่นมาแล้วก็ค่อนข้างเอกประสงค์นะครับเฟเดริกเออร์เนสจากเบนฟิก้า
1: ได้หมดเขาบอกได้หมด
0: เข้าสู่นาที83แล้วนะครับโกดิวัวเสมออยู่กับนอร์เวย์1-1ดูซิว่าจะเป็นการต่อเวลา
1: อีกคู่หรือเปล่า
0: เออด็อกเอาท์นี่ผ่านไป4คู่ต่อเวลาไป2แล้วนะครับ
1: ไม่แต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าคนดูเขาได้เห็นการเล่นเต็มที่ไงไม่ใช่แบบโดนแล้วแบบเสียโขงเสียขวัญก็สู้เต็มที่นะ
0: ก็สูสีดีแล้วครับคู่นี้
1: ใช่ครับ
0: สูสีอย่างที่เราคิดเอาไว้เลยแต่เวลายังไม่จบนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญนะครับใครได้ประตูขึ้นมานี่มีโอกาสชนะเลย
1: บอลมาตรงนี้บรรยากาศดึงกลับมาครับฝากมาให้ที่เอเนสนี่สารพัดประโยชน์จัดนะครับเอเนสเนี่ยปกติเล่นกลางแน่ๆครับ
0: อืมใช่นัดเจอฝรั่งเศสก็เล่นแบ็คนะ
1: เห็นใครจะเอาเข้าแมนยูหมดตอนนี้สารประโยชน์เนี่ยดูไม่น่าแพงด้วยเนี่ยเบอร์เก้ครับเล่นกับเชเดลูปโอ้โหหมาจะแหวก3ได้ด้วยครับยัดมายังติดเดียวมองเด้อาเยอร์ครับลุยขึ้นมาไอ้มอลล์โวฟกับที่ซันเดอร์เบอร์เก้ไอ้ที่มอลล์โวฟแล้วให้ช่องนี้มาสวยครับเชเดลูปได้เปิดชัดมาแม่ยังติดดูเอครับแม่ชูกำปั้นเลยครับ
0: วันนี้เวลาบล็อกได้เวลาปิดได้เนี่ยแกเฮทุกช็อตเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แบ็กจากสตาร์บุกนะครับจริงๆเป็นแบ็กจอมบุกเลยนะครับดูเอ้เนี่ยแต่ว่าวันนี้เล่นเกมรับซะเยอะ
1: คือก็ต้องดูตามหน้างานนะครับคือโดนค้ำด้วยนูซ่าด้วยแหละนะครับวันนี้ทำให้ก็ต้องเล่นเกมรับเยอะหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนออกไปแล้วนะแต่เชเดลูปมาก็ไม่ได้แพ้กันนะครับ
0: 5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยังไม่รวมการทดเวลาครับ 1-1 อยู่ครับ
1: นะครับมานะครับตรงนี้เออเนสครับออสการ์บ๊อบยัดเข้าในสวยนะครับตรงนี้แตะมาแล้วเปิดยัดมาฮาแลนด์โอ้โหเอาแล้วครับนำ 2-1 ครับโอ้ยิงจนได้เอลิงเบาฮาแลนด์ครับ
0: มาแล้วครับนอร์เวย์ขึ้นนำครับนาทีที่86ครับจากเออร์ลิงบราวฮาแลนด์แล้วครับวันนี้อาจจะดูเงียบๆนะครับแต่ว่าเวลามีเขาอยู่ในสนามเองนี่แหละครับประมาทไม่ได้ครับอย่างจังหวะนี้เป็นต้นนะครับ
1: พ่อนะครับ
0: อาร์ฟิงเก้ฮาแลนด์เข้ามาดูเกมอยู่ด้านบนครับนั่งใกล้ๆกับจานนี่อินฟานติโน่ด้วยมาแล้วครับบราวฮาแลนด
1: ์มาดูลูกชายเล่นบอลโลกนะครับผมไม่แน่ใจว่าปี98เขาได้เล่นไ
0: หมน่าจะนะ
1: เหมือนว่าได้เล่นนะผมจำได
0: ้
1: ว่าแววนะครับ
0: โอ้โหเนี่ย
1: คือความภูมิใจเลยนะ
0: ดูจังหวะเข้าทำอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านขวาออสการ์บ๊อบครับเลี้ยงตัดมาแล้วแทงทะลุช่องเข้าไปด้านในเขตโทษโอ้โหวิ่งโฉบมาแล้วเปิดยัดเข้าในนะครับคนเปิดคือพระชิกเบิร์กโอ้กัปตันทีมโบโดกลิมครับเปิดให้กับฮาแลนด์ยิงจ่อลูกนี้ฮาแลนด์ยิงด้วยซ้ายคือยิงเนี่ยโดนแบบไม่ได้โดนแบบเต็มซะเลยทีเดียวนะครับคือฮาแลนด์เนี่ยยิงครั้งแรกเนี่ยเหมือนเจ้าตัวยังผวาเลยว่าตัวเองอาจจะยิงไม่ดีพอแต่สุดท้ายครับวิถีบอลพุ่งเข้ากรอบประตูแล้วก็ซุกก้นตะข่ายได้ 2-1 ครับเออร์ลิงฮาแลนด์ทำให้นอร์เวย์ขึ้นนำในช่วงท้ายเกมครับและเป็นประตูที่5ของเข้าเจ้าตัวในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ
1: แล้วเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของแกด้วยซ้ำเลยครับ
0: 5ประตูครับซัดแล้วครับ
1: นี่ครับ60ประตูกับ53เกมที่เล่นกับนอร์เวย์ครับยิงเกินนัดที่ลง
0: อันนี้ตัวเลขเขาไม่ได้สลับกันนะ
1: เออ
0: ยิงมากกว่าจำนวนนัดที่ลงเล่นนะครับมีอยู่จริง
1: เมื่อกี้เนี่ยเอาจริงผลไม่ได้ยิงวิ่งมาแล้วมันลั่นโดน
0: ใช่มันลั่นโดนเพราะว่าตอนที่เขาโดนบอลเนี่ยเขายังตกใจเลยว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ดีพอแต่ว่าบอลเนี่ยมันเข้าประตูไปจนได
1: ้ต้องชมเบิร์กนะยัดแอสซิสต์มา
0: ใช่เปลี่ยนเอาเปเป้ออกนะครับแล้วก็ส่งอูมาเดียเนี่ยครับเดียคิเต้ลงมาครับเสริมเกมรุกเข้าไปอีกโกดิวัว
1: เอาแล้วครับ
0: เปเป้เหมือนหมดไปแล้วนะครับเพราะเปเป้แกก็3อายุ31แล้วนะครับ
1: แต่จริงๆตั้งแต่ออกจากอาร์เซนอลฟอร์มดีโอ้เดี๋ยวมันจะครัวต้องชมด้วยนะจังหวะขึ้นทางขวานะครับโอ้แล้วไปเปิดปุ่มซะแล้วดูเอยันเชเดลูฟครับ
0: โอ้โหคือวันนี้อาจจะไม่มีชดเจ็บแต่มันก็มีประตูช่วงท้ายอะนะช่วง5นาทีสุดท้ายอีกแล้วอะมันก
1: ็บาป
0: มันก็จะแบบเข้าสู่ท้ายๆชอบมีประตูอีกแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู
1: ่เมื่อวานบราซิลก็ได้ประมาณเนี้ย
0: ใช
1: ่พูดถึงเมื่อวานนะผมว่าบราซิลนะตอนนี้คีแมนของเขาเลยนะคือวินิซิอุส
0: ขาดไม่ได้เลย
1: ถ้าวันไหนเล่นดีหรือมาอย่างเงี้ยต้องได้แล้ว
0: เมื่อวานนี้บราซิลนี่90+5
1: ฮาแลนด์ครับพิงมาเอากระดกเอาแล้วครับยังเกี่ยวได้ครับบอลไม่ได้อเมริกาครับเพื่อนเรียกอยู่ทางขวาทางซ้ายนะครับให้ออสการ์บ๊อบบ๊อบคืออเมริกาครับอเมริกาลากเข้าขวาเลยครับแหมเชเดอร์ลูปนี่กลางรอเกอร์เลยครับออฟบ๊อบครับโดนเตะสกัดโดยโคนันครับเนี่ยมาแล้วครับจะมาทุ่มเหมือนตอนนี้นอร์เวย์พยายามเอาบอลขึ้นไปเล่นแดนบนนะครับไม่ให้มันป้วนเปี้ยนอยู่บ้านตัวเองครับบังแล้วไม่ได้อเดกาดนี่โวยผู้ช่วยผู้ตัดสินอีกแล้ว
0: จะโดนเหลืองเอานะครับเนี่ยโอ้โหไปตะโกนใส่ผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับอเดกาดเข้าไปเบียดกับเคสิเย่แล้วไม่ได้ทุ่มครับบอลออกข้างไป
1: อาจจะบ่นจานนะผมบังแล้วเนี่ย
0: ประมาณนั้นน่ะแต่ตะโกนอ่ะตะโกนใส่หัวกรรมการเลย
1: อามัดนี่ช้าครับหายไปที่เดียวมองเด้ได้ครับทางซ้ายล่าขึ้นมาเดียวมองเด้อ่ะบอลติดเท้าเฉยครับยัดเข้าในมาอามัดแตะบอลแรกแรงไปหน่อยครับโดนสกัดทิ้งอากาศพลิกได้ให้ต่อมาที่เบอร์เก้ครับ
0: อ
1: แต่บอลหนีมาสวยครับแล้วควบขึ้นมาครับเบิร์กยังไม่หมดอีกนะครับเนี่ยและฮาแลนด์ให้ช่องนี้ฮาแลนด์โอ้โห

0: ู้เข้าซ้ายยิงไม่ได้ดึงไว้ก่อนดึงกลับมาซ้ายแม่จะยิงเชเดลูปไปแย่งยิงซะอีกครับ
1: โอ้ไม่เข้าใจกับเพื่อนนะเพื่อนมานึกว่าบอลห่างตัวเชเดลูปไปแย่งฮาแลนด์ยิงโอ้แต่แพทริกเบิร์ก

0: ที่เชลเดอรูปยืนอยู่เชลเดอรูปก็เลยซัดเลย
1: คือจริงๆฮาแลนด์กำลังม้วนมายิงไง
0: ใช
1: ่ฮาแลนด์บอกไอ้น้องมาแย่งพี่ได้ยังไง
0: สายหัวเบาๆครับแต่ก็ไม่ได้บ่นอะไรมาก
1: คือนำไปแล้วถ้า 1-1 อยู่เนี่ยอาจจะมีบ่นกันนิดนึงนะแต่ทด7นาทีนะครับตรงนี้ยังอย่าเพิ่งนบนับศพทหารครับตอนนี้สงครามยังไม่จบนะครับเหลืออีก6นาทีครับอู้แต่เบิกพลังงานดีมากเบอร์เก้ครับถือหลังนะครับบอลโวเบิ้ลขึ้นหน้ามาติดด้วยเปิดยัดมาจะให้วาฮีเกี่ยวได้แล้วแกไปล้มครับไปโดนอาเยอร์สกิดแกดิ้นเป็นกุ้งแล้ววาฮี
0: แต่ลงมาแล้วยังทำอะไรได้ไม่มากนะครับเอลี่วาฮีเนี่ย
1: จริงๆบอนนี่ก็ไม่ค่อยมีบทบาทท
0: ั้
1: ง
0: คู่
1: ทั้งคู่ครับ
0: หน้าเป้านี้ของโกดีวัวดูเฉยๆครับ
1: อามัดสกิดออกซ้ายได้ครับโคนานเปิดมาอู้ลูกนี้ปัดได้เคลียร์ทิ้งก่อนอู้ได้การได้ลุ้นของโกดีวัวยังเก็บบอลได้ครับไปต่อครับดิอากิเต้เคซิเย่ให้ซังกาเล่ออกขวาไปครับดิอากิเต้แปะต่อมาขึ้นหน้ามาคอซิเย่คือดิอากิเต้ครอสมาเสาไกลมีโชว์มาดูมองเด้ลูกนี้ไปกดผู้เล่นนอร์เวย์แล้วครับ
0: ลูกนี้เหมือนจะไปขี่คอเออร์เนตเลยครับแต่ลูกเปิดของโคนันเมื่อกี้เนี่ยบอลมันเหลี่ยมไซต์ติดไซต์นะนะหูมีโอกาสย้อยไปเสาไกลครับแต่ว่าติดมือนีแล่นก่อน
1: คือถ้ามันติดไซต์ก้อยผมว่าเสียเสาอะ
0: โอ้แต่ก็เซฟแบบดูได้ลุ้นนะครับเนี่ยจังหวะประตูขึ้นนำนอร์เวย์ครับแพทริกเบิร์กมีคนขวางตรงแพทริกเบิร์กอยู่3คนนะ
1: เราไปแซวเขาตกใจแต่เขาตั้งหน้าเท้ารออยู่แล้วแล้วหันมาแบบลูกนี้อัวไม่พลาด
0: โอ้แต่ตอนที่เบิร์กจะเปิดเนี่ยไปลุมเบิร์ก3คนเน
1: ี่
0: ยแพทริกเบิร์กเปิดทะลุมาแล้วกลางเขตโทษมันไม่เหลือใครแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยเคซิเย่ยืนอยู่ก็ปิดฮาแลนด์ไม่ทันนะครับเอาเลยครับตามหลังเมสซี่เหลือประตูเดียวแล้วนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์แล้วจะส่งกองหน้ามาเพิ่มอีกเปลี่ยนเอายานดิโอมองเด้ออกครับบูซูมาน่าตูเร่ครับแล้วก็เอวันเกสซองจะลงสนามมาอุเปลี่ยนแบ็กอย่างโคนันออกไปเลยโอ้นี่ยัดกองหน้าหมดจะหมดโคต้าที่เอามาบอลโลกแล้วนะตอนเนี้ย
1: ครับ
0: เปลี่ยนอามัดเปลี่ยนวาอีเปลี่ยนเกสซองเปลี่ยนตูเร่ลงมา
1: ครับผ่านไป3นาทีเหลืออีก4ครับแล้วนอร์เวย์มาอีกแล้วโอ้เคลียร์ทิ้งเป็นว่าเล่นครับตอนนี้โคดัว
0: คนที่ไม่ได้ลงวันนี้คนเดียวในตำแหน่งกองหน้าของโกดิโวเนี่ยคือซิมงอาดิงก้านะ
1: ครับ
0: นอกนั้นทุกคนได้ลงหมดเลยนะวันนี
1: ้นั่นน่ะสิ
0: เขาเปลี่ยนกองหน้าลงมายกแผงครับแล้วตอนนี้มีกองหน้าในทีมเต็มไปหมดเลย
1: ครับแต่นอร์เวย์ตัดมาได้ครับมาเนสโอ้โหไปเจออัปปะดูปล่อยเลยครับ
0: โอ้แฟนๆนอร์เวย์ครับกำลังนับถอยหลังครับกำลังมีโอกาสจะได้ไปต่อในศึกฟุตบอลโลกคนนี้นะครับนอร์เวย์
1: ใช้คำว่าเกือบหลับแต่กลับมาแล้วครับ
0: นอร์เวย์นี่ไปได้เต็มที่คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลโลกนั่นก็คือรอบน็อกเอาท์รอบแรกอ่ะ16ทีมเมื่อก่อนนะครับแต่ว่านี่ถ้ากำลังจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมในครั้งนี้มันก็เหมือนเป็นการรอบน็อกเอาท์รอบที่2นะครับ
1: ครั้งที่2
0: ใช่ก็เหมือนจะไปได้ไกลมากกว่าเดิมแต่ว่ามันก็เป็นรอบเดียวกัน
1: มาต่อครับเดียกิเต้อย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นครับเหลืออีก3นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อื้อชิงมาครับอามัดไม่ได้เดียกิเต้ขยันครับแย่งกลับมาให้ดูเว่แต่มีเจ็บไปแล้วดูเว่เปิดยัดมาก่อนเอามงสกัดโอ้อันนี้ต้องมงทิ้งไปก่อนครับบอลเข้าทางซังกาเร่นอกกรอบซังการ์เร่โอ้โหเจอเดกาดมือครับมือไปผักโอ้โหแล้วฟรีคิกระยะได้ลุ้นของโกดิวัวเลยครับ
0: เอาเลยครับโอเดกาดไปฟาวครับแล้วทำให้โกดิวัวได้ฟรีคิกอ้าวแล้วจะรีบเร่นเนี่ยนะครับมีปัญหากันครับ
1: การไม่ทำหาแต่เรื่องครับวาอี
0: เอลี่วาอีแหมจะไปเอาเรื่องออสการ์บ๊อบ
1: แต่แกซองลงมาเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยคือจริงๆเริ่มมาจากฝั่งของเอริกาเนี่ยไปปะทะคารมกับซังกาเล่เพราะเขาฟังกันโดยตรงคู่นี
0: ้ก็ น่าจะจบที่คู่นี้แล้วครับเพราะว่าเอริกาเนี่ยไปฟาวเต็มๆเนี่ยแล้วขึ้นมาเอาศีรษะมาชนกันซะหน่อยครับแล้วปะทะ

0: ค่ารมกันเล็กน้อยบรรยากาศเล็กกว่านะนี่ครับฟรีคิกตรงนี้ก็สำคัญครับกำลังเหลือประมาณ2นาทีสุดท้ายในการทดเวลาครับจะเล่นสูตรไหนครับอามัดเดียโลกับฟรองเคซิเย่สายอามัดครับเคซิเย่เท้าขวาโอ้โหจะยิงนี่ก็ต้องมีโอกาสนะครับจะเปิดเข้าไปลุ้นลูกนี้สำคัญครับ
1: ครับยิงแล้วบัตรใส่ครับโอ้โหนี่เล่น
0: โอ้โหซุปเปอร์เซฟมาในช่วงเวลาที่สำคัญจริงๆครับอาหมัดนี่สุดเลยครับยิงปั่นโค้งกำลังเสียบใต้คานอยู่แล้วครับออยันนีลั่นวิ่งมาปัดซุปเปอร์เซฟทิ้งออกไปเลยครับโอ้แล้วอาหมัดที่ยืนดูผลงานของตัวเองเนี่ยสุดลงไปครับเอาเข่าโอ้สุดเอาแบบนั่งลงไปกับพื้นเลยครับโอ้โหออยันนีลั่นวันนี้ไม่ใช่ช็อตแรกนะครับช็อตอื่นๆวันนี้ก็ซุปเปอร์เซฟไปหลายครั้ง
1: เปิดเตะมุมมาครับนาทีสุดท้ายเลยครับโอ้โหเกาดูวัวครับถ้าไม่ได้ตอนนี้เอาออสการ์บ๊อบจะฉกไม่ได้ครับยังเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ครับ
0: วันนี้นี่ช่วยไว้หลายช็อตจริงๆนะครับมุมด้านหลังครับลูกฟรีคิก
1: มาใส่เลยนะครับ
0: ใช่ใส่ด้วยซ้ายแล้วโอ้โห
1: แล้วน้ำหนักดีมากครับคือถ้าเข้าก็ไม่มีปัญหาครับสวยจริงครับ
0: ใช่ครับโอ้วันนี้นี่มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับออยานีลั่นผู้รักษาประตูจากเซบีย่าครับ
1: เปิดยาวขึ้นมาครับโฟฟาน่าบอลตกครับวาฮียังไปเก็บมาให้ได้แปะต่อไปที่ยาคิเต้กระชากวัดเลยครับโอ้โหแต่นี้ก็สู้ครับโมโลโฟครับได้เตะมุมมาแล้วครับเวลาหมดแล้วนะครับ
0: ลุ้นลุ้น
1: อาร์ฟิงเก้ฮาแลนด
0: ์เอาแล้วโฟฟาน่าครับโกของโกดิวัวขึ้นมาด้วยครับเตะมุมครั้งนี้
1: อาหมัดนี่เงยหน้ามองฟ้าแล้วครับคุยกับใครไม่รู้ครับเจอร์สินบอกรอแป๊บ
0: 7นาทีนี่การทดเวลานี่เกินมาแล้วนะครับ
1: ส่วนยาผมเห็นเกินตลอดนะ
0: ใช่ก็น่าจะเป็นโอกาสท้ายๆในการเล่นเกมรุกแล้วนะครับ
1: อาหมัดครับเปิดมาตรงนี้แล้วได้โคกบอลคุกคิกแม่บอลตกมาที่ดูเอครับยังไงครับโดนเบียดโดนบังหมดแล้วโดนรุมอยู่2ต้องคืนหลังมาแล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมครับเคซุสวาเลนซุเอล่าครับสุดท้ายครับนอร์เวย์เอาชนะโคดวัวไปได้2ต่อ1ครับ
0: เป็นเกมที่สูสีนะครับแล้วก็นอร์เวย์ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับนอร์เวย์ขึ้นนำก่อนครับนาที39จากอันโตโนนูซาโคดวัวตีเสมอครึ่งเวลาหลังนาที74จากอามาเดียโลและประตูชัยครับมาจากเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นาทีที่86นะครับนอร์เวย์2โกดิวัว1นะครับนอร์เวย์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับไปพบกับทีมชาติบราซิลต่อไปครับโอ้โหคู่นี้นี่เกือบจะต่อเวลาแต่สุดท้ายไม่ต้องต่อเวลานะครับนี่ครับนักเตะของโกดิวัวเองก็เสียดายนะครับก็เป็นเกมที่สมศักดิ์ศรีครับเล่นดีด้วยกันทั้งคู่แต่จังหวะพื้นที่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมคนนี้แหละครับเออร์ลิงฮาแลนด์5ประตูในศึกฟุตบอลโลกหนนี้แล้วนะครับจริงๆเขาลงเล่นแค่3นัดเองนะ
1: ใช่ครับ
0: นัดกับฝรั่งเศสไม่ได้เล่นนะ
1: บอกไม่เป็นไรเบาๆครับพี่แต่ก็คือเออร์ลิ่งบราวน์ฮาแลนด์ไง
0: เอาเลยครับน่าสนใจครับบราซิลเจอกับนอร์เวย์ครับ
1: ครับ
0: นัดในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ
1: ก็ถือว่าแม่ฮาแลนด์มายิงประตูสำคัญจริงๆนะครับ
0: ทั้งเกมเงียบมาตลอดนะ
1: แต่เขาบอกแล้วว่าจริงๆเขาขอลูกแบบนี้แหละ
0: ใช่ประมาทไม่ได้
1: คือเราไปแซวว่าตกใจพอไปดูภาพรีเพย์เขาตั้งรอแล้วนะ
0: ตั้งรอแต่ว่าจังหวะโดนบอลดูบอลโดนบอลน่ะมันอาจจะโดนบอลแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบครับแต่มันก็ดีพอที่จะเข้าประตูไป
1: โอ้โหมันสะใจนะครับคือต้องชมประตูขึ้นนำของนูซาด้วยนะครับที่มันเป็นประตูที่ทำให้เกมมันหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปเลยครับหลังจากที่ก่อนนั้นโดนโกดูบุกตลอดนะครับ
0: ใช
1: ่สุดท้ายพอนูซายิงประตูได้นี่ก็โอ้โหกลายเป็นเกมมันพลิกผันนะครับ
0: มันก็เป็นอีกหนึ่งความผิดหวังของโกดูนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าฟุตบอลโลกที่เขามาเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยนี่คือครั้งแรกที่เขาผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับแต่ว่าก็ได้แค่รอบ32ทีมสุดท้ายนี่แหละครับ
1: ก็ ถือว่าได้ชมเกมที่สนุกมากแต่เกือบจะไปยาวนะ
0: ใช่เกือบจะไปยาวแล้ว
1: แต่เราต้องยาวแล้วแหละ
0: เราก็ต้องอยู่กันยาวๆนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเรื่องของข้อความไม่ว่าจะเป็น YouTube SMS แล้วก็ Facebook ที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูเนี่ย
1: กลับมาเก็บไหม
0: เดี๋ยวช่วงหน้าผมเก็บให้หมดทุกข้อความแน่นอนแล้วก็นะครับนั่งคุยกันสบายๆเพราะว่าบางคนบอกมีเรื่องของตลาดนักเตะอะไรมาแล้วก็อีกหลายประเด็นด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงข้างหน้าเรามานั่งคุยกันต่อครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
11: พาวซ่าย
3: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
12: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
13: 12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
14: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: ฟัง FM 99

0: โมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: อ่ะตอนนี้2นาฬิกากับอีก9นาทีนะครับมานะครับคุยกันต่อหลังจากจบเกมฟุตบอลโลกคู่แรกของค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับสุดท้ายก็จบลงในเวลา90นาทีนะครับไม่ต้องต่อเวลาไม่ต้องยืดเยื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับนอร์เวย์เอาชนะโกดิวัวไป2ประตูต่อ1นะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวผมมาอ่านข้อความที่บางอันตกหล่นไปบ้างบางอันที่ยังไม่ได้อ่านบ้างนะครับทั้ง SMS ทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับคือใครที่ดูเกมคู่ของนอร์เวย์กับโกดิวัวอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มันก็จะมีบรรยากาศหลังเกมยาวๆนะครับให้ดูก็เหมือนเดิมครับแฟนๆฟุตบอลนอร์เวย์เนี่ยเขาก็เอากลองลงมาให้กับมาร์ตินโอเดกาดตีเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนเหมือนเป็นคนนำเชียร์ท่าที่เชียร์ก็คือท่าพายเรือนะครับเรือแบบเรือแคนูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนักเตะนอร์เวย์เองก็นั่งลงไปที่พื้นสนามแล้วก็ร่วมนะครับเชียร์ด้วยท่าดังกล่าวกับแฟนบอลด้วยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของนอร์เวย์ไปแล้วนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกมไหนชนะแล้วได้เข้ารอบเนี่ยก็คงเห็นภาพลักษณะนี้ไปอีกในหลายๆเกมถ้าทำได้นะครับคือพอจบปุ๊บเนี่ยไอ้กลุ่มหัวหน้ากองเชียร์ของนอร์เวย์เนี่ยรีบเอากลองมาเลยส่งต่อจากข้างบนกลองมันอยู่ข้างบนเนี่ยเขาก็ค่อยส่งต่อลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บข้างล่างแล้วก็เอามาลงมาในสนามให้กับมาร์ตินโอเดกาดนะครับกัปตันทีมเป็นคนตีกลองแล้วก็นำเชียร์กันไปคือตอนนี้เกมจบไปนะครับเรียบร้อยแล้วสนามก็คนเริ่มทยอยออกไปเกินครึ่งแล้วแต่แฟนๆบอลนอร์เวย์เนี่ยยังอยู่กันหนาตาเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ก็คุ้มค่าครับห่างหายจากฟุตบอลโลกไป28ปีนะครับครั้งนี้ก็แฟนๆอย่างน้อยๆก็ได้ดูในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดรอบน็อกเอาท์อีกนัดนึงโอ้แล้วยิ่งนัดหน้าด้วยนะได้เจอกับบราซิลนะครับยิ่งเป็นแมตช์ที่เชื่อว่าแฟนๆนอร์เวย์นี่ก็ตั้งตารอคอยมากๆนะครับนัดต่อไปนอร์เวย์เดี๋ยวผมดูวันแข่งแป๊บนึงนะนอร์เวย์จะไปเจอกับบราซิลแข่งขันวันที่5นะครับ5กรกฎาคมเดี๋ยวก่อนวันที่5วันอาทิตย์นี้ครับวันอาทิตย์นี้พอมันเป็นเวลานี้แล้วเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะว่าเวลาฟีฟ่าเนี่ยเขาเตะกี่โมงเดี๋ยวดูให้เพราะมันเป็นบราซิลนะคุณต้อง
1: ครับผม
0: โอ้ยมาหล่อเลยอ่ะไปเอาชุดมาหล่อเลยอ่ะไม่เอาเสื้อมาใส่อยู่ไม่ได้นะตอนเนี้ย
1: จริง
0: ๆหนาวในห้องนี้หนาวมากอากาศเย็นสุดๆไปเลยเดี๋ยวผมดูวันแข่งบอลโลกของบราซิลกับนอร์เวย์ให้หน่อยน่าสนใจน่าสนใจครับวันที่5น่าจะเลยเป็นวันที่6บ้านเรานะครับก็คือคืนวันอาทิตย์ที่5แต่มันตี3
1: ครับ
0: คืนวันอาทิตย์ที่5นี้ก็คือวันอาทิตย์ตี3ต่อเช้าวันจันทร์บราซิลเขาจะเจอกับนอร์เวย์นะครับ
1: โอ้โหแต่จริงนะผมว่าสูสีนะคุณหนูนะ
0: สู้ได้นะ
1: เพราะว่าดูแบบบราซิลเมื่อวานเนี่ยมันมีอาการเหมือนกันถ้าเกิดไปเจอทีมที่แข็งแข็งบีบี้
0: อ
1: ่ะแต่เมื่อวานผมแค่มองว่าญี่ปุ่นอ่ะพอเขาบุกไปได้แล้วเขาไปเลือกจะเซตพอเซตปุ๊บโดนตัดกลายว่าบราซิลกลับมาบี้เขาแทน
0: คือญี่ปุ่นผมว่าการเซตบอลทีมเวิร์กเนี่ยเล่นดีแต่ว่าจะเล่นเกมลักษณะแบบรวดเร็วนะครับ เพรสซิ่งเยอะๆเงี้ยผมว่ามันยังไม่ใช่พวกมันเป็นบอลคนละสไตล์กับยุโรปนะเดี๋ยวเจอนอร์เวย์เข้าไป
1: ครับ
0: นะต่อไปสนุกแน่นอนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวข้อความมาไล่ดูดีกว่า Facebook นี่ผมยังไม่ไปดูเลยแม้แต่ข้อความเดียวนะผมแบกไปดู Facebook ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแฟนๆใน Facebook นี่เขามีการแซวนะว่านอร์เวย์ผ่านเข้ารอบเนี่ยที่ประเทศเนี่ยประกาศเป็นวันหยุดเหมือนปารากวัยหรือเปล่าปารากวัยนี่ประกาศเป็นวันหยุดแห่งชาติเลยนะ
1: ล่ะ
0: ผ่านเข้ารอบผ่านเยอรมันได้
1: โคตรโหด
0: เขาประกาศเป็นวันหยุดเลยนะวันต่อมาเนี่ยอย่างโหดเลยอ่ะดูข้อความหน่อยหูข้อความใน Facebook เพียบเลยนะครับ
1: ครับ
0: ย้อนกลับไปดูหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับ อันนี้บอกว่าสวัสดีครับข้อความไหนสวัสดีมาผมขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะ
1: เพราะว่ามัน
0: ใช่ๆก็ดูแล้วก็นะครับอ่านให้ละคุณเสือดำบอกไม่เห็นบอลเลยไม่ดูใน YouTube เห็นแต่คนนี่ครับไม่เห็นบอลแน่นอน
1: มันเห็นบ่ได้ครับ
0: เห็นบ่ได้นะครับอ๋อท่านนี้คุณประสิทธิ์บอกฟังทุกคืนครับบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีครับคุณปวริศบอกเล่นกันไม่สงสารคนภาคเลยมาถึงช่วงแรกๆปะช่วงแรกๆเล่นกัน
1: ซึมไง
0: ดูไม่ค่อยมีอะไรไง
1: เออ
0: นี่เขาน่าจะส่งมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะครับ

0: ดาวยิงลีกทูฮาแลนด์ทำไมเงียบจังโอ้โหอันนี้แซวฮาแลนด์มา
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายเขาก็เป็นคนยิงประตูชัยนะเปเป้เล่นอ่อยอิลาโอล่าหรือเปล่าครับใครจะไปสนใจคุณพุทธิพงศ์นะฮะ
1: เอาดิโอมันเด้ไม่ดีกว่าล่ะ
0: อืมแต่จริงๆนัดนี้เอาจริงๆถ้าใครอยากจะดูฟอร์มของยันดิโอมันเด้เนี่ยนัดนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยล่ะดูปกติดู
1: คือไม่ได้ทำอะไรเลยดีกว่า
0: ใช่ไหมเออใช่ดูไม่มีพิสงเลยเลยคือถ้าใครดูนัดนี้นัดเดียวเขาก็สอบไม่ผ่านนะแต่ว่าที่ผ่านมาเขามันก็ต้องดูหลายๆนัดอ่ะ
1: จะบอกว่าปีเตอร์เซนเล่นดีก็ไม่ใช่
0: ไม่อ่ะ
1: ถูกไหมล่ะ
0: ไอ้นั่นก็ไม่ได้เล่นดี
1: ปีเตอร์เซนเล่นดีก็ไม่ใช่
0: ปีเตอร์เซนผมว่าก็ยิ่งทั่วไปเลยผมว่านอร์เวย์ต้องหาแบ็คใหม่แล้วปีเตอร์เซนไม่เก่งไงฮะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสมีนักเตะเดมเปเป้เอ็มบัปเป้ดูเอเป้โอลิเป
1: ้ฟังแล้วงงไปเลย
0: ซาลาเอหลายคนไงฝรั่งเศสนะฮะฟังอยู่ในสวนยางเขาพระทองครับคุณเกษมโอ้สวัสดีคือพี่ๆที่เขากรีดยางหลายคนฟังเราอยู่เยอะนะครับโลกทั้งใบตายเพราะเยอรมันตัวเดียวครับคุณอู๋คุณต้องฟ
1: ัง
0: อยู่ประสาทตาควายครับเฮ้ยคุณซีซันเชน
1: จริงปะเนี่ย
0: ฟังอยู่ที่อยู่ประสาทตาควายเลยเนี่ยดีครับพี่ต้องพี่อู๋ครับคู่ฝรั่งเศสพอจะยิงรวมกันถึง3เมล็ดไหมครับเดี๋ยวพรีวิวให
1: ้เออไม่เป็นไรเพราะวันนี้มีเวลา
0: ใช่นะนั่งภาคเสียงภาคการภาควิทยุคิดถึงสมัยก่อนย้อนวานๆครับ
1: จริงๆจริงๆภาคได้หมดแหละทั้งวิทยุหรืออะไรจริงๆเราได้หมดนะ
0: ใช่ทำไมเบิกนะครับทำไมเบิร์กอ่านว่าเบิร์กแต่ทำไมเบอร์เก้ทำไมไม่อ่านว่าเบิร์ก
1: มันมีตัวสะกดไง
0: มันเขียนไม่เหมือนกันเด็
1: เบิร์กมันเป็นตัว G เลยครับแต่ว่าเบอร์เก้มีตัว E
0: เออมีตัว E
1: เขาก็เลยแบบเป็นเบอร์เก้ขึ้นมาจริงๆอ่ะไม่ได้
0: Burger,
1: ไม่ได้เรียกเองแต่ว่าฝั่งนั้นอ่ะเขาเรียก
0: ใช่
1: คืออย่างไอซันเลอร์เบอร์เก้หรือเบอร์เกอร์เนี่ยอ่ะบางคนอ่านเบอร์เกอร์แต่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษเอาผมนับเฉพาะมิลลิแล้วกัน
0: เบอร์เก้
1: กับเบอร์เกอร์มีแค่สองอันไม่มีเบิร์กนะครับ
0: ถูกครับ
1: ผมก็อิงจากฝรั่งแล้วกันใช้คำนี้ได้ไหมอิงจากฝรั่ง
0: คราวนี้เขาอาจจะแซวไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเขียนไม่เหมือนกันนะครับ
1: เขียนไม่เหมือนกันใช่
0: ไอซันเดอร์เบอร์เก้มันมีตัว e ด้วย
1: เอาผมมาจริงจังเองอ่ะเขาแซวเฉย
0: ยังฟังอยู่ในสวนยางครับบ้านทุ่งไม้ไผ่แหมอดเขาเรียกอดต่อเวลาเลยนะครับคุณชัยชนะบอกว่าป้าเจตแกไม่มาภาคว่างหรอครับน่าเอาพี่หมอเมามาภาคด้วยโอ้ป้าเจตเขาช่วงดึกเขาไม่ค่อยมาหรอกครับวิทยุครับ
1: หมายความว่าเขาติดคิวด้วยแหละ
0: เออเขาก็ต้องพักผ่อนเหมือนกันส่วนพี่หมอนี่โอ้โหตอนดึกอย่าไปรบกว
1: น
0: อย่าไปรบกวนพี่หมอเขาเลย
1: เออ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ผมรอกรรมการแจกใบเหลืองที่สองครับมันแจกยากสงสัยมันเก็บไว้เล่นนะครับเล่นอะไรนะแกงกินกับข้าวนะครับคือลุ้นใบแดงเหรอพี่ลุ้นใบแดงเหร
1: อ
0: พี่ตอนนี้อาจจะลุ้นใบแดง
1: แต่โซบักเคนสัมภาษณ์อยู่ในตอนนี
0: ้เขาก็คุมนอร์เวย์มาหลายปีแล้วนะ
1: ไม่แต่ว่าผมว่าจังหวะ
0: 6-7ปีแล้วมั้งโซบักเคน
1: แต่จังหวะแกมันเด็กมันขึ้นมาพอดีอย่างยูดีนูซ่าขึ้นมาฮาแลนด์มาใช่ไหม
0: ใช่
1: มีโซลอสตอนแรกโซลอสก็ธรรมดาเลยนะ
0: ครับ
1: อยู่ดีก็ขึ้นมาก็มีไอ้เจ้าอะไรล่ะเดกาดใช่ไหมเป็นตัวหลักอยู่แล้วอะแต่ว่าจังหวะมันพอดีอะ
0: หลังๆมีเชลเดอร์ลูปอะไรสอดแทรกขึ้นมาม
1: ีออสการ์บ๊อบอีกอะขึ้นมาจากเซตตี้พวกเนี้ย
0: โอ้นี่ปีที่6แล้วนะสตาร์เลอร์โซบักเคนนะครับเฮดโค้ชของนอร์เวย์ก็เรียกว่าเป็นคนที่ก่อร่างสร้างนอร์เวย์ขึ้นมาจริงๆเลยนะ
1: ชุดนี้ชุดใหม่หมดเลยเนี่ย
0: คือมาบอลโลกแล้วก็ขึ้นมาเป็นทีมที่หลายๆคนมองข้ามไม่ได้เพราะว่าแกเหมือนกันเลย
1: เขาว่าเอาจริงด้วยระบบต่างๆแกเซตมาจนทีมมันผ่านเข้ารอบมันนี้ได้แต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งเขาก็ดูจากสไตล์การเล่นนะ
0: ครับ
1: เกมรับเหนียวแน่นแล้วก็เกมรุกที่ค่อนข้างจะรวดเร็วที่ผมเห็นจากสไตล์ที่แกทำนะ
0: แต่สังเกตถ้าสมมุติว่าถ้าย้อนกลับไปในเกมที่เจอฝรั่งเศสอะวันนั้นน่ะมันอาจจะเป็นเกมที
1: ่
0: เขาไม่ได้ซีเรียสเฮ้ยวันนั้นเล่นแบบเปิดเกมลุกเลย
1: ใช่
0: เพราะฝรั่งเศสเนี่ยมันแลกอยู่แล้วแล้ววันนั้นเนี่ยนอร์เวย์เองก็ไม่ได้ซีเรียสกับผลการแข่งขัน
1: ใช่
0: เพราะเหมือนตั้งใจมาแพ้อยู่แล้วอ่ะแล้วพอผมเห็นว่านอร์เวย์เขาแบบพอไปเล่นเปิดแรกเฮ้ยเล่นสนุกนะ
1: ใช่
0: ไม่ได้เล่นแย่นะถ้ามีทีมที่แบบพากันเล่นด้วยการเปิดเกมลุกมันๆได้เนี่ยผมว่านอร์เวย์ก็สู้ได้สนุกนะครับ อ่ะดู SMS กันแล้วกันนะครับกลับมาที่ SMS ข้อความผมเฉลยแล้วกันนะครับคำถามที่เราถามว่าผู้ตัดสินฟุตบอลโลก2ครั้งที่เราถามไปอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นผู้ตัดสินจากชาติใดที่มันเป็นชาติเดียวกันคำตอบคืออิตาลีนะฮะ ก็มีคนตอบถูกเยอะเดี๋ยวรอนะครับให้ทีมงานคัดเลือกแล้วก็ติดต่อกลับไปหาผู้โชคดีนะครับจริงหรือเปล่าครับที่คุณอู๋ชอบหิ้วของแต่คุณต้องเนี่ยชอบหิ้วเด็กจากคุณนานอาร์ต
1: อยากจะมีเด็กให้หิ้วมากเลยตอนนี
0: ้สวัสดีคุณนานอาร์ตด้วยนะครับ
1: จริงตอนนี้เนี่ยอยากจะมีมากเลยเนี
0: ่ยในที่สุดมาติอุสก็ไปสเปอร์85ล้านปอนด์ไปทุ่มเอาชัวเมนี่ดีกว่าเออแมนยูไม่ไปยุ่งไม่ไปซื้ออะไรกับเขาเลยเหรอย้ายแล้วนะ
1: ไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นนะ
0: คือมาติอุสแฟนเดสเนี่ยผมว่า85ล้านอ่ะมันน่าลองเหมือนกันนะคือราคามันก็ไม่ได้ไปถึง100ล้านไง
1: ครับ
0: คือเข้าใจได้ว่าเป็นนักเตะจากทีมที่มันตกชั้นน่ะแต่เราเห็นคุณภาพเวลาเขาเล่นแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: มันของดีเลยนะ
1: ใช่
0: พอแฟนๆบอกโอ้โหโตนาลีก็ไม่ค่อยมีข่าวแล้วมาติอุสแฟนันเดสก็ไปละกองกลางดีๆก็เอลเลียตแอนเดอร์สันก็ทำท่าว่าจะไม่มาย
1: ้
0: าย
1: ไปละไปซิตี
0: ้ย้ายไปละก่อนหน้านี้ทีนี้แหละตัวกองกลางที่แมนยูจะซื้อเข้ามาเป็นตัวแบบเกรดดีๆหน่อยเนี่ยมันจะเหลือไม่เยอะไง
1: ครับ
0: นะครับ แฟนๆก็บ่นเข้ามาทีนี้มันเหลือนี่ไงอเล็กซ์สกอตอเล็กซ์สกอตของบอร์นมัธเหลืออเล็กซ์สกอตที่มันพอมีข่าวกับแมนยูนะในตลอดหลายๆวันที่ผ่านมา
1: ครับ
0: แต่สกอตดูแล้วบอร์นมัธน่าจะโขกแพงอยู่นะครับ
1: ใช้คำว่าโขกเลยแหละ
0: ใช่น่าจะขายแพงอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าข่าวล่าสุดของมาดริดเฟร์นันเดสเนี่ยนะครับ85ล้านปอนด์แล้วมันไม่มีโบนัสเพิ่มด้วยนะครับคือแมนยูอ่ะเสียเปรียบตรงนี้นี่ผมอ่านเจอข่าวแล้วเขาบอกแมนยูเนี่ยพยายามจะยัดโบนัสเพื่อให้มูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยเข้าใกล้กับสิ่งที่สเปอร์จะจ่ายเหมือนสเปอร์ไม่มีโบนัสแต่ได้85ล้าน
1: ก็คือเลือกเอา
0: แต่แมนยูจะมีโบนัสแต่มันจะรวมเท่า85
1: ครับ
0: คุณเป็นเวสต์แฮมคุณเลือกใครอ่ะ
1: เอาตังค์สดดีครับ
0: เออมันก็ต้องเลือกสเปอร์ว่ะ
1: ไม่หรอกแต่แมนยูจริงๆตอนแรกเขากะจะผ่องถ่ายอุกาตงอุกาเต้ไปๆมาๆไม่ได้
0: ใช่อ๋อแล้วก็ปัจจัยสำคัญอย่างนึงเนี่ยเขาบอกว่าเดอแซบี้เนี่ยเฮ้ยติดต่อหานักเตะหลายครั้งนะได้ด้วยวะมันไม่ดูน่าเกลียดเหรอ
1: เนี่ยบอกห้ามไง
0: เรียกว่าเดอแซบี้พยายามติดต่อหานักเตะหลายครั้งเพื่อจะโน้มน้าวนักโน้มน้าวใจมาดูดเฟรนเดสครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเห็นมีข่าวแบบเอ็กซ์คลูซีฟเข้ามานะครับ
1: อ
0: ่ะเอาไปทุ่มไปเอาชัวร์เมนี่ดีกว่ามาดริดเขาพร้อมขายไหมล่ะชัวร์เมนี
1: ่คือมันก้ำกึ่งไง
0: หลังๆมันเจ็บเยอะไหมชัวร์เมนี่เนี่ย
1: ไอ้เจ็บคือคามาวินก้าเจ็บแน่ๆ
0: ใช่ไหมไอ้คามาวินก้าเนี่ยเจ็บเยอะกว่า
1: ใช่
0: แต่ผมจะดูออริเลียนชัวร์เมนี่เนี่ยหลังๆมันเจ็บขนาดไหนเดี๋ยวมันลง
1: ตัวจริงตลอดเลยนะผมจำได้ช่วงหลัง
0: เนี่ยไปดูหน่อยดีว่ามันจำนวนแมตช์มันเยอะพอไหม26ปีเออแต่ตัวนี้เจ็บยากนะ
1: เจ็บยาก
0: ไม่ว่าจะเล่นกับโมนาโกเล่นกับเรอัลมาดริดเนี่ยฤดูกาลหนึ่ง30กว่านัด50นัดเล่นได้ตลอด
1: ครับ
0: หมดจะซื้ออะไรจากมาดริดก็ไม่ง่ายนะ
1: โอ้มาริดแล้วแต่เขาจริงนะ
0: ใช่สวัสดีครับเชื่อทีมชาติญี่ปุ่นสีขาวที่เตะกับบราซิล
1: มีแต่คนอยากได
0: ้คล้ายเสื้อทีมชาติเยอรมันในฟุตบอลโลก2002เลยครับของอาดิดาสเหมือนกันจริงๆทีมญี่ปุ่นน่าจะได้ฉายาเป็นเดอะคราวนะเพราะมีโลโก้เป็นนกอีกาจากโค้ชบ้านนอกนะครับ2002เยอรมัน2002เลยเหรอ
1: ครับ
0: ก็สีขาวๆเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ใช่
0: แต่เสียดายญี่ปุ่นเพิ่งใส่นัดแรกใช่
1: ไ
0: หม
1: ไปซะแล้ว
0: เออใส่วันที่เจอบราซิลแล้วก็ไปเลย
1: ไม่ผมว่าจริงๆอ่ะผมว่าอย่างที่บอกแหละคือพอเขานำแล้วเขาไปเรียกที่จะถอยไปเยอะไงมันก็เลยกลายเป็นว่าโดนบราซิลที่บี้แล้วเอาจริงเนี่ยผมมองว่าอย่างตัวรุกอย่างวีซูดอ่ะชอบกองหลังฝั่งตรงข้ามที่ถอยเพราะเขาชอบจี
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดดันไปชนเนี่ยเขาว่าเขาจะติดไง
0: ครับ
1: แต่เคยแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงแล้วถ้าหลุดมาก็ต้องเตะเหมือนกันอ่ะนะครับ
0: บอกว่าเมื่อไหร่ทีมชาติไทยจะวิ่งได้แบบไม่หมดแรงสงสัยต้องรอโค้ชเกาหลีปาร์คฮังซอมา
1: ปาร์คฮังซอไปนี่แล้วกาญจนบุรี
0: พลังการ
1: พลังการแล้ว
0: ที่สองนะ
1: เอออ
0: ยู่ที่สองนะ
1: โอ้โหตังถึงไหมล่ะ
0: สุดๆไม่ว่าจะเป็นการเสริมทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาจริงเอาจัง
1: ครับ
0: ขึ้นชั้นแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณเป็นทำทีมขนาดนั้นแล้วอยู่ในทีสองนะเลื่อนชั้นแน่ๆครับ
1: ครับ
0: แต่เขามีข่าวออกมาเหมือนกันนะว่าคือปาร์คฮังซอก็ให้เลือกเลยว่าถ้านักเตะคนไหนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับไม่ได้กับการซ้อมของเขา
1: ออก
0: เออมันมีข่าวจาก
1: ไม่ได้ซ้อมหนักจริงเพราะ
0: ข่าวนักเตะไทยมาเขาบอกคนไหนรับไม่ได้ก็ไปเลย
1: ผมดูสัมภาษณ์จากพี่ใหม่อ
0: ่
1: ะ
0: เป็นไง
1: พี่ใหม่พนุวงศ์จ๋า
0: เ
1: ซตโปรแกรมมาเขายังบอกเลยตั้งแต่เขาทำ
0: โคตรเดือดมา
1: เขาไม่เคยเจอโปรแกรมที่
0: ใช่ไหม
1: หนักแล้วโหดขนาดนี้มาก่อนในชีวิต
0: โอ้โหทีนี้แหละคุณจะเห็นนักเตะทีสองวิ่งเป็นม้าคึกตลอดทั้งเกมแน่นอน
1: แต่ก็ไม่แปลกใจนะที่เขาสามารถไปปลุกปั้นเวียดนามได้คือเวียดนามก็ซ้อมโปรแกรมคล้ายๆกันนี่แหละเพียงแต่ว่าต้องยอมรับด้วยว่าเวียดนามเขาแบบมีความแบบอยากเอาชนะไทยผมว่าเอาพูดแบบนั้นเลยแล้วอาจารย์ป้าคงไปปลุกปั้นแบบเฮ้ยเอาเว้ย
0: เอาหน่อยเว้ย
1: แต่ว่าถ้าจะให้คนกำหลับอาจารย์ป้าต้องเรียกพี่ตุ๊กไปโอ้โหแทบจะพังงกหัวเลย
0: เขาไอ้นี่เขาเคารพซึ่งกันและกันอยู
1: ่
0: แต่ว่าเห็นล่าสุดนี่เกาหลีใต้ให้พักฮังซอออกมาแถลงข่าวด้วยนะ
1: เหรอ
0: เรื่องผลงานกับทีมชาติอะจริง
1: ผมไม่เห็นไงผมไม
0: ่
1: ได้ด
0: ูมีอีกหนึ่งบทบาทเขามาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการตกรอบของเกาหลีใต
1: ้
0: นะครับประเทศของเขาในศึกฟุตบอลโลกด้วย
1: จริงดิ
0: จริง
1: แล้วพูดว่าอะไร
0: ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนรับหน้าแทนอ่ะประมาณหนึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นคนสำคัญของประเทศ
0: ใน
1: เร
0: ื่อง
1: โค
0: ้
1: ชแหละ
0: ใช่แ
1: ต่ของเมงโบนไม่ไหวแล้วนะ
0: โอ้โหกับเกาหลีตีสี่ตีห้าคนก็ไปรอด่าที่สนามบิน
1: อ
0: ่ะ
1: เขาอุตส่าห์ไม่จัดพิธีต้อนรับไม่ให้
0: เลยไม่มีเขาแยกกลับกันแยกกลับเป็นกลุ่มๆเล็กๆอ่ะ
1: ยังโดนเนี่ย
0: ยังโดนกลับตีสี่มั้งตามข่าวอ่ะ
1: ก็คือกลับมาไม่โดนไงไม่เจอใครไง
0: ครับแต่ว่าที่มันหนักก็คือแบบบางคนถึงขั้นขู่ฆ่านะอันนี้ไม่โอเคนะ
1: เห็นบอกว่าเนี่ยบอกแบบไปพูดให้ร้านค้าไม่ต้องไปรับให้บริการโฮมเมงโบเลยนะ
0: จริงเหร
1: อผมอ่านอยู่อะบอกว่าไม่อย่าให้มันไปซื้อข้าวอย่าให้อะไรอย่างนี้เลยนะประมาณนั้น
0: อ
1: ะ
0: ไม่ต้องไปขายของ
1: เซเว่นอะไรประมาณนั้นอะ
0: น่ากลัวว่ะ
1: ไม่แต่คือพอมาฟังแล้วแบบโอ้โหดูว่า
0: เขาเจ
1: อเขาดูแบบน่ากลัวเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: แต่เราไม่เคยรู้ไง
0: คือแต่พอผมไปอ่านมาผมก็เออรู้สึกว่าสิ่งที่เขาแต่งตั้งฮองมยองโบเข้ามาเนี่ย มันเหมือนแบบเล่นพักเล่นพวก
1: หลังบ้าน
0: หลังบ้านแล้วก็มีเขาเรียกอะไรระบบพวกพ้องอ่ะ
1: อาศัยว่า
0: พี่น้อง
1: อดีตตำนานนักเตะของท
0: ี
1: มชาติ
0: เพราะว่าเคยคุมในบอลโลกล้มเหลวมาแล้วแล้วระหว่างนั้นที่เขาคัดสรรหาโค้ชทีมชาติเนี่ยเขามีข่าวว่าจะได้เจสซี่มาร์ช
1: เจสซี่มาร์ช
0: ใช่เจสซี่มาร์ช
1: ที่เคยคุมไลซิกคุมเลยเนี่ย
0: แล้วทีเนี้ยด้วยความเป็นฮองมยองโบเนี่ยความเป็นแบบรุ่นใหญ่ในทีมชาติเส้นสายรู้จักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นพี่เป็นน้องในการคัดเลือกเนี่ยในการใช้เส้นสายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งมาแทนเจสซี่มาร์ทแทนที่มาร์ทเนี่ยมีโอกาสจะเป็นโค้ชแทนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เนี่ยคนก็เลยไม่พอใจนะครับเรื่องความไม่ชอบมาพากลก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วยิ่งผลงานในฟุตบอลโลกเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันก็ยิ่งโดนซ้ำสองไปด้วยนะ
1: ครับ
0: นะฮะนี่อ่ะปาร์คฮังซอเดินนำฮองมยองโบเลยนะแกคนรับหน้าแทน
1: เรียกว่าคนสนธิลิ้มทองกุล
0: เนี่ยกุนซือพลังการต้องกลับบ้านไปทำหน้าที่ก่อนนะ
1: ตอนแรกก็อยู่อเมริกานะ
0: เ
1: ออวันนั้นที่
0: อ๋อเหรอ
1: แกไปด้วยรู้สึกแกไปด้วย
0: อืม
1: เพราะวันนั้นที่พี่ใหม่ไปสัมภาษณ์ไม่กี่สัปดาห์นี่แหละสัปดาห์ก่อนนี่แหละบอกเขาต้องอยู่อเมริกาก่อน
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าอยู่กับฮองนี่แหละ
0: เออก็บอลโลก
1: เอออยู่กับฮองนี่แหละ
0: ประมาณนี่แหละนะครับ
1: เอาไปเรียกความฟิตนักเตะเกาหลีใต้เรียกว่าโปรแกรมซ้อมอ่ะ
0: แต่เกาหลีใต้มันก็วิ่งดีนะแต่มันเล่นไม่ดีเองอ่ะนะครับ
1: ผมว่ามันดูไม่ค่อยเป็นทีมเวิร์กในมุมผมอ่ะผมดูตั้งแต่นัดแรกอ่ะผมว่ามันดูมันสเปรทะปะไม่รู้แต่ถามว่าไอ้นัดแรกถ้าไม่ได้อีคังอินเนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่าโดนแล้วจริง
0: นัดแรกมันมีอีคังอินมีอะไรนะควางอินบอมใช่ไหม
1: ควางอินบอมเล่น
0: ดีหน่อย
1: ส่วนมินก็โดนเปลี่ยนออกอะไรเงี้ย
0: สวัสดีครับดีเจครับช่วยทักชื่อทีมประกอบด้วยครับจะได้สนุกเข้าใจมากขึ้นครับติดตามสนุกดีครับอ๋อให้ภาคชื่อภาคทีมภาคคนภาคทีมไปด้วยคือแต่พูดเมื่อกี้ผมว่าชื่อมันก็ต่างกันอยู่นะ
1: มันสำเนียงพูดรู้เลย
0: คือชื่อมันก็ค่อนข้าง
1: แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บข้อมูลมาแล้ว
0: ก็ค่อนข้างรู้เหมือนกันว่าชาติไหนเป็นชาติไหนเพราะว่า

0: ื่อมันค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะครับ
1: อย่างฮาแลนด์ดิโอมานเดอร์และดิโอมองเด้เงี้ยคนละทางละ
0: เต้อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่เวลาเขาอาจจะแนะนำมา
0: ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าเสียดายครับอดยาวถึงจุดโทษเลยครับอาหมัดฟอร์มดีรีบเข้ามาเข้าแคมป์แมนยูนะครับทั้งเลี้ยงยิงฟรีคิกก็ดีแต่คุณลงเล้ง
1: ตอนอยู่แมนยูมันไม่ทำอย่างนี้สิพี่ลงเล้ง
0: แต่มันได้กลับบ้านแล้วแหละครับ
1: อันนี้ไอวอรี่โค้ชโค้ชคิดผิดเอาอาหมัดลงต้องกำหมัดครับชนะแน่ไม่ใช่ใจเย็นสิ
0: ครับพายเรือในสนามและทั้งสนามเท่เลยครับนอร์เวย์แต่คุณลงเล้งเป็นบรรยากาศที่แบบเห็นละเท่เลย
1: ประเทศไปต่อไง
0: ดีอูต้องมายังไงอ่ะหายไปเลยอ่ะไปภาควอลเล่มาหรือไงจากพี่จอนคลอง6นะครับ
1: ไอ้วอลเล่ไม่ค่อยได้ภาคเยอะครับแต่ว่าบางทีมัน
0: ตอนดึก
1: ตอนดึกนะผมบอกแล้วผมช่วงเนี้ยมันไม่ไหวนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละจริงๆผมคือจะให้มาเข้าตี3ตี5เนี่ยผมก็ไม่ไหวเลยนะ
0: เอาได้ประมาณนี
1: ้ประมาณไม่เกินตี2ตี3เนี่ยได้อยู
0: ่ครับเราก็ไม่ได้หนุ่มๆแล้วนะ
1: ไม่แล้วตอนหลังมันมีปัญหาด้วยนะครับ
0: นะครับรักษาสุขภาพหน่อย
1: ครับผมพี่ๆครับอินเตอร์มิลานแถลงซัมเมอร์มีโอกาสเป็นมาริโอที่บอกไปแล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ๆๆเมื่อกี้เขาน่าจะไม่ได้ฟังเลยนะเขาส่งมาอีกรอบนึงนะคุณกิตภาส
1: ไม่คือจริงๆอ่ะผมก็ต้องย้ำอีกทีว่าวิคาริโอเขาย้ายแน่นอนเนี่ยเขาประกาศในฤดูกาลที่แล้วก่อนแล้วเขาย้ายแน่เพียงแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีทีมไหนที่จะมาบอกว่าจะเอาเขาไปไงถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีแต่ก็ไม่แน่ผมกำลังคิดในอีกชั้นนึงสมมติเดชาบี้ไปคุยอีกรอบว่ามีโปรเจกต์ยังไงอาจจะอยู่ก็ได้เพราะดูบาฟก้าผมว่าไม่ใช่มือหนึ่งหรอกซื้อมาเป็นแบ็คอัพ
0: โอ้ไม่ใช่เอามาเป็นตัวซ้อมเลยด้วยซ้ำ
1: ผมบอกว่าผมว่ามีโอกาสที่ถ้าสุดท้ายไม่มีใครย้ายนะวิคาริโอจะได้เป็นมือหนึ่งต่อ
0: แล้วเขาเพิ่งต่อสัญญากับโกสำรองอีกคนหนึ่งอะ
1: ไอออสตินเนอะ
0: ตัวสำรองอะ
1: แล้วก็มีไอเนี่ยคินสกี
0: ้อันโตนินคินสกี้
1: ที
0: ่เขาต่อสัญญาไปแล้ว
1: คินสกี้
0: มันเวอร์
1: แมกกาทูดอ
0: ร์ไม่ไหว
1: จริงๆผมว่ามันผิดตั้งแต่ตั้งอีกอทูดอร์แล้วแหละตอนนั้นเดชาบี้ก็ว่างก็ไม่ตั้งแต่แรก
0: ครับ
1: ไม่งั้นก็ต้องไปลุ้นตอนท้ายแล้ว
0: เดี๋ยวดูว่าเดอะแซบี้เขาจะไปคุยอะไรเพิ่มเติมมายังไงนะฮะ
1: ครับ
0: อ๋อ
1: กาเบียฮาลันอีกแล้วนะ
0: ลื
1: มคิดลืมคิด
0: จริงว่ะจะได้ไปซัดกันมันเลยทีนี
1: ้ทีนี้ผมว่าไอ้คู่นั้นน่ะมันจะวัดกันที่ตรงกลาง
0: เดี๋ยวไปดึงผมไปดึงเลยเขาอีกไอ้กาเบี้ยวเนี่ย
1: กลางใครเดือดกว่ากัน
0: เ
1: นี่ย
0: เพราะว่าตัวโอ้โหโอเดกาดนะตัวพรีเมียร์ลีกก็เยอะ
1: อ้าวแต่มันอาร์เซนอลด้วยกันนะกาเบี้ยวเจอโอเดกาดจะมีเกรงใจกัปตันไหม
0: ไม่มี ทีมชาติไม่มีแน่นอน
1: มาติเนลลี่อย่างเงี้ยนะ
0: บอกมาเตอุสเฟนันส์นะครับจะไม่ย้ายออกจากทีมที่ตกชั้นอีกนะอย่าให้มีครั้งที่3นะคุณลงเล้งนะฮะ
1: เพราะมันย้ายจากเขาทำต้านมาเวสแฮม
0: ตกหมดอะ
1: ไปย้ายมาแมนยู
0: ไม่ตกหรอกย้ายไปสเปอร์บ้าสเปอร์มันจะผมว่ามันก็ต้องดีขึ้นแล้วมันจะ3ฤดูกาลเลยเหรอ
1: ไม่แต่โดยชาบี้ผมว่าจริงๆทายฤดูกาลเห็นชัดว่ามันดีกว่าไอ้คนที่ทำมาก่อนนี้หลายคนเลยนะ
0: คือเห็นคาแรคเตอร์เห็นแบบ
1: มันเริ่มเหมือนไบรตัน
0: เห็นยี่ห้อของ
1: โดยชาบี
0: ้โดยชาบี้เวลาสเปอร์เล่นเลยต่อบอลกันชุบชับชุบชับเลยอะ
1: แต่ทีเนี้ยมันจะมีแบบเหมือนค้นหาคล้ายๆแมนยูคือมันมีตัวที่แบบค่าเหนื่อยสูงแล้วไม่ค่อยได้ใช้หรือใช้แล้วไม่ค่อยได้เรื่องเน
0: ี
1: ่ยมันก็ต้องเอาออกยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าปีนี้ไอตัวอย่างเจมส์มาดิสันก็กลับมาเดียร์ยังคูริเชฟสกี้ก็น่าจะได้กลับมาแล้วคูดูสิ
0: ฟูเต็มเลยจริงๆนักเตะ
1: ลูกมันเยอะ
0: เขาจัดได้2ทีมอ่ะปกติอ่ะคือแล้วพอเขาเสริมเยอะขนาดเนี้ยเขาก็ต้องขายเยอะ
1: ซึ่งผมว่ามีแต่ส่วนใหญ่ตรงกลางอ่ะผมว่าไอพวกไอ้ปาร์ฟซาเนี่ยมีสิทธิ์จะโดนอีบิซูมาก็เริ่มเล่นไม่ค่อยดีนะมีสิทธิ์ไอ้สองตัวเนี้ยดาลูคัสเบิร์กวาวเนี่ยเห็นมีข่าวว่าเจ้าตัวอยากย้ายแต่คิดว่าก็น่าจะไม่ย้ายหรอก
0: ครับ
1: มีใครนะเบิร์กวาวมีใครอีกตัวนึงนะ
0: กองกลางเขาอะ
1: ดาวรุ่งอะ
0: อาชิเกรอะ
1: อาชิเกรพวกเนี้ย
0: แต่เกรมันเล่นกองหลังได้ด้วยไง
1: เล่นแบ็คขวา
0: เออมันก็อเนกประสงค์อยู่แล้ว
1: อย่าง
0: เจสเป็นตัวสแปร์ได
1: ้อย่างเจสเป็นเนี่ยช่วงหลังก็ได้ออกสตาร์ตตัวจริงตลอด
0: อุ้ยทีมชาติระดับทีมชาติทูเคิลให้เป็นตัวจริงทีมชาติด้วย
1: งงเลยแต่ตอนนี้แบ็คขวาหายหมดเจ็บหมด
0: ควันซ่าก็เจ็บ
1: โอ้คุณพระแล้วทำไมไม่เอาเทนต์มาก็ไม่รู
0: ้เออไม่เอานะครับเออลูกชงลูกชออะไรก็ไม่เอามาแบ็คซ้ายนะฮะ
1: กะว่าใช้เท่าที่มี
0: ใช่
1: ทีนี้เดี๋ยวต้องใช้สักพักเปลี่ยนมาเล่นหลัง3มันดูทรงแล้วมันทำอะไรไม่ได้
0: ใช่ครับหัวที่นำมาแชร์งวดนี้ของหนูว่า472 473ค่ะและ72กับ73นะคะเน้นตัวเดียวให้เน้น7ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีจากคุณเทยลงทุนแฟนนอน

0: แม่
1: ไอ้วันนี้หวยออกพอดีเนี่ย
0: จริงอ่ะ
1: วันที่1พอดีนะครับท่านนี้ตอบไปแล้วนะที่ทีมไหนเสียดายที่ไม่ได้ผ่านรอบแรกมานะครับบอกไปหมดละ
0: ครับ
1: ดาวเทียม C band KU band ส่วนใหญ่น่าจะดูไม่ได้ครับเซฟสุดใช้กล่องดิจิตอลกับเสากลางป่าครับแต่จริงๆถ้ามีกล่องสมมุติที่เขาบอกว่าเป็น True ID อ่ะมันก็โหลดแอปของ AS Play ก็ได้ป่ะก็โหลดได้นี
0: ่โหลดได้ดูได้สิ
1: แล้วก็เปิด AS Play ดูจากกล่อง True ID
0: ก็ได้ดูฟรีอยู่แล้วเนี่ย
1: ใช่ไหมก็เป็นการดูผ่านตรงนั้นก็ได้มั้งครับ
0: ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าใครมีกล่องลองใช้ดู
1: ครับอามัดลงไปยิงตีเสมอให้ครึ่งหลังครับอันนี้ส่งมาตอนที่อามัดยังไม่ยิงหรือเปล่าก
0: ล
1: ่องทูจานดำจานแดงจานน้ำเงินเหลืองดูไม่ได้ครับโหนี่ทุกสีเลยเหรอ
0: ไม่ได้จริงๆอ่ะผมเคยแนะนำไปทางมีบางเพจผมบางทีคนมาถามเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีทั้งดูวอลเลย์ดูฟุตบอลอ่ะ
1: ครับ
0: ผมถึงขนาดผมจะไปซื้อไอเสาอากาศดิจิตอลทีวีอ่ะ
1: ที่มันปกติทั่วๆไปเลย
0: แค่มันตั้งเนี่ยละร้อยกว่าบาทเนี่ยผม
1: ชัวร
0: ์ซื้อร้อยกว่าบาทเนี่ยดูได้แน่นอน
1: ชัวร์เลยนั้นชัวร์เลย
0: แล้ว
1: แก้ไขปัญหาได้เลย
0: แล้วหลังๆมันจูนง่ายก็คือแค่เสียบวางชัดเลยมันไม่ต้องแบบขนาดไปต้องใช้อะไรเยอะ
1: ครับ
0: เออ
1: ทีมชาติอุรุกวัยนี่จอมโหดหรือว่าจอมห่วยครับอี
0: ผมว่ามันเป็นปีนี้แหละที่บอกที่เมื่อกี้เราคุยกันมันมีปัญหาภายในแล้วบีเอลซ่าเขาประเภทยอมหักไม่ยอมงออยู่แล้วบ้างล่ะ
1: เขาคิดว่าตัวเองเป็นเฮดโค้ชแล้วนักเตะเองก็ไม่เห็นด้วยกับ
0: เรื่องการซ้อนที่มันหนักเกินไป
1: ติกด้วย
0: ม
1: ันหนักขนาดไหนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะ
0: คืออันนี้เขาบอกว่ามันเหมือนว่าตอนแรกอ่ะ
1: ม
0: ีคนเข้าไปคุยก่อนคือเข้าไปคุยแล้วมีโฮเซ่คิมิเนสอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้พวกรุ่นใหญ่อ่ะ
0: คิมิเนสเขาพยายามจะไปคุยเอ้ยอย่าพึ่งไปอะไรเงี้ยแต่ว่าวาเวเด้กับตันไงมันก็มีคนเฮโลตามไปเยอะเขาบอกมีอูกาเต้มีพวก
1: ไอ้พวกตัวด
0: าวินอะไรพวกนั้นอ่ะไปเป็นตัวก่อวอร์ดไง
1: อ
0: ันนี้คือข่าวเนี่ยเขาไม่ได้ยืนยันนะ
1: ครับ
0: แต่มันบอกละแคะมาประมาณนี้แต่เขาบอกคนที่ไปห้ามทับในเรื่องของความเดือดในแคมป์อ่ะคือโฮเซ่คิมิเนสที่บอกเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยอยู่กับโค้ชก่อนเฮ้ยอะไรประมาณเนี้ย
1: แล้วสุดท้ายมันก็เห็นผลในนัดสุดท้ายที
0: ่มันเห็นจากการเล่นอะ
1: เล่นแบบไม่เอาอะผมก็งงเลยนะว่าเฮ้ยมันก็ต้องแยกแยะป่าวว่าถ้าคุณไม่
0: คุณก็ต้องเอา
1: ทะเลาะ
0: ก่อน
1: ทะเลาะกับโค้ชแต่ว่านี่คือเล่นเพื่อประเทศชาตินะเว้ย
0: ไม่ได้เล่นไล่โค้ชแล้วคือสมมติ
1: มันไม่ใช่สโมสรไง
0: ถ้าคุณเข้ารอบเลยคุณก็เป็นประวัติของคุณนะ
1: เออผมก็เลยงงว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้แล้วแฟนบอลภายในประเทศชาติของเขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับการกระทำของนักเตะรู้แหละว่ามันทะเลาะกับเฮดโค้ดอ่ะแต่ว่าในสนามคุณก็ต้องเต็มที่ก่อนหรือเปล่า
0: ถูก
1: จนถึงขั้นที่แบบเฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนวาเวเด้ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยวาเวเด้มันเล่นไม่เอาเลย
0: มันเล่นไม่เอาแล้วอีกอย่างนึงมันเหมือนว่าโค้ดได้ทำบอกอีกอย่างมันทำอย่าง
1: อะไรประมาณเนี้ย
0: มันก็เลยกลายว่ามันมีปัญหากันไง
1: แล้ววันนั้นก็รู้สึกว่าเบนทันคูเองเป็นคนที่แบบโอเคสุดแล้
0: ว
1: เขาก็เลยต้องเปิดเขาเปลี่ยนเอาวาเวเด้ออก
0: จริงๆมันเกมมันเปลี่ยนตรงผมว่าอูกาเต้แม้ว่าจะเล่นไม่ได้ดีนะแต่มันจะขาดตัวพลังงานแดนกลางไป
1: ก็ดันไปเจ็บเอง
0: ไม่แต่ช็อตนั้นอ่ะผมว่าถ้าอูกาเต้แกปล่อยแบบว่าปล่อยตามแรงเฉื่อยไม่เจ็บหรอกแกไปยั้งกลัวชนเพื่อน
1: เพราะว่าม
0: ันมีเพื่อนวิ่งเข้ามา
1: ขาซ้ายมันไปยืดผิดมันยืดออกไปไกลด้วยแหละแล้วมันไปลงน้ำหนักเยอะไปเกร็งไง
0: แล้ววันนั้นนั่งดูพอดีวันนั้นไปอีเวนต์อยู่ครับเดลาร์นักก้
1: า
0: ไอ้สองนั้นมอคือคนเจ็บเข่าอ่ะ
1: แบบ
0: มันแบบ
1: รู้เลยนะ
0: ก็เจ็บจริงแหละผมเห็นแล้วแต่คือแค่ตอนแรกไม่รู้ว่าเจ็บอะไรแต่พอดูภาพช้าเห็นเลยคุณหนูเพราะว่าเขาใช้ขาขวายั้งแล้วมันเหมือนมันมาเร็วอ่ะมันตึงขาดแต่ผมจำไม่ได้ตามต่อว่ามันขาดมากน้อยแค่ไหน
1: แต่ว่าระดับ8-9 เดือนเนี่ยก็นั่นแหละก็คงไป
0: เอาจริงซีซั่นหน้าไม่มีเขาเลยดีกว่
1: าก็น่าจะเล่นไม่ได้แหละน่าจะกลับมาไม่น่าทันนะครับเพราะว่าหายเสร็จแล้วมันต้องเรียกความฟิตอีก
0: แต่จริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าวิวัฒนาการจริงๆอ่ะถ้าไปดูเรื่องของการผ่าตัดอ่ะเขาใช้กล้องผ่าดังนั้นอ่ะแผลมันเล็ก
1: มันไม่เห็นอยู่แล
0: ้
1: ว
0: แต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าการสมานแผลของแต่ละคนไม่เท่ากันไง
1: อายุนักเตะด้วย
0: แต่อุกาเต้มัน25-26
1: มันก็น่าจะวัยกลางคนธรรมดาคงไม่เท่าไรเท่าไหร่หรอก
0: แต่จริงๆส่วนใหญ่เจ็บเข่าแล้วกลับมาไม่ค่อยเหมือนเดิม
1: ยาก
0: มีคนเดียวมั้งที่ผมเห็นนะ
1: ใคร
0: ที่ทั้งไอเอนิกลาสันทั้งเข่าทั้งแฮกอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วกลับมาเหมือนเดิมได
1: ้
0: อย่างนั้นเก่งจริง
1: แต่ว่าหลายๆคนก
0: ็ไกลเลย
1: ถ้าเป็นตั้งแต่เด็กก็ยังโอเคแต่ถ้าเป็นตอนโตแล้วเนี่ยบางทีมันจะกลับมาไม่ได้แล้วดิ
0: อย่างลุดฟันจะลอยตอนก่อนมาแมนยูที่มันหักไปอ่ะโอ้โหถ้าเซอร์เล็กไม่เชื่อมั่นนี่แกไม่เป็นสเกาต์ต่อแล้วละ
1: เอาง่ายๆอย่างลูกชอที่หน้าแข้งหักอ่ะยังกลับมาปกติได้นี่แบบดีมากนะครับ
0: ลูกชอนี่โดนเอ็กตอยเลยล่า

0: ใช่
1: ใส่ไปหัก 2-3 ท่อนน่ะ
0: 2ท่อน
1: เออ
0: หน้าแข้งหัก2ท่อน
1: แล้วข้อเท้าอีก
0: ล
1: ู
0: กชอ
1: โอ้โห
0: ลูกชอตอนที่เห็นภาพเอ็กซเรย์หน้าแข้งแล้วแบบโหเล่นบอลจะกลับมาเล่นบอลได้เหรอวะ
1: ใช่
0: ผมปรากฏเล่นได้ว่ะ
1: เล่นดีด้วยแต่ว่าแค่แบบก้นใหญ่ไปนิดนึง
0: เออทีมชาติกาตาร์กับญี่ปุ่นเนี่ยที่ตกรอบเร็วไม่ใช่เอเชียนคัพต้นปีหน้ามาระบายกับไทยครับไม่เอานะฮะรู้สึกเสียวๆอยู่เหมือนกันไม่ตันไปอยู่กลุ่มเดียวกับเขาอ
1: ่
0: ะ
1: เอาจริงอ่ะผมมองเลยว่าผมว่าไทยเราอ่ะมันยังกันบ้างกึ่งๆแล้วมันขาดตัวแบบแต่ละชุดอ่ะที่ขึ้นมาเติมอ่ะ
0: ครับ
1: คือก็ต้องบอกว่าถ้าเราเทียบญี่ปุ่นแล้วก็คงโดนเทียบกับทุกกีฬาประเภททุกประเภทเนาะ
0: ใช่
1: แต่ญี่ปุ่นเขามีทรัพยากรในแต่ละเจนเยอะไง
0: เขามีคือเยาวชนชุดหนึ่งอะเขามีหลายชุด
1: ใช่
0: ในช่วงวัยเนี่ยเขามีหลายชุดนะ
1: วันนั้นผมถามใครนะน่าจะไปถามเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยที่เคยเป็นนักฟุตบอลว่าแบบวิธีการที่นั่นเขายังไงอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอ่ะคือก่อนคุณจะเข้าอะคาเดมี่คุณต้องโดดเด่นมากจริงๆไม่งั้นจะคล้ายๆมิโตมะที่แบบถ้ามนุษย์จะระบบอะคาเดมี่อ่ะมันก็ต้องไปหาวิธีการวนเข้ามาแต่พวกนั้นอะในสเกลของประเทศเขาอะเขาค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของดาต้าเบสเยอะ
0: มีข้อมูลอยู่ในมือเยอะอยู่แล้ว
1: ค
0: ือ
1: ต่อให้คุณเล่นมหาลัยอ่ะหรือว่าคุณเล่นโรงเรียนอ่ะแต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยมันมีคนสะกิดว่าไอ้คนเนี้ยมันดี
0: จัด
1: เขาก็จะไปดูอยู่แล้ว
0: แล้วฟุตบอลโรงเรียนฟุตบอลคอลเลจฟุตบอลมหาลัยเขาเนี่ยโอ้โหคนดู
1: คือสุดท้ายอ่ะ
0: 40,000
1: อ่ะผมว่าสุดท้ายอ่ะไอ้อนิเมะการ์ตูนมังงะของซูบาสะม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ผลกับชีวิตของนักกีฬาญี่ปุ่นจริงๆนะ
0: อืม
1: ผมรู้สึกว่าเขาใช้ตรงนั้นเป็นแรงบันดาลใจ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วมันกลายว่าโอ้โหทุกคนเล่นฟุตบอลแบบบ้าคลั่ง
0: เนาะ
1: คุณเห็นไหมล่ะ
0: เอาจริงเอาจัง
1: หรือว่าถ้าอย่างวันเล่ผมพากไปแบบคนก็จะมาถามผมว่าแบบแล้ววันเล่อะไรเงี้ยก็ดูดิ4ขวบเขาอันเดอร์เรียกตัวเลขได้ตั้งกำแพงมี9ตัวก็คือแบบหนึ่งสองไล่ได้อะ
0: วันเล่นะ
1: เ
0: ออผมไม่ค่อยไปดูวันเล่เด็กของญี่ปุ่นเท่าไหร่เลย
1: คือเขาฝึกวิ่งฝึกล้มมาตั้งแต่4-5ขวบ
0: คือทุกๆชนิดกีฬานะผมว่ามันก็มาจากรากฐานความเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแหละ
1: แต่อันนี้จากปากของพี่กิ๊ฟวิลาวันผมก็ถามว่าเขาเพิ่งไปมาญ
0: ี
1: ่ปุ่นที่พาเด็กไปฝึกซ้อมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลองคิดดูแล้วกันว่าโรงเรียนระดับอำเภอมีโรงยิมอะโรงยิมดีๆอะใช้อะ
0: ตามโรงเรียนตาม
1: เหมือนที่เราดูสแลมดังอ่ะนั่นคือโรงเรียนระดับอำเภอต้องมีแบบนั้นทุกที่
0: แบบมีแบบเป็นโรงยิมดีๆตามโรงเรียนเลย
1: มันก็ทำให้เขาสามารถฝึกซ้อมอะไรที่มันเริ่มได้ตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ย
0: มันก็มาจากมาตรฐานจากระดับพื้นฐานมาก่อนเลยนะ
1: แต่ทีนี้กลับมาดูบ้านเราก็ว่าไม่ได้เพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องให้ส่วนรวมก่อนบางอย่างมันอาจจะยังทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องช่วยกันผมว่าช่วยกันมันก็มีโอกาสที่จะเพราะนี่เขาเพิ่งมาแถลงงบปี70นี่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
0: อ๋อเพราะว่าเขามี
1: โปรเจกต
0: ์เขาเปิดสภาเขาแถลงงบกันอยู่
1: เขาพูดโปรเจกต์ถึงเรื่องของเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาต่างๆการจ่ายอยู่นะ
0: ครับ
1: เขาอาจจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของนู่นนี่นั่นให้บ้างเขาบอกว่าคือผมฟังรมว.อ่ะเขาก็พูดประมาณว่านักกีฬาเขาก็ต้องเหนื่อยเขาต้องทุ่มเทให้กับเวลาต่างๆควรจะให้อะไรเพิ่มไหมหรือ พวก facility สิ่งอำนวยความสะดวกควรจะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นไหมด้วยการใช้งบประมาณคือแต่อันนี้ผมมองว่าต้องทำจริงนะ
0: อย่าเป็นนโยบายแบบขายฝันไปนะ
1: ผมว่าถ้าทำจริงอ่ะหลายๆกีฬามันมีโอกาสอย่างปีนี้วอลเลย์บอลคุณอู๋เราลุ้นไปโอลิมปิกนะแชมป์เอเชียเนี
0: ่
1: ยแต่คนก็จะไปพูดว่ามันญี่ปุ่นมีครึ่งบางทีอ่ะผมมองว่าดวงมันอาจจะจับไขว้ไปเจอทีมอื่นไปปัดตกมาให้ไงอ๋อ
0: เส้นทางเราอาจจะดูง่ายหน่อยได้
1: แต่ก่อนจะถึงนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวตัวเอง
0: ครับ
1: ส่วนมาโลกกับไทยเนี่ยผมยังยืนยันคำพูด พี่เฮงเขาบอกไปนอนฝันเอา
0: ไปนอนฝันเอาถ้ายังเล่นได้แบบนี้นะเพราะว่าจริงๆมาตรฐานจากการเล่นฟุตบอลลีกผมว่าก็สำคัญต่อการปูรากฐานระดับทีมชาตินะครับ
1: ใช่ๆ
0: คือถ้าลีกแบบแข็งแกร่งสักหน่อยเนี่ยผมว่ามันก็ย่อมส่งผลดีต่อระดับทีมชาติอยู่แล้วแล้วนักเตะเราเนี่ยก็ควรที่ต้องไปเล่นต่างชาติให้มันเยอะมากกว่านี
1: ้ก็เหมือนเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะ11ตัวแรกอย่างน้อยๆ11ตัวแรกต้องเล่นต่างชาติก่อน11ตัวแรกก่อนนะ
0: ใช่ไปเล่นก่อน
1: แต่ตอนนี้เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ย25ตัว26ตัวมันเล่นนอกหมดแล้ว
0: โอ้โหแล้วส่วนใหญ่ยุโรปหมดอ่ะมันไม่ได้ในเอเชียไม่ได้ลีกตัวเองนะครับ
1: ใช่
0: ของเราเนี่ยเอาไปเล่นแค่ลีกเอาแค่ในเริ่มต้นในเอเชียให้ได้ก่อนหลายๆคนไม่ต้องไปฝันไประดับบอลยุโรปอะไรขนาดนั้นหรอก
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งก้าวถ้าคุณไปเล่นลีกระดับ เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยดีนะครับถ้าเล่นญี่ปุ่นได้เนี่ยโอกาสจะไปยุโรปต่อมันก็มีอยู่แล้ว
1: อ
0: ยู่ดีจะกระโดดข้ามไปเล่นยุโรปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: อ่ะคืออย่าง
0: นั้นก็น่าจะเร็วไปหน่อย
1: ผมเชื่อว่าหลายคนจะพูดถึงกรณีสุพนัท
0: ครับ
1: ถามว่ามันเป็นสเต็ปที่ถูกผมว่าสเต็ปที่ถูกต้อง
0: อ
1: คือผมมองงี้ว่าอย่างใบสโมสรอะไรนะชื่ออะไรนะเอาลืมอีกแล้ว
0: ลูเวนเหรอ
1: ไม่อย่างไปที่ไปล่าสุดเนี่ย
0: โอมิยะ
1: โอมิยะ
0: เนี่ย
1: คือผมว่าการขายขาดเนี่ยผมว่ามันก็ดีต่อตัวน้องอย่างหนึ่ง
0: ครับ
1: ว่าไปจะไม่ต้องภาวะพะวงว
0: ่
1: าไอ้จะกลับมามีสัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าอันนี้มองในแง่บวกอยู่นะบุรีรัมย์อ่ะเขาก็ถือว่าใจนะก็ยอม
0: เขาปล่อยนะ
1: น้องไปซึ่งไอโอมิยะเนี่ยมันเป็นเครือข่ายพันธมิตรกับตระกูลอาเบ
0: เรดบูล
1: หรืออาเบของเยอรมันเน
0: ี่
1: ย
0: เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยแบงค์เนี่ยอยู่ในสายตาเจเกนคอปเลยนะ
1: คือผมว่าอันเนี้ยเราก็ไม่ยืนยัน 100% หรอกแต่ว่าม
0: ันมีข่าวไง
1: ทุกการเซ็นเนี่ยมันต้องผ่านเขาเพราะเขาเป็นระดับผอ.ดู
0: ที่ดูเยาวชนใช่
1: ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาได้ดูสเกาต์วิธีการเล่นมาแล้ว
0: เพราะเขาต้องดูนักเตะต่างๆให้กับทีมในเครือเล่นดู
1: แต่ถามว่าเขาเซ็นไหมเขาเซ็นรับรองแหละแต่เราไม่ได้ยืนยันหรอก
0: ครับ
1: แต่ทีนี้เนี่ยผมมองในเรื่องของโอกาสคุณอูคือมันเมื่อมันเป็นเครือข่ายตระกูลเรดบูลเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์โยกย้ายไปไม่ว่าจะเป็นซาวบวกไลฟ์ซิกสมมติคุณโจฟอร์มที่โอมิยะดีอ่ะเขาก็ต้องมองเทียบกับเด็กในรุ่นอายุเท่ากันมันก็มีโอกาสถามว่าแบงค์อายุเยอะไหมแบงค์เพิ่งอายุ23
0: มันได้ไกล
1: ไปได้
0: อีกอย่างนึงอ่ะการไปเริ่มต้นใน J2 ใช่ไหมล่ะ
1: แล้วมีคนที่แนะนำก็คือพี่ชายเนี่ยจริงๆหน้าไปแบบที่คอนซาโดเล่เจอโอมิยะเนี่ย อยากไปดูมากเลย
0: ครับ
1: แต่ตังไม่มี
0: เออญี่ปุ่นยังพอไปได้ไม่ได้เป็นยุโรปนะครับ
1: โอ้จะแพงกว่ายุโรปนะ มันเล่นไปนะ
0: ตั๋วเครื่องบินอย่างน้อยน่าจะถูกกว่าแหละ
1: ช่วงบิ๊กพีก็อยู่เหมือนกัน
0: อาร์เจนตินาโปรตุเกสนอร์เวย์ฝรั่งเศสเข้ารอบรองครับสุดท้ายโปรตุเกสเข้าชิงกับอาร์เจนตินาโปรตุเกสได้แชมป์ครับ
1: อันนี้ติงโดแน่นอน
0: ไปดูคืนวันนี้มีคนบอกให้พรีวิวหน่อยฝรั่งเศส
1: ไลน์อัพมาแล้วนี่ไง
0: กับสวีเดนมายัง
1: มาแล้ว
0: โอเคถ้ามาแล้วเดี๋ยวคุณต้องจัดให้หน่อยแล้วกันดูซิว่าเขาใช้ตัวจริงในแบบที่เราคาดกันเอาไว้หรือเปล่านะครับ
1: ฝรั่งเศสนี่ก็4-2-3-1นะครับก็นำมาโดยไม้เมยองนะ
0: ครับ
1: แนวรับมีฝั่งของจูสกุนเดดายูปาเมคาโนวิลเลียมซาลิบาใช่ไหมที่เป็นตัวหลักๆนะครับที่
0: ม
1: าแล้วก็จะมีลูก้าดีนเนี่ย
0: โอ้ยวันนี้ดีนได้ลงแทนเตโอนะ
1: ก็อาจจะมีการปรับในเรื่องของสภาพร่างกายด้วย
0: แต่สองคนนี้เขาสลับกันบ่อยๆอะ
1: แต่จริงๆเล่นได้ทั้งคู่แต่ว่าเตโออาจจะได้ความดุดันกว่าหน่อย
0: ครับ
1: ดันกลางนี่อาเรียนราบิโอนะอะไรเล่นชูอาเมนี่นะครับโอ้โหตัวลุกคุณอู๋คุณดูดิโอลิเซ่เดมเบเล่บาโคล่าเอ็มบัปเป
0: ้คือเดชองเนี่ยเขาจะสลับทีมภายในทีมชาติฝรั่งเศสเขาจะมี3ตัวที่เขาจะสลับ
1: ครับ
0: คือดีนไม่ดีนก็เตโ
1: อ
0: แล้วก็ไอ้ตรงกลางเนี่ยเขาจะสลับ3คน
1: ครับ
0: ลาบิโอชูอาเมนี่กับโคเน่
1: เ
0: ขาจะวนๆอยู่เนี่ยแล้วข้างหน้าอีกตำแหน่งนึงอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนแค่ดูเอกับบาโคล่าน
1: ั่นแหละ
0: เขาจะเปลี่ยนอยู่3ตำแหน่งแต่ละนัด3ตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นอย่างนี้อีกแล้ววันนี้เป็นโอกาสของบาโคล่าเป็นโอกาสของชอเมนี
1: ่
0: แล้วก็ลูก้าดีน
1: โหดจัดผมบอกเลย
0: มีแค่3ตำแหน่งที่เขาเปลี่ยนจริงๆนะผมสังเกตมาหลายนัดละ
1: ไม่แต่เดชองของผมว่าที่เขาไม่ยอมวางมือเขามีความคาใจว่าอยากใช้เด็กรุ่นใหม่มันจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: เขาก็เลยได้ใช้แหละ
0: โอ้โห
1: โอ้ส่วนสวีเดนนี่ใช้3-4-2-1นะ
0: ครับ
1: หร
0: ือ
1: 3-4-3ก็ได้ก็สามประตูก็เป็นจาคอบวิเดลเซเตอร์สตรอมนะครับแนวรับในวิกตอร์เลนเดลเลฟครับมีฝั่งของกราเบียกุตมุนสันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของกุสตาฟลาเกอร์เบลเก้นะครับคู่กลางลูคัสเบิร์กวาวยาซินอายารีทางขวานี่เป็นดานิเอลสเวนสันทางซ้ายเนี่ยใช้เป็นฝั่งของเอเลียตสตาล์นะครับแล้วก็3กองหน้าเลยละกันผมว่าอิลันกาอีซักวิกตอร์โยเคเลส
0: นี่คือจุดแข็งของสวีเดนอย่างแท้จริง
1: อืม
0: วันนี้ที่ขาดหายไปคือไอ้นี่นะอีสาฮีเอนนะกองหลังตัวหลักอีก1คนเจ็บนะ
1: ครับ
0: ก็เท่ากับว่าสวีเดนขาดกองหลังตัวหลักไป1คนผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะ
1: ใช่
0: ถล่มผมบอกฝรั่งเศสชนะขาดเลยอ่ะ
1: สู้ไม่ไหวหรอก
0: สู้ไม่ไหว
1: ผ
0: มให้ชนะขาดเลยคู่นี้3-0มั้ย
1: 3เลย
0: โหดไปมั้ย
1: ผมว่าถ้าประมาณนั้นแหละ
0: ผมว่า30น่ะอ่ะผ ผมว่าชนะขาดเลยนะครับเป็นคู่หนึ่งในรอบ32ทีมที่น่าจะถล่มกันได้ผลปรากฏว่าสวีเดนชนะ
1: ก็เหมือนเยอรมันน่ะใครอ้าวใครดูก็ว่าใช่ดูยังไงก็ต้องชนะ
0: แต่เอาจริงฟีฟ่าก็เซ็งนะ
1: หลุดหมดอะ
0: เยอรมันก็ตกฮอลแลนด์ก็ตกพวกแบบถ้าถามมึงพวกเรตติ้งนี่เรตติ้งตกเลยนะ
1: จริงคนที่เซ็งสุดคืออะไรรู้ป่ะ
0: อ
1: าดิดาสเพราะว่าแบบครั้งสุดท้ายที่ได้ใช้ในฟุตบอลโลกกับเยอรมันแล้วไง

0: ดูแบบ
1: ฟีฟ่าเนี่ยอยาก
0: ต้องกลับ
1: ต้องกลับไปคิดใหม่เลยไอ้48ทีมนี่ควรจะมีหรือเปล่าต้องกลับไปเป็น32ทีมหรือเปล่า
0: ใช
1: ่แต่ยิ่งอ่ะส่วนตัวคุณอู๋คุณชอบ32หรือ48มากกว่า
0: คือพอได้สัมผัสกับบอลโลก48จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแมตช์มันเยอะไหมเยอะแล้วก็คิดว่ามันมีจำนวนแมตช์ให้เราดูแบบถี่เยอะจริงๆแต่ว่าพอลงมาสัมผัสกับการแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าม
1: ันไม่มัน
0: เฮ้ยมันเยอะไปว่ะมันเยอะไปคือตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมีให้ดูวันละ3คู่4คู่ดีจังเลยเว้ยพอไปนั่งดูจริงๆผมรู้สึกเอียน
1: คุณไหวป่ะล่ะ
0: ผมไม่ไหวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันผมก็ทิ้งหลายๆคู่ไปเลยนะผมก็ไม่ได้ดู
1: ไม่ทุกวันนี้ผมบอกเลยวันไหนผมไม่ทำงานผมนอนเลยนะ
0: เ
1: พราะผมก็ไม่
0: ไ
1: หว
0: ใช่แล้วรู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วก็ทำให้ความสำคัญของความเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่ามันควรจะสโคปแล้วก็คัดเลือกทีมให้มันเหมือนเดิมอ่ะเท่าเดิมอ่ะดีแล้วคุณก็ต้องคัดทีมให้มันแบบมีคุณภาพจริงๆอ่ะไอ้พวกไม้ประดับอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้มันเข้ามาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
1: คือผมรู้สึกว่าเขาเริ่มจากแพลตฟอร์มจากทีมเล็กๆก่อนแล้วเมื่อก่อนเตะกัน4ทีม8ทีม16 24จนมาขยายมา32อ่ะผมว่า32นี่เพอร์เฟคสุดละ
0: เออจริง32ว่าลงตัวสุด
1: 998
0: อ่ะใช่ลงตัวสุดละ
1: มีความรู้สึกว่าอ่ะ84 8กลุ่มละ4ทีมเข้ามารอบ16ผมว่ามันเหมาะสมอ่ะ
0: เออไอ้รอบน็อกเอาท์ควรเป็น16มันไม่ควรเป็น32
1: มันตลกไง
0: เออมันเยอะไปมันเกินการ
1: คุณทำเป็นเทนนิสไปได
0: ้เออมันเกินการเล่นแบบนี้เหมือนการสลัมเลยนะ
1: ก็ใช่ไงผม
0: เนี่ยเยอะไปหมดเต็มไปหมดเลย
1: ซึ่งจริงผมว่าเห็นด้วยกับคุณอู๋คือว่าบางทีเราเห็นไม่ล่ะบางทีอย่างบางทีมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นไม้ประดับจริงๆอ่ะโดนไปเยอะแยะอะไรเงี้ยก็ควรจะนะทำให้มันแบบว่ากลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าอ่ะก็เข้าใจมุมฟีฟ่าเพราะว่ามันขายของได้เยอะ
0: เออใช่เขาว่าได้เปอร์เซ็นต์ได้เงินอะไรที่มันเยอะขึ้นดีไม่ดีเขาจะเพิ่มมากกว่านี้ด้วย
1: แต่ถ้าเรามองในมุมมองของอ่ะถ้าเปิดโอกาสให้กับโอกาสให้กับทีมเล็กๆไอ้เคมอย่างเคปเบิร์ดดีอาร์คองโกที่มันมาอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องดีกับพวกนี้ไง
0: ครับ
1: ว่าเป็นการแบบว่าโอกาสให้กับทุกๆชาติอะไรเงี้ยแต่ผมว่าสุดท้ายผมยังย้อนไปคำเดิมถ้ามันจะเป็นการฟุตบอลโลกคุณก็ต้องเก่งจริงถึงจะมาได
0: ้เออนั่นแหละคำนี้ผมว่าต้องคัดเอาแบบเนื้อเน้นๆหน่อย
1: เออ
0: ถ้าจะเป็นฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมฟุตบอลที่คุณผ่านรอบคุณมีรอบคัดเลือกคุณก็ต้องเอาทีมที่มันรู้สึกว่ามีคุณภาพสุดๆไปเลยให้มันเหลือน้อยที่สุด
1: แต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นแบบ Triple Nation ในการเป็น Host Nation หรือว่าเป็นเจ้าภาพอ่ะมันก็โดนไป3ทีมแล้วไงก็เข้าใจอยู่นะสมมติอ่ะจัด32เหลือ29แล้วอ่ะ
0: เออๆๆ
1: มันก็อาจจะต้องแบบวิธีการต้องคิดมาก่อน
0: แต่ผมว่าถ้าโซนไหนเป็นเจ้าภาพอย่างโซนเนี้ยคอนคาเคฟคุณเอาไป3โควต้าผมว่าในโซนนั้นก็ควรจะต้องเสียสละเออคุณก็ต้องเสียสละไปเลยคือก็เสียสละไปเลยก็ช่วยไม่ได้อ่ะโซนเอง
1: ก็คุณของเอง
0: เออคุณโควต้าในโซนคุณก็ต้องลดลงดิวะอะไรอย่างเงี้ย
1: คราวหน้าฉลองครบ100ปีนี่ก็มั่วซั่วอยู่นะ
0: จริงจริงจริง
1: มันข้ามทวีปไปเลยทีเดียวแอฟริกายุโรปไปแล้ว
0: ต้องย้อนกลับไปที่อุรุกวัยก่อนเนี
1: ่ยแต่ขาดเพราะมันเป็นแบบมันก็เป็นแนวคิดแนวใหม่อ่ะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆไงคุณลงคิดที่คุณบอกมันมีใครโปรตุเกสโมร็อกโกสเปนอาร์เจนตินาปารากวัยอุรุกวัยเพราะย้อนกลับไปเพราะมันครบ100ปี
0: พวกนั้นไปเตะนัดแรกใช่ไหม
1: อาจจะผมถามว่ามันไม่รู้อ่ะอย่างนั้นคุณกลับไปจัดอุรุกวัยเลยไหม
0: มีกิมมิกไงให้มันมีกิมมิกไง
1: ใช่ไหมผมว่ากลับไปจัดอุรุกวัยเลยไง
0: ไม่มีเขาเรียกไม่มีศักยภาพในการจัด
1: หมดแล้วไง
0: ตังหมดแล้วพวกนี้
1: ก็เข้าใจก็แบบเออก็แบบแต่แค่แบบว่าเนี่ยลองนับดู6ประเทศนะ
0: ที่เป็นเจ้าภาพ
1: เป็นมัลติเนชั่น
0: ต่อไปใช่
1: มันจะแบบฮะมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงความเป็นฟุตบอลโลกหายไปทีละนิดทีละนิดแบบไม่รู้คุณผู้ฟังคิดยังไงก็ลองพิมพ์มาคุยกันได้นะ
0: บอกว่าไม่ใช่แค่ปารากวัยครับพี่อู๋นั้นเอกวาดอร์ชนะเยอรมันประธานาธิบดีประกาศหยุดวันถัดไปไปเลยไม่ต้องทำงานทุกอาชีพ
1: ฉลอง
0: เตเอกวาดอร์นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มก็เป็นใช่ไหมที่ชนะเยอรมันได
1: ้แต่ผมว่าถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกันก็ปิดประเทศไปเลย
0: ครับ
1: มึงต้องดู เหมือนเกาหลีที่ไปรวมจัตุรัสกลางเมืองผมจำชื่อไม่ได้
0: เออ
1: มันก็ต้องไปอย่างนั้น
0: เออแต่เห็นโมเมนต์วันที่ญี่ปุ่นชนะแล้วกลางแยกชิบูย่าที่เขาฉลองกันน่ะ
1: ไฟเฟยพุ่งพับพุ่งพับเลย
0: แบบตำรวจก็อำนวยความสะดวกให้แฟนบอลลงมากลางสี่แยกชิบูย่ามาฉลองชัยชนะกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
1: ซึ่งมันดูหลุดกรอบความเป็นระเบียบของญี่ปุ่นเนี่ย
0: แต่เสียดายเขาตกรอบไปแล้วนะครับ
1: ไม่แต่ผมว่ามันผมก็เสียดายเมื่อคืนผมรู้สึกว่าเขาควรจะได้เล่นมากกว่าการ
0: ต่อเวลาอย่างน้อยก็ควรต่อเวลา
1: แต่ผมเข้าใจแหละพอเห็นพายุบราซิลมาตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังเนี่ยโดนอยู่แล้ว
0: แต่เห็นความรู้สึกแบบการ

0: ประสบการณ์การแก้เกมของอันเช่แล้วมันก็คืออันเช่อันเช่นะ
1: เดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้ขยับ
0: อันเช่แล้วตีเออเขาแบบเขานิ่งพอที่จะรักษาสถานการณ์แล้วพาบราซิลชนะได้นะ
1: โอ้จะจังหวะแทงให้บูโน่กิมาไรส์อ่ะ
0: อืม
1: โอ้โหผมยอมเลยมั้งโอ้โหน้ำหนักแล้วแบบแล้วก็ไอ้คนขึ้นไปมาติลี่อ่ะมันวิ่งเข้าลายพอดีเป๊ะเลยนะคุณดูภาพป่ะ
0: อืม
1: ยังวิ่งมาสวนปึ๊บ
0: ไอ้นี่แล้วตอนยิงอ่ะ
1: ยิงยากด้วย
0: ใช่แล้วตอนยิงอ่ะยิงเข้าได้ไง
1: ยิงที่ไหนล่ะ
0: ยิงเข้าได้ไงมาติโนลี่อ
1: ่
0: ะ
1: เหมือนไอ้นูซ่าเนี่ยเห็นไหม
0: ยิงสุดสวยเลย
1: ซีจงซูซูกิบอกเซฟมาทั้งเกมกับพี
0: ่เออนั่นก็เซฟมือบวมเลย
1: โอ้อันนี้มีข่าวว่าอาจจะมีทีมจากพรีเมียร์ลีกสนใจอยู่นะซีจงซูซูกิเนี่ย
0: เห็นอยู่เห็นอยู
1: ่นี่ยอมปฏิเสธแมนยูนะ
0: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าไม่ต้องเอาไหนไกลครับแพทริกเบิร์กเลยครับแมนยูซื้อแพทริก
1: คนละอันคนละอันอยู่ไทยลีกเอ
0: ๊ไม่ใช่พูดถึงแพทริกเบิร์กของนอร์เวย์นี่ไงเขาบอกให้แมนยูซื้ออ
1: ๋อ
0: แพทริกเบิร์กนี่แหละ
1: ผมนึกว่าอาทิตย์เบิร์ก
0: เ
1: ลย
0: แพทริกเบิร์ก
1: ขอไปขอไป
0: ของแมนยูนี่แหละ
1: ไม่แต่ว่าตัวนี้มันดูวิ่งไล่แต่มันดูไม่มีการพลิกแพงอะไรเลย
0: มันเหมือนมีลูกขยันนำ
1: แต่มันไม่มีอะไรพลิกแพงไง
0: กับตันทีมโมโดกริมไง
1: แต่มันก็โอเคโอเคผมว่าเอาซื้อนะเอเนสดีกว่ายังดูมีเชิงดูมีวิธีการยืดหยุ่นไงแต่มันช้าม
0: ันมีข่าวกับอีกคนหนึ่งอ่ะของสปอร์ติ้งลิสบอน
1: อ
0: ่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วแมนยูก็เคยมีข่าวอยู่แต่ว่าเงียบๆไปแล้วมีข่าวกับคนไหนไม่เคยจะสานต่อให้มันยืดยาวเลยนะมันก็จบอยู่แค่นั้น
1: อ่ะไปซื้อลิวคัตเบิร์กวาวไปย้ายแมนยูไปน้องไป
0: ผมว่าเอาคนอื่นดีกว่าเอาเบิร์กวาวเนี่ยนะ
1: ไม่จริงๆอ่ะผมถามว่ามีข่าวชวนมานี่ผมก็ชอบนะดูเป็นคนขยันดีอะไรเงี้ย
0: เบสิกเทคนิคเขาได้อยู่แล้ว
1: แต่ทีนี้มันก็แพงไปหน่อยไงมันก็ต้องอยู่ที่ว่าทางพูดบอร์ดบริหารจะเอายังไง
0: ครับ
1: แต่จริงก็ไปไล่ๆดูหลายๆทีมในทีมเล็กๆที่ปีนี้มันก็เล่นดีมีเยอะนะบนโลกอ่ะแต่อย่าไปเอาทีมนึงเคปเวิร์ดเนี่ยเลี้ยงจัดเลยกองหน้า จำได้วันนั้นบรรยายอยู่มันจะเลี้ยงไปไหน
0: เราอ๋อเคยพาเคปเวิร์ดด้วยเหรอ
1: โอ้โดนมาแล้ว
0: เหรอ
1: มันจะเลี้ยงไปไหน
0: โดนเคปเวิร์ดไปแล้วอ่ะ
1: นี่ก็งงแต่คือมันวิ่งเร็ว
0: ขยันขยัน
1: แต่ผมอาจจะเป็นคนนึงแล้วกันผมเป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วผมเป็นชอบคนแบบเลี้ยงจัดอ่ะ
0: ครับ
1: คือถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงประมาณนึงไม่ใช่โอ้โหเลี้ยงตะบี้ตะบันเข้าไปมันจะมีไอ้ตัวอะไรนะอย่างไอ้นูโน่ดาคอสต้านี่ก็เลี้ยงไอ้ไลออนเมนเดสก็เลี้ยงเลี้ยงจัดเลยอ่ะผมเห็นว่าจะเลี้ยงไปไหนวะ
0: อ๋อนี่ปิดท้ายด้วยวอลเล่นิดนึงนะคุณตะกี้บอกว่าพี่ต้องครับสนาม3บุ๋มบิ๋มกับน้องหยกได้ไปไหมครับ
1: บุ๋มบิ๋มมันไม่ได้ไปแน่แต่หยกเนี่ยเดี๋ยวรอเขาตัดตัว
0: ครับ
1: เขาเดินทางวันอาทิตย
0: ์
1: ผมก็ลงไปด้วยนี่แหละ
0: สนาม3นี่บุ๋มบิ๋มกับหยกไม่แน่ใจแต่ต้องไปแน่นอน
1: มันถอนตัวไม่ทันแล้ว
0: ตอบคุณตะกี้นะครับบุ๋มบิ๋มกับน้องหยกนี่ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ต้องเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับ
1: แม้แต่บุ๋มบิ๋มคืออย่างนี้ครับคือถ้าอธิบายกันตรงๆนิดนึงก่อนจากก็คือ
0: ครับ
1: ทางทีมงานและโค้ชเขาอยากให้เล่นชิงแชมป์เอเชียเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะแข่งไม่เกิน5นัดแล้วคุณได้ไปโอลิมปิกเลยอ่ะเขาก็ต้องเก็บตัวไปเล่นดีที่สุดไป
0: เน้นๆหน่อย
1: เช่นเดียวกับน้องเตยน้องเตยยังเจ็บอยู่นะครับ
0: ครับประมาณนั้นนะฮะ
1: คร
0: ับ
1: อ่
0: ะก็ตี3ละนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับกับการติดตามมาตั้งแต่เที่ยงคืนเลย
1: จ้ะ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวน่าจะมีพรีวิวก่อนเกมสวีเดนกับฝรั่งเศสนะครับติดได้ติดตามได้กับทีมงานช่วงต่อไปเลยแล้วกันนะครับส่วนช่วงนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
13: กับลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 3:08 นะครับต้อนรับเข้าสู่ในตำนานไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงเรียกว่าคนขั้นเวลานะ
1: ครับผม
0: อยู่กับน้องเจมส์และผมเจมส์ทรงศักดิ์วรรณจิตนะครับสวัสดีน้องเจมส์แล้วก็สวัสดีฝ่ายรายการทุกท่านนะครับ
1: ครับผม
0: ก็มาอยู่ที่การก่อนนะสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าจะประมาณ50 นาที
0: ขั้นเวลาก่อน
1: ครับผม
0: ขั้นเวลาก่อนก่อนที่ฟุตบอลโลกนัดต่อไปนะครับในคู่ที่เตะกันตอนตีสี่ตามเวลาบ้านเราครับฝรั่งเศสเจอสวีเดนน่าจะเป็นบิ๊กแมตช์ไหม
1: ก็เป็นบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้นะพี
0: ่บิ๊กแมตช์ไม่ใช่บิ๊กเม็ด
1: บิ๊กแมตช์ลิ้นฟันลิ้นฟัน
0: แซวป่านะแซวป่านะแซวป่านะ
1: ป่ารู้เลยใช่ไหมพี
0: ่แซวป่านะพี่เนี่ยมิงพี่ดีเนี่ยโหชอบแซวป๋าไม่ได้พี่เนี่ยเป็นบริการของป๋า
1: แต่พรุ่งนี้ป๋าเอ้าเมื่อเช้าป๋าก็จบเช้าจบสาย
0: เนี่ยเมื่อเดี๋ยวเช้านี้ป๋าบรรยายอีกนะฮะ
1: ก็ให้ต่อเวลาอีก
0: โทษแล้วต่อเวลาอีกป๋าแล้วก็ไปเทม
1: กราบผมก็เดี๋ยวเอาผมไปไล่โปรแกรมอีก2คู่ที่เหลือหน่อยแล้วกันก็เดี๋ยวคืนนี้จะลงเตะอีก2คู่ครับสำหรับรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกก็เดี๋ยวตี4เนี่ยเป็นคู่บิ๊กแมตช์ครับเป็นฝรั่งเศสเจอสวีเดนคู่นี้จะถ่ายทางช่องMonomax Sport ด้วยนะพี่เป็นฟรีทีวีครับแล้วก็คู่8โมงเช้าก็ฟรีทีวีก็มีเหมือนกันครับ Mono Sport เนี่ยก็จะถ่ายคู่8โมงเป็นเม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์
0: อ้าวโกติวัวกับนอร์เวย์หรือว่าอวิลิโคสกับนอร์เวย์เมื่อกี้ก็ยิงสดทางทะเลทีวีไหมเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ผมแสดงว่าวันนี้แฟนฟุตบอลทุกท่านได้ดูฟรีผ่านจอ
1: ครบทุกคู่
0: จอทีวีเหรอ
1: ใช่วันนี้ใช่คู่แรกก็ถ่ายทางไทยรัฐเหมือนกันก็คู่แรกเพิ่งจบลงไปเป็นเกมที่สนุกสุดมันแล้วเมื่อกี้พี่ต้องกับพี่อู๋เนี่ยบรรยายก็เกมนี้ต้องบอกว่านอร์เวย์ออกสตาร์ทได้ดีกว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยอันโตนิโอ นูซายิงสุดสวยนะครับจังหวะปั่นโค้งเข้าเสาไกลก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยผ่านมาถึงนาที74อามัดเดียโลครับมาตีเสมอให้กับไอวอรี่โค้ดเป็น 1-1 เกมเนี่ยทำท่าว่าจะจบ90นาทีด้วยผลเสมอแล้วเป็นเออร์ลิงบาวฮาแลนด์ครับที่มายิงประตูชัยในนาที86
0: อย่างนั้นนาทีบาดอีกแล้ว
1: ใช่นาทีบาดอีกแล้ว
0: เอาเหรอ
1: นะเป็นจังหวะที่พาทริกเบิร์กอ่ะพาบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วเปิดไปเนี่ยฮาแลนด์เหมือนยิงแป๊กๆแต่บอลเข้าประตูเลยพี
0: ่ครับ
1: ก็กลายเป็นว่านอร์เวย์เนี่ยผ่านเข้ารอบ6ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกไปเจอกับทีมชาติบราซิล
0: โอ้โหนาทีบาปนาทีเท่าไหร่เมื่อกี้ฮาแลนด์ยิง
1: 86แล้วพี
0: ่โอ้ท้ายเกมอีกแล้วเมื่อกี้คุณธันพิเศษเนี่ยออกเสียงผิดนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับคนนอร์เวย์ต้องเสียงว่า
1: โฮลันครับผม
0: ใช่ฮาแลนด์นะตัว A 2ตัวต้องออกเสียงเป็นเหมือนสระโอนะ
1: เออร์ลิงบอลฮอลแลนด
0: ์ไม่เคยไปหรอกฮะแต่พอดีเขามีเหมือนชาเลนจ
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะแฟนกันมั้งผู้หญิงผู้ชายเขาชาเลนจ์ว่าภาษาฉันกับภาษาเธอเวลาออกเสียงมันถูกกันไหมอะไรเง
1: ี
0: ้ยแฟนผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเขาเป็นคนนอร์เวย์เวลาแฟนผู้ชายเขาออกเสียงฮาแลนด์เนี่ยเขาหัวเราะเลยฮะเหมือนฝรั่งเวลามาออกเสียงภาษาไทยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เออร์ลิงบอลฮอลแลนด
0: ์บอลฮอลแลนด
1: ์ครับเมื่อกี้นี้ผมนั่งฟังพี่ต้องกับพี่อู๋บรรยายนี่พอฮาแลนด์ยิง 2-1 นี้พี่เขาเซ็งเลยนะพี่เพราะว่าต้องมาเรื่องคุย1ชั่วโมงคือตอนแรกแกก็กล่าวว่ากะจะให้บอลเสมอไปจะได้แบบ
0: ต่อเวลาจะซื้อหน่อย
1: ถูกพอบอลจบ90นาทีอีก1ชั่วโมงต้องมาเรื่องคุยอีก
0: ไม่กล่าวเวลาไม่ถูกฮะแต่ว่าก็เดือนสวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะเจมนะ
1: ครับ
0: เหนือใต้ออกตกตะวันออกตะวันตกนะฮะ
1: ครับผม
0: ทั้งไทยทั้งหมดเลย
1: ใช่
0: บางคนกำลังขับรถอยู่หรือว่าไม่ได้ฟังทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะ
1: ครับ
0: นะครับก็บางคนก็ฟังผ่านวิทยุไง
1: ใช่ครับ
0: ของต้นทางที่อสมทของเรามีจังหวัดอะไรบ้าง
1: โอ้โหสิสถานี
0: มีเชียงใหม่แล้วจะไม่ผิดละ
1: มีเชียงใหม่มีทางอุบลไหมพี
0: ่นะที่อสมทของเราเนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็ทักทายหน่อยทักทายหน่อยเพราะหลายคนเนี่ยบอกว่ากรีดยางอยู่ครับผมกรีดยางอยู่บ้านไม่ปลอดภัยนะ
1: อันนั้นเพลงพี
0: ่มาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: มีเฮ้ยวันก่อนพี่ทักอยู่พูดตรงจำจังหวัดไม่ได้เนาะส่วนกลางก็นี่มีไงมีส่วนภูมิภาคเนี่ยมี41สถานีนะก็อ้าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะ
1: ก็ทักทายเข้ามาได้ครับอยู่กับผมกับพี่เจ๋งประมาณเกือบ1ชั่วโมงก่อนที่ฝรั่งเศสจะลงสนาม
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: ครับผมมีเชียงใหม่เนาะเอาทักทายเป็นภาษาเชียงใหม่หน่อยสิเป็นยังไง
1: สบายดีเจ้าพี
0: ่ภาคเหนือเนี่ยมี11สถานี
1: ครับ
0: เชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกนครสวรรค์ลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนและพะเยาที่ก็จังหวัดอยู่ภาคเหนือเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับพะเยาอยู่ภาคเหนือ
0: เราเฉลี่ยมี10สถานีนะ
1: ทางอีสาน
0: ก็ สบายดีบ
1: อภาษา
0: โคราชขอนแก่นอุบลอุดรบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามชัยภูมิเลยและสกลนครนี่เป็นไง
1: ครบ
0: อีสานไปก็เยอะแน่เนี่ยอุบลบุรีรัมย์สุรินทร์เนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ภาคกลางและตะวันออกนะชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลพบุรีและประจวบนะ
1: ครับ
0: ภาคใต้14สถานีนะเฮ้ยครบทั้ง14จังหวัด
1: ครบเลยใช่ไหมพี่ทางใต
0: ้ทางใต้ทำไมคุณดูซึม
1: ๆกำลังฟังอยู่ว่ามีจังหวัดไหนบ้าง
0: ไอ้14จังหวัดภาคใต้ไหมเหรอภาคใต้มี14จังหวัดไหมเหรอครบเนี่ย
1: ใช่เกือบครบ
0: ครบไหมเนี่ย
1: ครบไหมครับ
0: ไอ้ภาคใต้เขามี14จังหวัดไหมเหรอ
1: ครบไหมพี่
0: เออก็ครบเนี่ยถ้าภาคใต้ครบ14จังหวัดก็ครบเนี่ย
1: นี่ไงแฟนรายการเราถึงทางใต้เยอะ
0: เพ
1: รา
0: ะว
1: ่ากิจยาวไปก็ฟังฟุตบอลไป
0: ภาคใต้มีออก16จังหวัดด้วยฮะขาดไป
1: 2จังหวัด
0: ขาดไป2นะ
1: ครับ
0: ก็มีสุราษฎร์สงขลานครศรีธรรมราชภูเก็ตตรังชุมพรกระบี่พังงาระนองอ๋อนับระนองด้วยระนองต้องภาคตะวันตกไป
1: ระนองนี่ภาคตะวันระนองนี่ภาคใต้นะพี่
0: เอาเหรอ
1: ใช่ถ้าประจวบในภาคตะวันตก
0: นราธิวาสปัตตานียะลาและสตูล นะครับซึ่งหลายๆจังหวัดเราไปทำกิจกรรมนะร่อยแรงแรงใต้
1: ใช
0: ่ร่อยแรงแรงใต
1: ้รอบล่าสุดนี้ไปสตูลมาพี่
0: เอาเหรอสตูลบ้านคุณสมยศแดงยวน
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: พี่แม่เป็นคนสมยศเพราะว่าไม่ใช่พี่แม่เป็นคนสตูล
0: คนสตูล
1: ใช่ใช่คนนี้แกมาให้ทัศนคติอยู่ทางหน้าเพจทัศนะก่อนเกมนะพี
0: ่ oh,
1: ก่อนเกมของในเพจ99เนี่ยไปดูกันได้ด้วย
0: รู้เรื่องไหม
1: รู้เรื่องพี่รู้เรื่องพี่เขาระดับบก
0: บกนะ บกแมว นะก็ทักทายกับเราสองคนได้489899นะครับแล้วก็ทาง Facebook YouTube และส่วนของเรานะ
1: ครับผม
0: แล้วก็อย่าลืมต่อของเราด้วยนะครับเรามาคุยกันก่อนเมื่อกี้เป็นไงพูดตรงพี่ดูแป๊บเดียว
1: ก็ต้องบอกว่าเกมเนี่ยสู้กันสนุกเลยพี่ทั้งสองทีมเนี่ยมาตรฐานนักเตะก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าวันนี้นอร์เวย์แค่เฉียบคมกว่าซิตี้เนี่ยผมไปดูให้นิดนึงเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยครับไอวอรี่โคสต์เนี่ย 48% แล้วก็นอร์เวย์ 45% โอกาสลุ้นประตูเนี่ยไอวอรี่โคสต์ 14 ครั้งนะพี่ส่วนนอร์เวย์ 9 ครั้งครับ
0: ครับ
1: เข้ากรอบเนี่ยนอร์เวย์ 4 ได้มา 2 ประตูส่วนไอวอรี่โคสต์เข้ากรอบ 5 ครับได้มาประตูเดียวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้ฮาแลนด์ยิงอีก1ลูกเนี่ยตอนนี้5ประตูแล้วพี่ในบอลโลกครั้งน
0: ี
1: ้แล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกว่านอร์เวย์เนี่ยรอบต่อไปจะเข้าไปถึงบราซิลแล้วถ้าผ่านรอบหน้าไปได้บราซิลนอร์เวย์เนี่ยมีโอกาสจะไปเจอกับอังกฤษหรือเม็กซิโกเจ้าภาพนะพี
0: ่ครับ
1: เพราะว่าเม็กซิโกเดี๋ยวจะลงสนามตอน 8:00 น.เจอเอกวาดอร์เนี่ยถ้าผ่านไปได้ก็จะไปเลยไปรอเจอคู่อังกฤษกับคองโก
0: อ๋อมีจะมีพลิกล็อกอะไรอีกมั้ยอ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้พลิกล็อกเยอะนะ
1: ครับ
0: มีคิติน่าอากิราเยอะเลยนะฮะ
1: ทำไมครับพี่พลิกล็อกกันน่าดูใช่มั้ยครับ
0: ทันมั้ย
1: ทันทันทันทัน
0: คุณตินามั้ยดังมากนะ
1: ครับใช่
0: ถ้ายุคนี้ตินาก็น่าจะเป็นประมาณ 4 อีฟอ่ะเพราะว่าเป็นสเปนเดียว
1: แต่ว่าโฟอีเป็นเกิร์ลกรุ๊ป
0: เกิร์ลกรุ๊ปถ้ากุติดาก็ยุคเก้าสุดก็โหดังมากล้าตลับทุกชุดดาราเอ้ยเป็นนักร้องที่ผมได้ชื่นชอบมาก
1: กรา
0: บ
1: ผม
0: ก็ดังแล้วก็สวยด้วย
1: ขอสักเพลงได้ไหมพี
0: ่พี่ล็อกกันนาดูถล่มทลาย พอแล้วเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ยังไม่มีเนาะก็นอร์เวย์ก็ตามที่เขาวางแผนเอาไว
1: ้
0: ว่าเขาขอเลือกเส้นทางลูกผู้ชายนะ
1: ก็ขอมาแจวิลิโคนเลย
0: ขอแจวิลิโคนเลย
1: ก็
0: เพราะว่านัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเจอฝรั่งเศสดรอปผู้เล่นตัวจริงได้ไง
1: ใช่
0: ฮาแลนด์ไม่ได้ลงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ได้พักมาเต็มๆแล้วฮาแลนด์ก็มายิงเกมนี้ด้วย
0: ครับ
1: จริงๆเนี่ยไอวิลิโคนมีโอกาสลุ้นประตูจ่อๆหลายครั้งนะพี่แต่ว่าประตูของนอร์เวย์นี้เหนียวมากครับ
0: ครับ
1: เซฟไปหลายจังหวะโดยเฉพาะลูกฟรีคิกท้ายเกมของไอวิลิโคนเนี่ยจังหวะเซฟช่วยทีมได้ทำให้ทีมเนี่ยเนแลนด์พี่ประตูจาก
0: นิลันนิลัน
1: ใช่
0: นิลันนิลัน
1: เซฟเซฟเยอะมากครับวันนี้ทำให้นอร์เวย์นี้ได้ไปต่อแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยไม่ได้มาเล่นบอลโลกตั้งแต่ปี98นะพี่แต่พอมาครั้งนี้นี่ทะลุถึงรอบ16ทีมไปแล้วครับคือครั้งสุดท้ายที่นอร์เวย์มาเล่นเนี่ยก็คือปี1998รอบ16ทีมแต่ว่ารอบ16ทีมตอนนั้นมันเป็นรอบ2
0: คร
1: ับแต่ว่าตอนนี้นอร์เวย์เข้ารอบ3แล้วในบอลโลกครั้งนี
0: ้ใช่ฮะก็สุดยอดนะฮาแลนด์นะ
1: ครับ
0: โอ้โดยบูเดสิก้าก็ยิงกระจายยูไนเต็ดก็ยิงเป็นว่าเล่น
1: ใช่
0: นอร์เวย์ตัวนี้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของโฮลันด์เนี่ยค่าเฉลี่ยดีมาก1นัด ต้องมีอย่างน้อยเกือบๆ1ประตู
1: กับทีมชาติใช่มั้ยพี
0: ่รู้จริงเอ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเกินด้วยนะหนึ่งนัดเนี่ยยิงเกิน1ประตูอ่ะ
1: ครับ
0: ค่าเฉลี่ยแล้ว1จุดเท่าไหร่
1: ใช่เพราะว่าฮาแลนด์เนี่ยติดทีมชาติ53นัด
0: ยิงเกิน50อ่ะ
1: ยิง60ประตูแล้ว
0: อุ้ย
1: ก็เฉลี่ยนัดละลูกกว่า
0: ครับ
1: ครับโอ้โหแล้วสถิติกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยังเล่นตั้งแต่ปี2022เนี่ย132นัดก็ยิงไป112ประตูนะพี
0: ่
1: ค่าเฉลี่ยดีมากยิ่งดูกับดอทมูลเนี่ย67นัดยิง62ประตู
0: ครับ
1: คือค่าเฉลี่ยฮาแลนด์เนี่ยดีมาตั้งแต่สมัยเล่นอยู่กับซาบวกแล้วเพราะซาบวก16นัด
0: ก็ซาบวก
1: ใช่16นัดก็17ประตู
0: สโมสรโมอ่ะ
1: ครับ
0: โมก็โซชาคุมไงโอเล่กุนด้าโซชาโซชาที่เพิ่งมาเมืองไทยแล้วก็ไปร้านเพลงเอาไม่ใช่อันนั้นเป็นคาร์โตน่าใช่ไหมฮะ
1: คาร์โตน่าที่อันนั้น
0: คาร์โตน่าเขาไปร้านอะไรเซ็กซ์โฟนเซ็กซ์อะไรร้านเซ็กซ์โฟนร้านเพลงร้านไอ้ดนตรีอ่ะ
1: ครับ
0: เออนะครับก็โอ้ต้องยอมรับจริงเนาะฮาแลนด์เนี่ยบอลโลกครั้งแรกด้วยเนาะ
1: ใช่แล้วก็ยิงไปแล้ว5ดูแล้วนอร์เวย์มีโอกาสไปได้ไกลไหมพี่เจ๋งรอบหน้าเจอบราซิล
0: โอ้แต่บราซิลเนี่ยเห็นเกมเจอญี่ปุ่นเนี่ยแท็กติกของอัลเชอร์ติเนี่ยคือรู้เลยว่าเขาวางแผนมาดีเนาะพอรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยแนวรับของเขาเนี่ยถ้าว่าต้องการที่จะสร้างความแตกต่างหรือทำให้แนวรับของญี่ปุ่นกระเจิดกระเจิงออกไปนะก็คือบองเข้าไปอ่ะ
1: ในลูกโดก
0: ในลูกโดกเข้าไป
1: ใช่
0: สุดท้ายเป็นจริงแล้วเห็นไหมคาอาชิระตีเนี่ยเกมเจอญี่ปุ่นพอจบเกมเขาไปยิ้มเลยเพราะเขารู้ว่าก่อนจะชนะทางไอ้ญี่ปุ่นได้เนี่ยเลือดตาแทบประเด็นนะ
1: ไม่ง่ายเลยไม่ง่าย
0: ไม่ง่ายนะเพราะสูสีอ่ะ
1: ครับ
0: สูสีแน่นอนแล้วฮาแลนด์เจอกาเบียลอีกแล้วอ้าว
1: กาเบียลมากันเยสคู่ปรับเก่า
0: ตอนอยู่แมนซิตี้กับอาร์เซนอล2คนนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็รักกันดี
1: รักกันดีครับคู่นี้
0: รักกันดีนะ
1: เจอกันนี่แหมแทบจะกอดคอกัน
0: แทบจะกลืนกันเลยทีเดียว
1: ครับ
0: ก็ดีเดย์เกมเซตนะครับบราซิลเจอนอร์เวย์เนี่ยจะเตะในวันที่5นะครับวันที่5
1: เตะ
0: สนามโคมนะ
1: เม็ดไลท์นะพี่ที่นิวเจอร์ซีย์
0: เอาไปในเจอร์ซีย์แล้วนะ
1: โอ้โหสนามใหญ่เลย
0: สนามใหญ่นะฮะครับผม
1: ครับส่วนคู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนนี่ไลอัพก็มาแล้วนะพี่
0: เป็นยังไงบ้าง
1: เดี๋ยวผมไปดูไลอัพของฝรั่งเศสนิดนึงครับวันนี้ประตูเป็นไมค์เมยองครับแนวรับมีทางซ้ายเนี่ยเป็นลูคัสตีนครับตรงกลางเนี่ยเป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับอุปาเมกาโน่และด้านขวาเนี่ยเป็นชูนคุนเด้ครับกองกลางมีชัวเมนี่จับคู่กับลาบิโอแล้วก็แนวลุกเนี่ยมีอุสมันเดมเบเล่คิเลนเอ็มบัปเป้ครับไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบสลีย์บาโคล่าว่าที่นักเตะใหม่ลิเวอร์พูล
0: ครับอย่างแล้วเดียมองเด้ล่ะยังไง
1: มองเด้น่าจะตีตัวไปปารีสแล้วพี่ตอนน
0: ี้เอาเหรอ
1: ครับผม
0: เพราะเขาอยากไปปารีสไม่เป็นไรถ้าใจไม่อยากมาก็ไม่เป็นไร
1: ก็แพงไปไงพี
0: ่ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสารฮะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ทางฝั่งสวีเดนครับวันนี้ประตูเป็นจาคอบเซสเตอร์สตอมครับแนวรับมีวินเตอร์ลินเดลอฟกาเบียลกุสมุนซันครับดานิเอลสเวนซันแล้วก็เอเลียสสตูดส่วนกองกลางเนี่ยมียาซินอายาลีครับกับลูคัสเบิร์กวาวส่วนแนวรุก3ประสานวันนี้หูน่าจับตามองมากมีเอ็กซ์เนอิซาครับแอนโทนีเอลังกาแล้วก็วิกเตอร์เยอร์เพเลสครับพี
0: ่ก็3ประสานมาเดิมเอลังกาลงเหมือนนัดที่แล้วไงที่พวกเขาเจอญี่ปุ่น
1: ใช่
0: แล้วก็เอเลก้ายิงเอเลก้าออกสตาร์ทตัวจริงอีกครั้งหนึ่งแนวรุกสามประสานนะครับ
1: แต่แกรู้แล้วใช่ไหมว่าทีมเข้ารอบไปพี่ตอนนี
0: ้แกดีใจ แกดีใจ
1: ครับ
0: เพื่อนมาปลอบใช่ไหมล่ะตอนนั้นแกพอเกมจบที่เจอญี่ปุ่นนะสวีเดนเจอญี่ปุ่นไงนึกว่าทีมตกรอบ บอกเออเข้ารอบแล้วฮะ
1: ครับ
0: แกงงอยู่เหมือนกันไม่มีใครบอกแกได้ไงไอ้ในการนัดล่าสุดไง
1: ก็สถิติที่เจอกันมาเนี่ยช่วงหลังต้องบอกว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะนะพี่3เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยฝรั่งเศสชนะ1แล้วก็มีสวีเดนชนะ1เกมด้วยเมื่อปี2017แต่ภาพรวมเนี่ยสวีเดนเป็นรองฝรั่งเศสอยู่พอสมควรเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยปี2020ฝรั่งเศสก็ชนะไป 4-2 ครับแล้วฝรั่งเศสเนี่ยผลงานในบอลโลกครั้งนี้ต้องบอกว่า3เกมรอบแบ่งกลุ่มนี้ยิงกระจุยทุกนั้นนะพี
0: ่ก็
1: ยิงแล้วละ3
0: ประธานเปมายิงก็เป็นใน
1: เดมเบเล่
0: บอลดอคนล่าสุดอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อุสมันเดมเบเล่นัดล่าสุดก็แฮตทริกด้วยแล้วนัดล่าสุดนี้ยิงเป็นเข้าเลย
0: โอ้ยิงเป็นเข้าปั่นโค้งปั่นทีไรยิงเป็นเข้า
1: ใช่
0: น่าน่าจะให้หน้าหังอัชพงศ์ศรีมานะครับมาบรรยายคู่นี้เนาะ
1: มีข้อความบอกว่าเดี๋ยวให้พี่เจ๋งเชิญหน้าหังมารอบหน้าด้วยอีกครับ
0: อีกแล้ว
1: พี่หรือว่าแทนพี่เจ๋งไหม
0: ถ้ามาคงแทนพี่ได้ล่ะ
1: ครับผม
0: ถ้ามาเราอยู่ยากแล้วล่ะเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยพอหน้าหังมานะ ทางออนไลน์มีคนติดตามเยอะมาก
1: ใช่เห็นพี่ก๊อฟบอกว่ายอดวิวเพิ่มมา 200,000 นะพี่ภาพรวมเนี่ยหมายถึงว่าตลอดทั้งน่าจะตลอดทั้งสัปดาห์ที
0: ่เป็นพวกเราเนาะ
1: เป็นเพราะหน้าหังแล้วพี่หน้าหังแล้วพี่ช็อปเมื่อคืน
0: เหร
1: อครับ
0: โอ้โหมาเนี่ยมาทำเอาผมเนี่ยหงอยเลยฮะ
1: ใช่
0: พอหน้าหังมานะ
1: ครับ
0: เพราะคนติดตามเยอะเลยเกมบราซิลเจอญี่ปุ่นด้วยไง
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าจะให้ดีว่ามาแทนพวกเราดีกว่า
1: อ้าว
0: นานๆมาทีเถอะพี่
1: ครับ
0: อย่ามาทับลายไดมอนด์เราเลยใช่ไหมฮะมีโอกาสเยอะมากนะครับพอดีก็นะก็มีงานด้วยนะครับมีงานก็ทูฟิวชั่นเนาะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็พี่ท็อปก็มีงานด้วยแหละแต่พี่เขาบอกเขาว่างอยู่นะ
1: ช่วงนี้บางปิดซีซั่น
0: เอาเลย
1: ใช่ครับพี
0: ่ไม่นะนักหาได้เพิ่งรู้ว่าบ้านอยู่พี่เขาก็ถามว่าอีแล้วบ้านอยู่ไหนครับพี่เมื่อวานนี้ไปส่งเราไปส่งที่บ้านที่เจมจัดรายการคนเดียวช่วงหนึ่ง
1: ครับผม
0: ไปส่งพี่เขาพี่ก็บอกว่าบ้านอยู่แถวธัญบุรีนะ
1: ธัญญาก็ใกล้ๆกับสนาม BG Stadium
0: เอาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วไปอะไรนะทงแถว
1: พระราม6
0: พระราม6
1: ทิปโก
0: ้ตึกทิปโก้เดี๋ยวยังไงบอกสบายไปกับประจำอยู่แล้วโอ้โห
1: น่าจะไป
0: ทางแรงอยู่นะ
1: ใช่น่าจะขึ้นทางแจ้งวัฒนะฝั่งนู้นนะพี่ทางเมืองทองฝั่งนู้นอ่ะมันมีทางด่วนไปลงพระราม6ได
0: ้อ๋อเหรอ
1: กับธัญญาใช่พี
0: ่พี่ก็เอ๊ะพี่โหไม่ไกลเลยพี่จากโน่นอ่ะคลอง6คลอง7คลองอะไรนู่นแหละ
1: โห
0: แกบอกว่าแกโอ้พี่สบายเจ๊สบาย
1: แสดงว่าอย่างนี้มาพระราม9ก็สบายเหมือนกัน
0: ใช่แกบอกว่าพระราม9สบายเหมือนกันก็รู้ทางแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่ามาเมื่อวานนี้มาครั้งแรกเลยมาแกบอกพี่งงๆเหมือนกันโอ้มันจะโคทองหน่อยเฮ้ยมันมีอ๋อมี2ทางพี่ถ้าเข้าทางเล็กๆอ่ะนะครับผมทางอันนี้น่ะตึกเบลเนี่ย
1: ข้างหน้า
0: ทางเส้นพระราม9เนี่ยจะถ้าตอนฝนตกอย่ามาเลยพี
1: ่น้ำท่วมครับ
0: น้ำท่วมครับพี
1: ่
0: น้ำท่วมครับแต่ถ้ามาเทียมรอบมิดอันนี้เป็นวันเวนะ
1: ก็จะงงนิดนึง
0: จะงงนิดนึงนะครับแล้วก็ด่าเยอะนิดนึง
1: บอกมาจากที่นี่ได
0: ้โอ้โหคนแรกเลย
1: ครับ
0: เชิญเลยนะฮะ
1: ผมขอพูดถึงพี่ๆเขานิดนึงพี่ๆเขาฟังเราเลยพี่เจ๋งที่ผมได้พูดคุยเขาบอกว่าเนี่ยฟังอยู่เนี่ยบรรยายเมื่อวานเขาฟังเกมญี่ปุ่นด้วยตรงเขาตั้งอยู่พอดี
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเขาก็ตรวจพี่นานอยู่นะบุคคลน่าสงสัยอ่ะ
1: ครับ
0: พี่ขับไปเขาบอกเอามาจากไหนครับเนี่ย
1: อืม
0: พี่ก็เลยตอบว่าเอาแล้วพี่ตำรวจอยากรู้ทำไมฮะโอ้โหท่านนั่นแหละเชิญเลยครับ
1: เชิญ
0: บุคคลน่าสงสัย
1: ต้องตอบดีๆพี่
0: เชิญเลยเชิญลงเลยครับกวนเหรอ
1: เดี๋ยวยาว
0: แล้วก็ตอบดีๆแล้วก็ว่า
1: แต่ผม
0: คนเรานะคือถ้าว่าเราไม่ไปกวนเขาอะ
1: ใช่
0: พี่ตำรวจเขาก็ยืนแช่บางครั้งยืนตากแดดตากฝนนะเนาะ
1: ครับ
0: เขายืนตั้งนานเขาก็มียุงมีอะไรด้วยตรวจด่านตรวจแอลกอฮอล์ตรวจอะไรเนาะ
1: ใช่
0: เขาดี
1: ๆก็เขาก็ทำตามหน้าที่
0: เขาทำหน้าที่แหละบางครั้งบอกดื่มที่ไหนล่ะโดน
1: เรียบร้อย
0: โดนแน่นอน
1: ครับ
0: โดนพี่ตำรวจแน่นอน
1: เดี๋ยวเราก็จะโดนแล้วพี่ตอนนี
0: ้ถ้าพูดแบบนี้โดนอีกแล้วถ้าเอาไปไงได้ชื่อมองว่าไงเกมนี้ฝรั่งเศสครับสวีเดนเพื่อสูสีนะ
1: ก็ผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกแต่ว่าฝรั่งเศสด้วยชื่อชั้นเนี่ยยังเหนือกว่าสวีเดนเยอะเลยนะพี่โดยเฉพาะนักเตะวันนี้อย่างที่บอกว่าแนวรุกฝรั่งเศสวันนี้จัดเต็มมากครับมีทั้งเอ็มบัปเป้มีทั้งโอลิเซ่มีอุชมันเดมเบเล่รวมถึงบาโคล่าด้วย
0: บาโคล่าลงด้วยเหรอ
1: บาโคล่าลงตัวจริงวันนี้พี
0: ่โอ้โหเอ๊ะดรอปใครเลย
1: ที
0: ่ว่ารายชื่อนัดที่แล้วที่เจอนัดล่าสุดใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เจอนอร์เวย์อ่ะ
1: ก็จะที่สำรองเนี่ยแนวรุกก็จะมีอย่างดูเอที่
0: อ๋อดูเอ อ๋อสลักกับดูเอดูเอนัดที่แล้วลงลงตัวจริง
1: แต่ว่าก่อนเกมนี่บอกว่าเดชองบอกว่ามาคัตตูรามันจะไม่ได้ลงแต่ว่าในรายชื่อสำรองมีนะพี่แต่ว่าน่าจะต้องดูว่าจะได้ลงหรือเปล่า
0: วันนี้กลับมาแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ทางเดชองหลังจากที่สูญเสียคุณแม่เดินทางกลับไปแล้วก็ให้กีสเตฟองอ่ะเป็นคนคุมทีมในการชั่วคราว
1: ครับ
0: นะครับผู้ช่วยอ่ะผมได้กลับมาแล้วบ้าง
1: แล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงจากในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเป็นตำแหน่งแบ็กไซด์นะพี่วันนี้ก็ยังใช้ลูคัสตีนต่อเนื่องเลยแล้วก็พาร์คเตลแอนเดชไป
0: บ้านจะสลับกันเลยเนาะ
1: ใช่
0: ลูคัสตีน
1: กัชตีนก็เตลแอนเ
0: ดช
1: ก็ฟอร์มก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่ในทัวร์นาเมนต์นี้ลูคัสเตลแอนเดชครับพี่ใช่
0: เขาไปอยู่ลีกซาอุอ่ะ
1: ใช่เล่นซาอุแล้ว
0: อาจจะเลยจุดพีคไปหรือเปล่า
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนสวีเดนแนวรับก็ยังมีวิกเตอร์ลินเดเลอร์เป็นหัวใจสำคัญและเป็นกัปตันทีมด้วยแต่ว่าสวีเดนเนี่ยแนวรับดูชื่อชั้นก็ยังไม่ได้ดูดีเท่าไหร่จะไปดูดี รงแนวลุกซะมากกว่าเพราะว่าวันนี้อีซักเอลังกาโยเคเลสได้ลงครบเลยรวมถึงเบิร์กวาลที่ฟอร์มดีกับสเปอร์ในซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็
0: ว่าลงเหรอวันนี้
1: ใช่ครับจับคู่อายาลี่เลยอายาลี่ใน
0: เบิร์กวาลนั่นคือรับสำรอง
1: ใช่อายาลี่ในบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าฟอร์
0: ม
1: ใช้ได
0: ้นัดแรกก็ยิง2ไม
1: ่
0: หรอ
1: ใช่ที
0: ่เจอตุรกีก็เป็นคนทำให้ตุรกีต้องปลดไอ้ลาบูชี
1: ตั้งแต่นัดแรก
0: ตั้งแต่นัดแรกเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็อ่ะเดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงพี่เจ๋งข้อความมีไหลมาเต็มเลยครับบอกว
0: ่
1: าสวัสดีครับ FC จากมุกดาหารดู
0: ฮะ
1: YT อยู่ครับคุณเลดวอลเปเปอร์
0: มุกดาหารเนี่ยบ้านผมเลยบ้านผมเลย
1: ครับ
0: ครับอย่าไปช่วงนี้อย่าเพิ่งไปหอแก้วนะ สถานบันเทิง
1: อ้าว
0: ครับสถานบันเทิงปิดแล้วบ้างตี 3 ตี 4ปิดแล้ว
1: ทำไมพี่เจ๋งรู้พี่
0: ก็ไปไงช่วงวันนี้ก็ไปไง
1: ครับผม
0: ครับไปหัวแบะเลยอ
1: ่
0: ะโดนฟันเลยหัวแบะเลย
1: ครับผม
0: เงินแทบไม่มีตอนนั้นนะครับเรียบร้อย
1: แล้วก็บอกว่าดอยเจ้าน่าจะคนเหนือแล้วพี
0: ่คนเหนือเหรอ
1: คนเหนือ
0: คนเหนือเมื่อกี้พี่ดูก็อยู่ภาคเหนือเยอะนะสถานีของสปอร์ตของเราก็สบายอยู่เป็นเพื่อนเรานะทักทายกันเข้ามาได้อยู่แห่งหนใดครับ
1: ครับ
0: เป็นเพื่อนกันเข้าใจคนนอนดึก
1: ใช
0: ่คนนอนดึกทำงานดึกอยู่กะดึกเป็นเราเป็นพี่แล้วว่าพอเป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ครับพี่ดอกพอก็บางครั้งก็ทำงานก็อาจจะเหนื่อยไงมีวันหนึ่งก็หัวเราะอะไรพี่ยังไม่อะไรพี่นอนไม่หลับไหม
1: ก็มีบ้างนี
0: ่
1: จะแถวหมู่บ้านผมก็บ่อยอยู่
0: เห็นไหมเจมนอนไม่หลับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปขอยืม
1: เดินไปคุยกับเขาใช่สรุปเขาหลับ
0: ไปยืมยูนิฟอร์มของพี่เขาใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่มี
0: พี่ผมนอนไม่หลับพี
1: ่ครับ
0: แล้วทำไมมาเอาเสื้อผมล่ะ
1: เดี๋ยวผมช่วยทำงาน
0: เห็นพี่ใส่ยูนิฟอร์มนี้ทีไรแล้วโหครับผมแม่หลับสบายดีทุกทีเลยพอแล้ว
1: พอแล้ว
0: พอแล้ว
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋ง FC นะครับจากคุณธนบดีรวมถึงคุณกราติกอสบอกว่าปีนี้ลุ้นดาวสนุกกันสนุกเลยก็จริงพี่บอกว่าเมสซี่ก็ยิงไปแล้ว6เอ็มบัปเป้4
0: เอ็มบัปเป้4ไอ้ฮาแลนด์5ไว้เหรอ
1: 5แล้ว
0: 5แล้ว
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆแมนยูพลาดเฟอร์นันเดสของเวสต์แฮมไปแล้วพี่ๆว่าแมนยูควรเบนเข็มไปล่าใครมาเสริมทัพดีครับกองกลางก็แมนยูตอนแรกมีข่าวกับมาดูดเฟอร์นันเดสตอนนี้ก็ยังไม่มีใครนะพี่
0: เหรออ
1: ืมที่เป็นกระแสช่วงหัวค่ำเนี่ยเป็นของ
0: แมนยูเฟอร์นันเดสที่ตอนเวสต์แฮมเตะนัดสุดท้ายที่เอียงแล้วยิงไม่เข้าเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: อืมแต่ตอนเย็นเนี่ยมีข่าวถ้ามีข่าวช่วงเย็นจะเป็นข่าวซิตี้พี่เจ๋งกับซาโดโตนารีมากกว่า
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งจากไกลพระราม9ครับคุณไกลสอนจากพระราม9นะครับพี่แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งปลาเผาแคมโขง
0: แรมแล้วริมโขงเปล่า
1: ริมโขงโอเคครับ
0: ริมโขงไห
1: มน่าจะริมโขง
0: ไห
1: มพี่
0: ไม่แน่ใจว่าแถวบ้านเยอะหรือเปล่าแต่ก่อน20ปีที่แล้วโอ้โหคนเปิดร้านอาหารเยอะก็ไปตามกันแล้วมันมีแกร็บมีไรเดอร์มีส่งออนไลน์อะไรเยอะไงนะครับก็เปลี่ยนมาตามยุคสมัยเนาะ
1: ครับโอ้โหนี่แฟ

0: รายการท่านนี้บอกว่าคุณศักดิ์นินบอกว่าฟังจากอสมท105สกลนครครับ
1: โอ้สบายดีสกลนครเดี๋ยวผมเคยไปนะถนนสวยสกลนครตอนนั้นไปทำบุญโอ้ถ้าไปสกลนครคุณต้องไปแถวภูพานแถวอะไรนี่ไงแล้วก
0: ็
1: ไปช่วงหน้าหนาวปลายปีต้นปีโอ้โหอากาศดีมาก
0: หน้าหนาว
1: แต่ว่
0: า
1: อากาศจะแห้งนิดนึงโอ้แล้วไปดังไฟอ
0: ่
1: ะเรียกว่าดังไฟไหม
0: ดังไฟคือยังไงพี่นั่งล้อมกองไฟมา
1: ดังล้อมกองไฟ
0: ใช่ๆ
1: แล้วก็แต่ละคนพอออกมาจากกองไฟเนี่ยยิ้มหวานตลอดเลย
0: เขากินข้าวจี่ไงพี
1: ่ออกกินข้าวจี่
0: ข้าวเหนียวข้าวเหนียวจี่ใช่ใช่
1: แต่เพื่อนผมเนี่ยออกมาอืมครับผมยิ้มหวานเลยเขาจะเอาเม็ดมะขามไปเผากันเนี่ยถ้าคุณไปเข้าน้ำแป๊บเดียวนะเรียบร้อยเม็ดมะขามที่คุณกำลังคั่วอยู่เรียบร้อย
0: โดนแย่งไปแล้ว
1: โดนแย่งไปแล้ว
0: ครับ
1: สวัสดีนะสกลนครผมเคยไปนะ
0: แล้วก็บอกว่า
1: คนน่ารักดี
0: สวัสดีครับจาก 106.25 จังหวัดตรัง
1: โอ้อ๋อเป็นคลื่นที่จังหวัดตรังผมจำคลื่นไม่ได้เนาะสบายดีต้องอะไรอ่ะต้องอะไร
0: คนใต้ก็โอ้โห
1: บายดีไ
0: หมบายดีไหมประมาณนั้นพี
1: ่บายดีไหม
0: ครับและคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังทุกคืนทางอสมท 104.5 นครศรีครับ
1: โอ้คนนครศรี
0: คนนครศรีคนบ้านพี่ปูพี่ปูป่าไหมพี่ป่าคนนครศรี
1: ป่าคนสุราษฎร
0: ์อ๋อเขาป่าคนสุราษฎร
1: ์ป่าคนสุราษฎร์
0: ครับผม
1: นครศรีเอ๊ะใครดังๆเนาะ
0: นครศรี
1: นครศรีอำเภอเลยพุนพินอยู่นครศรีไหม
0: ใครนะพี่
1: ไม่แน่ใจอะไรผมพี่มาเคยไปนครศรีอะ
0: นครศรีนี่ผมชอบหาดอะไรหน้าที่ถนนติดทะเลพี่ผมจำไม่ได้ละสวยมาก
1: อ๋อหาดติดทะเล
0: ไม่เป็นถนนที่อยู่ติดทะเล
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เดี๋ยวให้คุณประสิทธิ์ส่งมาละกันมันเป็นที่เขาจะทำเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่พี่
1: อ๋อเหรอ
0: ผมจำไม่ได้แล้วสวยมากเลยที่นครศรีธรรมราช
1: นครศรีไม่เคยไปนะแต่ว่ามีสาวน่ารักเพราะว่าเอมาเรียนที่กรุงเทพมหานครตอนที่เรียนมอเอกชนไงนะครับแล้วคนใต้เนี่ยเขาจะส่งลูกส่งหลานนะรวยทั้งนั้นนะคนใต้เนี่ยมีคนมาส่งลูกแล้วส่วนใหญ่น่ารักผิวขาวนะ
0: ครับ
1: น่ารักเลยสวยเลยหมวยเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าฟังจากประเทศลาวครับ
1: สวัสดีเช่นกันนะ
0: ครับ
1: ตื่นมารับเงิน 31.42 ดอกเบี้ยไม่ได้ทำงานป่วยไข้หวัดเด็กรถเขียว อ๋อครึ่งปีเนี่ยวันนี้วันที่1กรกฎาคมอ๋อครึ่งปีจะได้ดอกเบี้ยจากธนาคาร
0: ใช่ครับ
1: ผมก็ได้ประมาณสักเหมือนคุณนะ10กว่าบาทด้วยนะ
0: ผมก็ประมาณ10บาทพี
1: ่
0: แล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าผมอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเผาเขาพระทองชะอวดครับผม
1: เราเห็นเนี่ยฟังรายการที่อำเภอชะอวดเราเยอะนะ
0: ทางใต้เยอะนะพี่
1: อำเภอชะอวดอยู่ไหนเอ่ยนครศรีไหมอ่ะ
0: นครศรีพี
1: ่แล้วมันก่อนนี้คนส่งมาชะอวดอยู่นครศรี
0: ก็เป็นช่วงเวลา
1: เนี่ยเขาส่งมาบ่อยนะอำเภอชะอวดเนี่ย
0: ก็เป็นช่วงเวลาทางใต้ก็อาจจะกรีดยางอะไรเงี้ยพี
1: ่
0: อืมครับเข้าสวนกลางคืนอย่างงี
1: ้ครับ
0: อืมโอ้โหข้อความนี้หลายไหมเลยบอกว่าพี่เจ๋งครับตำรวจถามมาจากไหนก็ตอบไปว่ามาจากประเทศไทยสิครับจากคุณจอนคลอง6
1: โดนเนี่ย
0: โดนแน่นอน
1: โดนครับเชิญขึ้นรถด้วยอ่ะครับผม
0: ครับ
1: เขาจะมีรถให้มานั่งเลยนะไปอยู่เขาอ่ะถ้าเราตอบอย่างนั้นไปอยู่กับตำรวจเลย
0: รถที่เป็นลูกกง
1: เป็นกงก็แหละไปอยู่เขาอะ
0: ครับ
1: เขาเชิญไปพักผ่อนที่สถานีก่อนนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าโอ้โหฟังจากคุณพิมพ์สุราษฎร์ครับ
1: อันนี้ไงคุณพิมพ์สุราษฎร์คุณจิตศักดิ์โสมาทาง TikTok ของคัสปาของเรานะ
0: ครับผม
1: สุราษฎร์ฝนตกฟังประจำวิทยุวันนี้ดูจาก TikTok นะครับ
0: อ
1: ๋อสุราษฎร์ฝนตกเหรอ
0: สุราษฎร์
1: เพราะสุราษฎร์ไม่มีหน้าหนาว
0: ไ
1: งใช่ก็ไม่ใช่ภาคใต้ไม่มีหน้าหนาว
0: ฝน8แดด4ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝน
1: แล้วก็หน้าร้อน
0: ครับ
1: ก็แปลกใจเหมือนกันอยากถามว่าคนใต้เธอทำไมชอบนั่งรถไฟอ่ะ
0: ทำไมพี
1: ่อ๋อจริง
0: ๆก็อาจจะเป็นเพราะว่า
1: เพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมอยู่จังหวัดตรังคือเราอ่ะเป็นคนอีสานคนอีสานเขาจะนั่งรถเข้ามากรุงเทพจะนั่งรถบขส.
0: บขส.ใช่
1: รถไหลมากกว่าเพื่อนบอกว่าส่วนใหญ่คนใต้ชอบนั่งรถไฟแล้วบอกรถไฟแล้วมันยังไงมันสะดวกเขาบอกอ๋อไม่ค่อยนั่งรถบัสหรอกเขาบอกนั่งรถไฟกัน
0: ก
1: ็สะดวกกว่า
0: อาจจะเป็นเพราะว่าทางใต้ก็เส้นเดียวไงพี
1: ่
0: ลงไปเหมือนเป็นรถไฟก็ผ่านเกือบทุกจังหวัดอะไรอย่าง
1: นี้นั่งรถบัสอาจจะไม่สะดวกไหมหรือว่าแต่เขาบอกว่าเขานั่งรถไฟกลับตลอด
0: รถไฟ
1: นอนหลับสบายนะเจ๋งนะเขาบอกนะสบายดีและปลอดภัย
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าฟังจากแสมดำถนนพระราม2ครับอุวันนั้นผมไปพระราม2มาถนนดีเยอะดีขึ้นเยอะนะพี่
1: สร้างเสร็จแล้วล่ะ
0: ยังไม่เสร็จดีแต่ว่าดีขึ้นเยอะพี
1: ่อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ชาววัดบ้านคุณเจียงข้ามันไก่ยังไงครับผีนครศรียังไงก็ผีแดงอ๋อเหรอพี่ยอม ย่าเป็นข้ามันก
0: ันใช่ครับ

0: พี่เจมส์
1: พ
0: ี่
1: เจมส์ข้าวมันไก่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่แล้วก็คุณชูชาติบอกว่าสวัสดีน้องเจมพี่เจ๋งไม่ต้องมาหรอกครับพี่เจ๋งกลับบ้านเลยน้องเจมฟังน้องเจมดีกว่าเบื่อพี่เจ๋งแล้วเขาบอกงี้ครับ
0: ใจเย็นใจเย็นไอ้ข้อความอะไรที่มันท็อกซิกท็อกซิกท็อกซิกท็อกซิก
1: เขาแค่บอกเฉยๆเขาไม่ท็อกซิกพี่คุณชูชาตินี่ส่งมาทุกวันเลย
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวพี่เจ๋งอยู่บรรยายต่อกับพี่โอ๊ตนะพี่คู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนเนี่ยอยู่กับ
0: รับชมจากสมุทรปราการ
1: ครับ
0: อำเภอเมืองเคยไปสมุทรปราการ
1: ไปบ่อยพี่ตรงหอคอยสมุทรปราการเนี่ย
0: ตอนนี้วันไหลจบยังฮะ
1: น่าจะจบมานานมากเลยเลย
0: พอแล
1: ้ววันไหลนี่ต้องแต่เมษาครับผม
0: วันไหลพระประแดงไง
1: จะลอยกันลง
0: เลยอ๋อเหรออ๋อนี่ว่าจะจบฮะ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับถ้าเนย์มาร์ไม่ได้ลงเล่นในบอลโลกครั้งนี้เลยสักนัดอยากรู้ว่าอันเช่จะเอามาทำไมและทำไมเลวันดับซี่ไม่มาพรีเมียร์ลีกครับจากแฟนคลับพี่อู๋ใหญ่ในตำนานลงแล้วเนี่ยมา
1: เนี่ยมาลงไปเกมที่แล้วพี
0: ่ลงไปเท่าไหร
1: ่แป๊บเดียว
0: 20นาทีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่เนี่ยมา
1: ก็
0: เราเป็นกลุ่มอะ
1: ใช่ก็มีอาการเจ็บมาแต่ว่าก็เนี่ยมานอกจากจะมาลงเล่นก็เป็นเหมือนกับพี่ใหญ่ในทีมนะพี
0: ่ครับ
1: มาประคองน้องๆได้ครับผมเห็นล่าสุดเนี่ยลอนดินโยก็กลับมาเล่นฟุตบอลในพี่เจ๋งกับทีมในซีรีส์ 4คร
0: ับ เมื่อวานนี้ก็ไป
1: เบ
0: เบโต้ก็มาแล้วก็มี
1: โรนัลโดใหญ่ก็ไป
0: อาร์ไนก็มาอะไรครับมีหลายคนคาฟูก็เห็นเนี่ยฝากคาฟูก็มานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวบอกว่าฟังอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับฝรั่งเศสเป็นไงครับฝนตกครับผม
0: โอ้สบายดีมาไม่ใช่สิคนเนื้อ
1: คนอันนี้ไม่ใช่คนเหนือแล้วพี่อันนี้คนใต้แล้วพี่
0: อ๋อเชียงใหม่เนี่ยเคยไปทำข่าวอยู
1: ่
0: อากาศดีมาก
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าคุณไม่มีตังค์เนี่ยจะไปเส้นเนมาเทมินนะ เพราะโอ้โหสถานที่บันเทิงเนี่ยเยอะ
1: ตรงไหนนะพี่ขออีกที
0: ร้านกาแฟร้านอะไรนะเนมาเทมินต้องร้านเลยนะดังมังกี้ปะ
1: ผมไม่แน่ใจ
0: มังกี
1: ้ผมรู้จักแต่ท่าแพเท่านั้น
0: เอาเหรอแล้วก็จะมีร้านกาแฟเขาอร่อยอร่อย
1: โอ้เชียงใหม่คาเฟ่
0: เป็นแบบเส้นแบบเส้นแบบโอ้คนถนนคนเดินอ่ะ
1: จริงๆเชียงใหม่นี่เป็นจังหวัดที่ผมอยากไปใช้ชีวิตอยู่มากนะพี่
0: เหรอ
1: เพราะดูแบบเมืองก็จะดูน่าอยู่แล้วก็อากาศก็ดี
0: แล้วทำไมเจ๊ไม่ไป
1: ก็ยังไม่แฮปปี้ยังไม่แฮป
0: หายกันก่อนนะเออเชียงใหม่ผมเคยไปน่ารักดีแล้วก็อาหารอร่อย
1: ครับ
0: ไปกินในข้าวซอยแล้วพวกนี้เนาะแล้วก็บรรยากาศคนที่ได้ก็น่ารักดีด้วยเชียงใหม่เนาะ
1: คือกลางคืนเนี่ยถ้าไปช่วงปีใหม่เนี่ยเดินไปเที่ยวตามตลาดนัดข
0: ้
1: างทางเนี่ยบรรยากาศดีอากาศเย็นนะพี
0: ่
1: เดินตามซอกซอยเนี่ยบรรยากาศดีมาก
0: หน้าหนาวผมชอบ
1: ใช่แล้วก็สวัสดีครับนี้ถ้าเนมาไม่ลงเนี่ยพี่เจงอายไปแล้วเนาะที่บอกว่าเลวานทำไมไม่มาพรีเมียร์ลีกก็เลวานก็ไม่เคยมาเล่นพรีเมียร์ลีกนะพี่แต่ก็เป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่ง
0: รับชมจากร้อยเอ็ดร้านซิตอัพเชียงใหม่ใช่ไหมน่าจะประมาณนี้แหละไม่ร้านดังๆร้านหนึ่งที่คนเชียงใหม่ชอบไปอ่ะหมายถึงว่าร้านไอ้กลางคืนร้านผับร้านเล่นดนตรี
1: วอร์มอัพอะไรไหม
0: วอร์มอัพ
1: น่าจะใช่ผมเคยได้ยินอยู
0: ่โอ้ไปทีไรโต๊ะไม่มีทุกทีอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เลยต้องติดสินบนเด็กเสิร์ฟ
1: อันนี้คือตอนไปทำข่าว
0: ใช่น้องน้องน้องเดี๋ยวพี่ให้ร้อยหนึ่งนะเขาบอกไม่ได้พี่ร้อยหนึ่งไม่ได้
1: ไม่พอ
0: พี่ขอให้เยอะกว่าพี่นะ
1: ครับ
0: ไม่มีน้องเขาบอกไม่มีครับอะไรก็ต้องยืนรอก่อนเนี่ยตอนนี้บรรยากาศนะครับที่
1: นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียม
0: นี้สเตเดียมนะนะครับที่เมดไลน์นะครับตอนนี้บรรยากาศมาแล้วนะ
1: ก็โหแฟนบอลวันนี้ฝรั่งเศสก็แน่นอนครับมาเยอะมากวันนี
0: ้
1: เขาบอกว่าแฟนบอลฝรั่งเศสเนี่ยมาดูบอลโลกเนี่ยติดท็อป5เลยพี
0: ่อ
1: ันดับ1เนี่ยเป็นอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นก็ติดท็อป5เหมือนกัน
0: ครับ
1: แฟนบอลที่เดินทางเข้าไปที่สหรัฐนะครับสำหรับดูฟุตบอลโลกแล้วก็เดี๋ยวเรื่องอะไรครับ
0: วันนี้อากาศร้อนนะเมื่อวานในเที่ยงคืนไม่ร้อนนะเจมส์ตอนเที่ยงที่คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลอะเนาะอากาศดูแบบอากาศเย็นเลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าตอนนี้อากาศ
0: อากาศร้อนนะ
1: ดูแดดเยอะนะพี่
0: ชาวสวีเดนนะอากาศแดดดีมากครับวันนี้ฝนไม่ตกแน่นอนนะที่เมดไลท์โอ้โหดูคน
1: โอ้โห
0: เจมส์สักครั้งหนึ่งในชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: อยากไปดูบอลโลกเลยพี่สักครั้ง
0: ไม่เคยไปเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวต้องถามประสบการณ์จากพี่หยองนี่เขาไปมาแล้ว
0: ไปสองครั้งเลยคุยจนถึงทุกวันนี้นะฮะครับ
1: ครับ
0: เมดไลท์สเตเดียมนะหรือว่าถ้าฟีฟ่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะครับก็ จุได้เนี่ย 80,000 เกือบแสนเลยนะ 82,000 เจม
1: ใช่ครับ
0: แล้วสนามก็สวยเนาะสนามเหมือนเป็นชามอ่างเนาะ
1: ใช่
0: เหมือนอ่างชามยักษ์อ่ะ
1: แต่ก่อนเนี่ยเคยจุได้เกือบแสนเลยพี่เจ๋งแต่ว่าพอมีรีโนเวทเนี่ยก็เหลือแค่ 82,000
0: ครับคือสนามคือจะเป็นเหมือนอะไรนะคือมันบานออกไปเนาะโอ้โหดูแฟนบอลสาวชาวสวีเดนสิน่ารักนะ
1: คนสวีเดนนี่ผมสีทองนะพี่สแกนดิเนเวียน
0: เออใช่อ๋อทำไมผมเขาหยิกไปนี่ฮะ
1: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าวิกกับพี
0: ่อ๋อวิกฝรั่งเศสเนาะ
1: ครับ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันก่อนประมาณสักเดี๋ยว10นาทีค่อยโยกไปติดตามรายงานสดนะ
1: ครับส่วนไลน์อัพนี่เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมไล่อีกทีละกันครับ
0: ได้เลย
1: โอ้ก็โหข้อความบอกว่าอันเนี้ยบอกว่าวอร์มอัพเชียงใหม่ครับพี่เจ๋ง
0: อ๋อวอร์มเชียงใหม
1: ่ใช่
0: วอร์มอัพครับพี่เมื่อกี้วางแป้มผิดครับ
1: อ๋
0: อใช่ผมเคยไปนะ
1: แล้วก็บอกว่าอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ในสวนยางเขาพระทองฉะอวดนครศรีครับแล้วก็บอกว่านั่งรถไฟเนี่ยสบายสบายครับยาว
0: เออใช่เพื่อนผมเรียนมาเรียนเอมอเอกชนที่กรุงเทพอ่ะก
1: ็
0: ถามว่าทำไมชอบนั่งรถไฟเขาว่ามันสบายดีมันนอนยาวเลย
1: ใช่
0: ถ้านั่งรถตู้มันไม่รถบัสไม่สะดวกมั้งแต่คนอีสานเนี่ยจะชอบนั่งรถบัส
1: ใช่เพราะอาจจะเดินทางไม่ไกลไงพี
0: ่เออเพราะว่าพี่ชอบให้เขาปลุกมากินข้าวกาชาเนี่ยกระเคลิ้มเลย
1: เดี๋ยวนี้ผมเห็นรีวิวรถบัสนี่น่านั่งมากเลย
0: โอ้เขาบอกรถบัสตัวนี้นะเหมือนพวกรถบัสรถทัวร์ต่างๆเนี่ยอะไรทัวร์ต่างๆนะเขาบอกที่นั่งเนี่ยเหมือน
1: เครื่องบินใช่ไหมพี่
0: เครื่องบินใช่
1: ใช่มีจอส่วนตัว
0: จริงๆดี
1: ที่นั่งนวด
0: ไ
1: ฟฟ้าด้วย
0: อืม
1: แล้วก็บอกว่านั่งรถไฟครับราคาประหยัดกว่ารถบัสเพราะระยะทางไกลเข้ากรุงเทพเนี่ยจากใต้อ๋
0: อเหรอ
1: ครับ
0: ไม่ไกลเนาะมันนั่งสบายมันนอนสบายเขาบอกมีอะไรนั้นมีที่นั่งด้วยอ
1: ่
0: ะไม่ยังมีไอ้เบาะนอนอะไรไม่รู้ของเขาอ่ะเขาบอก
1: อ๋อเป็นห้องนอนพี่เจ๋ง
0: ห้องนอนใช่
1: ไหมเป็นเหมาห้องแบบเป็นห้องเดี่ยว
0: เ
1: หมาด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าฟังอยู่หาดใหญ่ครับกีดยางอยู่ครับผม
0: โอ้ยหาดใหญ่เคยไปนะหาดใหญ่นะคนเยอะดีฮะโดยเฉพาะชาวต่างชาติ
1: ครับแล้วก็คุณเจ๋งครับลูกบรรเทาความเร็วมีจริงไหมพี่โทนว่าไม่มีจากโคราช
0: ก็บรรเทาไงบรรเทาแปลว่าอะไรบรรเทาแล้วรถถอนไปล่ะ
1: ใช่
0: รถถอนความเร็ว
1: นั่นคืออะไรพี่ผมไม่แน่ใจ
0: เออ
1: ครับก็
0: สวัสดีครับบางเจ๋งนะครับสวัสดีเช่นกันนะครับทางYT เนาะฟังจากบอวินครับบอวินก็ชลบุรีไหมเหรอ
1: ใกล้ๆพี
0: ่ตาจะปิดแล้วครับ
1: อ๋
0: อเหรออยู่ด้วยกันก่อนบอวิน
1: นี่ระยองไหมพี่
0: ไม่รู้
1: ชลบุรีระยองแถวนั้นน่าจะประมาณแถวนั้นอ
0: ยู่แถวนั้นแหละ
1: ใช่
0: แต่ว่าบอวินเนี่ยคือเป็นเหมือนไอ้อุตสาหกรรมแถวนั้นเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่สนใจคือเป็นเมืองใหม่ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าทางเขาดีอ่ะพี่เคยไปอยู
1: ่
0: แล้วเป็น
1: ทำไม
0: แถวนั้นอ่ะ
1: บอวินนี่อยู่แถว
0: ชลบุรีป่ะ
1: อมตะซิตี้มีระยอง
0: อ๋อระยองเลยเหรออ
1: ืม
0: ไหนแล้วเดินชลบุรี
1: ครับพูดอย่างนี้ไปแถวบอวินแถวไอ้ทางภาคตะวันออกถนนดีนะพี่
0: ถนนดีแล้วเป็นเหมือนก็จะเป็นเหมือนอุตสาหกรรมแถวนั้นอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ก็อีเตอร์ซีบอร์ดไงพี
0: ่
1: อุตสาหกรรมภาคตะวันออก
0: อ๋อเหรออ
1: ืมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งยังหล่อเหมือนเดิมเลยครับแหมนี่ข้อความ
0: เอ้ย
1: ถือว่าต้องให้อะไรไว
0: ้ให้พี่ดำเนินสะดวกเถอะ
1: ครับ
0: ครับไอ้สอง
1: อืมแล้วก
0: ็สวัสดีจากฝรั่งเศสเลยเหรอ
1: หมายถึงว่าดูฝรั่งเศสพี่
0: ดูฝรั่งเศสอยู่หรือเปล่า
1: ครับใช
0: ่เอาไม่แน่นะเพราะว่าเราออนไลน์เนาะคนก็ฟังเยอะนะ
1: อืม
0: เนาะ
1: ครับผมแล้วก็สวัสดีครับน้องเจมส์ตอนนี้กำลังขับรถไปนครปฐมครับไปซื้อของที่นครปฐมกลับมาส่งที่รามินทาสวนสัตว์ซาฟารีจากคุณชูชาติ
0: อ๋อนครปฐม
1: พูดถึงนครปฐมเมื่อกี้ผมจัดกับพี่ก้องเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะไปดูพี่ก้องแข่งด้วยพี่ที่นครปฐมเนี่ย
0: เฮ้ยคุณปากหวานไปจริงเปล่า
1: ไปจริงเดี๋ยวบอกพี่ก้องเลยผมไปดู
0: พอเจอใครคุณก็ปากหวานเดี๋ยวไปนะครับผมไอ้คนที่บอกเอ้ยเจอหน้าเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไปเราเปิดร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวไปนะไม่ไปสักคนหรอกครับผม
1: อันนี้หมายถึงประสบการณ์ส่วนตัว
0: ประสบการณ์ส่วนตัวนี่แหละ
1: ครับผม
0: เวลาเจอคนเราเปิดร้านโอ้เปิดร้านร้านดีเน
1: า
0: ะได
1: ้
0: มีโอกาสได้มานะ
1: ครับ
0: ไอ้คนนี้ไม่มาหรอกครับเชื่ออ
1: ันนี้จังใจ
0: จังใจเราเคยทำร้านอาหารเนี่ย
1: แล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสพี่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่คุณปิยา
0: บองชูบองชูบองชู
1: ใช่
0: เขาบอกไม่ใช่ผมอยู่ที่ฝรั่งเศสครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: อยู่ฝรั่งเศสตอนนี้อากาศเป็นไงร้อน
0: เออให้ดูอากาศร้อนคลื่นอะไรนะฮอตเวฟ
1: คลื่นความร้อน
0: ร้อนเนี่ยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเนาะ
1: ใช่ครับอยู่ในยุโรป
0: อากาศร้อนก็ถอดเสื้อนะแล้วก็เดินตามถนนถนนชองลิเซ่รับรองพี่ตำรวจตามหาตัวแน
1: ่แต่ทางยุโรปเนี่ยผมเห็นเวลาเขาทำข่าวเนี่ยถ้าร้อนจริงๆเขาก็ลงไปเล่นน้ำในบ่อกลางเมืองกัน
0: เ
1: ลยอาจจะไม่ได้เหมือนบ้านเราถ้าบ้านเราเนี่ยถอดเสื้อเล่นบ่อกลางเมืองก็โดนรวบก่อนนะ
0: ฝรั่งเศสอยากไปสักครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ผมจะไปฝรั่งเศสไปไหนพี่อยากไปไอ้ฮานอมูดีอะ
1: นอร์มังดี
0: โจสกับโลก
1: อ๋อวันดีเดย
0: ์วันดีเดย์เขาจะมีเหมือนมันทัวร์อะไรอยู่นะเราก็อยากไปแบบประสาทที่ประวัติศาสตร์เลยเนาะ
1: นอร์มังดีครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าโอ้โหบอกว่าเนี่ยบอกว่าวอร์มอัพครับพี่เจ๋ง
0: โอ้ใช่เล่นเพลงสนุกไม่คือเราสมัยวัยรุ่นแหละเราชอบอะไรนะชอบฟังพวกดนตรีสดอะไรก็แล้วก็นั่งคุยกับไม่ได้คุยเพื่อนเลยคือดูสิ่งสวยงามไปเรื่อยอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วเขาก็จะไปกับคนหล่อ
1: เพลินนะพี่
0: เพลิน
1: เราก็ดูอย่างเดียว
0: เสร็จแล้วก็จ่อยอ่ะ
1: ครับแล้วก็กลับห้องนอน
0: แล้วก็เรียบร้อยชีวิต
1: ใช่แ
0: ล้วอ้าวก็อยากไปสักครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เขาบอกว่าฟังอยู่ทางเหนือครับบอสเบ่งสาทรเหนือครับพี
0: ่อันนี้มาหายแล้วหายแล้วหายแล้ว
1: ครับ
0: ผมก็อยู่ฝรั่งเศสครับเขาบอกมาอ๋ออยู่ฝรั่งเศสเป็นเดิมพ่าอยู่ฝรั่งเศสต่อสวีเดนไง
1: อันนี้
0: สาธุขอให้สวีเดนเข้าเถอะ
1: กับคาเฟ
0: ่พวกนี้พวกที่
1: นักสู้
0: ชีวิตต่อตีสี่เนี่ยฮะ
1: กับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าตอนนี้เปิดฮีเตอร์อยู่บ้านครับฮีเตอร์นี่มันทำความร้อน
0: ความร้อนไม่เหรออ
1: แล้วก็
0: แต่ขออากาศร้อนนะขนาดเทนนิสวิมเบิลดันที่อังกฤษก็ยังร้อนเลยเจม
1: ใช่ครับ
0: ปกติมันต้องฝนใช่ไหมล่ะ
1: แล้วก็บอกว่าขอทัศนะคู่นี้หน่อยครับอ่ะพี่เจ๋งคิดว่าไงครับพี่ฝรั่งเศสกับสวีเดน
0: ฝรั่งเศสอยู่แล้วฝรั่งเศสพี่ว่าดีกว่าและสวีเดนก็ดูขุมกำลังอย่าลืมว่าฝรั่งเอทางเรียกนะทางก่อนจะเข้ามาได้นะสวีเดน
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่
0: ตกรอบเขาเลือกนะ
1: ใช่ครับ
0: ได้อานิสงส์จาก
1: เนชั่นลีก
0: เนชั่นลีกไงแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยเนาะ
1: ใช่แล้วก็แต่ว่าที่น่าสนใจคือ5เกมที่ผ่านมาในรอบ32ทีมสุดท้ายพี่เจ๋งยังไม่มีคู่ไหนที่ชนะกันขาดเลยนะพี่
0: เออใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าอย่างเกมแรกเนี่ยแคนาดาเจ้าภาพก็ชนะแอฟริกาแค่ 1-0 ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้บราซิล 2-1 ครับแล้วก็เยอรมันกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยแพ้ปารากวัยกับมาร์โกด้วยการโดนจุดโทษรวมถึงคู่ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงคืนเนี่ยนอร์เวย์ก็เบียดชนะไอวอรี่โคสต์แค่ 2-1 โดยแบบเกือบต่อเวลาด้วยเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสวันนี้ก็เจอสวีเดนอาจจะเป็นเกมที่ขาดคู่แรกก็ได้นะพี
0: ่พี่ว่าสวีเดนก็มารับแน่นอน
1: ครับ
0: รับแน่นอนพี่ว่า
1: ครับผม
0: บ
1: แล้วก็บอกว่าเรื่องวอร์มอัพต้องรอถามพี่โอ๊ตสินพงษ์น่าจะถนัดครับ
0: อ๋อคุณสินพงษ์คุณโอ๊ตเนี่ยเขาเรียนที่นี่ไงเรียนที่มช
1: อ๋อมอเชียงใหม
0: ่แต่ถามว่าคณะไหนไม่ค่อยรู้อ่ะรู้แต่ว่าสถานบันเทิงอยู่แถวไหน
1: อ๋อ
0: จบได้ก็บุญแล้วครับ
1: แถวนั้นก็มีที่เที่ยวเยอะนะพี่แถวมอเชียงใหม่เนี่ย
0: อ
1: ยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพด้วย
0: อ๋อเหรออ
1: ืม
0: โอ้ยมีคนดูเราตอนนี้เกือบ500ดูพบกันใน YouTube นะ
1: ครับ
0: เกือบ500นะครับซ่อมคอมครับพี่ข้าวหมกไก่กับซุปหางวัวร้านไหนอร่อยสุดครับจากแฟนคลับพี่อู๋โอ้นี่ไม่รู้นะต้องอาหารมุสลิมไหมคนมุสลิมไหม
1: แถวแถวมีนบุรีเนี่ยเยอะพี่ซุปหางวัวแถวนั้นเนี่ยใช่แล้วก็บอกว่าลูกค้าอยู่ฝรั่งเศสครับผมจำใจอยู่พิเพนนี่ไงพี่สวีเดนเนี่ยพิเพนไงพี่
0: อ๋ออ
1: ่ากิเพนกิเพน
0: ลูกค้าอ๋อหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ฝรั่งเศส
1: ใช่
0: ระวังเถอะพวกนี้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเนี่ยระวังนะฮะ
1: ครับ
0: อย่าไปเล่นเลยการพนันไม่ดีหรอกมาพนันกับผมเนี่ย
1: ไม่ดีพี่
0: ไม่ดีไม่ดี
1: ครับ
0: โจวันฟ้าเลี้ยงชาวเวยหรือเต้าหัวเจ๋งสงสารสี่คนนี้เจมนายคิดว่าใครรอสุดตอบผิดรถตู้รออยู่ข้างล่างนะจะคุณดูพ่อเจ๋ง
1: ถ้ารถตู้รออยู่ผมต้องตอบพี่เจ๋งก่อนนะพี
0: ่
1: ครับผม
0: อันนี้ยุค90นะ
1: โอ้แต่ผมไม่ทันสักคนอาจจะทันหลิวเต้าหัวคนหนึ่ง
0: ไม่ทันทันหลิวไหมหลิวเต้าหัวทันไหม
1: หลิวเต้าหัวน่าจะทันพี
0: ่ทันนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าพี่เป้ยิง6เมตรครับจบเกมฝรั่งเศสแพ้6-7เขาบอกว่าเดี๋ยวเอ็มปาเป้เนี่ยยิง6เมตรแต่ว่าเดี๋ยว สวีเดนจะชนะ7-6พี
0: ่ครับผม
1: เดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพของทั้ง2ทีมอีกรอบนึงแล้วกันพี่ช่วงท้ายก็วันนี้ครับฝรั่งเศสประตูเป็นไมค์เมยองครับแนวรับมีลูคัสดีนครับแล้วก็มีอุปาเมกาโน่มีซาลิบาแล้วก็ด้านขวาที่เป็นชูนคุนเดส่วนกองกลางครับมีชัวเมนี่แล้วก็ลาบิโอยืนคู่กันแนวรุกมีอุสมันเดมเบเล่ครับคีแอนเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอริเซ่แล้วก็แบรลี่บาโคล่าครับส่วนทางฝั่งสวีเดนครับประตูเป็นจาคอบเซตเอสเซตเตอร์สตอมครับแนวรับมีวิกเตอร์ลินเดลอฟมีกาเบียลกุสมุนซันครับดานิเอลเซเวนซันแล้วก็เอเลียสสตูดส่วนกองกลางจับคู่เป็นลูคัสเบิร์กวาวกับยาซินายาลีครับหน้าเป้า3คนเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักแอนโทนีเอลังกาแล้วก็วิกเตอร์ยอร์เคเลสครับผม
0: วันนี้เปลี่ยน3เอ้ยวันนี้เปลี่ยน2ขออีซักเฮียนเจ็บไปเกะเกมที่แล้วไม่ได้ลงนะ
1: ใช่ครับ
0: ถอยลินเลิฟมาเล่นตรงกลางเป็น3

0: ยิงเอ้ยฟรีทีวียิงสดไหม
1: ทางโมโนสปอร์ตทีวีด้วย
0: อ้าวนี่ยิงสดนะแต่หากว่าใครไม่ได้ชมหรือรับชมที่ไหนก็ตามนะครับอาจจะฟังจากที่ไหนก็ตามนะ
1: ครับ
0: ฟังก้าวๆของเรานะครับดูออนไลน์นะนะครับทุกช่องทางทั้งต่อบ้านแดงบ้านแดงบ้านฟ้านะครับก็ติดตามรายงานสดจากผมแล้วก็คุณโอ๊ตในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นก่อนช่วงหน้าอยู่กับผมกับคุณโอ๊ตรายงานสดคู่รักเสร็จกับสุวิเดชครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 48ทีม104แมตช์3

0: มืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: บอลโลกสตอรี
3: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดย

0: เอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเนตไลฟ์บอลโลนะครับผม13:57 น.นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายอสมททั้ง41สถานีครับช่วงนี้อยู่กับผมทรงศักดิ์วันนัทเจนะครับมาติดตามการแข่งขันนะฟุตบอลโลกในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับในคู่ที่2นะครับในค่ำคืนนี้ครับในคืนที่เปลี่ยนเดือนนะเนาะนะครับคืนวันที่30มิถุนายนนะครับเข้าสู่วันที่1กรกฎาคมนะครับก็เป็นเกมที่77นะครับของฟุตบอลโลกในครั้งที่23ครับฝรั่งเศสเจอสวีเดนนะครับยุโรปเจอกันเองวันนี้ทีมงานมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ VR ก็จากเนเธอร์แลนด์เช่นกันนะครับมีผู้ช่วยมาจากเบลเยียมครับฝรั่งเศสในระบบ 4-2-3-1 นะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับประตูจะคงใช้ไหมไม่ยองเฝ้าสอดนะครับวันนี้ลูก้าดีนะครับแบ็กซ้ายได้ลงสนามครับแทนเตโอแอคดองเดสนะครับส่วนคู่เซนเตอร์นะครับเซเรบาได้กลับมาเป็นตัวจริงครับคู่กับดาโยอุปาเมกาโน่แบ็กขวาเป็นชูคุนเด้นะครับตรงกลางวันนี้ราบิโอนะครับได้กลับมาลงเล่นคู่กับจอร์เบนี่แนวรุกอุสบันเดเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่และบารีบาโคล่านะครับแทนดูเอนะครับหน้าเป้ายังใช้คิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับเป็นกัปตันทีมครับ4-2-3-1นะคุณดอนนะ
2: ครับ
1: เล่น4เลยเกมที่แล้วเจอนอร์เวย์ก็ปรับนิดหนึ่งก่อนนะส่วนสวีเดนวันนี้เปลี่ยน2นะคุณดอน
2: ครับ
1: เป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้ก็มีประตูก็คนเดิมเนาะ
2: เซสเตอร์ซอมนะครับ
1: ครับ
2: เกมรับยืนหลัง3นะครับมีกาเบียลกุดมุนสันวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับแล้วก็คูสตาฟลาเยบีเก้นะครับ
1: กลาง
2: กลางมีเลสตาวนะครับยาซีนายารีลูคัสเบิร์กวาแล้วก็ดาเนียลสเวนซอนนะครับตัวรุก3คนนะครับก็ชุดเดิมครับอีซักยอเคเลสแล้วก็เอลังก้านะครับอีซักยืนซ้ายนะเอลังก้ายืนขวานะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ยอเคเลสก็ยืนเป็นหน้าเป้านะครับ
1: ก็เอลังก้าที่ออเดชองกลับมาแล้ว
2: ใช
1: ่ก็องกลับมาแล้วหลังจากที่เดินทางกลับบ้านนะครับกับฝรั่งเศสจากเรื่องของครอบครัวเนาะ
2: ครับ
1: สูญเสียคุณแม่ไปนะครับวันนี้เจอแกรมพอตเตอร์ครับโค้ชชาวสวีเดนที่เป็นคนปลุกสวีเดนกลับมาเล่นฟุตบอลโลกหลังจากที่ตกรอบคัดเลือกใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วก็พาทีมกลับมาเส้นทางของเนชลีกันเนาะโอ้บรรยากาศยอดเยี่ยมนะแต่กี่โมงคุณรถก็ประมาณบ่ายๆเนาะ
2: ใช่
1: เมื่อวานนี้คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลโอ้โหเตะตอนเที่ยงบ้านเขาดูอากาศเหมือน4-5-6 โมงเย็นเลยนะ
2: อือฮึ
1: อ้าวก็เข้ามาคุยกันได้4-8-9-8-9-9แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วฝากทางทั่วประเทศเนาะนะครับตอนนี้เรายังออกอากาศทั่วประเทศอยู่นะโอ้โหดูว่าบรรยากาศที่นิวเจอร์ซีย์ใช่ไหม
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
10: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
11: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
10: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ
8: ด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ไม่รู้จะตามเพื่อนๆกลับลิเวอร์พูลไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็กลับกันไปนะฟอร์เรนเวียดฟันไดนะครับกักโปพวกนี้ก็กลับสโมสรนะฮะ
1: ครับ
2: ตกรอบเรียบร้อย
1: เกมหยุดไปชอยเมนี่นะครับโดนอิสตักเข้าจากข้างหลังโอเชเลบาวันนี้เจอยูเคลสเพื่อนร่วมทีมเนี่ย
2: ใช่
1: อาร์เซนอลใช่ไหมผู้เล่นอาร์เซนอลก็เข้าแล้วนะโอเดกา
2: คร
1: ับ
2: ครับ
1: เข้าไปแล้วนะนอร์เวย์เข้ารอบสมทบทีมไปแล้วนะครับบอลอยู่ที่โอลิเซ่ครับทางขวาเล่นกับเดนเบเล่ที่ยิงแฮตทริกในเกมที่แล้วครับเจ้าของตำแหน่งมาลงดอนะบอลเอาจะขึ้นมาไปจ่ายบอลกันแต่ว่าเดนเบเล่ยังได้โอ้ยโดนเบิร์กวาววันนี้ลูคัสเบิร์กวาวได้ลงสนามตัวจริงนะครับนัดที่แล้วเป็นสำรอง
2: ครับ
1: โอ้เป็นเจ้าอาเยรี่นะ
2: เมซินายารี่นะครับเข้ามาช่วยรุมอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็เสียฟาวไปนะครับ
1: เข้ามาลูกกินโตนะทั้งเบิร์กวาวและอาเยรี่ครับฟรีคิกครับระยะไกลโอลิเซ่ยูทิบอลวันนี้ใส่สตั๊ดสีขาวนะนี่นักเตะว่าที่นักเตะลิเวอร์พูลใช่ไหมคนนี้ฮะอ๋อ
2: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่นะแล้วหยอดเข้ามาหม่งตั้งเข้าไปข้างในเอ้าโอ้โหตัวหม่งทิ้งออกมาครับฝากของสวีเดนหม่งสวนออกมาวันนี้ไม่มีอิซักเฮียนที่เจ็บนะครับจากเกมล่าสุดเจอกับญี่ปุ่นไม่น่าไม่รู้ว่าทัวร์นาเมนต์นี
2: ้น่าจะปิดฉากไปแล้ว
1: ป
2: ิ
1: ดฉากเลยบ้างอิซักเฮียนเนาะกองหลังของกองหลังตัวกลางนะของสวีเดนวันนี้ก็เลยถอยลีเดอร์นะครับมาเล่นตรงกลางนะครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวกลางถอยจากมิดฟิลด์ตัวรับนะ
2: ครับแล้วก็เอาเบิร์กวาวมาลงแทน
1: ใช
2: ่ส่วนนอกนั้นก็จะเป็นชุดเดิมนะครับจากที่เสมอกับญี่ปุ่นนะครับในรอบแรกและสุดท้ายนะ
1: ครับฝรั่งเศสอันดับ3นะส่วนสวีเดนอันดับที่36ของโลกนะครับย้ายเข้าตกกลางเอ็มบัปเป้เกือบได้แล้วสวีเดนนี่คือบอลสวนอยู่แล้วครับให้กับเอลังกามีความเร็วเซเลบาเดวิ่งคู่มาเอาเอลังกาถึงบอลก่อนนะครับแต่ว่าเอลังกามาคนเดียวทางขวาเลี้ยงตัดได้เข้ามาเพื่อนตัวเติร์นยังมีครับเพื่อนมีน้อยเล่นกับทางอาโยรี่โอ้ยโดนอย่างกันชิงกันตรงกลางได้โอลิเซ่โหบอลเร็วมากครับเห็นว่าคู่นี้ยิงสดทางช่องยิบเก้าเลยนะติดตามได้นะครับวางยาวขึ้นหน้ามาครับให้กับแบลลี่บาโคล่าต้องออกมาห่างจากประตูนะครับยาคอบวิดเอลเซ็นเตอร์สตอปครับผู้สัมผัสประตูของสวีเดน
2: ก็ตัดสินใจได้ดีนะครับแบลลี่บาโคล่าในวิ่งช้าไปแล้วมีลูกบอล2ลูกครับหยุดก่อนแป๊บนึงฝรั่งเศสนี่ก็ตัวรู้ก็จัดจ้านอยู่แล้วนะครับตอนนี้เดมเบเล่กับเอ็มบัปเป้นี่ยิงไปแล้วคนละ4ประตูนะตอนนี้ล้างอันดับที่3นะครับเป็นรองเออร์ลิงบราวน์ฮาลันด์นะครับที่ซัดไปแล้ว5แล้วก็เลโอเนลเมสซี่นะยิงไปแล้ว6ลูกนะครับ
1: โอ้โหเมสซี
2: ่ก
1: ็ทำสถิติอย่างเดียวด้วยนะ
2: ใช่
1: ครับ
2: ลุ้นดาวซันโวกันสนุกอะตอนนี้นะครับ
1: บอกว่าถ้ามีลูกบอลเท่าความเร็วบอกด้วยคุณเจ๋งจะฟังทางวิทยุนะครับขยี้เหรอขยี้เหรอะนะครับบอลนะของฝรั่งเศสอาวีอาเดลเบโอเพื่อนให้ย่าครับแล้วไปทำฟาววิกตอร์โยเคเรสในครับที่ลงมาเล่นเกมครับ
2: ดูจังหวะนี้อีกทีครับก็ให้มาแล้วมันไม่ตรงนะครับเลยมาโยเคเรสแกคลองบอลแล้วก็หันหลังให้เลยครับก็เข้ามาชนจากทางด้านหลังครับลาบิโอเสียฟาวไป
1: เข้ามาดูกันเยอะๆนะนะครับผมทางออนไลน์ของเรานะครับเมื่อวานนี้ ที่ห่างมาเนี่ยโอ้โหทำลายเสถียรนะเดี๋ยวร้อยไม่มีที่ไม่มีที่อยู่แล้วเราฮะครับ
2: แล้วห่างมาได้ยังไงเนี่ย
1: นั่นน่ะสินะแกขับรถมาพอดีก็บอกฮะ
2: อ๋อเหรอครับ
1: บอลทางซ้ายครับของฝรั่งเศสครับอุ้ยโดนเสียบความตัวนี้โอริเซ่ฮะอู้ผู้ตัดสินนะแดนนี่มัคเคอรี่นะครับจากเนเธอร์แลนด์นะครับโดนเสียบความไปตรงกลางสนามครับโอริเซ่
2: ดูอีกทีครับโอริเซ
1: ่เอาอีกเจ้าเก่าเจ้าเดิมฮะอายารี
2: ่ก็โดนอายารี่นะครับเข้ามาอัดลูกนี้ก็เป็นจุดที่สวีเดนก็ต้องพยายามทำให้ได้ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือการหยุดการทำเกมของโอริเซ่ให้ได้นะครับเป็นตัวหลักในการทำเกมรุกของฝรั่งเศสคนหนึ่งเพราะว่าแกลากเลื้อยพลิ้วครับแล้วก็จ่ายบอลดีด้วยแต่ว่าฝรั่งเศสก็ยังทำอะไรไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับช่วง7นาทีครึ่งที่ผ่านไป
1: เชียร์สวีเดนนะครับเขาบอกมาเอาบอลรองก็โอ้โหเมื่อวานนี้พลิกล็อกหลายคู่นะ
2: เข้าไปกันหลายทีมแล้วฮะ
1: อ๋อเหรอ
2: ก็นี่ปารากวัยอย่างเงี้ยโมร็อกโกนี่ก็มาตีเสมอนาทีสุดท้ายนะ
1: วันนี้บอกว่าถ้ามีในทีมป่ามาด้วยนะฮะเอาบอลยาวมาจะให้ทางอีซักเลยวิ่งคู่ขนานไปชลิบาดักได้ครับกลับมาให้เมยองกระโดดออกซ้ายครับให้ลูกาดินราบิโอวันนี้ได้กลับมาออกสตาร์ทตัวจริงครับไหลมาที่อุบาเมกาโนออกขวาครับชูสกุนเดวันนี้แผงแบ็กโฟเนี่ยเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งนะไม่เปลี่ยน2เลยฮะซาลิบาแทนลาครัวแล้วก็ลูก้าดีนแทนเตโอแอคดองเดสครับ
2: ก็กลับมาใช้ชุดเหมือนนัดที่2นะครับ
1: ครับ
2: สำหรับฝรั่งเศสคนนั้นสุดท้ายที่เจอนอร์เวย์ก็อาจจะไม่ได้เน้นอะไรมากมายก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นบ้างนะครับ
1: ครับก็หูนักเตะฝรั่งเศสน้ำเลือกใช้ได้วันนี้เบิร์กวาครับได้ลงเล่นนะครับไม่รู้จะอยู่สเปอร์ต่อหรือเปล่านะเบิร์กวาฮะในฤดูกาลหน้า
2: ก็ไม่น่าจะอยู่แล้วมั้งฮะเพราะสเปอร์ล่าสุดก็ได้มาตูสแฟนเดสไปแล้วไง
1: จะไว้แซมนะ
2: ใช่โอ้เติมของเยอะเลยครับสเปอร์ช่วงนี
1: ้ครับครองบอลมากกว่านะครับผ่านมา9นาทีครับของฝรั่งเศสครับบอลออกซ้ายซาลิบาให้ลูก้าดีนเซริบาไหลมาตรงกลางครับให้ราบิโอวงกลมกลางสนามเท้าซ้ายครับราบิโอออกขวาชัวเมนี่เจอกันนะ23เกมทุกรายการฝรั่งเศสชนะ11นะครับเสมอ5และสวีเดนชนะไป7ครับไม่เคยดวลกันในฟุตบอลโลกนะคุณโดนนะโอ้โหไม่น่าเชื่ออ้าวตำแหน่งนี้เสียบอลกลางทางครับสวีเดนแล้วทีมให้กับโยเคเรสครับอีซักจ่ายตรงๆขึ้นมาโยเคเรสใช้ตัวสูงใหญ่ออกขวามาก่อนนะครับแล้วตบได้เข้ามาครับซิเวซอนอายารีที่ฟอร์มดีครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับไม่เร่งให้เบิร์กวาวเดี๋ยวได้ซิเวซอนเนี่ยดึงจังหวะก่อนครับไหลมาเอเลนกาอยู่ทางขวาโอ้ไม่เร่งนะ
2: ก็ฝรั่งเศสลงไปรับกันหมดทั้งทีมแล้วครับสวีเดนก็เลยต้องมาครองบอลไว้ก่อนนะครับยังหาช่องโจมตีไม่ได
1: ้ยาซิดอาเยลลี่กองกลางตัวเล็กจากไบรตันอ่ะข้อ1 2กับเยลคาเดสไม่เข้าใจกันฝรั่งเศสชิงได้ลูก้าดินอ้าวมีคนเจ็บหรือเปล่าเตะออกข้างเฉยเลยฮะ
2: เจอบีบก็เลยเตะออกข้างมานะครับ
1: ครับ
2: ก็เป็นช่วงที่สวีเดนทำได้ดีครับขึ้นไปบีบสูงนี่ครับแกรมพอตเตอร์นะครับ
1: วันนี้ใส่สูทหล่อเลยนะ
2: ก็ต้องเรียกว่ากอบกู้หน้าที่การงานของตัวเองเหมือนกันครับเพราะว่าเคยรุ่งกับไบรตันนะครับแต่ว่าก็ไปเสียฟอร์ม
1: โอ้แต่คุณซื้อหลายคนพอจบบอลโลกเนี่ย คือไม่ได้ไปต่อหลายคนนะ
2: ซ้อมลากันไปหลายคนแล้วนะครับสเปนเกอร์นะครับก็มานั่งดูด้วย
1: ครับ
2: คนด้านล่างนี่ก็ของมิลานชื่ออะไรนะอัจฉริยะมอนเตเนโกเดยันสวิสวิต
1: มาด้วยนะ
2: มาด้วย
1: ครับ
2: โอ้กระชากไปลูกนี้แล้วก็เปิดแต่ว่าล้นออกไปครับเอลิสตราวนี่ครับแกรมพอตเตอร์นะครับมาดูอีกทีครับจังหวะของสวีเดนนะครับสตราวกระชากหนีชูสกูเด้เข้ากับเขตโทษแต่ว่าจังหวะเปิดมันก็ล้นออกหลังไปเลยครับ
1: ครับ
2: ไม่ได้ลุ้นอะไร
15: the moment of Mjolby AIF, who are sixth in the Swedish league.
1: บอลนั้นทางขวาครับของฝรั่งเศสกุนเด้ให้โอลิเซ่เกี่ยวมาสวยกับโอลิเซ่เลี้ยงมาที่เอ็มบัปเป้เข้าขวาเอ็มบัปเป้พยายามจะแตกหาเพื่อนมองทางขวาครับกุนเด้กุนเด้ไม่จ่ายให้เดมเบเล่เดมเบเล่ออกด้านนอกแล้วจะไปไม่ผ่านครับโอ้โหบังมิดเลยครับแหมกุดบุญสั้นบังได้เยี่ยมเลยครับแม็กซ้ายจากลีคนนี้ครับ
2: ก็โดนตัวๆกันเดมเบเล่นะครับแล้วก็จังหวะนี้ทำได้ดีครับกุดบุญสั้นนี่ครับทีเรียเดชองนะครับทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเขาแล้วนะครับกับทีมชาติฝรั่งเศสซีดีนซีดานนี่มาจ่อคอหอยรออยู่แล้วครับหลังจบบอลโลก
1: โอ้ก็คุมมานานไม่งานเดชองนะ
2: ใช่ตั้งแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จใช้ได้นะครับจะเสียฟอร์มหน่อยก็คือยูโรครั้งล่าสุดแหละที่ผลงานไม่ค่อยดี
1: ก็คุมมาตั้งแต่ปี2012นะ
2: ใช่ก็
1: 14ปีเอ้ยเท่าไหร่14ปีนะ
2: ได้รองแชมป์ยูโร2016ใช่ไหม
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็เข้าชิงบอลโลก2ครั้งติด2018ได้แชมป์นะครับ2022เป็นรองแชมป
1: ์ครับ
2: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับ
1: อ๋อเมื่อกี้ ผมจำดารานิโคลัสแจ็กสันป่ะเอ้ยไม่ใช่แจ็คนิโคลัส
2: แจ็คนิโคลสันเหรอ
1: แจ็คนิโคลสันใช่ไหม
2: ไม่แน่ใจ
1: คนซ้ายเมื่อกี้อ่ะน่าจะใช่นะอยู่นิวยอร์กด้วยคุณโดนแล้วก็ชอบไปดูบาสเกตบอลใช่ไหม
2: ก็ใช่
1: แจ็คนิโคลสัน
2: แต่แกแต่ก่อนก็อยู่เลเกอร์ไม่เหร
1: อ
2: ก็อยู่เอเวว่า
1: แต่เมื่อกี้ก็เหมือนแก่เหมือนกันนะอ่ะพาแต่ไปที่ใกล้ๆกับเวนเกอร์เนาะ
2: ครับ
1: นะครับบอลยาวขึ้นหน้ามาครับของสวีเดนไม่มีใครครับข้างบน
2: หรือแกจะบินไปดูเหมือนอินฟานติโน่มั้ง
1: เออ
2: นี่ตอนนี้ก็โดนด่าอยู่ตอนนี
1: ้เอาละ
2: ครับเพราะว่าแกนั่งเครื่องบินเจ็ตไปดูเพลินเลยตอนนี
1: ้สบายเลยนะ
2: ตอนนี้ฝรั่งเศสก็พยายามจะครองบอลบุกนะครับแต่ว่าเกมก็ยังช้ามากครับฝรั่งเศสสวีเดนก็ลงไปรับกันหมดขอไปขอมาอยู่ครับตอนนี
1: ้เดมเบเล่ครับพยายามที่จะปวดทางขวาโอ้โหแหวก2แหวกหนีอิซักมาแล้วอิซักก็ลงมาเล่นเกมรับนะครับเลี้ยงเข้ามาข้างในจ่ายออกซ้ายมาให้แบลลี่บาโคล่าบ้างทางซ้ายมีลูก้าดินมีวิกอ้อมไปเลือกใกล้ๆครับทางในมาเอ็มบัปเป้จะไปได้ไม่พ้นโยคาเดสก็มาเล่นเกมรับเช่นกันนะครับออกซ้ายครับให้ดินจะเข้ายังไงครับฝรั่งเศสราบิโอฝากมาที่เอ็มบัปเป้โอ้โหดูฝรั่งเศสพยายามที่จะหาทางเข้าไปครับเจอกดดันครับบอลหยอดออกขวามาชูกันเด้แล้วเปิดเข้ามาตรงกลางติดกุนมุนซันออกกลางไปครับเตะมุมครับของฝรั่งเศสครับทางฝั่งขวา
2: ก็เกือบ15นาทีนะครับยังหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้นะครับฝรั่งเศสสวีเดนก็รับกันแน่นไปหมดแต่ว่าก็เป็นโอกาสลุ้นแล้วครับของฝรั่งเศสครับจากลูกเตะมุม
1: เตะมุมทางขวาครับหยอดเข้ามาข้างในมงทิ้งไปก่อนครับลีเดเลิฟมาถึงลูก้าดินเข้าซ้ายคุ้มทั้งยิงอีกแล้วครับโอ้โหเข้ามือครับของเซเตสตรอม
2: บอลทิศทางเข้ากรอบนะครับลูกาดีนแต่ว่าน้ำหนักมันไม่แรงครับเนี่ยครับเซเตสตรอมก็ทิ้งตัวรับตะปบไว้ครับมีกระชอกเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ตามไปตะคุบได้โอ้เกมคู่นี้ก็เล่นแบบระมัดระวังตัวทั้งคู่ครับช่วงต้นฝรั่งเศสก็ไม่กล้าผีผามบุกเท่าไหร่ครับเพราะว่าหน้าสวีเดนนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับโยเคเลสอิลังกาแล้วก็อีซักครับ
1: บอลของชูเดนครับอ้าวคุณหมุนสั้นหยอดขึ้นหน้ามาก็ไม่มีใครครับยัง0ต่อ0นะ
2: โอลิเซ่ชักไม่ค่อยได้บอลครับต้องลงมาล้วงบอลต่ำหน่อยRabiot the Swedish players this is the game of their lives บอลทางซ้ายครับบาโคล่าฝากนายมาเอ็มบัปเป้ครับมาได้ลองลูกนี้ก็เบาเหมือนเดิมครับโอ้แต่ว่าจังหวะจับบอลนี่ไม่มีผู้เล่นสวีเดนอยู่ใกล้ๆเลยครับเอ็มบัปเป้แต่ระยะมันค่อนข้างจะไกลครับลองส่องดูน้ำหนักยังเบาเกินไปครับ โอ้เดี๋ยวตอนนี้ตัวรุกสวีเดนนี่เริ่มหาบอลกันไม่เจอแล้วครับเปิดยาวมาก็ฝรั่งเศสครับดักได้แล้วก็ลุยต่อครับชัวร์มินี
1: ่เริ่มเร่งมากขึ้นครับฝรั่งเศสครับราบิโอมาที่ลูก้าได้ยินคือเกมบุกของฝรั่งเศสมาทุกที่ทุกทางครับบาโคล่าไหลให้โอเลเซ่ออกขวามาลูก้าดินโอ้เล่นบอลละมุนละไมตาเหลือเกินนะตัวนี้ฮะฝรั่งเศสครับซับลอครับโอเลเซ่ไหลออกขวามากุนเดเดเมเล่เดเมเล่จะไปเกี่ยวได้สวยครับกุนมันซันแล้วจะโต้กลับมาครับสวีเดนอีซักแต่ข้ามบนวิกไปแล้วครับโยเคเลสเจอกับทางซาลิบาต่างคนต่างไป17-17เพื่อนร่วมทีมกันไม่น่าทำกันอย่างนี้แหมซาลิบาครับไปดึงใส่โยเคเลสเสียฟาครับฝรั่งเศส
2: ตัวบังได้ดีครับโยเคเลสเนี่ยครับซาลิบาอยู่ด้านหลังเข้าไม่ได้ครับก็เลยดึงไว้เลยสุดท้ายเสียฟาครับซาลิบาก็จะเป็นตัวพักบอลข้างบนนะครับโยเคเลสครับแล้วก็จะมีซักกับยิรังก้านะครับที่ก็จะใช้ความเร็วเล่นงานครับก็เป็นฟรีคิกครับแต่ว่าระยะก็เกือบครึ่งสนามครับลูกนี้
1: เมื่อกี้มีซิเวตเปล่ากระโดดเหมือนไหมเหมือนซิเวตไหม
2: ก็คล้ายๆนะ
1: คล้ายนะแต่แจ็คนิโคลสันน่าจะใช่นะกระโดด
2: นั่งข้างเวนเกอร์ไม่น่าใช่มั้งแจ็คนิโคลสันอายุเยอะกว่านั้นนะ
1: หรือว่าจะเป็น
2: ไปบอกไอ้ฟีฟ่าให้ถ่ายมาใหม่สิ
1: แต่ว่าเวนเกอร์กับไอ้เซวิสวีดอ่ะใช่อ่ะ
2: เดี๋ยวยันเซวิสวีดเนี่ยนั่งชั้นอีกชั้นข้างล่างอ่ะ
1: ที่มาชมเกมวันนี้เนาะเอ้าเดี๋ยวดูจังหวะนี้หยอดเข้ามาตรงกระอ้าวจับบอลยาวครับสวีเดนอย่างได้อ้าวได้ครับที่บอกว่าโอ้บอกว่าเกี่ยวได้เยี่ยมเลยครับมีมีข้ามรอครับอายารีเปิดเข้ามาตรงกลางดีชนแต่ที่ไม่ก่อนครับเชอร์มินี่แล้วเอาจังหวะนี้สตราวครับจะจ่ายให้เพื่อนฝรั่งเศสเก็บได้ครับบอลล้วนมาทางซ้ายลาบิโอขายาวๆกระชากขึ้นมาครับตรงกลางมีเบิร์กวาวครับมาชะลอไว้ออกซ้ายมาบาโคล่าเดินหนีทางลาเคอร์บิลเคอร์เอาแล้วบาโคล่ายังไปครับสับหลอกมาเข้าซ้ายด้วยแล้วยิงด้วยโอ้โหบอลฉลาบครับแล้วออกหลังไม่ฉลาบด้วยครับเตะลูกนี้ยิงรีออกหลังไปเองครับบาโคล่า
2: โอ้ทำได้สวยเลยนะครับแมรี่บาโคล่าครับรับบอลทางซ้ายนะครับเนี่ยครับดึงสเต็ปหลบมาหนึ่งครับแล้วก็ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับจังหวะโยกครับเหมือนจะเข้าด้านในนะครับมาหลงเลยเกมรับสวีเดนครับทำให้บาโคล่าก็มีจังหวะซัดด้วยซ้ายครับแต่ว่าเหินข้ามคานออกไปครับมาเดอชองพร้อมกับผู้ช่วยครับนึกว่าจะได้เฮที่ไหนได้ครับเกอร์ครับจังหวะนี้ยิงข้ามคานเองครับแมรี่บาโคล่าโอ้แต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเริ่มจะหาจังหวะจบได้อ้าว
1: แล้วมาจังหวะนี้หลุดไปไม่ล้ำหน้าแล้วไอ้พระเป็นสัตว์ตัวนี้1ต่อ0ครับมีทงไหมแต่ดีใจไปแล้วครับจะอ๋อดีเลย์แฟกก็โดนฮะ
2: ก็มีทงล้ำหน้าไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็รอดูครับภาพช้าดูอีกทีนะครับจังหวะออกตัวครับโอริเซ่ให้มาอุ้ยเหมือนไม่ล้ำนะ
1: ล้ำไหมอ่ะ
2: เหมือนไม่ล้ำนะครับสูสีอ่ะนะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นลินเดอร์เลิฟครับขึ้นไม่ทันครับโอ้แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับมันก็ต้องได้วัดอ่ะลูกนี้เพราะว่าหัวเข่าของไอ้มาเป้นะครับกับเท้าของผู้เล่นตัวสุดท้ายของสวีเดนโอ้แต่ตอนนี้สวีเดนเกมรับชักหยุดไม่อยู่สุดท้ายรับหน้าครับไม่ได
1: ้โอ้เมื่อกี้แกดีที่ดันขึ้นไปสูงพอนะที่จะมาให้เอมบัปเป้โดยจะรับหน้าลีเดอร์เลิฟฮะ
2: หลุดเดียวแล้วนะครับเมื่อกี
1: ้โอ้แกยืนตำแหน่งตัวนี้เกือบยืนเท่ากันเลยนะดีแล้วแกขยับขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งครับลีเดอร์เลิฟเกือบ1-0ครับโดนจัดหน้าไปก่อนแล้วลูกยิงของเอมบัปเป้ที่ยิงเรียบๆตัวนี
2: ้ก็ช่วง15นาทีแรกนี่เอ้าเกือบช้าครับเซเตอร์ซอมโดนปรีเข้ามาบล็อกนะครับเกือบไปแล้วครับก็ช่วง15นาทีแรกในฝรั่งเศสแทบจะหาจังหวะจบไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับตั้งแต่ผ่านนาทีที่15มาเนี่ยฝรั่งเศสมีโอกาสยิงไป4ทีแล้วนะครับรวมจังหวะบัปเป้เมื่อสักครู่นี้ด้วยนะแม้ว่าจะโดนจับล้ำหน้าไปก่อนก็เริ่มจะแสดงให้เห็นครับว่าเกมรับสวีเดนนี่ก็ชักจะเอาไม่ค่อยอยู่แล้วครับช่วงนี
1: ้เริ่มเห็นช่องแล้วนะ
2: ใช่โอลิเซ่ครับแม่บนอุบเลยโดนจับฟาวซีนายารีครับขอบตาแกนี่ค้ำดีเหลือเกินครับนอนมากหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับยาซีนายารี
1: เหมือนเล่าเลยฮะตอนนี้ฮะ
2: อ้าว
1: ครับ
2: ส่วนไปก็ยังเหมือนเดิมนะครับ บอลโลกเตะกันโคมๆครับแกนั่งดูแข่งรถ
1: ความชอบส่วนตัวฮะเอ้าก็ศูนย์ศูนย์ครับบอลยาวครับวางยาวขึ้นหน้าไปของสวีเดนครับกุสตาฟลาเกอร์บิลเคอร์หรือว่าบิลเคนะวางขึ้นหน้าก็ไม่มีใครภาพตามมาที่เอ็มบัปเป้อาภาพช้ากราฟิก3มิติมาแล้วฮะ
2: โอ้ยนี่นิดเดียวจริงๆครับเนี่ยเพราะว่าเท้ากับเอ็มบัปเป้ก็ครึ่งตัวครับ
1: ครึ่งช่วงตัวนะ
2: หลุดไปครึ่งช่วงตัวแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ดวลเดี่ยวแบบนี้นี่โอ้ไม่พลาดครับเอ็มบัปเป้
1: ครึ่งตัวพอดีครับเมื่อกี้
2: แ
1: หมบอลไหลซ้ายของเอ็มบัปเป้ล้ำหน้าครับ
2: ออกตัวไปก่อนนิดเดียวครับเอ็มบัปเป้ก่อนนี้แหละครับคือฝรั่งเศสก็จะมีทีเด็ดตรงจังหวะแทงบอลของโอริเซ่นะครับให้กับเอ็มบัปเป้เนี่ยอันตรายมากครับ
1: จะมาอีกแล้วครับตอนนี้เกมบุกของฝรั่งเศสครับลูก้าดินดาบิโอสุเดนตัวนี้ก็อาศัยรับแล้วรอโต้ครับอ่ะโอริเซ่ให้ไปดื่มฮันโดเจนนะฮะไม่ใช่ใช่ไหม
2: ไม่ใช่พี่ลีมิงฮะ
1: ไฮเดรชันเบรกครับดื่มน้ำกันหน่อยเพราะอากาศที่นิวเจอร์ซีย์ร้อนเหมือนกันนะแดดจ้าเลยฮะโหดูแสงแดดสิ
2: ก็ช่วงบ่ายๆนะครับของที่นู่นพอดี
1: ครับ
2: อากาศก็ร้อนเย็บ
1: อากาศร้อนเนาะ
2: แต่ว่าตั้งแต่ฝรั่งเศสบอกอยู่ที่นิวยอร์กก็ดีแล้วครับตอนนี้ถ้ากลับฝรั่งเศสไปเนี่ยมีตายอ่ะ
1: ฝรั่งเศสจะร้อนนะ
2: โอ้เสียชีวิตไปเป็นพันแล้วครับตอนนี้
1: ก็ก่อนเข้ารายการเมื่อกี้ก็มีคนบอกว่าเขาดูออนไลน์เราทางฝรั่งเศสนะคุณโดนนะก่อนที่จะสมาบรรยายเมื่อสักครู่นะฮะ
2: เพราะยุโรปนี่เขาไม่ค่อยติดแอร์
1: เ
2: ลย
1: เนาะ
2: ใช่
1: ฮีเตอร์ใช่ไหม
2: ก็มีแต่พัดลมเลยเขาไม่ค่อยติดแอร์เขาบอกบางที่มันติดไม่ได้นะครับเพราะว่าตึกเก่าเงี้ยเขาอนุรักษ์ไว้
1: ใช่ไหมห้าโมงเย็นนะคุณโดนเขาเตะกันนะฮะดูเสียงแดดเปรี้ยงมาก
2: เปรี้ยงเลย
1: โอ้ยศาสตร์สองชนะของลินเดเลฟกับโยคเดสครับต้องเอาผ้ามาเช็ดหน้าดูซาลิบาครับสีหน้าสีตาเริ่มมาดีฮะซาลิบาน
2: ี่ก็
1: 17-17นะ
2: ก็เป็นจังหวะ
1: กับโยคเดส
2: การปะทะกันของเพื่อนร่วมทีมนะครับนี่ฝ่ายนาซานอนก็บอกเอาพอหอมปากหอมคอพอครับย้ายตามไปมีเรื่องกันถึงสโมสร
1: เคยมีนะเหตุการณ์ฟุตบอลโลกอะรูนี่กับ
2: รูนี่กับโรนัลโด
1: โรนัลโดไอ้อังกฤษเจอโปรตุเกสฮะรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2006
2: นี่ก็โยเกเลสนะครับยังชนะซาลิบาไม่ได้นะครับดวลกัน2ทีนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ประกบที่น่าสนใจนะครับ
1: ครับ
2: ซาลิบากับทางโยเกเลส
1: โยคเนก็ยิงไป1ประตูนะเท่ากับอิซักนะฮะส่วนนายารียิง2เท่ากับเอลันก้านะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับก็พักดื่มน้ำกันก่อนนะครับ3นาที
2: การลดน้ำต้นหญ้าด้วยนะครับ
1: นี่มีสปริงเกอร์ใช่ไหม
2: ลดหญ้าได้เดินให้มันชุ่มๆหน่อยเดี๋ยวหญ้าตาย
1: ครับ
2: ก็รอบน้ำครับแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะเอลันก้าก็จะได้ไม่สับสนนะรอบที่แล้วแกสับสนครับนึกว่าทีมตกรอบ
1: นั่นน่ะสิก็คู่นี้ชนะจะไปเจอปารากวัยครับที่ฟิลาเดลเฟียวันที่4กรกฎาคมกับวันชาตินะ ID4 พอดีฮะวันชาติของสหรัฐบรรยากาศโดยรอบครับภาพตัดไปที่สนามเมทไลฟ์สเตเดียมนะหรือว่านิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กสเตเดียมใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ในชื่อของฟีฟ่าเขานะครับก็สนามเหมือนอยู่ออกนอกเมืองมาเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เขาสนามนี้มันสร้างใหม่อ่ะคือสนามสร้างใหม่มันก็ไม่น่าจะหาที่ในเมืองไม่ได้อยู่แล้วแหละ
1: ครับออสเตรเลียหนาวมากครับออสเตรเลียน่าจะใช่เนาะ
2: ก็สลับฝั่งกันเนี่ยเพราะว่าออสเตรเลียมันเป็นช่วง
1: การบินจะหน้าหนาวนะ
2: มันจะเป็นโลกฝั่งใต้นะพอช่วงต้นปีออสเตรเลียเพิ่มก็ร้อน
1: ร้อนจริงฮะออสเตรเลียบอลทุ่มนะครับกลับมาเตะกันอีกครั้งนึงครับบอลทุ่มของสวีเดนทุ่มทางขวาบอลหลุดออกไปครับกลับมาเป็นฝั่งของฝรั่งเศสลูก้าดินทุ่มเร็วเข้ามาข้างในแหมแกก็เคร่งกดนะไม่ถึง5วิแกทุ่มแล้วฮะลูก้าดินครับทุ่มให้ไมเมยองบอลขึ้นมาครับที่อุปาเมกาโนให้ชอยเมนี่เฟเดวาเวเดกลับบ้านแล้วนะเพื่อนร่วมทีมมาดริดใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เพื่อนรักเพื่อนแค้นใช่ไหมฮะกลับบ้านแล้วนะเฟเดวาเวเดครับที่มีปัญหากันภายในทีมมาดริดนะกับชอยเมนี่
2: มาเฟเดนี่ก็มันมีปัญหากับโค้ชอีกนะของลูกวัย
1: ก็ดูแล้วกันน่าจะชอบมีปัญหาเนาะวาเวเด
2: ก็อาจจะเป็นแต่ว่าอีมาเซโลเบียซ่าก็มีปัญหาทุกคนแล้วฮะ
1: เอาเลย

0: ครับเพราะว่าด้วยการซ้อมด้วยอะไรของแกไงก็ได้ฟาวครับยาซีนายารีดูครับคราวนี้เป็นเดียงลาบิโอครับเข้ามาชนคู่นี้ก็เจอกันบ่อยครับปะทะกันในแดนกลางนะครับ
1: ฟรีคิกของสวีเดนนะครับจะมีสูตรอะไรหรือเปล่าสวนสูนนะโอกาสของสวีเดนยังไม่มีเลยครับดูฟรีคิกยาดีมีลูกสวนให้อีซักได้ยิงนู่นนี่โอ้โหจ่ายเลี่ยนๆตรงเข้าไปข้างในครับอีซักเนี่ยวิ่งตีคู่ไปกับทางเซริบาครับเซริบาก็วิ่งเข้าหาบอลเหมือนกันโอ้นี่ยิงแต่ว่ายิงบดกันไปครับด้วยความที่วิ่งมาด้วยนะขาแกเรียวพอดีฮะขาแกเรียวๆฮะแล้วยิงโอ้ยิงเตรียมเท้าด้วยบอลเหมือนลูกส่งของอายารีครับไปถึงมือของเมยองพอดี
0: ก็
1: ไม่น่าโดดนะลูกนี้นะ
0: ลูกนี้เป็นลูกสูตรนะครับโอ้โหทำได้ดีแต่ว่าก็ต้องชมซาลิบานะครับจังหวะเห็นอีซักวิ่งผ่านหน้าไปแกก็รีบตามเลยครับ
1: ครับ
0: ทำให้อีซักก็มีตัวประกบมาครับรีบยิงก็อาจจะโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เบาหวิวเลย
1: สวยๆครับ28นาทีฝรั่งเศสขึ้นมาครับโอ้โหโอริเซ่ไหลตรงกลางเอ็มบัปเป้ดึง2ครับหนีแล้วก็บิลเคอร์มาออกขวามาครับเดมเบเล่กุนเด้ยืนประคองอยู่ทางขวาจะเปิดมาแฉลบครับไปติดครับติดเอเลสตรอลนะครับออกหลังเตะมุมครับทางขวาของฝรั่งเศส
0: ก็ได้เปิดเตะมุมอีกแล้วครับฝรั่งเศสแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับลูกเตะมุม
1: สวีเดนเทลสู้เขาบอกมาโอ้โหวันนี้ก็คนเชียร์สวีเดนเยอะนะเอาเล่นเนี่ยเตะมุมสั้นนะครับหยอดเข้ามาข้างในของเดเบเล่โดนหมกทิ้งไปก่อนโดยโยเคเรสครับวันนี้ก็ลงมาเล่นเกมรับบ่อยครั้งนะครับส่วนหน้าทรงผมเท่จากอาร์เซนอลคนนี้นะแต่เลบเรอฝรั่งเศสไม่ครั้งหนึ่งครับลาบิโอให้กับลูก้าดีนโดนนะไล่ล่ามาต้องหนีออกมาก่อนนะครับลูก้าดีนเล่นกับเอ็มบัปเป้อยู่ทางซ้ายเนี่ยมีเท้าสะบัดด้วยนะสไตล์แกเนาะเอ็มบัปเป้นะฮะ
0: กระตุกเท้าไปเลย
1: กระตุกเท้าอันนี้แกว่งเท้าหาเซียนใช่ไหมนี่ฮะท่าแกว่งเท้าเหมือนชิริบี้โดกูไงหลุยส์ก็ดีได้บอลทางซ้ายเจาะยังไงสวีเดนก็ตั้งรับแน่นมากครับเกมคือเกมคอมแพคเนาะยืนกันใกล้ๆแล้วไม่ให้มีช่องทางเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายครับบอลทางซ้ายก็ต้องใช้บอลเร็วครับทางฝรั่งเศสบาโคล่ายืนชิดทางซ้ายย้อนลานกลับมาซาลิบาได้มาสู่ครับอุปาเมกาโนกับซาลิบาครับคืบคานขึ้นมาในแดนของสวีเดนเนี่ยโอริเซ่เล่นกับอุปาเมกาโนขวามาซ้ายซาลิบาลูก้าดินได้บอลมีพื้นที่ให้ดินกัดชาเข้ามาฝากที่เอ็มบัปเป้บอลติดเท้านิดนึงต้องแต่งตัวก่อนครับเจอกับทางลาเกอร์บิลเคอร์ติดตัวเร็วเลยครับยอดออกขวามาไมเคิลโอลิเซ่ได้บอลคุณเดวิกอ้อมให้แต่โอลิเซ่เกี่ยวเข้าสายแล้วยอดเข้ามาตรงกลางลุ้นโอ้โหมงทิ้งไปก่อนครับบอลรออยู่มาเบิร์กว้าวมงทิ้งออกมาเก็บได้ที่แถว2กรอบเขตโทษยังเข้าไปไม่ได้ครับบอลมาอยู่หน้าที่ทางลาเบลได้ซัดลุ้นโอติดขาครับเซตเตอร์สตอร์มครับเซฟด้วยขาครับลูกยิงของลาเบลด้วยซ้ายลูกนี
0: ้โอ้หาทางเข้าจนได้นะครับฝรั่งเศสครับดูอีกทีครับบอลจากเอ็มบัปเป้ฝากครับแล้วก็ลาบิโอพลิกแล้วซัดด้วยซ้ายเลยครับติดเท้าเซตเตอร์ซอมแล้วก็บอลนี่กระฉอกมาโดนลินเดอร์เลฟด้วยนะครับเนี่ยดีมันไม่ตรงกรอบครับออกหลังไปครับเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสอีกที
1: ขวามาเตะซ้ายบ้างโอริเซ่หยอดเข้ามาเซเลบามงสะบัดออกด้านนอกก่อนนะครับชูกันได้ได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษทางขวาเอ็มบัปเป้สับหลอกหนีอายุรี่มาแล้วให้กุนเด้เปิดเข้ามาก็ติดบล็อกครับติดกุนบุญสั้นโวยครับบอลสุดท้ายโดนนะกุนเด้เช็คอยู่แล้วนะ VR เช็คอยู่แล้วนะครับ
0: ก็เขาก็จะมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับว่าสุดท้ายโดนใครครับก็ยังยืนยันนะครับว่าเป็นลูกเตะมุม
1: เปลี่ยนมาเตะขวาอีกครั้งนะครับเดเมเล่เปิดแรกเข้ามาข้างในมงสวัสดิ์ทิ้งไปก่อนที่อายุรี่บอลลอยมาชิงกันเป็นเก็บได้ครับฝรั่งเศสที่เดมาเล่ไหลให้กุนเด้ถึงสุดหลังตบเข้าในเข้ามาแล้วเป็นซัดหนึ่งโดนโอ้ยไม่ได้โอ้โหจอจอของประธานเป้ครับยิงแม่นสองไปหน่อยครับฝรั่งเศสยังขึ้นนำไม่ได
0: ้โอ้โหประธานเป้ครับมายิงเสร็จนึกว่าจะได้เฮแล้วครับหลุดมาครับจูกุนเด้แล้วคัดมาคนเดียวเลยครับเอ็มบัปเป้โอ้โหผู้สาประตูผวามาไม่ถึงแล้วครับแต่ว่าแกยิงไปชนเสาครับดูยิงเสร็จนี่แกวิ่งเตรียมจะวิ่งดีใจแล้วครับเก้ออีกแล้ว

0: ก็กับประธานเป้
1: โอ้เสาปฏิเสธครับ
0: โอ้ก็พลาดเองครับลูกนี้มาเป้ครับ
1: โอ้มันจ่อจริงครับบอลไหลมาของกุนเด้ครับอยู่ในกรอบเขตโทษทางซ้ายก็แล้วยิงเนี่ยนี่โอ้โหขนาดผมยังนึกว่าหายฮะโอ้โหเซนเตอร์สตอร์มเนี่ยหรือว่ายอมแล้วยอมรับแล้วยอมรับสภาพแล้วนะไม่ได้ครับเอ็มบัปเป้สับหลอกมาแล้วเปิดติดทางสตอร์มครับโอ้ตัวนี้ฝรั่งเศสโดนกดแต่ว่าฝรั่งเศสกดดันอย่างหนักครับมาที่เดเมเล่ฝรั่งเศสต้องการประตูขึ้นนำให้เร็วครับไหลเข้ามาราบิโอเข้าซ้ายไม่ยิงครับไม่ยิงไกลนะฝรั่งเศสเอ้าพอบอกว่ายิงไกลโอ้โหราบิโอเหมือนได้ยินเราครับไม่ค่อยยิงไกลตัวนี้ตอนแรกไม่ยิงนะพอแต่งตัวได้กระซัดลูกนี้ด้วยซาดีครับบอลหรือเสาออกนิดเดียวเท่านั้นโอ้ข้าวขันนิดเดียว
0: ก็ถือว่าได้เสียวนะครับจังหวะนี้ดูจังหวะของเอ็มบัปเป้อีกทีครับโอ้โหยิงผ่านกองหลังมาแล้วครับแล้วก็เซนเตอร์สตอมพุ่งมาไม่ทันแล้วครับแต่ว่าบอลมันไปชนเสาครับแฟนบอลฝรั่งเศสนี่ตาค้างเลยครับบนอัฒจันทร์แทบไม่อยากจะเชื่อครับว่าลูกนี้ไม่เข้าครับ
1: โอ้แฟนบอลนะตกใจนะไม่เข้าได้ไงอ่ะแฟนบอลฝรั่งเศสว่าภาพตรงหน้าจะเป็นความจริงนะโถหลอกให้ดีใจนะฮะผมก็นึกว่าเข้าอ่ะลูกนี้โอ้โหยิงชนเสาเฉยเลยอ่ะและเซนเตอร์สตอมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะพุ่งเข้ามารับทันด้วยนะ
0: ก็หลุดตำแหน่งไปแล้วครับแกเทไปเสาแรกแล้วไงจะผวามาก็ไม่ถึงบอลแล้วครับแต่ว่ายิงไปชนเสาเองครับเป็นมาเป้
1: ชนเสาและบอลมากระดอนใส่ตัวของลีเดอร์เลิฟนะฮะกระดอนออกไปด้วยอ้าวมาอีกครั้งนึงครับมาเป็นชุดเป็นเสื้อนะเสื้อกางเกงนะคุณดอนนะ
0: ครับ
1: เป็นชุดเลยนะฮะโอ้โหสวีเดนจะตามทานได้แค่ไหนครับไต่ทิ้งไปก่อนครับเซนเตอร์สตรอมประตูของสวีเดนแต่ออกซ้ายมาบอลทุ่มเร็วครับของฝรั่งเศสอุปาเมกาโน่ตอนนี้หลังเหลิงไม่อยู่นะครับดันขึ้นมาสูงกับซาลิบาบริเวณกลางสนามครับราบิโอออกซ้ายมาแบลลี่บาบาโคล่านะออกมามีลูก้าดีวิ่งอ้อมให้ตบได้เข้ามาราบิโอชัวเมนี่เล่นกับเอ็มบัปเป้ชูคุนเด้จากซ้ายเปลี่ยนมาขวาบ้างเล่นข้อ1 2สวยครับโอดิเซ่เล่นกับเดเมเล่โอดิเซ่ได้บอลมีวิกอ้อมให้เลือกใครเอ้าหนีกินตัวไปสวยครับหนีอายาลี่มาต้องแต่งเข้าซ้ายก่อนครับบอลทางขวาของฝรั่งเศสไม่ได้เอบาเป้ให้กับชาเมนี่โอ้โยเคเดจังหวะนี้ตัดบอลได้ก่อนและได้ฟาวครับ
0: ก็ช่วงหลังนี่ไม่ได้โต้เลยนะครับสวีเดนรับอย่างเดียวจนแทบจะงอหัวไม่ขึ้นแล้วครับก็ต้องพยายามหาจังหวะตอบโต้บ้างนะครับเพราะว่ารับอย่างเดียวแบบนี้เนี่ยโอกาสโดนสูงครับสวีเดน
1: โอลิเวร์รูดิโก้โอ้ยนักร้องชื่อดังคนนู้นโอ้ตอนแรกผมเห็นว่าไอ้นะเซเลน่าโกเมส
0: เอา
1: เหมือนนะ
0: โอลิเวร์รูดิโก้ก็เธอชอบแบบชอบมาดูบอลอยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เออก่อนหน้านี้ก็ไปทักทายกับอีอะไรนะลามินจามาวอยู่อ่ะ
1: ดังนะดังมากโอลิเวร์รูดิโก้นะคนนู้นศิลปินสาวนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสมาใหม่ครับเอ็มบัปเป
1: ้แต่เหมือนเซเลน่าโกเมซเหมือนกันนะเมื่อกี้นะไม่ใช่ใช่ไหมโอลิเวร์ริโก้นะอ้าวบอลเนี่ยขอตีนกายิงลูกเดียวก็โอ้โหชนเสาอีกแล้วครับสองเสาแล้วยิงเสาตัวนี้โอ้โหท่าสวยครับของโอลิเซ่ครับแกฟาดยิงกันตะก้อครับและฟาดในบริเวณกรอบ18หลานเลยคุณโรจน์นะบอลชนเสาแล้วกระโดดเข้ามาเดบเล่จะยิงซ้ำลูกนี้ก็ข้ามคานครับ
0: โอ้ดูอีกทีครับสกัดมาแล้วก็โอลิเซ่แกกระโดดฟาดเลยครับโอ้ชนเสาครับแล้วเดบเล่ได้ซ้ำครับแต่ว่าก็หลุดกรอบออกไปครับโอ้โหลูกนี้ถ้าเข้านี่เป็นประตูยอดเยี่ยมแห่งบอลโลกครั้งนี้เลยมาแล้วดูเดบเล่ครับซ้ำลูกนี้พยายามจะปัดด้วยซ้ายครับโอ้โหหลุดสำเหลี่ยมไปนิดเดียวนี่ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิงนี่เกือบ10แล้วนะครับในครึ่งแรกเนี่ยอุ้ยได้ไขว้ครับลูกนี้มาไม่โดนครับอีซักลูกเปิดของอีลังกาครับโอ้เกือบโดนน็อกเหมือนกันครับฝรั่งเศสมัวเดี๋ยวชื่นชมความยอดเยี่ยมของโอลิเซ่ครับโอ้โหดูเปิดไปลูกนี้แล้วก็พยายามจะกระโดดไขว้ครับอีซักแต่ว่ามันไม่โดนครับเนี่ยครับแล้วก็หลุดออกหลังไปโอ้ตอนนี้ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิงณเวลานี้นะครับเกือบ10แล้วนะครับ9ครั้งครับ
1: โอ้โห
0: แต่ว่าเข้ากรอบแค่3นะเพราะว่าไปชนเสาซะเยอะไง
1: ยังไม่จบครึ่งแรกนี่ไง
0: เนี่ยชนเสาไว้2แล้วครับฝรั่งเศสเข้ากรอบ3นะครับโอกาสยิง9
1: ส่วนสวีเดนโอกาสยิง3นะ
0: โอกาสยิงใช่
1: ตรงกรอบ1มั้งเมื่อกี้เห็นแว๊บๆนะฮะ
0: ตรงกรอบก็ตั้งแต่ต้นเกมเลยครับที่ได้ยิงเบาๆครับโยเคเลสตอนนี้
1: อ้าวโอริเซ
0: ่มีเหลืองซะแล้วครับ
1: ลีเดเลฟจับบอลยาวแล้วไปจิ้มโอ้ยไปวางโอ้ยจังหวะนี้ลีเดเลฟไปโอ้ยบอลยาวนี่ไปย่ำนะคุณโดนนะ
0: ก็พุ่งสไลด์ครับแต่ว่าก็เปิดปุ่มสตาร์ทเข้าไปครับเนี่ย
1: โอ้โหแต่ว่าก็ดีแล้วไม่ยกเท้าสูงนะยกเท้าใส่บริเวณข้อเท้านะนักเตะของฝรั่งเศสไปบอลลูมาตุ้มลุมรักผู้ตัดสินนะเดนนี่มาเคลลี่จากเดนมาร์กเลยครับ
0: ก็พุ่งเข้าไปเสียบครับจังหวะนี้แต่ว่ามันไม่โดนบอลอ่ะย้อนมาดูความสวยของโอลิเซ่อีกทีครับจังหวะฟาดลูกนี้โอ้มันโดนบริเวณหน้าแข้งด้วยนะครับลูกมันก็เลยลอยแล้วก็ไปชนเสาครับแล้วจังหวะซ้ำของเดเบเล่ก็น่าเข้านะครับเพราะว่าเซเดอร์สตอร์มเนี่ยก็คือเรียกว่าพึ่งลุกขึ้นมาครับเปิดพื้นที่เสาสองไว้เยอะเลยครับแต่ว่าพยายามจะยิงปั่นด้วยเท้าซ้ายครับหลุดกรอบ
1: เดบอเล่ปั่นลูกนี้ทำไมไม่ปั่นเหมือนเกมเจอนอร์เวย์ปั่นที่ไหนเข้าลูกทีนะสามประตูเลยครับในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายแต่แกปั่นลูกนี้ไม่เหมือนยิงแฟลตแต่รักคุณโดนนะ
0: ก็ลูกมัน
1: ยิงตรงอ่ะ
0: คือลูกมันโด่งลอยขึ้นมาด้วยครับแกก็เลยคุมทิศทางไม่ได้แล้วแกพยายามจะยิงแรงด้วยไงเดบอเล
1: ่บอกว่าถ้าประธานเป้ได้แชมป์โลกเนี่ยมีสิทธิ์ได้บอลลูนดอร์หรือเปล่า
0: ก็ไม่แน่นะมันก็บอกยากอ่ะเพราะว่าแต่ว่าถ้าผลงานส่วนตัวประธานเป้มันก็โอเคไง
1: ใช่
0: แต่ว่าระดับสโมสรไงไม่ประสบความสำเร็จเลยอ่ะตั้งแต่ย้ายมาแล้วมาดริดอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่คนโหวตอ่ะแต่ว่ามันก็น้ำหนักของคนโหวตบางทีมันก็ฟุตบอลโลกเนาะกว่าจะให้น้ำหนักเยอะด้วยก็ต้องดูอีกทีแต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสก็กดดันหนักนะครับโอลิเซ่ครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไป
1: ทางซ้ายครับหยอดเข้ามาข้างในเอาถึงอุปาเมกาโน่บอลนะสุดเส้นลางนะครับไม่ยอมครับทางเอเลสตรอลครับอยู่ทางฝั่งซ้ายเจอกับเซเลบาเซเลบาก็ดันมีอุปาเมกาโน่มาช่วยสุดท้ายผู้สินทนดูไม่ได้ครับเป่าฟาวให้สวีเดนครับโอ้ยอุปาแอคเลยฮะแกเอ้ยฟาวได้ไงจานแกบอก
0: สลิบาแกนึกว่าเล่นยูโดหรือเปล่าครับหรือซูโม่ครับพยายามจะดันให้ออกนอกสนามจังหวะนี้อุปาเมกาโน่ครับมงแต่ว่าก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนี่ยครับมีลินเดเลฟครับขึ้นประกบอยู่แล้วเนี่ยดูครับสลิบาแม่อย่างกับเล่นซูโม่ครับพยายามจะดันให้ออกจากนอกสนามไปได้ครับจุดท้ายก็โดนจับฟาวครับ
1: ไปอัดแซนด์วิชเขานะไปทั้งสลิบาทางอุปาเมกาโน่ครับ5นาทีสุดท้ายครับในครึ่งแรกยังสูสีกับฝรั่งเศสกับสวีเดนราบิโอหม่งตั้งให้โอลิเซ่แล้วลาบิโอทิมให้ครับทาเอ็มบาเป้และยิงเร็วเลยโอ้โหบอลตกพื้นก่อนนะครับเข้ามือของเซตสตรอม
0: โอ้ก็พยายามจะยิงปั่นนะครับลูกนี้ครับเอ็มบาเป้พยายามจะยิงเร็วครับเนี่ยแต่งเข้าขวาแล้วซัดเลยครับแต่ว่าทิศทางมันก็บอลพุ่งตรงตัวผู้รักษาประตูครับเซตสตรอมแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนเพิ่มสถิติการยิงประตูเข้าไปอีกครับณเวลานี้โอกาสลุ้นฝรั่งเศสนี่ก็น่าจะถึง10ครั้งเข้าไปแล้วเขากรอบไป4ครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูเลย
1: จังหวะนี้ทำฟาวครับราเบลพนันฟาวลูคัสเบิร์กวาว
0: โอ้แต่ว่าสวีเดนตอนนี้แม่จังหวะตอบโต้มีน้อยเหลือเกินครับรูปเกมนี่ก็เป็นฝรั่งเศสนะครับที่เดินหน้าเขาทำอย่างต่อเนื่องฟรีคิกครับยาซีนายารีจะบอมเข้าไปครับ
1: ก็อาศัยลูกเซตเพลย์ครับลูดิ้งครับสวีเดนยาซีนายารีโอ้ตาก็ค้ำจริงนะอายารีนะฮะอดนอนเหมือนพวกเราหรือเปล่าเนาะอายารีครับเปิดทางขวาเปิดโด่งหูเลยไปเสาไกลเลยครับเลยไปถึงชูคุนเด้ไหลให้โอลิเซ่จะแตะแล้วหนีเบิร์กวาครับแตะยาวเกินไปครับบอลออกข้าง
0: ลูกนี้พยายามจะจิ้มแล้ววิ่งเลยครับโอลิเซ่แต่ว่าหลุดออกข้างไปครับเกมผ่าน40นาทีนะครับก็ยัง 0-0 ครับทำอะไรกันไม่ได้ครับโอ้แต่กลายเป็นว่าไอ้รอบ32ทีมสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าสูสีทุกคู่นะยิงกันขาดนี่ยังไม่มีนะครับ
1: สวีเดนก็อย่างน้อยก็ยื้อไปต่อเวลาเนาะแล้วก็ยิงจุดโทษนะฮะ แต่ฝรั่งเศสขอจบ90นาทีแล้วโอลิเซ่เอาหนีมาได้จัดโต้เร็วเข้ามาเอ็มบาเป้มือพื้นที่กระชากเข้าหาออกซ้ายมาเข้าให้บาโคล่าในกรอบเขตโทษแล้วเปิดแรงเข้าไปข้างในมีเพื่อนไหมไม่มีโอ้โหถึงทางสตรอครับบอลยังได้ที่ชาร์มินี่มาที่โอลิเซ่เข้าซ้ายขอปั่นลูกนี้แล้วก็โอ้โหโค้งไม่พอ
0: โอ้โหฝรั่งเศสนี่เวลาเข้าพื้นที่สุดท้ายนี่ทำเร็วมากนะครับเหมือนสกูลีบาลีบาโคล่าครับทางซ้ายกระชากแล้วก็เปิดเข้ามาสกัดไว้ได้แล้วก็จังหวะ2ครับโอลิเซ่แม่พยายามจะปั่นด้วยซ้ายครับแกมีเอียงลุ้นด้วยครับดูครับปั่นแล้วก็ลุ้นแต่ว่าลุดกรอบออกไปครับจังหวะนี
1: ้
0: พุ่งเช็คแล้วครับเซเตอร์สตอมโอ้โหแต่ว่ามาเป็นเรื่อยๆจริงๆครับฝรั่งเศส
1: โอ้โหมาเป็นพายุเลยนะเสียดายฝรั่งเศสสวีเดนน่าจะเป็นหน้าหางกับพี่ท็อปนะเพราะปั่นโค้งบ่อยมากฮะฝรั่งเศสปั่นโค้งโอ้โหหนีสวยครับเซเลบาแม่หนีเพื่อนร่วมทีมอาร์เซนอลครับอย่างลีเดอร์มาหลอกเพื่อนซะแล้วคงไม่ได้นะหลอกเพื่อนเอายอดเข้ามาทางซ้ายครับของฝรั่งเศสที่บาโคล่าพยายามจะหนีโอ้โหเดี๋ยวไม่ยอมครับแม่ดาเนียลสเวนซอนครับเร
0: ็
1: วเหมือนกันครับจิ้มออกข้างไป
0: จิ้มได้นะครับสเวนซอนนี่ตอนเล่นอยู่กับดอทมุนนี่เล่นแบ็คซ้ายนะครับมาเล่นทีมชาติสวีเดนก็โยมาเล่นเป็นแบ็คขวาครับ
1: แกก็เล่นด้านฟูลแบ็คกันเน
0: า
1: ะ
0: ทั้งสองฝั่งกันแหละเพราะว่าซ้ายก็เป็นเอลิสตราวนะครับยึดไปก็มาแทนเบอร์นาสันนะครับวันนี้ฟรีเป็นเตะมุมนะครับของฝรั่งเศสครับโอลิเซ
1: ่โอลิเซ่ยกมือซ้ายไม่ใช่ยกมือขวาอัมพลพูลมานะครับหยอดเข้ามาข้างในโดมที่เป็นก่อนเก็บได้ครับเดเมเล่ให้ที่กุนเด้กุนเด้ทีมให้เดเมเล่ทางขวาเจอดักสองเปิดเรียกเข้ามาตรงกระบอลฉลับแล้วฮีเดเลิฟนะครับหัวยาวข้างหน้าไปเลยไม่ต้องสนใจใครครับข้างบนไม่มีใครครับสวีเดนไม่ยอมออกมาห่างจะประตูครับจิมมอนให้ราบิโอให้เพื่อนเข้าจุดก่อนนะครับเข้าตำแหน่งก่อนชัวร์มินี่ไหลออกขวากุนเด้กระชากขึ้นมาฟูลแบ็กเนี่ยเติมมันนึกเกิดนะครับฝรั่งเศสเดเมเล่ให้กับกุนเด้กุนเด้จะหนีไปแล้วยิงเองเอ้าไปยิงใส่ต่อหน้าต่อตาเอ็มบัปเป้ครับอ้าวกุนเด้ไม่เจริญแล้วแบบนี้ฮะแม่เอ็มบัปเป้มาขอบอลกันยิงเองแล้วจะสวนมาคาสตราวจะทิ้งให้อิซักแต่ว่าอุปาเมกาโน่แหมเหลี่ยมดีกว่านะครับดักได้แล้วคือลากาบาที่เมยองโดนเร่งมาเอ้าให้กับราบิโอห่างตัวดีไม่มีใครครับราบิโอออกซ้ายมาลูก้าดินเกมเหลืออีก2นาทีครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกตื่นมาไม่ทันนะครับนอร์เวย์ใครชนะนอร์เวย์ชนะ 2-1 นะฮาแลนด์ยิงช่วงท้ายเกมนะครับเขารอบไปแล้วนอร์เวย์บอลของฝรั่งเศสทางซ้ายทางขวาครับนี่ตอกส้นด้วยโอลิเซ่โอลิเซ่เข้าซ้ายง้างมันจะยิงก้มหน้าก้มหน้าแล้วยิงลูกนี้แล้วก็1ต่อ0ไปโอ้โหปัดทิ้งไปก่อนครับเชตเตอร์สตอมแม่ดึงจังหวะเหมือนจะหลอกยิงจังหวะแรกแล้วอีกครั้งนึงครับแต่งบอลจังหวะ2แล้วยิงลูกนี้บอลเรียบโอ้โหปัดปลายมือนะลูกนี้นะ
0: โอ้โหก็บอลทิศทางนี่พุ่งเสียบมุมนะครับเอาเล่นเร็วมาแล้วครับฝรั่งเศส
1: เอ็มบัปเป้ในกรอบเขตโทษสับหลอกมาแล้วดิ้นหนีมาแล้วยิงดิ้นหนึ่งต่อศูนย์จนได้ครับโอ้ฝรั่งเศสโอ้เอ็มบัปเป้ครับยิงให้ฝรั่งเศสนำหนึ่งต่อศูนย์นาทีสุดท้ายของครึ่งแรก
0: โอ้โหนี่แหละครับแม่บุกไม่พักเลยครับฝรั่งเศสครับแล้วก็สุดท้ายก็ขึ้นนำจนได้ครับโอ้ประตูนี้นี่คล้ายๆกับประตูของอามัดเดียโลนะครับที่ยิงไปเมื่อคืนตีเสมอกับไอวอรี่โค้ชนะครับเสมอกับนอร์เวย์แต่ว่าสุดท้ายแพ้ไปครับคล้ายๆกันเลยครับจากสุดเส้นนะครับโยกหลบแล้วก็ซัดเข้าไปครับโอ้แฟนๆสวีเดนก็ทำใจครับเพราะว่าโอกาสฝรั่งเศสมันเยอะจริงๆครับเป็น10แล้วครับโอ้สุดท้ายก็ยันไม่อยู่ครับจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วทด3นาทีครับดูจากลูกเตะมุมครับเล่นเร็วนะครับโอลิเซ่ดึงจังหวะนิดนึงครับเดมเบเล่แล้วก็ให้มาเป้ครับเอมาเป้สับแล้วก็โยกเปิดมุมเมื่อแล้วยิงลูกนี้
1: คนที่ประกบกับโดสโยเคเลส
0: โยเคเลสแล้วก็มีลินเดเลฟมาช่วยครับเนี่ยก็คล้ายๆกับประตูที่อามัดนะครับยิงเมื่อคืนเลยโยกมาแล้วก็รีบยิงเร็วครับเสียบเสาไกลเข้าไปเลยครับลูกนี้
1: โหดมากความสมรรถนะตัวล้นล้วนนะครับเต็ม10ไม่หักเลยนะเอ็มบัปเป้ครับนี่ไปดีใจกับเดชองเหมือนให้กำลังใจเดชองเน
0: า
1: ะหลังจากที่สูญเสียคุณแม่ครับชี้มือไปที่เดชองเลยแล้วก็กอดสวมกันสวมกอดกันเนาะก็ต้องให้จริงครับจังหวะนี้คือเล่นคอร์เนอร์สั้นนะครับทางซ้ายให้เร็วเนาะโอลิเซ่นะครับให้กับเดมเบเล่เดมเบเล่ก็เห็นเอ็มบัปเป้วิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วเอ็มบัปเป้ได้บอล โมเดลสุดสลานะครับล็อกหนีลิเดเลิฟตัดได้เข้ามานะมีพื้นที่ครับและยิงไปที่เสาไกลครับสวยงามมากครับลูกนี้ครับสวีเดนต้องเร่งนะครับเปลี่ยนเอล

0: ตากาถึงสนามเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วก็ชาร์จทันไปแล้วชัดตัวนี้นี่ก็โอ้โหไม่ได้ครับแม่สตราวครับได้ยิงนู่นนี่แต่ว่าหลุดออกไปสวีเดนเกือบได้เสมอทันควันเหมือนกัน
1: โอ้แฟนบอลก็เสียดายเลยครับนานๆจะได้ลุ้นสักทีครับสวีเดนดูอีกทีครับขึ้นทางขวานะครับสเวนซอนให้มาแล้วก็ไอลังกาตบเข้ามาข้างในครับโอ้ไม่มีจังหวะยิงแต่ว่าบอลมันกระฉอกมาครับเอลิสตาวได้กดด้วยขวาครับลูกนี้แต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับน่าเสียดายครับถือเป็นโอกาสทองกันครับสวีเดน
0: ตอบโต้กลับมาเกือบได้ครับจังหวะที่หนีไปเอลังกาครับบริเวณนะสุดหลังบอลนะคุกคลิกมาครับเข้าทางของอลิสฟราวยิงลูกนี้ข้ามขานิดเดียวครับสวีเดนเกือบได้เสมอแล้วดูจะเร่งมากขึ้นนะครับเปลี่ยนมัวจากรับเป็นรุกนะครับสวีเดนและจ่ายไปติดชอร์บินี่ได้เขานะครับลูคัสเบิร์กวาวบอกว่าหาเพื่อนอยู่เล่นกับอิซักทีมนายเข้ามาสตราวโอ้โดนจี้มาแล้วสวีเดนอ้าวชูโกเด้ให้กับเบิร์กวาวเบิร์กวาวยังได้ครับหนีบาโคล่ามาเอลันกาเอลันกาจัดดีลูก้าดินลูก้าดินไม่ยอมนาทีสุดท้ายครับของการเทเวลา3นาทีเลือกมาที่เซเวนซอร์เอลังกาดูพักลุยในพุทธศิลป์โอ้ล้ำหน้าครับโอ้โหลูก้าดีครับไปดึงใส่เอลังกาแต่มีโทขึ้นมาก่อน
1: โอ้ก็น่าเสียดายครับลูกนี้น่าจะเป็นจุดโทษนะครับดูอีกทีโอ้ล้ำแต่จังหวะนี้แล้วครับล้ำแต่เซเวนซอร์แล้วนะครับส่วนจังหวะของเอลังกาเนี่ยไม่ล้ำนะครับเนี่ยครับแต่ว่ามันล้ำตั้งแต่จังหวะก่อนหน้านั้นแล้วแล้วลูก้าดีเนื้อไปเข้าข้างหลังครับลูกนี้
0: โอ้โหตอนที่เสียด้วยจากผู้ตัดสินเนี่ยดานิเอลมาเคเล่จากดัชเลยครับเป่าขึ้นมาในลูก้าดีก็ตกใจฮะ
1: ก็มีสิทธิ์จะเสียจุดโทษได้ครับเพราะว่าไปเข้าจากทางด้านหลังแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเช็คก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็โดนตัดต่อด้วยการล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้ก็ถือว่าสวีเดนก็พยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่เหมือนกันนะครับหลังจากที่เสียประตูไปฝรั่งเศสนี่ครึ่งแรกโอกาสยิงไป15ครั้งแล้วนะครับเข้ากรอบไป6ส่วนสวีเดนนี่ก็โอกาสยิง3ครั้งครับเข้ากรอบครั้งเดียวก็ยันไม่อยู่ครับพยายามจะซื้อด้วยเกมรับครับสวีเดนแต่ว่าสุดท้ายก็ฝรั่งเศสก็หาจังหวะจบสกอร์ได้เรื่อยๆครับสุดท้ายมันก็เสียประตูอยู่ดี
0: แต่เกมบุกของฝรั่งเศสเนี่ยน่ากลัวมากครับบอลเร็วตลอด
1: ใช่
0: แล้วก็สมาชิกตัวดีทุกคนครับแผงกองหน้าของฝรั่งเศสและโปรตุเกสเนี่ยดานี่มาร์เคเล่นะครับปาจากเดทแลนด์นะครับเป้าจบเกมครึ่งแรกครับฝรั่งเศสรองแชมป์เก่านะครับนำสวีเดนอยู่ที่1ต่อ0ครับ
1: ก็ประตูที่5นะครับของประธานเป้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็รั้งอันดับ2นะครับเท่ากับเอลิงบราวฮาลันตามลิโอเนลเมสซี่แค่1ประตูเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็จบครึ่งแรกไปนะครับฝรั่งเศสครับเอ็มบัปเป้ขึ้นมานาทีที่45เลยนำไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0นะครับ
0: ดีกว่าเยอะนะฮะฝรั่งเศสครับ
1: ก็ถือว่าครั้งนี้เกมรุกดูดีกว่าตอนบอลยูโร2024เยอะนะครับตอนนั้นนี่โดนด่าเละเทะเลยตัวรุกแน่นไปหมดครับแต่เล่นโอ้โหเกมรุกแบบไม่ไหวเลยครับ
0: ครับ
1: ยิงประตูใครแทบไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าเกมรุกจัดจ้านมากครับฝรั่งเศสก็สมราคาที่เป็นเต็งหนึ่งนะเวลานี้ครับ
0: กองกลางก็ดีกองหลังก็แน่นนะ
1: แน่นหมดทุกตำแหน่งอะโกก็เหนียว
0: ฝรั่งเศสชุดนี้เพราะว่าโอ้โหมีสิทธิ์ที่จะไปเจออาร์เจนตินานะเดี๋ยวรอบชิงเลยนะฮะ
1: ก็ตามสายนะครับ
0: ตามสายนะ
1: แต่ว่าสายบนฝรั่งเศสก็ก็ยังมีพวกโปรตุเกสสเปนอะไรพวกนี้นะที่อาจจะเป็นก้างขวางคอได้อยู่นะครับ
0: ครับ
1: สำหรับฝรั่งเศสนะอาจจะไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศอะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: นะครับเพราะว่าเนี่ยของสายฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าไปเจอปารากวัยเสร็จแล้วก็จะพบผู้ชนะคู่ระหว่างแคนาดากับโมร็อกโก
0: ครับ
1: โมร็อกโกนี่ก็เป็นคู่ปรับเก่าเมื่อรอบรองชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วฝรั่งเศสชนะไป 2-0 นะครับรอบรองวันนั้น
0: ครับ
1: ซึ่งดูตามทรงเนี่ยก็น่าจะผ่านได้แหละฝรั่งเศสแต่ว่ารอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะก็ตามสายมันอาจจะเจอสเปนหรือไม่ก็เนี่ยโปรตุเกสอะไรแบบเนี้ยก็ต้องดูอีกทีนะครับสำหรับฝรั่งเศสส่วนสายล่างเนี่ยเจนีน่านี่โอ้โหเบาเลยสดใสมากนะครับก็มีโอกาสจะไม่เจอกับอังกฤษก็อาจจะเป็นบราซิลก็ได้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับเพราะบราซิลนี่รอบ16นี่จะเจอนอร์เวย์นะครับ
0: ครับผมถามมาบอลโลกมีภาคทุกคู่หรือเปล่านะครับภาคทุกคู่นะนะครับยกเว้นคู่ที่เตะพร้อมกันนะแล้วก็ตามให้ตลอดนะในรอบแบ่งกลุ่มสุดท้ายนะครับ นัดชิงพอเจ๋งบรรยายคู่ไปเจ๊กกี้หรือเปล่าไปเจ๊กกี้ไม่ว่างฮะครับเพราะว่าหน้าหางมาเนี่ยโหเรตติ้งดีมากนะคุณโดนะครับตกงานแล้วนะจุนตกงานแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: เออพิจิกี้เขาไม่ค่อยบรรยายบอลเลยนะเดี๋ยวนี
0: ้วิเคราะห์บอลส่วนใหญ่ใช่ไหม
1: เออ
0: โอ้ตอนนี
1: ้เพราะว่าก็
0: ครับ
1: มีคนเรียกร้องให้พิจิกี้ไปพากับเพียดดี้
0: อ๋อเหรอ
1: เอา
0: เพียดดี้ก็บรรยายอยู่ใช่ไหม
1: เพียดดี้ก็มี

0: ในช่วงพักครึ่งนะครับฮาล์ฟไทม์สวัสดีครับพี่บางพี่โอ้นะครับฟังอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้ทักทายจากคุณบอยไข่เค็มนะครับคุณเจงครับโหถ้าไปออสเตรเลียวันไหนจะฝากหิ้วของหน่อยครับใจเย็นฮะก็เป็นข่าวดังอยู่นะตอนนี้นะเมื่อวานคุณโอ้นคุณหยองมาฟรีล่าสัตว์เป็นไงคุณโอ้นฮะ
1: อ้าว
0: มีแฮปไหม
1: ครับ
0: แล้วหยองมีภาคหรือเปล่าหยองจะมีเช้าวันพรุ่งนี้นะตอน10โมงอ่ะกับพี่สมชายนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่โอกาสลุ้นของฝรั่งเศส15ครั้งนะครับเข้ากรอบไป6ค่าไอโกนี่ 0.95 นะ
0: โอ้โห
1: โหส่วนของสวีเดนก็ใช้ได้นะครับค่าไอโกอยู่ที่ 0.22 แต่ว่าโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบครั้งเดียวเสร็จการครองบอลฝรั่งเศส62นะครับสวีเดน30ก่อนเหนือว่ากันเยอะครับแต่ว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจังหวะสวนกลับมาของสวีเดนนี้ก็มีวุบวับวุบวับอยู่บ้างนะครับนะว่าจะค่อนข้างน้อยก็ตาม
0: ครับมาดูแล้วฝรั่งเศสดูดีกว่านะ
1: มาครั้งนี้ก็ถือว่าค่อยสมราคาฟอร์มค่อยใช้ได้หน่อย
0: ฟอร์มดีมากแล้วก็นักเตะหลายคนเดินมาเล่นเพื่อเดชอนเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: หลังจากที่สูญเสียคุณแม่นะฮะ
1: แล้วก็เกมรุกดูเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนลงตัวนะครับลงตัวคือมีตัวสดๆด้วยนะครับคือมันอยู่ในช่วงพีคด้วยทั้งเดมเบเล่โอลิเซ่บาโคล่าเอ็มบัปเป้พวกนี้มันเป็นช่วงพีคพอดีอย่างตอนบอลยูโรบางทีมันก็มีกริสมันมีอะไรก็อาจจะช่วงลอยๆละ
0: ครับ
1: นี่ก็โอกาสลุ้นประตูนะครับอีซักมีโอกาสยิงไป2ครั้งเข้ากรอบครั้งนึงครับอีซักส่วนเอ็มบัปเป้นี่มีโอกาสไป4ทีแล้วนะครับเกมนี้
0: ใช่ก็นักเตะหลายคนก็ถึงจุดกำลังสุกงอมพอดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่เอ็มบัปเป้เดมเบเล่อย่างงี้เนาะโหดูเกมบุกของฝรั่งเศสแต่คุณโดนนะ
1: ก็เข้าพื้นที่สุดท้ายไป40ครั้งนะครับ
0: โอ้ดูฝั่งซ้ายขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันเนาะลูก้าดีนะฮะกับไบรี่บาโคล่านะ
1: ส่วนทางสวีเดนนี่เข้าพื้นที่สุดท้ายไป15ครั้งนะครับเวลาโดยรวมนี่ก็ฝรั่งเศสเหนือกว่าประมาณ3เท่านะครับเวลาในการใช้ในพื้นที่สุดท้ายนะครับของฝั่งตรงข้าม
0: ดีกว่าเยอะฮะอยู่ที่ลูก2จะมาตอนไหนฝรั่งเศสแต่สวีเดนครึ่งพอเสียประตูไปเนี่ยเหมือนจะปรับโหมดมาเล่นเกมรุกมากขึ้น
1: ก็พยายามจะตอบโต้นะครับ
0: น่าสนใจว่าครึ่งหลังแกรนพอเตอร์จะให้เล่นแบบไหนเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าก็ฝรั่งเศสคือถ้าดีก็ต้องพยายามบุกต่อครับเพราะว่ามันก็มีบทเรียนกันมาแล้วนะครับทีมอย่างเยอรมันเนเธอร์แลนด์นะครับก็ตกรอบครับเพราะสุดท้ายคุณก็ยิงเขาไม่ขาดเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วมาโดนตีเสมอแล้วสุดท้ายก็ตกรอบครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสก็ต้องพยายามยิงให้ขาดไปเลยครับจะได้ไม่ต้องไปลุ้นจุดโทษ
0: ใช่
1: เพราะฝรั่งเศสจุดโทษก็ประวัติก็ไม่ค่อยดีเหมือนกัน
0: เนาะสวีเดนก็พยายามยื้อให้ถึงต่อเวลาแล้วก็โดนจุดโทษเนี่ยแล้วคู่อาร์เจนตินาก็ผมว่าคู่แข่งก็น่าจะยื้อไปกันแล้วคุณโดนะ
1: ใช่
0: เคปเวิร์ดใช่ไหม
1: เจอเคปเวิร์ดครับเคปเวิร์ดนี่เคย
0: เสมอสเปนนะ
1: เสมอสเปนมาแล้วครับรับลึก
0: ๆแล้วรอโต้นะ
1: ครับ
0: อาร์เจนตินายื้อไปแล้วเคปเวิร์ดพลิกล็อกโหชนะอาร์เจนตินาเนี่ยโหครับเรียบร้อย
1: หากันหมดเลยครับผู้ที่อยู่สายล่างเนี่ย
0: ก็ดูไฮไลท์นะนะครับโหดูเกมบุกเนี่ยจัดจ้านเหลือเกินนะฮะใส่พลิกหรือเปล่าด้วยตูโหซับเหลือเกินนะเกมบุกของฝรั่งเศสครับให้ดูภาพช้าที่กูเนตคัทแบ็กกลับมานะแล้วเนี่ยจ่อๆด้วยว่าผมก็นึกว่าหายนะโอ้ลูกยิงเอียงยิงนะครับของเอปาเป้ชนเสาเต็มๆเดชองกับกีสเตฟองฮะผู้ช่วย
1: โ
0: อ้ใส่นอกด้วยฮะ
1: คือเอปาเป้แกยิงเสร็จนี่แกก็เตรียมวิ่งดีใจแล้วครับกำลังคิดท่าอยู่เลยครับแม่เอาท่าเท่ๆหน่อยปรากฏว่าไม่เข้าซะงั้นครับ
0: ครับ
1: โอ้เก้อเลยเนี่ย
0: แกเตรียมวิ่งนะ
1: แกออกตัวแล้วครับเอปาเป้
0: คือบอลจากเท้าจากแกเนี่ยนึกว่าหายแกกำลังดีใจไปว่าเอาบอลไปโยนเสาฮะ
1: โอ้แต่เกมนี้คือฝรั่งเศสก็เหมือนพยายามจะสร้างโอกาสให้กับเอ็มบัปเป้อ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบฝืนซะทีเดียวอ่ะเพราะว่าตัวรุกคนอื่นอย่างโอลิเซ่อย่างเดมเบเล่ถ้ามีจังหวะก็ยิงเองไงก็ยิงเองด้วยนะครับแต่เอ็มบัปเป้เขาก็สไตล์เขาแบบนี้แหละคือจะวิ่งขอแทบจะทุกจังหวะอยู่แล้ว
0: ก็มีช็อตหนึ่งไงที่ไปขอบอลจากซ้ายไปขวาไปขอบอลจากกุนเด้ไงกุนเด้ยิงเองฮะ
1: ยิงใส่เลยหลบแทบไม่ทันเนี่ยเอ็มบัปเป้บอก
0: กูเด้เนี่ยยิงอัดแค่ไหนนะคุณโดนนะ

0: นะครับก็ดูไฮไลท์กันเดี๋ยวเรายังไงดีเราดูไฮไลท์กันสักพักไหมแล้วก็พักกันแป๊บหนึ่งไหม
1: ครับ
0: นะครับดูไฮไลท์สวยๆนะโอ้เขาก็ตัดไฮไลท์หลายๆช็อตหลายๆจังหวะเหมือนกันเนาะ
1: นี่แล้วก
0: ็ประตูชัยเอ้ยไปประตูขึ้นนำฮะเล่นคอร์เนอร์สั้นเล่นเร็ว
1: นี่แล้วก็มาเป้แกก็วิ่งมาขอครับคือจุดที่รับบอลเนี่ยก็จะสุดเกือบจะสุดเส้นหลังอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ด้วยความสามารถเฉพาะตัวครับแกก็ท่าเดิมครับสับแล้วก็แต่งนิดนึงครับพอมีมุมปุ๊บแกก็ซัดเลย
0: คือให้เร็วนะครับเดเมเล่จิมแฮร์เร็วนะครับแล้วบอลจากโอลิเซ่ก่อนนะคอร์เนอร์สั้นทางฝั่งซ้ายครับแล้วเอ็มบัปเป้ไปขอบอลอยู่กรอบเขตโทษแล้วจังหวะที่ไปขอบอลเนี่ยไปรับบอลเลยเกือบถึงสุดเส้นหลังเลยนะแล้วแกก็สะบัดข้อเท้าสะบัดใช่ไหมฮะก็แกว่งเท้าจังหวะแกว่งเท้าแกเนาะสะบัดนิดเดียวแล้วก็ตบไตเข้ามาครับก่อนที่โยเคเรสเสียหลักไปแล้วครับล้มไปแล้วนะโยเคเรสพยายามที่จะเอาขามาขวางไม่ทันครับเอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้โอ้โหดูฮะแกหลอกนิดเดียวแล้วแกสับออกด้านในมาครับแล้วก็มุมเปิดด้วยนะยิงบริเวณเสาสองเข้าไปครับสวยงามมากครับลูกนี้ของประธานเป้ครับ5ประตูดาวดันในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับและคนที่บัดกบก็ดันเป็นโยเคเลสด้วยไงโยเคเลสหลังหักแล้วลูกนี้นะโอ้โดนหลอกหนีฮะหลอกหนีเข้ามาข้างในครับ
1: ก็เอ็มบัปเป้ตอนนี้ประตูในฟุตบอลโลกก็17ลูกไปแล้วนะ17ประตูไปแล้วนะครับก็เป็นรองแค่เมสซี่คนเดียวเท่านั้นนะแซงหน้ามิโลสลาฟโคลเซ่ไปเรียบร้อย
0: ครับ
1: โอ้แล้วเอ็มบัปเป้นี่อายุเพิ่ง27อ่ะคือสถิติเมสซี่คือถ้าเอ็มบัปเป้ไม่เจ็บแบบโอ้โหต้องเลิกเล่นไปอ่ะดูทรงแล้วก็สถิติของเมสซี่ก็มีสิทธิ์โดนทำลายอ่ะครับ
0: ครับ
1: เอ็มบัปเป้นี่27ปีนี่คือยังเล่นได้อีกหลายทีอ่ะ
0: ตอนนี้สละ17แล้วนะ
1: 17ลูก
0: แล้วแซงโคเซ่แล้วนะ
1: แซงโคเซ่ไปแล
0: ้
1: ว
0: เมสซี่เท่าไหร่เมสซี่19เนาะ
1: 19
0: โอ้โหยิงประตูสูงสุดตลอดกาลแล้วเมสซี่มายิงในช่วงหลังด้วยนะ
1: เมสซี่มาได้2ครั้งหลังนี่แหละช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่ยิงจนกระทั่งเป็นข้อคอรหาว่าแกเล่นทีมชาติไม่ดี
0: ครับเดี๋ยวพักสั้นๆดีกว่าเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามกันต่อในครึ่งหลังฝรั่งเศสกับสวีเดนครับพักสักครู่
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: เน้นท้อง
4: มองหา
5: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
15: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
16: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: วัสดีค่ะมาเวลาเดิมเป๊ะเลย 5:51 นาทีนะคะกับเช้าวันนี้วันพุธแล้วค่ะ1 กรกฎาคม 2569นะคะวันนี้วันที่1แล้วนะวันใหม่เดือนใหม่แล้วนะคะวันนี้มีหลายเรื่องราวเลยนะคะมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเรา2คนนะคะโดงสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวทางโดงจะเข้ามาวันนี้วันที่1กรกฎาคมนะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์นะคะหลังไมค์02-24-81366เหมือนเดิมนะคะเบอร์เดียว3คู่สายโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ02-24-81366ค่ะเมื่อวานนี้ไม่มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่วันนี้มีเรื่องฝนจะตกหนักถึงหนักมากมีอยู่5จังหวัดที่เขาบอกว่าจะหนักมากส่วนอีก35จังหวัดจะหนักธรรมดานะคะที่มีการประกาศเตือนนะคะช่วงนี้มันจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็เตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านเหมือนเดิมนะคะพื้นที่ลุ่มด้วยนะคะคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนนะคะสูงประมาณ 2-3 เมตรแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่มีฝนตกก็จะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ขอให้ชาวเรือระมัดระวังนะคะวันนี้5จังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักมากนะคะมีจันทบุรีมีตราดชุมพรระนองแล้วก็พังงาค่ะอันนี้คือ5จังหวัดที่จะหนักมากนะคะส่วนที่หนักธรรมดาภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคอีสานจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีเกือบทุกจังหวัดเลยเนาะอีสานนะภาคกลางก็มีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองนะคะส่วนภาคใต้เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ภูเก็ตกระบี่และตรังรวมถึง4-3จังหวัดที่จะหนักมากนั้นด้วยนะคะชุมพรระนองแล้วก็พังงานะคะนี่คือวันนี้นะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะสำหรับวันที่1กรกฎาคมวันนี้ก็ยังไงเตรียมตัวระมัดระวังนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็เอาระทึกเลยค่ะกลางดึกที่ผ่านมานะคะมีเหตุไฟไหม้ซอยจรัญ75นะคะโอ้โหเขาใช้คำว่าวอดเลยอ่ะบ้านทรงไทยหรูที่อยู่จรัญสนิทวง75นะคะแยก25/2สักประมาณก่อนเที่ยงคืนนะคะศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะก็รถดับเพลิงก็ไปกันสิคะก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะคะจากการรายงานเบื้องต้นเนี่ยมีคนบาดเจ็บด้วยนะคะที่เกิดเหตุนี้ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้แบบทรงไทยได้รับความเสียหายทั้งหลังค่ะเป็นบ้านหรูเลยเพราะว่ามีรั้วคือดูจากรั้วก็รู้เลยนะคะสาเหตุนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเมื่อคืนเนี่ยผู้อำนวยการเขตบางพลัดเจ้าของพื้นที่นะคะกับหัวหน้าฝ่ายโยธาพร้อมฝ่ายเทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยนะคะก็ยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าโอ้โหไฟนี่คือแค่ไม่กี่นาทีเนาะ เขาวอดเลยค่ะมีคนบาดเจ็บด้วย2รายนะในช่วงกลางคืนไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นเนาะกลางดึกเลยนะคะระทึกมากเนาะจรัญ75ฝนตกไฟก็ไหม้ได้นะคะส่วนเรื่องของข่าวใหญ่ที่คนไทยติดตามกันตลอดมากี่วันแล้วเนี่ย 2-3 วันแล้วนะคะเกี่ยวกับกรณีแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเมื่อวานนี้คุณบูมค่ะแอร์รายหนึ่งของสายการบินแห่งหนึ่งนะคะที่เคยถูกโปรไฟล์เดียวกันจ้างไม่ใช่จ้างมาทักก่อนน้องดง
1: ครับท่านพี่สวัสดีครับครับ
0: ค่ะโปรไฟล์นี่คือแป้งที่แปลว่าแป้งดูมันใช้ชื่ออย่างเงี้ย

0: แล้วใช้ชื่อนี้คนที่ถูกทักเนี่ยนะไม่เอ๊ะเหรอว่าทำไมถึงใช้ชื่อนี้แป้งที่แปลว่าแป้งอ่ะ
1: อืม
0: เนี่ยมันตั้งใจชื่อนี้เลยนะคะก็เป็นบัญชีอวตารนะคุณบูมซึ่งเป็นแอร์วอสเตดอยู่ก็บอกว่าอย่างเงี้ยเมื่อวันที่10มิถุนายนมีโปรไฟล์ TikTok แปลกๆทักมาสอบถามเหมือนกันว่ารับหิ้วของไปออสเตรเลียหรือเปล่าขณะนั้นดูสังเกตว่าโปรไฟล์นี้ไม่ได้โชว์หน้าและไม่มีข้อมูลประวัติชัดเจนเลยไม่สนใจและไม่ตอบรับก่อนจะมาทราบข่าวว่านี่แหละมีแอร์โฮสเตสของการบินไทยถูกจับที่ออสเตรเลียก็เลยโพสต์ลง TikTok ว่าเคยถูกจ้างในลักษณะเดียวกันหลังจากนั้นมีเพื่อนร่วม งานและเพื่อนที่อยู่สายการบินอื่นๆทักมาให้ข้อมูลว่าเคยเจอโปรไฟล์นี้แล้วทักหาเหมือนกันเนี่ยแล้วมีอยู่คนนึงทักหาวันที่22มิถุนายนซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่มีนาเขาเปิดเผยชื่อแล้วเนาะมีนาเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยคนเนี้ยก็โดนเจ้าของ Facebook นี้ทักแล้วเธอก็รับงานเป็นลักษณะติดต่อสอบถามว่ารับคิวของไปออสเตรเลียหรือไม่คือทักเหมือนกันหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่ไม่เห็นหน้าเดิมแล้วก็เปลี่ยนชื่อ username ก่อนจะปิดบัญชีหนีไปเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งที่ไม่ใช่แป้งเนี่ยค่ะแป้งไม่ใช่แป้งที่แปลว่าแป้ง
1: ครับคือแปลว่าเจ้าตัวคนนี้โชคดีนะที่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้รับงานอ่ะพูดง่ายนะพี่นะ
0: ใช่
1: อย่างว่าแสดงว่าเครือข่ายเนี่ยมันหาคนที่อยู
0: ่
1: มันหาคนที่รับจ้างครับ
0: ใช่ค่ะก็คุณบูมเนี่ยคุณบูมบอกว่าเธอเนี่ยนะที่อยู่ในกลุ่มแอร์โฮสเตสรับยิ้วของเนี่ยนะคะเธอก็รู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยทำแล้วไม่ค่อยรับยิ้วแล้วเพราะว่ามีวิชาชีพมาในหลากหลายรูปแบบมากน่ากลัวขึ้นทุกวันทุกคนเลยระมัดระวังตัวกันนะคะโดยเฉพาะออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างคิดมุ่งเรื่องการตรวจเช็คเพื่อถามว่าตอนนี้สายการบินของคุณบูมเนี่ยฟังกำชับอะไรเป็นพิเศษเธอบอกว่าปกติสายการบินจะกำชับอยู่แล้วว่าห้ามรับของห้ามหิ้วของโดยเด็ดขาดแต่ความจริงก็ยังมีลูกเรือบางคนรับหิ้วอยู่ส่วนมากก็จะหิ้วกันเป็นของกินของใช้และเสื้อผ้าโดยจะมีค่าตอบแทนเนี่ยเป็นกิโล300 บาทไม่ได้แพงของมีนาเนี่ยค่าจ้าง 8,800 เนี่ยเขาบอกว่าก็แพงเกินไปนะซึ่งคนหนึ่งสามารถบรรจุน้ำหนักได้มากที่สุดประมาณ32 กิโลก็ค่าจ้างก็300 บาทเท่านั้นเองนะคะ
1: ต่อกิโลใช่ไหมพี
0: ่ต่อกิโลใช่แต่ว่าไม่มีใครรับเป็นพิกัดหรอก30 กิโลเนาะ
1: ครับครับ
0: แต่ว่ากรณีของเคสมีนาเนี่ยเขาบอกค่าจ้าง 8,800 บาทตอนนี้ก็เลยมีการขยายนะคะตำรวจก็ไปเจอภาพชายใส่เสื้อฮู้ดมาส่งของให้มีนานะคะเจอแล้วของเนี่ยลงมาจากรถเก๋งทางลงก็เป็นขบวนการลักลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย
1: ครับผมเนาะ
0: นะคะ
1: เดี๋ยวจะเล่าถึงอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์สอนลงในร้อยวิธีสังเกตพวกนี้ว่าเขามีวิธีดูยังไงบ้าง
0: อันนี้ได้คนที่แบบเนาะคือรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบ
1: เขามีการตั้ง
0: อยากมีรายได้พิเศษ
1: ใช่
0: มันน่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากเพราะว่าคืออย่างแอร์สายการบินไทยเนี่ยหรือว่าสจ๊วตเนี่ยที่ก็มีกลุ่มไลน์รับยิ้วของเนี่ยจริงๆเขาก็ยังไม่ได้เงินนะ
1: ต้องส่งของถึงมือก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่การหิ้วของไปต่างประเทศเนี่ยต้องได้รับเงินก็คือของถึงปลายทางเรียบร้อย
1: ครับผม
0: นี่ค่ะรายละเอียดค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเรารับสายก่อนหนึ่งสายนึงด้วยนะเดี๋ยวมาให้น้องนุ่งพูดถึงเรื่องนี้แหละนะคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะรับกันเลยค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: ตอนนี้สวัสดีค่ะป้านิด
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับป้านิด
3: ป้านิดอยู่ที่ไหนเนาะพูดเลยนะคะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีแบบว่า
4: ป้าเป็นร้านขายของนะคะแล้วตอนนี้ป้าอยากทราบว่าคนที่มาสแกน10บาท20บาทเนี่ยมันมีผลต่อการเสียภาษีเพิ่มไหมคะแต่ป้าเสียภาษีร้านค้าอยู่แล้วอะค่ะ
0: ป้าถ้ามีแอปถุงเงินใช่ไหม
4: ใช่ใช
0: ่โอ้ป้าให้เขาสแกนแล้วสแกนไทยช่วยไทยด้วยไหมคะ
4: ไม่ไทยช่วยไทยไม่มีทำแต่ถุงเงินเฉย
0: อ๋อไม่รับสแกนไทยช่วยไทยแต่มีแอปถุงเงิน
4: ใช่ใช่
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แต่ป้าอยากทราบว่ามันเสียภาษีเพิ่มไหมแบบมาห้าบาทสิบบาทอย่างเงี้ยค่ะเขามาสแกนกันเนี่ยแต่ว่าลูกหนูทำเอาไว้ไม่ต่ำกว่า50บาทอะค่ะ
0: โอ้ยแล้วให้สแกนไหมลูกค้ามาบอกขอสแกน5บาท10บาทก็ให้เหรอคะ
4: เมื่อก่อนนี้หนูให้อะตอนนี้หนูไม่ให้แล้วค่ะ
0: อ
4: ๋
0: อไม่ให้แล้ว
4: 50จ้ะ
0: อ๋อ
4: มันมีผลต่อการเสียภาษีแบบเพิ่มไหมอยากทราบตรงนี้ค่ะ
0: ก็แต่ว่าจริงๆป้าก็เสียภาษีปกติใช่ไหม
4: ใช่ใช่แต่ละปีป้าเสียภาษีอยู่เลย
0: อันนี้นะตามความเข้าใจถ้ามันถึงอ่ะก็เสียแต่คิดว่าไม่น่าจะถึงหรอกป้า5บาท10บาทอ่ะน้องร่วมเนาะ
4: ใช่แต่ว่าคนอื่นเขาสแกนแบบว่า100 200 300แต่ว่าขั้นต่ำป้าตั้งไว้เมื่อก่อนนี้ป้า
0: ค่ะป้าตั้งไว
4: ้แต่ว่าตอนนี้ป้าตั้งไว้50บาท
0: ตั้งไว้แค่นั้น
4: จ้ะ50บาทขึ้นนะ50
0: บาท50บาทขึ้นแล้ว
4: ใช่
0: ขั้นต่ำกว่า50ถึงจะแกนได้แล้ววันมันเยอะไหมอะคะ
4: ก็หลายตังค์บางทีก็ 2,000 3,000 อะไร
0: อ๋อต่อวัน 2,000 3,000 ใช่มั้ย
4: ใช่
0: อ
4: ๋
0: อ
4: มันมีผลไหมคะ
0: มันมีผลกับการเสียภาษีไหมหรอชาติถ้าถึงเกณฑ์ก็ต้องเสียแหละอันนี้จริงจริง
4: เกณฑ์เท่าไหร่อะคะ
0: ถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นภาษีอะ
4: เดี๋ยวนะมาดูข้อมูลให้นิดนึงนะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเกณฑ์เท่าไหร่
1: เกินแสนห้าคุณป้ารายได้ต่อปีเกินแสนขายของได้เกินแสนห้าไหม
4: อ๋อปีนึงเหรอ
1: ครับ
4: ปีนึงก็มันวันหนึ่งตกประมาณ 3,000
1: สามพันสามก็เดือนละเฉลี่ย 90,000 เดือนละ 90,000 ใช่ไหมฮะ
4: สามใช
1: ่วันละ 3,000 วันละ 3,000
4: ก็เยอะประมาณนะคะประมาณ
0: เยอะอยู่ถ้าวันละ 3,000 ไม่เยอะอยู่
4: เยอะเหรอคะ
0: พอได้อยู่ก็เอาจริงๆเสียค่ะ
4: เสียเยอะไหมคะ
0: ก็ป้าต้องมีค่ารถยนต์อะไรด้วยค่ะมีค่าใช้จ่ายค่ารถยนต์รถยนต์ได้นะรถยนต์ได้ค่ะไปยื่นแบบแต่ไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกป้าไม่ต้องกังวลแต่ว่าเขาให้ยื่นเขาให้ยื่นค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะคิดให้ป้าทำบัญชีไหมอ่ะรายรับรายจ่ายในแต่ละวันเนี่ยค่ะ
4: ไม่ได้ทำไม่ได้ทำ
0: ป้าทำอย่างเงี้ยทำเขียน
4: วนเขียนเอาได้หมดเลย
0: แบบว่าป้าก็เขียนไปเลยว่าวันนี้ขายของเท่าไรซื้อของเท่าไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขายของชำใช่ไหมที่บ้าน
4: ไม่ได้ทำค่ะ
0: แล้วป้าขายของประเภทไหนของชำหรือของอะไรขายของชำหรือขายอะไรคะ
4: ขายพวกของชำเหล้าเบียร
0: ์โ
4: อ้อะไรอย่างเงี้ย
0: มันก็ไม่ได้กำไรเยอะถ้าเป็นของชำ
4: ไม่ได้
0: ป้าทำถ้าทำตารางรายรับรายจ่ายไว้เลยแล้วเดี๋ยวพอสิ้นปีปุ๊บเนี่ยไปยื่นให้สรรพากรทำด้วยมือนี่เลยค่ะเขียนเลย
4: อ๋อไม่เอาป้าไม่ทำอ่ะป้าทำไหมป้า แบบว่ายังไงอ่ะแบบมันเยอะอ่ะมันป้าขี้เกียจ
0: ไม่ป้าเขียนเอาเขียนเอาเลยแต่ละวันเนี่ยเหมือนที่ป้าบอกเนี่ยค่ะว่าวันละ 3,000 แล้วป้าก็มานั่งคำนวณว่า 3,000 เนี่ยต้นทุนป้าเท่าไหร
4: ่ต้นทุนเท่าไหร่ป้าไม่ทำอ่ะป้าไม่ทำอ่ะขออนุญาตเลย
0: ไม่ทำไม่ได้ค่ะป้าใครก็ตามที่มีรายได้เนี่ยต้องยื่นภาษีไม่ทำไม่ได้ต้องให้ลูกทำถ้างั้นไม่ทำไม่ได้
4: ก็ไม่อยู่ป้าอยู่สองคนกับแฟนอายุ
0: นั่นแหละ
4: แล้วอ่ะ
0: ก็อายุเท่าไหร่ก็ต้องเสียค่ะถ้าสรรพากรเข้ามาตรวจอ่ะต้องมีให้เขาเห็นว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างรถยนต์อะไรได้บ้างโอ้โหไม่ต้องเสียภาษีแต่แค่เราแสดงตนว่าเรายื่นเฉยๆอะค่ะอาจจะไม่เสียก็ได้เราลดหย่อนส่วนตัวได้ตั้ง 60,000 นะของแฟนได้อีก 60,000 แล้วก็มีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยเอามาลดหย่อนได้หมดเลยแต่ว่าถ้า ถ้าเมื่อไหร่เกิดรายได้ก็ต้องยื่นค่ะ
4: นะคะ
0: ต้องยื่นค่ะแล้วประเมินตัวเองได้เลย
4: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคุณป้าคือเรื่องนี
4: ้
0: เราอย่าละเลยค่ะ
4: เขาจะมาทุกร้านไหมตรวจเนี่ย
0: ก็ปัจจุบันเนี่ยเอาจริงๆก็อาจจะไม่ทุกร้านเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่เพียงพอหรืออะไรแต่ว่าเราก็บริสุทธิ์ใจแล้วก็ยื่นไปเลยค่ะมีรายได้ก็ต้องเสียภาษีอาจจะไม่เสียก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเราทำตารางเอาไว้ว่าเนี่ยวันนี้รับมา 3,000 โน่นลงแล้วก็เดี๋ยวก็มาคำนวณเอาว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยที่บอกค่อยลดหย่อนได้ 60,000 ของสามี 60,000 อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ลดหย่อนได้ลดหย่อนแล้วก็เรื่องของเนี่ยที่ป้าบอกว่าป้าเก็บสมมติว่าซื้อบุหรี่มาขายเท่านั้นเท่านี้กำไรมันก็ไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีนี่แหละ
4: ลูกขายกำไรทองละ4บาทเอง
0: นั่นแหละนั่นเลยเขียนเลยรับรองเลยว่าไม่อาจจะไม่เสียภาษีด้วยค่ะน้องบุ้งเนาะ
1: ครับผม
0: แต่ป้าต้องจดไว้จดไว้ในแต่ละวันค่ะทำตารางด้วยมือนี่แหละด้วยมือเลยค่ะ
4: โอเคค่ะ
0: ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ยุ่งยากเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาช่วงปลายปีเดี๋ยวสรรพากรมา
4: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เ
0: ต๋อค่ะคุณป้าวันนี้ผมพูดถึงนะคะขอให้ยุ่งยากช่วงแรกเลย
1: โอ้โหตื่นเช้าจังเลยครับผม
0: ตื่นเช้ามาก
4: ค่ะเปิดร้านค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขายดีๆครับคุณป้าขายดีๆครับครับ
4: จ้าจ้าจ้าดีจ้า

0: วันนี้ในช่วงบอกข่าวและความของเราขอขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสนะคะเป็นสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะน้องดงขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสค่ะ
1: ครับผมนี่นะ
0: ค่ะที่รถบรรทุกก็นะคะสามารถใช้ได้เนาะ
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: ที่ต้องเปิดข้อมูลดูนะพี่เมื่อช่วงต้นปีเนี่ยนะครับกรมสรรพากรเขาให้ข้อมูลเอาไว้นะฮะเขาบอกว่าคือการสแกนเนี่ยจะไม่ได้ทำให้เราให้เราเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกคุณป้าอย่างนี้ตั้งนิดแต่ว่าถ้ามีการโอนกันเกิน400ครั้งนะฮะเกิน400ครั้งนะแล้วก็มียอดเงินรวมกันถึง2ล้านนะต่อปีนะมันจะเป็นข้อมูลที่เหมือนกับทางแบงค์เขาก็ต้องอัตโนมัติต้องรายงานอะว่ามีใครที่โอนเนี่ยนะครับเป็นจำนวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้บ้างใครที่โอนเยอะอะใครที่มันโอ้โหนะครับแล้วมีการโอนจ่ายอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับในยอดเขาบอกว่า400ครั้งพี่ได้400ครั
0: ้
1: งนะครับก็ไม่ได้ทำให้เสียภาษีเพิ่มแต่ว่าก็อาจจะมีรายชื่อพวกนี้เนาะเข้าไปที่กรมสรรพากรอะไรอย่างเงี้ยเขามีการรับโอนแล้วอะไรกันเป็นข้อมูล
0: ใช่ค่ะก็คงไม่เสียเยอะหรอกร้านค้าย่อยๆแบบนี้ค่ะ
1: ใช่
0: ไม่ต้องกังวลมากมาย
1: ครับผม
0: ครับคุณป้าก็รายได้ใครก็ตามที่มีรายได้เนี่ยสมมุติเกินกำหนดเนี่ยนะเดี๋ยวธนาคารเขาจะเป็นคนส่งเองนะคะท
1: ี
0: นี้พอคำนวณแล้วพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนาะถ้าเผื่อว่าขายดีมากเนี่ยมันก็ต้องเสียภาษีนะคะก็คือรายได้หักค่าใช้จ่ายไปหักค่าลดหย่อนไปแล้วก็มาคูณอัตราภาษีนะคะก็จะมีหลายวิธีของเขาเนาะในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะคะเพราะฉะนั้นก
1: ็
0: ไม่ต้องกังวลเนาะใครที่รับ
1: แต่ในมุม
0: มีแอปถูก
1: ในมุมคนในมุมคนซื้อแล้วอยากให้รับอยากให้รับนะสแกนนะคือ สะดวกมันก็สะดวกเราเนาะก็เคยเหมือนกันนะพี่ไปซื้อแบบน้ำอัดลมแบบกระป๋องหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีแบบ16บาท7บาทเงี้ยร้านแถวบ้านเขาก็ให้สแกนนะ
0: ใช่ใช่ไหม
1: เจอป้านิดเลยป้านิดไล่ออกจากร้านเลยป้านิดบอกไม่รับไป
0: ป้านิดตั้งระบบ
1: เท่าไหร่เมื่อกี้เกี่ยวต้องห้าสิบบาทใช่ไหมต้องต่ำ
0: ต้องเกินห้าสิบ
1: หรือร้อยหนึ่งอะไรพอเนี่ยแต่แถวบ้านผมเขาก็ยังรับนะป้านิดเขาก็เป็นร้านขายของชำอะไรอย่างเงี้ยแหละก็ไม่คิดว่าเขาไม่ได้โดนอะไรเหมือนกันนะเขาเป็นร้านชาวบ้านอ่ะในหมู่บ้านเงี้ยพี่ในหมู่บ้าน
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้หกโมงก็จะได้สแกนกันแล้วนะรอบใหม่เดือนใหม
1: ่ใช่
0: แล้วก็เมื่อคืน
1: ต้องเติมเงินอันนี้ทั้งต้องเติมเงินเยอะนะพี่เพราะว่าใช่ไหมต้องซื้อหวยด้วยการหวยเป่าตังค์
0: นี่ไง
1: ต้องเติมเงิน
0: ม
1: ีคนหวยด้วย
0: มีคนส่งมาอะไรรู้ไหมวันนี้มีคนส่งมาบอกว่าโอ้ยวันนี้อย่าไปสนใจอะไรเลยสนใจเรื่องตัวเลขกันดีกว่าฮะ
1: เออ
0: จะเลขไหนสวยกว่านะคะสนใจหน่อยสนใจหน่อยหาเรื่องทำมาหากินโอ้พูดถึงเมื่อวานนี้นี่เสียดายมากเลยนะคะเอาไปทิ้งแต่ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงเนาะเมื่อวานนี้ที่ไหนละเนี่ยชาวอำเภอบัวใหญ่นครราชสีมาน้องดง
1: คร
0: ับ ก็บอกว่าในสวนน้ำเป็นไม่ใช่หรือนะบึงน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่ที่โคราชชาวบ้านเนี่ยไปพบเจอหัวหมู100หัวประมาณนี้เนาะลอยน้ำอยู่ในบึงค่ะโอ้โหก่อนจะแจ้งให้กับทางเทศบาลรับทราบสธในพื้นที่รับทราบซึ่งหัวหมูนั้นอยู่ในสภาพที่เน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นคะคุ้งไปทั่วเนี่ยค่ะแล้วบึงน้ำบึงเนี้ยเป็นแหล่งน้ำที่ผลิตประปาของเทศบาลด้วยนะคะ
1: ว้าวครับผม
0: แล้วใครก็ไม่รู้ว่าหัวหมูเป็นร้อยเลยค่ะทิ้งลงไปดึงก็ตกกระปกนะคะเนี่ยแล้วเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาด้วยนะ
1: คร
0: ับโอ้โหดูดิคนที่มาเจอเนี่ยคุณวิเชียรแกบอกว่าแกก็มาดูระดับน้ำแล้วก็มาดูกับดักก็คือไอ้ดักปลาของแกนะ ก่อนจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนอะไรลอยๆอยู่บนผิวน้ำนะเยอะมากเลยตอนแรกก็คิดว่าเป็นขยะทั่วไปแต่พอดูใกล้ๆอุ้ยหัวหมูลอยฟูอยู่เต็มผิวน้ำเลยนับหนึ่งเล็ดได้กว่าร้อยหัวบางส่วนก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็น้ำเกิดฟองแล้วก็รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะคะสระน้ำนี้เป็นสระน้ำที่ผลิตแหล่งน้ำดิบสำคัญในใช้การผลิตน้ำประปาเพื่อบริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลบอกโอ้ยใครไม่รู้อ่ะไม่สมควรเลยเอาน้ำหัวหมูหรือซากสัตว์มาทิ้งในแหล่งน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นี้ที่บอกว่าผลิตน้ำประปาแล้วเดี๋ยวจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำแล้วก็สร้างภาระกับระบบการผลิตน้ำเนี่ยมันก็ลอยขึ้นมาตอนนี้ประชาชนก็เลยเรียกร้องว่าให้เร่งตรวจสอบหาคนที่เอาหัวหมูจำนวนมากมาทิ้งต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะน้อง
2: ครับ
0: อะไร
1: เนี่ยมาได้ไงปกติแล้วนึกว่าแบบว่าเขาไปแก้บงแก้บนอย่างเนาะ
0: เออแก้บนก็แค่หัวสองหัวอันนี้เป็นร้อยค่ะ
2: เป็นร้อย
0: เอาไปทิ้งเป็นร้อยแล้วหัว
1: มีโรงงานไหมแถวนั้นอะไรเงี้ยต้องไปดูเนาะ
0: ก็เออใครอยากใส่ถุงใส่ในมาไม่รู้นะ
2: ครับ
0: โอ้โหแล้วมันกินเน่าคละคุ้งเลยนะคะชาวบ้านบอกค่ะ
1: โอ้แปลกแปลก
0: ค่ะ
1: น้ำในคลองก็ต้องใช้กันด้วยนะ
0: ถ้าให้เดาคือมันกินไม่ได้เหรอทำไมไม่แจกแสดงว่ามันต้องมีปัญหา
2: เนาะครับ
0: กินไม่ได้กินไม่ได้ค่ะ
1: กลับมาที่เรื่องแอร์สาวเมื่อสักครู่ที่ทิ้ง
0: หย่อ
1: นกันเอาไว้นิดนึงนะพี่นะนี่ฮะอาจารย์ช้างนะครับเพจของแกคืออาจารย์ช้างมือปราบคอลเซ็นเตอร์นะครับก็จะเป็นตำรวจที่สอนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยนะครับสังกัดกองบัญชาการศึกษาสังกัดกองบัญชาการของโรงเรียนในร้อยตำรวจด้วยนะครับนะฮะก็อาจารย์ช้างบอกว่าอย่างนี้พี่นะคดีนี้มีมุมมองที่น่าสนใจในด้านการสืบสวนอาชญากรรมนะครับแกลองแกะรอยดูพิรุธข้อที่หนึ่งนะฮะคือเขาบอกว่าสังเกตดูว่าความค่าจ้างกับความเสี่ยงเนี่ยมันค่อนข้างสวนทางที่พี่สีบอกเธอได้ตามรายงานเธอได้เงินประมาณ 8,800 เนาะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าค่าจ้างหลักพันเนี่ยถ้ามันแลกกับอนาคตในการทำงานแล้วก็อัตราโทษที่มันสูงเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่มันค่อนข้างจะขัดแย้งกันก็
0: เ
1: ลยตั้งข้อสังเกตใช่ว่าเออเธอไม่น่าเสี่ยงขนาดนี้นอกจากต้องไปดูว่าเออหรือว่าเขารับมากี่ครั้งเออถ้าแบบโหทุกครั้งที่บินเนี่ยได้ละได้เงินประมาณเนี้ยตลอดเนี่ยเอออันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับนะอีกอันนึงคือข้อสังเกตเลยนะเขาบอกว่าน้ำหนักกับรูปทรงของกระเป๋าที่รับฝากมาเห็นไหมพี่เป็นกระเป๋าผ้าเหมือนลายช้างนะฮะ
0: อา
1: จารย์เขาบอกว่า
0: ผ้าทอ
1: ถ้ากระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเปล่าๆเนี่ยมันก็น่าจะเบาๆนะถ้าเธอเนี่ยสังเกตตั้งแต่แรกสักหน่อยว่าเอ๊ะทำไมกระเป๋ามันหนักต้องเป็นกิโลของกิโลนึงก็เทียบกับน้ำตาลนะพี่น้ำตาลถุงนะขนาดน้ำตาลถุงกะโลไหม
0: ใช่ถุงกะโล
1: เออเนาะน้ำตาลถุงกะโลคือถ้าเราถือถุงผ้าแล้วใส่น้ำตาลลงไปโลนึงอย่างเงี้ยมันหนักนะ
0: ใช่
1: เนาะมันต้องหนักนะเนี่ยอาจารย์ช้างบอกว่าเธออาจจะไม่ได้เอ๊ะตรงเนี้ยไม่ได้ตั้งก็ไม่ได้เอ๊ะคือรับของมาอาจจะไม่ได้ดูเลยอ่ะบางทีอ่ะพี่เอาพูดง่ายๆไม่ได้ดูเลย
0: คิดว่าเป็นของที่ก็คือของที่ไปทางบอกกันแหละว่า
1: คือถ้ากระเป๋าผ้าอย่างเดียวเนี่ยมันคงจะเบาแต่ถ้ามีเฮโรอีน1กิโลเนี่ยเธอน่าจะเอ๊ะซะหน่อยนะครับก็คืออาจารย์ช้างต้องสังเกตว่าการจัดกระเป๋าใส่ของเข้าไปของเธอเนี่ยเธอไม่ได้สังเกตถึงความผิดปกติเลยอันนี้ก็เลยทำให้อาจจะพลาดตรงนี้ด้วยนะครับนะพลาดที่แบบว่าไม่ได้ดูเรื่องของน้ำหนักนะฮะนะครับแล้วเขาบอกว่าหลักฐานว่าจะเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยนะครับก็ ก็จริงๆแล้วในทางการตำรวจเนี่ยเขามีหลักฐานทางไซเบอร์เป็นตัวชี้วัดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแชทประวัติการรับงานเส้นทางการเงินพวกนี้มันจะโกหกไม่ได้เขาบอกว่าพวกนี้ถ้าไปดูเนี่ยก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเธอเป็นเหยื่อหรือว่าเธอคือหนึ่งในขบวนการแล้วก็มันก็จะนำไปสู่หลักฐานของในสำนวนด้วยนะครับหลักฐานที่จะเอาผิดลงบทลงโทษกับเธอในอนาคตอ่ะ
0: นะคะปากเสียมากก็วันนี้ก็มีการไปที่บ้านของเธอเนาะที่พะเยาเพื่ออะไรรู้ไหมมันดันตรงที่ว่ามันเผอิญตรงที่ว่าเธออยู่พะเยารู้หรอไหมพอบ้านอยู่บ้านเกิดอยู่พะเยาที่นะโอ้โหคนก็มีการแบบดราม่ากันนู่นนี่นั่นนะคะนี่แหละนี่คือความบังเอิญนะคะเมื่อวานปปส.ก็ไปค้นบ้านที่พะเยานะคะเพราะว่าแน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ต้องขยายผลนะเพื่อหาแหล่งที่มาเพราะว่าไอ้กระเป๋าช้างนั้นนะแล้วก็ไปค้นบ้านไปค้นคอนโดที่บางนานะแล้วก็ไปค้นบ้านแม่ที่พะเยาผลจากการค้นบ้านเมื่อวานนี้ที่จังหวัดพะเยานั้นไม่พบสิ่งผิดปกตินะคะไม่ผิดกฎหมายส่วนแม่ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีความสนใจอย่างที่บอกของคนที่ติดตามข่าวใส่ใจทันทีเมื่อบ้านพักของเธอนั้นอยู่ที่จังหวัดพะเยาแล้วก็อย่างที่ตอนนี้เนี่ยมีอดีตของคนการบินไทยได้มีการเปิดแชทข้อมูลลับที่เหล่าบรรดาพนักงานต้อนรับได้รับข้อความคล้ายกันว่ามีคนเนี่ยติดต่อหาคนหิ้วยาเสพติดส่งออสเตรเลียในแชทเปิดเผยว่าสนามบินเมลเบิร์นของออสเตรเลียมีมาตรการเข้มงวดมากประกอบกับใช้หมาตำรวจในการตรวจสิ่งผิดกฎหมายจึงเป็นคำถามว่าเหตุใดน้องมีนาจึงกล้าขนของผิดกฎหมายในล็อตนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเห็นแล้วนะคะนาทีที่ชายใส่ฮู้ดสีน้ำเงินขับรถเก๋งสีเทาเอาของมาส่งที่คอนโดแถวบางนาก็คือ22มิถุนายนค่ะน้องดงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็แกะรอยได้แล้วนะคะหลักฐานชัดเลยว่าคนที่แบกลังพัสดุที่มีถุงผ้าลายช้างเนี่ยนั่งรถเก๋งสีเทาเข้ามาที่คอนโดแล้วก็เดินแบกลังท่าทีหลบกล้องด้วยนะแล้วก็มาวางของตามพิกัดที่นัดหมายรหัสลับ222คือพิกัดนัดหมายวางถุงช้างปอดไส้เฮโรอีนก่อนที่มีนาจะขนขึ้นห้องไปแล้วก็น่าตกใจตรงที่ว่าณขณะนี้เขาบอกว่าทั้งแอร์และสจ๊วตยังคงมีการรวมตัวอยู่ในกลุ่มลับเชิญชวนหาลูกค้าจ้างยิ้วของเข้าออกออสเตรเลียอยู่แม้ว่าน้องมีนาเพิ่งจะถูกจับไปคือรายได้ประจำจากต้นสังกัดอาจจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือนี่มีคนบางก็สังเกตกับอาชีพที่ต้องโชว์ความสวยงามจนต้องหาลำไส้พิเศษประเทินความเสี่ยงกันแบบนี้ใช่ไหมตุ้งมีคนหนึ่งเป็นแอร์ของการบินไทยด้วยกันก็บอกว่ามีนาเนี่ยไม่เคยมีประวัติขนสิ่งผิดกฎหมายมาก่อนนะคะหลายคนถูกติดต่อให้ขนแต่ทุกคนปฏิเสธเหลือเพียงมีนาคนเดียวที่รับงานนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องตอนนี้จับตาการแกะรอยของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยไปที่คนที่ใส่ฮู้ดนี่แหละค่ะนั่งรถเก๋งสีเทาเพื่อพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของตัวจริงน่ะคือใครค่ะน้องรุ่ง
1: ครับครับ
0: นี่คือเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ต้องเป็นอุทาหรณ์นะบรรดาลุกทัวร์บรรดาลูกเรือที่ยังรับหิ้วของอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ก็รายได้พิเศษเนี่ยอย่างที่บอกใช่ไหมมันก็ไม่ผิดนะแต่ว่าบางสายการบินเขาก็ไม่ให้เลยนะเขาไม่ให้ทำ
1: เสี่ยงมาก
0: มันเป็นกฎค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: เป็นกฎเป็นกฎเนาะกลัวมากนะ
1: คร
0: ับ เห็นคือเมื่อวานนี้ก็มีคนเปิดเผยFacebook โปรไฟล์ของน้องนะคะก็เป็นสาวสวยเรียนจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะน้องดงซึ่งอายุแค่26เริ่มทำงาน24ตอนนี้อายุ26นะคะเป็นคนสวยมากเลยแหละก็คงเรียนเก่งอะเนาะแล้วก็มาทำงานที่ใฝ่ฝันแต่ก็ไม่คาดคิดนะคะว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เราก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็ต้องรอหูนุ่น เท่าไหร่นะ14กันยาใช่ไหมที่น้องบุ้งบอกเมื่อวานเนาะ
1: ใช่จะได้เบิกตัวขึ้นมาขึ้นศาลขึ้นมาอะไรกันอีกทีนึงอะไรก็นู่นเลยอ่ะพี่
0: อู้นานมากเนาะเออพวกก็ไม่ให้ประกันตัวกลัวว่าจะหนีกลับไทยเหรอ
1: ไม่รู้ว่าเรือนจำที่นู่นเนี่ยแต่ขึ้นชื่อว่าคุกคงไม่มีที่ไหนสบายนะพี่นะ
0: อุ้ยมีนะแถวยุโรปเนี่ยสบาย
1: จริงป่ะพี่ใช่ไหมอันนั้นแบบ
0: ใช่ใช่
1: ถ้าเป็นยุโรปจะดีกว่าดีใช่ไหม
0: ค่ะเขาบอกว่าคุกแถวยุโรปอ่ะคือมันดีกว่าประเทศอื่นๆอ่ะเอาจริง
1: ๆ
0: แต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันจำกัดถูกจำกัดอิสรภาพไปไหนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่สบายหรอกเนาะ
1: รู้ว่าออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างนะหมายถึงชีวิตนึกลองนึกถึงชีวิตเธอตอนนี้มันเหมือนคงจะแบบตกนรก
0: ก็ต้อง
1: ทำไมเนี่ยทำไมชีวิตฉันต้องมาเจอมันเออเนาะคนเรา
0: ต้องตรงอย่างเดียวอ่ะเออต้องตรงอย่างเดียว
1: ใช่ต้องตรงอย่างเดียว
0: เวลาช่วยได
1: ้เป็นอุทาหรณ์จริงๆนะตอนนี้คือแบบใครที่เดินทางบ่อยๆนะแล้วเขาบอกว่าโอ้ยไม่กล้ารับแล้วทีนี้เออต้องเป็นคนสนิทเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นแบบของที่เราไปซื้อเองให้ตัดปัญหาถ้าเราเกรงใจนะสมมติเป็นหัวหน้าเราอย่างเงี้ยโอ้หัวหน้าฝากอ่ะจะไม่รับก็จะใช้วิธีแบบไปซื้อที่นู่นให้เลยหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่
0: ใช่
1: เป็นของกิน
0: มีแอร์โฮสเตสคนหนึ่งก็บอกก็ใช้วิธีนี้เลยเหมือนที่น้องดงพูดเลยก็บอกว่าเขาเกรงใจอย่างหนึ่งสมมติญาติอย่างเงี้ยญาติผู้ใหญ่นี่แหละเขาบอกว่าเขาก็ใช้วิธีซื้อเอาซื้อให้เลย
1: ไปซื้อที่นู่นเน
0: า
1: ะ
0: เขาไม่กล้าเสี่ยงใช
1: ่
0: เขาไม่เคยกล้าที่จะเสี่ยงทำเลยเขาบอกว่าไม่ฝากไม่เอายอมใช่เขาป้องกันตัวเองไว้แบบต้องระดับสูงสุดอ่ะแล้วยิ่งมาเจอสถานการณ์แบบนี้นะโอ้โหคนลุกใช
1: ่ไหมใช
0: ่คนลุกจริงๆไม่ง่ายหรอก
1: แต่ถ้าจะไปซื้อบางทีบางคนเขาฝากของกินกันปัสสลิดอย่างเงี้ยฝากอะไรของน้ำพริกอะไรที่มันเป็นแบบว่าเมืองนอกมันไม่มีอ่ะ
0: ก
1: ็อันนี้ก็อีกเรื่องน
0: ึ
1: ง
0: ก็นี่ไงพอเจอข่าวนี้ก็เดี๋ยวกลัวสอดไส้อีกอ่ะใช่ไหม
1: ก็นั่นดิปลาสลิดไม่กล้าแล้วปลาสลิดยัดไปข้างในบอก
0: ผ่าปลาแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในแล้วยัดใหม่อะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอได้นะ
1: มันก็ได้หมดอ่ะถ้าอยู่ว่ากระเป๋า
0: ถ้าจะ
1: กระเป๋าผ้าธรรมดามันจะมีของซ่อนไว้ข้างในเลยใช่ไหม
0: ทำไมแต่ซ่อนในปลาสลิดเนี่ยเผื่อว่าหมามันกินปลามันก็อาจจะแบบตุ่ยอยู่ใช่ไหมหมาดมไม่เจอหรือเปล่าโอ้ยอย่าหาทำเลยอะไรยิ่งผิดกฎหมายนะคะอันตรายมากค่ะเดี๋ยวรอดูติดตามนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะใหญ่มากก็ให้ความสนใจแกะรอยกันแล้วก็เป็นเรื่องที่นักกฎหมายด้วยนะอันเนี้ยนักกฎหมายเนี่ยท้าทายมากเนาะต้องศึกษาว่าคดีอย่างเนี้ยต้องยังไงแบบไหนคนที่รู้ดีที่สุดคือเจ้าตัวว่าทำอะไรลงไป
1: ครับ
0: เนาะคนที่รู้ดีที่สุดค่ะบางส่วนคนนี้อยู่ในเรือนจำมาเป็นเวลาหลายเลยนะคะเป็นปีเนาะทนายตั้มค่ะนี่แหละอยากอยู่เลยแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อวานนี้ศาลอาญานัดไต่สวนคำร้องกรณีที่ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินอาจารย์พานเทพครัวพงพันธ์พร้อมทนายความของเจ๊อ้อยนะคะไปยื่นศาลร้องขอให้ศาลเพิกถอนการประกันตัวของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มในคดีช่อโกงเงิน7.1 ล้านเพราะว่าออกมาปุ๊บทนายตั้มก็ให้สัมภาษณ์พาดพิงพยานสำคัญในคดีเลยซึ่งทางฝั่งของอาจารย์ปานเทพก็บอกว่า

0: ศาลอาญาไม่ถอนประกันทนายตั้มแต่ออกเงื่อนไขเพิ่มว่าห้ามออกสื่อวิจารณ์คดีเด็ดขาดค่ะน้องโลกคือทนายตั้มเนี่ยออกมาปุ๊บแกก็แบบนะเหมือนกับไม่กลัวอะไรเลยอ่ะแกไม่กลัวจริงนะแกก็ยังโพสต์อยู่เมื่อวานนะคะกับคุณสนธิเป็นคนที่แบบไม่กลัวไม่อะไรทั้งนั้นจนสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ศาลห้ามให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับคดีก็คงต้องฟังอ่ะเนาะน
1: ี
0: ่ดูจะโพสต์เมื่อ14ชั่วโมงที่แล้วนะคะบอกว่าเมื่อเช้าพี่นช.สนธิน.ช.ก็คือนักโทษชายเนาะอุตส่าห์ให้เกียรติมาลุ้นคดีน้องน.ช.สิทธาตอนบ่ายหายไปเลยไม่รู้ไมเกรนขึ้นหรือเปล่ายังไงดูแลสุขภาพด้วยนะพี่เรายังต้องรบกันอีกนานอย่าเพิ่งรีบตายซะก่อนนี่ก็นี่คือทนายตั้มโพสต์หลังจากที่ศาลไม่ถอนประกันนะคะทนายตั้มบอกว่าคำร้องขอถอนประกันศาลไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลวางข้อกำหนดเพิ่มไม่ให้ผมยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือนำหลักฐานในคดีมาวิจารณ์สองข้อนี้ผมแถลงต่อศาลเองเมื่อเช้าว่าพร้อมปฏิบัติหากศาลต้องวางข้อกำหนดเพิ่มสองข้อดูหมิ่นศาลจดร่วมจะมาร้องขอให้ไต่สวนไม่ได้ต้องไปดำเนินการเองสามข้อหาละเมิดอำนาจศาลศาลบอกว่าจะใช้กฎหมายในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลต้องใช้อำนาจอย่างระมัดระวังไม่รู้แก่อำนาจเมื่อจำเลยที่หนึ่งแถลงว่าจะไม่ทำอะไรสุ่มเสี่ยงและศาลกำหนดเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่หนึ่งเพิ่มเติมแล้วจึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยที่หนึ่งโดยไม่ต้องแต่สวนจึงยกคำร้องในส่วนนี้เสียสรุปยกทั้งหมดอันนี้ทนายตั้มก็สรุปนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าทนายตั้มจริงๆก็น่าจะเงียบไว้ดีที่สุดนะก็ต่อสู้คดีกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แกก็ไม่หัวร้อนนะพอมีคนมาเตือนบอกว่าพี่เป็นคนเก่งมากๆนะพี่ตั้มแต่พี่ปากไวไปนิดนึงดึงสติพี่ถอยไม่ชนะเพื่อรถถอยเพื่อตั้งหลักครับพี่ทนายตั้มก็ค่อยไปตอบท่านนี้เป็นทนายความด้วยกันว่าขอบคุณที่เตือนสติด้วยความจริงใจครับนี่คนที่อยู่ในเรือนจำมาก็นานนะเป็นปีนะไม่ใช่ว่าน้อยๆ นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คดีก็ยังสู้กันอีกนะคดีของ
0: ดูอีกยาวนานเลย
1: นายตั้มครับผม
0: ใช่ค่ะคือทอนดีกาอุกว่าจะจบได้หลายปีเนาะ
1: ครับผม
0: หลายปีแน่นอนค่ะ
1: ครับ
0: เรื่องอื่นอีกไหมก่อนจะพักกันในชั่วโมงแรก
1: มีเมื่อวานนี้มีคุณแม่คนหนึ่งพี่อันนี้เป็นเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนละนะครับก็น
0: ่
1: ากลัวเหมือนกันเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็นเด็กพิการด้วยนะแต่ก็เรียนอยู่ในโรงเรียนปกตินี่แหละอยู่ชั้นม.1 นะครับอายุ12โดนรุ่นพี่3คนทำร้ายร่างกายจนสลบคาโรงเรียนเลยนะครับคุณแม่บุกไปที่โรงเรียนเลยนะครับเป็นโรงเรียนอยู่ในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะฮะเขาบอกว่าลูกชายอยู่ป.6 เองด้วยนะนะครับ
0: ป.6
1: เองอายุ12ถูกรุ่นพี่ม.1 นะครับ3คนเนี่ยลุมทำร้ายคือน้องเนี่ยเป็นเด็กพิการประเภท3เขาบอกว่าคือเดินขากระเพกมาตั้งแต่เกิดแต่ก็สามารถเรียนอะไรกับเด็กโรงเรียนปกติได้นะฮะก็รุ่นพี่เนี่ยในกล้องเนี่ยยืนล้อมแล้วก็ลุมเตะน้องจนสลบนั่นแหละก็ไม่ว่าจะแม่บอกผมไม่ว่าจะทะเลาะกันด้วยอะไรก็ตามนะคุณแม่บอกช็อกเลยอ่ะคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วรีบนั่งรถลา งานกลับไปที่อุดรเลยนะครับไปดูอาการลูกเขาบอกลูกตอนนี้อาการเบอร์หวาดกลัวไม่กล้าไปโรงเรียน
0: โ
1: อ้แล้วก็เธอบอกสงสารลูกมากเลยนะครับตอนนี้ทางโรงเรียนกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียนบอกให้ลบคลิปแล้วก็เรียกไปไกล่เกลี่ยบอกเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้ตกลงกันเนี่ยนะฮะ3คนขอจ่ายคนละ 5,000 5,000 ยังตกลงกันไม่ได้นะบอกว่าบ้านนู้นเขาไม่มีเงินหรอกเขาขอจ่ายคนละ 1,000 โอ้โหเธอเลยไม่ยอมเลยครับเธอบอกว่าโอ้โหลูกโดนขนาดนี้เลยไม่ยอมเลยนะครับ
0: อ๋อ
1: ตอนนี้ทางใช่ใช่

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประ

0: ลับมาแล้วชั่วโมงที่2อย่างไวเลยนะคะ6นาฬิกา13นาทีกับเช้าวันนี้นะคะวันพุธที่1กรกฎาคมวันนี้เมื่อตอนประมาณเที่ยงคืนเป็นต้นมานะมีหลายคนเงินไหลเข้าธนาคารคนละบาท2บาทของโรงกี่บาทคะ
1: มันคือเงินอะไรฮะพี่
0: เงินดอกเบี้ยกลางปีฮะ
1: อ๋อดอกเบี้ยกลางปี
0: ใช
1: ่
0: เออไม่มีหรอ
1: ไปดูก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูนะไม่ทันสังเกตเลยครับพ
0: ี่ไหลเข้ามา1บาท
1: มีแต่เงินออกใช่มั้ยมันไม่มีเงินมันมีเงินเข้าด้วยเหรอฮะไม่ทันสังเกตเลยนะมีแต่มีแต่ขึ้นมาว่าโอนเงินนู่นโอนเงินนี่นะฮะ
0: นี่ดอกเบี้ยกลางปีไงเพราะวันนี้เป็นวันหยุดครึ่งปีของธนาคารนะคะ1กรกฎาคมแล้วก็ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยนะใครที่มีเงินติดบัญชีอยู่เนี่ยนะคะจะมากจะน้อยก็จดหอมรอมริบกันเอาไว้เข้ามา1บาท73สตางค์ไม่ใช่3สตางค
1: ์ค่ะโอ้โหดอกเบี้ยเยอะเลยใช้ได้ครับเนี่ยใช
0: ้
1: ได้หมดแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: จริงๆอ่ะก็คงมองแล้วเดี๋ยวแม่ค้าก็เตรียมแล้วนะคะเตรียมละสแกนต่อคึกคักกันอีกสักประมาณนี้แหละ5วัน10วันหลังจากนั้นก็จะแผ่วๆไปช่วงปลายเดือนแล้วก็เดี๋ยวไปคึกคักใหม่ต้นเดือนหน้าวันที่1เหมือนเดิมนะคะ
1: วันนี้เริ่มใช้ได้แล้วนะ6โมงนะ6โมงเริ่มใช้
0: เราเงียบกันมานานนะคะแต่ได้ละนะคะก็เมื่อวานนี้ใครที่ใช้ไม่หมดก็ยังมีนะคนที่ใช้ไม่หมดเนี่ยเมื่อวานนี้เขาเตือนน่ะมีอยู่เยอะเลยค่ะเขาเช็คได้ด้วยนะว่าที ่ใช้นะภายในวันที่30นะเดี๋ยวเขาก็ตัดนะก็โดนตัดไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะถ้าใครไม่ได้ใช้สำหรับเมื่อวาน
1: ค่ะผม
0: วันนี้มีอะไรเป็นบันเทิงบ้างสักหน่อยนะบันเทิงย้อนหลังนิดนึงแล้วกันนะคะคนนี้
1: ใช่ครับ
0: คุณเต้ยปานวาดจ
1: ำ
0: ไหมเต้ยปานวาดเธอแต่งงานมีลูกสองคนกับ ลูกชายของบิ๊กบังเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็สามีก็เคยลงอดีตสามีเคยลงสมัครเมื่อสมัยที่แล้วนู่นนะคะก็ไม่ผ่านนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบไปก็น่าจะทำธุรกิจส่วนตัวอดีตเป็นทหารแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทราบกันว่าคุณเป้ยปานวาดเนี่ย เลิกรากับอดีตสามีซึ่งมีลูกด้วยกัน2คนกำลังน่ารักเลยแล้วก็มาปีนี้เปิดตัวกับคุณหมอชื่อหมอต้นนะคะหวานใจคนใหม่ก็เป้ยปานวาดบอกว่าโอ้โหยอมรับตรงๆเลยว่าตลอดชีวิตไม่เคยจะรับการดูแลแบบนี้จากใครมาก่อนนะคะโดยเธอบอกว่าหลักๆเลยคือหมอต้นเนี่ยเทคแคร์ดูแลเข้าใจเธอบอกพูดจริงๆให้ตายเถอะในชีวิตตั้งแต่เกิดมาไม่เคยจะรับอะไรแบบนี้จากใครมาก่อนเลยรายละเอียดทุกอย่างสมมติเวลาไปเที่ยวนะไปไหนสักประเทศนึงเนาะคือเขาจะเป็นคนคอยพกล่มพกเสื้อกันฝนพกน้ำดื่มให้เป้ยตลอดเขาจะแบกของเขาเองสะพายไปใส่เป้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเมืองไทยนะก็จะมีเป้ของเขาสะพายก็มีกล้องถ่ายรูปแล้วในเป้นั้นเนี่ยมีทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็น power bank ไม่ใช่เพื่อตัวหมอเองนะเพื่อเป้ยเลยเพื่อเราเลยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าระหว่างทริปเขาให้คิดเขาคิดให้หมดเลยว่าเดี๋ยวอากาศมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวต้องเจอฝนแล้วต้องมีเสื้อกันฝนนะต้องมีร่มนะเดี๋ยวจะไปสถานที่แบบนี้เนี่ยเอ้ยอาจจะต้องตัวเปียกน้ํานะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพกต้องเตรียมให้รู้สึกแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งเล็กน้อยสําหรับบางคนแต่ว่าสําหรับเอ้ยบอกว่าโอ้โหมันมหาศาลที่เขาทําให้เราตลอดนี่ก็คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนเยอะแล้วดูแลเอาใจใส่คนอื่นมาแต่ว่ามาเจอหมอต้นนะคะเยอะกว่าทำให้หลายอย่างมากจนรู้สึกขอบคุณเขามากๆใช้แบบไม้ยมกหลายตัวอย่าไปไหนจากฉันเลยนะนี่

0: ็เลยให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยค่ะน้องร่วงก็บอกว่าคิดว่าณขณะนี้นะใครก็ตามสักคนหนึ่งแล้วกันอยู่กันยามสุขยามทุกข์ก็ยังอยู่และไม่ทอดทิ้งความรู้สึกเลยสักนิดไม่ว่าคำถามเราจะดูโง่แค่ไหนดูปัญญาอ่อนแบบไหนแต่หมอใส่ใจที่จะตอบเราทุกเรื่องและก็ยังเก็บมาคิดในทุกๆเรื่องแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปกับเราได้จับมือกันตอนนี้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังในชีวิตมีผู้ชายคนหนึ่งดีแบบนี้ดีอยู่ตรงนี้และทุกอย่างในข้อดีมันก็อยู่ที่เขาคนเดียวอือห
1: ือ
0: สุดยอดเลยเนาะอ๋อคนนี้หมอต้นนะคะหมอต้นค่ะหวานมาก
1: นะครับผม
0: นี่แหละผู้ชายดีๆแบบนี้ที่เป้ยบอกว่าโอ้โหเพิ่งเจอนะมาเจออะไรตอนนี้แต่ก็เจอนะแต่ก็เจอเห็นไหมแฮปปี้มากกับรักครั้งใหม่ค่ะ
1: ดีด้วยดีด้วย
0: แต่คุณเป้ยสวยจริงๆเนาะโอ้สวยมาก
1: สวยอยู่ก็ยังสวยอยู่
0: โอ้ใช่สวยดูดิหน้าเล็กนิดเดียวสวยตัวเล็กหน้าทะนุถนอมนะคะแต่ว่าก็ไม่วายนะพอแบบว่ามีคนแชร์ข่าวนี้ไปมันก็จะมีคอมเมนต์นะก็ไม่วายว่าเวลาจะช่วยเป้ยได้อะไรประมาณนี้ประมาณว่าเอ้ยเอาหน้าเดี๋ยวเวลาผ่านไปสักพักนึงเป้ยอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคอมเมนต์ชาวเน็ตนะคะแต่ก็เป้ยแต่ว่าเชื่อคุณเป้ยคงไม่อะไรหรอกเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ใส่ใจหรอกเพราะว่าคือเขาโฟกัสชีวิตณขณะนี้ว่าเขามีความสุขมีความสุขดีนะคือแบ่งเวลาน่ะทั้งลูกทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะก็แบ่งเวลาได้อยู่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนพี่โน้ตอุดมล่าสุดนี่เตรียมจัดเดี่ยว16ครับพี่โอ้กระแสยังได้อยู่ไหมนี่พี่โน้ตใครที่เป็นแฟน
0: ก็ได้อยู่
1: เดี่ยวไมโครโฟนนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็บางคนก็ชื่นชอบพวกมุกการเมืองชอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ครับผมนะก็เตรียมจัดเดี่ยว16นะครับเห็นบอกว่า7รอบนะครับเติมความสุขให้กับนะประชาชนนะนี่ฮะก็เห็นบอกจะเริ่มขายบัตร4กรกฎาคมนี้แล้วนะครับก็ถึงมี7รอบเองเมื่อก่อนนะพี่จำได้นะทั้งเดือนอย่างนี้เลยนะเมื่อก่อนทั้งเดือนเลยนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้เหลือ7รอบนะครับพี่เดี่ยว16นะครับก็จัดที่พารากอนฮอลล์นะครับเริ่มขายบัตรอย่างที่บอกวันที่4กรกฎาคม
0: อ
1: ีกวันอีก4วัน
0: อ
1: ีก4วัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนะก็ใครที่ชื่นชอบนะเตรียมเงินไว้เลยนะครับเพราะว่าบัตรเนี่ยแพงสุดใน 5,000 บาทถูกสุดใน 2,000 บาทนะครับ
0: เออแพงจริงถูกสุดเท่าไหร่นะ
1: ใช่มั้ย 2,000 นะพี่
0: อ๋อแพงสุด4ถูก
1: เริ่มต้น 2,000 แล้วก็ไปจบที่ 5,000 บาทนะครับก็เริ่มขายบัตรส่วนที่4นะที่7-Elevenทุกสาขานะครับ
0: คือไปซื้อที่7-Elevenได้เลย
1: ได้เลยเขาบอกซื้อ7-Elevenได้เลยไปแจ้งกับพนักงานเลยนะครับหรือว่าใครจองเองก็ all ticket นะครับ all ticket.com เริ่มเล่นเดือนกันยานู่นนะพี่11-13กันยาแล้วก็17-20กันยานะฮะทั้งหมด7รอบนะครับที่พารากอนที่พารากอนฮอล
0: ล์อ๋อนี่คือสยามพารากอนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ครับที่สยามพารากอน
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: แต่คิดว่าขายหมดนั่นแหละ
1: เนาะเห็นชอบจำได้เมื่อก่อนนี่แกได้เป็นเดือนนะสมัยที่ฮอตทิตนะฮะเชื่อว่าครั้งนี้ก็ฮอตอยู่แหละอาจจะมีการเพิ่มลงเพิ่มรอบในเรื่องของการตลาดนะนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการประกาศเพิ่มรอบอะไรก็ว่ากันไปเมื่อก่อนนี่เล่นเป็นเดือนไม่พอนะวันหนึ่งบางทีต้องสองรอบด้วยนะ
0: ใช่
1: วันเสียงแกหายเสียงอะไรอย่างเงี้ยมีนะเราจำได้นะ
0: ตอนนี้เหลือเจ็ดรอบ
1: ครับผม
0: เจ็ดใช่ไหมเจ็ดวันรอบละวันเหรอ
1: เจ็ดรอบรอบละวันนะพี่ใช่ครับผม
0: รอบละวัน
1: ช่วงเดือนกันยายนนะฮะ

0: ก็คนมันขายได้นะเพราะว่าแกมีพรสวรรค์จริงๆเนาะ
1: ใช่ไหมวิธีการเล่าเรื่องเล่าเรื่องไม่มีใครเหมือนจริงนะพยายามใครถึงแม้ว่าจะมีใครอยากจะลองเป็นเดี่ยวคอมเมดี้แบบว่าทอล์คโชว์นะมันก็ยังไม่มีใครเหมือนเนา
0: ะ
1: ไม่มีใครเหมือนหรือทำขึ้นมาเท่าพี่โน้ตน่ะถือว่านะ
0: ต้องยอมรับความสามารถตรงนี้เนาะแล้วก็มีคนเคยแซวไงบอกว่าแมทอุดมเนี่ยทำทอล์คโชว์ปีละหนอยู่ได้ตลอดเลยอ๋อ
1: ใช่บางทีแกก็พูดเองตังหมดแล้วตังหมดต้องกลับมาจัดใหม
0: ่เออฉะนั้นแหละแกอยู่ได้ก็คือทำอย่างเงี้ยก็บางทีแกก็ได้เป็น10ล้านนะเขาบอกรายได้นี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าก็มีคนบอกว่าเออเนี่ยก็ได้10ล้านเป็นกำไรของแกไปแล้วก็อาจจะมีงานนี้นิดหน่อยอะไรประมาณนั้นเขียนหนังสือไปเอาแล้วข่าวที่แกมีแฟนไปเที่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้จริงหรือเปล่า
1: เออไม่ทราบเลยฮะ
0: เออมีกอดคอด้วยอ่ะ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ครับผม
0: จะเป็นคอนเทนต์เหรออาจจะเป็นแค่คอนเทนต์ไม่แน่นะคนนี้อาจจะขึ้นโชว์บนเวทีด้วยหรือเปล่า
1: เออ
0: ไม่แน่
1: ก็เดี๋ยวรอดูก็เดี๋ยว
0: รอดู
1: แขกรับเชิญมีใครบ้างใช่ไหมคุณก็รอดูแขกรับเชิญ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ครับ
0: บันเทิงก็ไปกีฬาเลยแล้วกันเนาะเป็นยังไงบ้างกีฬา
1: ก็ได้ทีมเข้าสู่32เข้าสู่16ทีมฟุตบอลโลกกัน
0: 16แล้วนะคะ
1: 16แล้วก็เมื่อคืนไม่มีอะไรพลิกความคาดหมายเหมือนว่าคืนก่อนนะครับพี่แต่ที่จบไปเมื่อสักครู่ฝรั่งเศสก็เอาชนะสวีเดนได้3-0นะครับผ่านเข้ารอบ16ทีมไปเป็นที่เรียบร้อยจะได้เดี๋ยวเยอรมันไม่มาตามนัดไม่งั้นคู่นี้ก็ไม่เจอกันนะเนี่ยงั้นเนี่ยเราจะได้ดูเยอรมันเจอฝรั่งเศสนะเออ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรก็เป็นปารากวัยนะครับเจอกับฝรั่งเศสในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนนอร์เวย์ก็เอาชนะไอเวอรี่โคสต์ไป2-1นะครับเมื่อคืนนี้ก็ทำให้นอร์เวย์เนี่ยจะผ่านเข้าไปเจอกับบราซิลนะครับก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับนอร์เวย์นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อีกคู่หนึ่งเดี๋ยวเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับเจอกับเอกวาดอร์ตอนประมาณ8โมงมั้งรู้สึกว่านะครับเห็นบอกว่าเจอลิสต์เจ้าภาพเขาให้แล้วนะครับพี่เอกวาดอร์เนี่ยเมื่อคืนนี้เขาบอกว่ามีแฟนบอลเม็กซิโกเนี่ยนะครับไปป่วนที่พักไปส่งเสียงดังบีบแตรตะโกนโห่ร้องหวังจะให้นักเตะเขานอนไม่หลับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วเพราะว่าเอกวาดอร์เขาร้องฟีฟ่าเลยนะครับให้ลงโทษนะครับให้ลงโทษเม็กซิโกนะครับเพราะว่าถือว่าปล่อยปละละเลยเนี่ยนะฮะให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามารบกวนที่แถวโรงแรมที่เอกวาดอร์เขาอยู่กัน
0: อ
1: ่ะนี่ก็ได้ไปเจอเจ้าภาพไงเจ้าภาพเขาก็นะแฟนบอลเขาก็ต้องทำทุกวิถีทางอ่ะให้นักเตะเขาได้เปรียบอ่ะคนเม็กซิโกเขาบอกไปจุดพลุไปร้องเพลงไปใช้ทรโขงอยู่หน้าที่พักอะพี
0: ่โอ้โห
1: ทำเอานักเตะก็มีผลนะนอนไม่หลับนะ
0: ก็จะเออไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนเนี่ยเล่นยังไงไหว
1: เออเนี่ยนอนไม่หลับนะบางทีจะหลับจะหลับก็เจอเสียงก็ไปก็ตื่นอีกแล้วเดี๋ยวพักผ่อนไม่พอเนี่ยก็มีผลนะ
0: ค่ะ
1: จะมีผลหรือเปล่าไม่รู้แหละนะฮะเออแต่ว่านี่มันเป็นกลยุทธ์นะครับของแฟนบอลน่ะ
0: ทำกันขนาดนี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นี่ฮะคือเอกวาดอร์เขาเลยออกแถลงการนะครับว่าพฤติกรรมเช่นนี้ขัดแย้งกับหลักการของการแข่งขันอย่างยุติธรรมขอเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเนี่ยใส่ใจกับปัญหาเหล่านี้แล้วก็ใช้มาตรการเพื่อปกป้องพวกเราด้วยเอกวาดอร์ครับแล้วก็ร้องไปที่ฟีฟ่านะครับอย่างนี้ต้องยังไงต้องเอาพวกตำรวจปราบจราจรมากั้นเนอะมาก
0: ั้นมากั้นเอาไว
1: ้นี่เม็กซิโกนี่ไม่คลาสสิกคือ ต้องไปดูงานที่อเมริกาให้ทีมนักบอลไปอยู่ในแคมป์ที่มีงูพิษอย่างนั้นน่ะ อันนั้นคือ ไม่รู้จะร้องฟีฟ่ายังไงอ่ะก็ไปอยู่ในดงที่มีงูพิษอย่างเงี้ยอันนั้นก็หวาดระแวงอันนั้นก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะพี่นะเม็กซิโกคงไปศึกษาอเมริกาครับว่าอเมริกาเขาทำยังไงเขาใช้วิธีให้ทีมนักบอลไปอยู่ในโซนที่มีงูพิษแพร่ระบาดอยู่นะครับ
0: เนาะดูไปดูรู้สึกแหมมันไม่น่ารักอะเอาจริงๆนะไม่น่ารักเนาะไม่แฟร์ก็เหมือนนี่ไงอเมริกาหรือนี่รัฐมนตรีเลยนะไม่ใช่แฟนไม่ใช่เอฟซีอะไรนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมั่นความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของอเมริกายอมรับว่าดีใจมากอย่าต่อไปเต้นรำหลังอิหร่านตกรอบนะ
1: จ่ายไม่
0: รัฐมนตรี
1: บังเลยเหรอ
0: แล้วแกพูดออกมาเลยว่าโอ้ยเนี่ยอยากจะออกไปเต้นรำหลังอิหร่านตกรอบฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยก็ดีแล้วดีใจมากเลยที่อิหร่านปิดฉากไปแค่รอบแรกเนี่ยดูดินี่คือกระทรวงความมั่นคงแถลงเนี่ยบอกว่าผมแค่นึกดีใจที่พวกเขาจบสิ้นกันสักทีแล้วไม่กลับมาประเทศผมอีกเอ้าแล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่บล็อกไปเลยล่ะนะคะอิหร่านนี่โดนหลายทางมากมากเลยนะทั้งแบบไม่ได้รับวีซ่านะนักเตะบางคนนะไม่ได้วีซ่าก็ไม่ให้บินเข้ามาจากเม็กซิโกทุกวันทั้งสามนัดเลยเนาะแล้วก็ให้อยู่ได้แค่1วันก่อนเตะแล้วก็เดินทางกลับแคมป์ที่เม็กซิโกทันทีแล้วไม่ใช่ไปเม็กซิโกเนี่ยไปเจออะไรบ้างไม่รู้นะแต่ว่าอิหร่านคงไม่เจอไอ้ดงงูหรือว่าไม่เจอแฟนโคอะไรเงี้ยไม่มีเพราะว่าเขาบอกว่าอิหร่านก็ขอบคุณเม็กซิโกที่ดูแลเขาอย่างดีแล้วก็บอกว่าทีมชาติอิหร่านระบายว่าพวกเขาเป็นทีมที่ถูกกดขี่มากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ว่าอิตารัฐมนตรีของอเมริกาเนี่ยแกบอกว่าอะไรรู้ไหมผมมีความสุขมากตอนที่เราสามารถเพิกถอนวีซ่าของพวกเขาและบอกให้พวกเขาออกไปจากแผ่นดินสหรัฐได้ผมอาจจะร้องเพลงสักสองเพลงหรือเผลอๆอยากจะเต้นรำด้วยความดีใจไปด้วยซ้ำไม่มีทีมไหนอีกแล้วที่เราต้องเสียเวลาในการจัดการมากไปกว่าอิหร่านโอ้โหนี่แกก็ไม่เก็บอาการเลยนะรัฐมนตรีคนนี้นะมาร์คเวมันลิ้นรัฐมนตรีกระทรวงมาตุภูมิกระทรวงมั่นคงแห่งมาตุภูมิไม่เกิดอาการไม่เกิดอาการเลยนะคะสุดยอดเป็นสารพัดเนาะ
1: ม
0: ีลารอบนี้ลิศเจ้าภาพลิศเจ้าภาพนี่เจอนะแคนาดาไม่เจอแคนาดานี่ก็เป็นเจ้าภาพร่วมก็ไม่ได้เจอไม่ได้ทำอะไรใช่ไหม
1: ครับผม
0: ไม่ได้ทำอะไรใคร
1: มีปัญหาอะไรไหนมีปัญหาอะไร
0: เนี่ยเนาะนะคะก็ลุ้นกันต่อไปเนาะ16ทีมสุดท้ายแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: กว่าจะถึงชนะเลิศวันที่19
1: ก็เดี๋ยวคืนนี้ก็เป็นคืนหนึ่งที่แฟนบอลรอดูนะครับพี่แล้วก็เป็นนัดที่เวลาดีด้วยนะทีมชาติอังกฤษนะครับลงทำการแข่งขันกับ DR คองโกทีมจากแอฟริกานะ5ทุ่มเองพี่5ทุ่มไม่ดึกมาก
0: ค่ะ
1: 5ทุ่มเนี่ยเท่ากับ11โมงที่อเมริกานะ
0: ค่ะ
1: 11โมงเช้าอ่ะบางทีเราบอกโอ้ทำไมบอลเตะกันตี3อ๋อตี3มันคือบ่าย3บ้านเขาเนี่ยพี
0: ่
1: ทำไมไม่เตะหัวค่ำหน่อยเนี่ยก็เนี่ยถ้าเตะ5ทุ่มบ้านเราคือ11โมงเช้าอ่ะนักบอลไม่เคยมาก่อนนะที่แบบตื่นนอนมากินข้าวเสร็จเตะบอลเลยอย่างเงี้ยมันก็ปรับเวลากันไปถูกกันนะ11โมงเช้าเตะไปแล้วเตะบอลแล้วอ่ะนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ที่คู่ดึกอย่างเงี้ยบางทีเตะ8โมงเนี่ยอ๋อมันก็คือ2ทุ่มบ้านเขาคนเลิกงานแล้วก็ไปดูบอลแต่บ้านเรามันเช้าแล้วอ่ะฮะเพราะฉะนั้นคืนนี้อังกฤษนะ5ทุ่มนะครับทีมขวัญใจมหาชนคนไทย
0: ค่ะ
1: ลงทำการแข่งขันนะครับก็รอเชียร์รอชมกันได้นะครับ
0: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: ในช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับ ตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับพี
0: ่เมื่อวานนี้คุณซันนี่ค่ะซันนี่นี่เป็นยูทูบเบอร์สายเที่ยวนะคะประเภทแบ็คเป้อ่ะคือแบ็คแพคเกอร์นะคะมีคนติดตามเขาล้านกว่านะคะเออ
1: โอ้
0: ก็เวลาเขาไปเที่ยวเขาก็จะแชร์ประสบการณ์แบบให้เห็นว่าในอีกมุมหนึ่งประเทศนั้นประเทศนี้ทั่วโลกเลยนะน่าสนใจมากเมื่อวานนี้แชร์ประสบการณ์สดๆร้อนๆเดินทางเข้าไปที่เดี๋ยวประเทศไหนนะโดนด่านขอตรวจยาเสพติดเลยเมื่อเห็นหนังสือเดินทางจากประเทศไทยนะคะแล้วเชื่อไหมว่าเจ้าหน้าที่ถามเลยว่ามีติดตัวมาไหมเนี่ยซันนี่ก็เลยโพสต์ภาพขณะถือหนังสือเดินทางประเทศไทยพร้อมแคปชั่นว่าพาสปอร์ตไทยเท่ากับโดนเล็งตลอดไปวันนี้เดินทางเข้าประเทศใหม่โดนเจ้าหน้าที่ตรงด่านตรวจขอตรวจหาสารเสพติดเรียบร้อยพร้อมโชว์ภาพยาเสพติดชนิดต่างๆให้ชี้ว่าคุณมีติดตัวมาไหมเขาบอกว่าโรครอเด็กเป็นสิบตัวเลยโรค
1: ถ้ามีแล้วใครจะบอกเนาะ
0: ใช่ตอนนี้อันนี้ฉันนี่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาไปประเทศไหนแต่เขาเจอแล้วเขาเจอแล้วพอถือหนังสือเดินทางไทยปุ๊บเนี่ยเจอโดนเพ่งเองเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเมื่อวานตม.ฝรั่งเศสรายงานว่าหญิงชาวฝรั่งตม.ออสเตรเลียค่ะขออภัยหญิงชาวฝรั่งเศสวัย31 ปีนะคะก็ถูกรวบลอบขนยาเสพติดจากประเทศไทยเหมือนกันค่ะน้องลุงแต่เป็นหญิงฝรั่งเศสบินไปจากไทยเอายาเสพติดนะซุกไปในขวดทีมอาบน้ำค่ะ
1: อ
0: ะไรเนี่ย
3: ช่วงเดียวกันเลยหรอ
0: ใช่ก็ชุดเดิมนั่นแหละชุดป้องกันชายแดนออสเตรเลียของเขานั่นแหละตรวจค้นสัมภาระของหญิงฝรั่งเศสเจอขวดขนาดเล็กติดฉลากว่าทีมอาบน้ำเมื่อตรวจพบของภายในขวดนะคะก็เป็นสารยาเสพติดรวม50 กรัมค้นมือถือพบภาพถ่ายที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีการซุกซ่อนยาไว้ในร่างกายเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งให้กับตำรวจของออสเตรเลียสืบสวนขยายผลนะคะก็เห็นบอกว่าเป็นยาเม็ดสเตียรอยด์40 เม็ดนะคะก็ยึดไว้เป็นหลักฐานด้วยอันนี้เผื่อจะมียาเสพติดนะคะก็บอกว่าก็จะเจอคดีลงบทลงโทษจำคุก25 ปีเหมือนกันเรื่องของยาเสพติดนะคะนี่คือเป็นความผิดร้ายแรงแล้วก็มีบทลงโทษติดขาดมากของออสเตรเลียนะคะก็ยังไม่วายนะดูสิเนาะขนาดเป็นข่าวขนาดนี้เนาะงงเลยเดี๋ยวไปจากไทยจริงหรือเปล่าในหัวข่าวเขาบอกว่าตำรวจออสเตรเลียรวบหญิงฝรั่งเศสบินจากไทยลอบขนยาเสพติดทุกขวดทีมอาบน้ำก็โปรยหัวแบบเนี้ย
1: ผมไปเจอน้องท็อปนี่เขาเคยทำงานอยู่ที่คลื่น95เราด้วยนะนะครับตอนนี้เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียตอนนี้คนไทยกลัวเลยว่าเป็นอะไรเพื่ออะไรที่แบบเนี้ยปีนี้จะได้กลับบ้านไหมนี่เขาโพสต์นะถ้ากลับแล้วจะสามารถกลับเข้าออสได้อีกไหม
3: เออ
1: แล้วน้องท็อปนี่บอกทะเบียนบ้านของผมก็พะเยาครับทีนี้ระแวงกันไปหมดเลย
0: อะไรที่เป็นพยาว
1: คนไทยที่อยู่ออสเตรเลียตอนนี้เลยบอกว่าโหกระทบไปด้วยเลย
0: คุณสรยุทธใช้คำว่าจังหวะนรกนะความเป็นพยาวเนี่ยนะจะเป็นยังไงอ่ะ
1: ก็มันก็เป็นอย่างที่เราทราบครับ
0: ค่ะนี่เนี่ยมันเป็นจังหวะนรกจริงๆอ่ะเนี่ยค่ะคุณเฉยบอกว่านี่เดี๋ยวนะเอาใช่คุณสุรยุทธ์ก็นี่นะก็นำเสนอข่าวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของพยาวเรื่องอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าฮือฮาอยู่สักพักนึงแหละค่ะมาเจอแบบนี้อีกโอ้โหเลยนะคะส่วนเรื่องของสายการบินไทยก็แน่นอนนะเป็นการบินเป็นสายการบินแห่งชาติเราอะนะเมื่อวานรัฐมนตรีท่องเที่ยว คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลนะคะเป็นเรื่องของพนักงานที่ทำผิดไม่ใช่เรื่ององค์กรกระบวนการตรวจสอบสารเสพติดทั้งขาเข้าขาออกต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไม่สามารถทำได้โดยหน่วยงานเดียวแต่ต้องบูรณาการกันนะคะในเรื่องของการปราบปรามดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องแสดงความเห็นต้องแสดงให้เห็นว่าเราจริงจังตัวเหตุการณ์ที่ลูกเรือการบินไทยถูกจับการคัดกรองคนออกนอกประเทศจะต้องทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเมื่อถามว่าจะกระทบกับสายการบินและนักท่องเที่ยวไหมในการเดินทางคุณสุรศักดิ์บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่ององค์กรนะยืนยันว่าไม่กระทบส่วนสายการบินต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบลูกเรือให้มากขึ้นค่ะซึ่งเมื่อถามว่าเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเคยมีข่าวว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยเคยแบนสายการบินแล้วจะกระทบกับภาพใหญ่ของการบินหรือเปล่าคุณสุรศักดิ์บอกว่าเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่องค์กรจึงไม่มีเหตุผลที่จะยกเลิกในระดับองค์กรหรือสายการบินเพราะไม่ใช่เรื่องที่สายการบินเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือรู้เห็นเป็นใจกับกระบวนการแกก็ว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์มากมายเลยนะคะ
4: ครับ
0: นี่ค่ะยิ่งมาบอกว่าหารายได้พิเศษเพิ่มแสดงว่ารายได้มันไม่ดีพอเหรอใช่ไห
4: ม
0: ถึงหารายได้เพิ่มหลักพันอะไรอย่างนี
1: ้ผมว่าก็อยู่ที่การใช้ชีวิตของผู้คนนะเพราะจริงๆแล้วอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพในฝันของใครหลายคนเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในอาชีพที่แบบถ้าเรียนจบมาแล้วคุณสามารถเข้าไปได้นะแล้วคุณผ่านการอบรมคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอาชีพที่ทำรายได้ได้เยอะกว่าอาชีพอื่นๆที่เป็นคนเริ่มต้นทำงานอ่ะพี่มนุษย์เงินเดือนอ่ะพูดถึงมนุษย์เงินเดือนด้วยกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นอาชีพที่แบบได้ไปต่างประเทศเนาะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ฟุ่มเฟือยอ่ะถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่รายได้สูงนะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: คืออยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้เนาะ
1: พวกมีเพจ
0: ก็น่าจะไม
1: ่
0: ถึงแสนใช่ไหมเราอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนชัดเจนหรือไม่อย่างไรเขาบอกว่าจริงๆเงินเดือนของลูกเรือเนี่ยนะคะแต่ละสายการบินก็คือไม่เท่ากันแต่ว่าไม่ถึงหลักแสนแน่นอนเนาะถ้าเป็นระดับกัปตันน่ะน่าจะเป็นเงินเดือนแสนนึง
1: กัปตันน่ะถึงอยู่แล้วพี่นะครับ
0: เออแต่ว่า
1: ด้วยนะหลายแสนด้วยนะฮะ
0: เออพนักงานต้อนรับเนี่ยไม่น่าจะถึงขนาด
1: ก็พวกผู้โรงเรียนที่เขาสอนไปเป็นพนักงานต้อนรับเขาบอกว่าการันตีรายได้อยู่ประมาณสัก80,000-60,000 ถึง100,000อะไรประมาณเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณบินเยอะบินน้อยในแต่ละเดือนนะพี
0: ่ค่ะ
1: มันก็เลยแล้วแต่คนบางคนเขาก็มองว่าเขาบินไปกระเป๋าว่างๆก็หารายได้พิเศษสักนิดนึงไปซื้อไปหาสินค้าแบรนด์เนมที่หายากๆก็มีนะบางคนก็ไปใช้วิธีรับหิ้วพวกแอร์เมสที่มันรุ่นหายยากไปรับหิ้วโรเล็กซ์ที่มันหายยากซื้อยากๆอะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
1: แต่อย่างนั้นคือมันเราไปซื้อเองแล้วหิ้วกลับมาม
0: ันยัง
1: ไงมันยังรู้ต้นทางนะว่าถ้าเจอประเภทแบบฝากของเนี่ยน่ากลัวจริงน่ากลัว
0: เนาะผมเสี่ยงมากค่ะ
1: ก็ข่าวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้คนไทยได้เยอะเลยนะมีการรับหิ้วรับฝากของจากคนที่ไม่รู้จักอ่ะนะครับจะได้ระวังกันมากขึ้น
0: ค่ะมาดูเรื่องของเตือนภัยรับซื้อ iPhone นี่เกือบกลายเป็นโจรเลยนะคนเนี้ยก
4: ็
0: เตือนกันหน่อยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเจ้าของร้านเหมือนกับซ่อมโทรศัพท์ได้ซ่อมเป็นใครมีเดือดร้อนก็มาฝากขายได้นะคะเขาชื่อคุณฤทธิจักรอยู่แถวลำลูกกาคลอง2อ่ะนะก็โพสต์ว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งเอา iPhone 17 Pro Max มาขายให้ 42,500 ทีนี้เขาก็ตรวจสอบเครื่องตามระเบียบพบว่าไม่มีติดล็อกใดๆจากนั้นก็ เอาไปโพสต์ขายต่อให้กับลูกค้าแล้วก็นัดมารับของกันที่ร้านปรากฏว่าเมื่อถึงเวลานัดลูกค้าที่มากลายเป็นตำรวจชุดสืบมากัน6คนเลยค่ะน้องโด่งสืบชุดสืบมา6นายมาเชิญตัวเจ้าของร้านไปโรงพักก็ไปพบกับคู่กรณีจึงทราบว่าเครื่องที่รับซื้อมาเนี่ยเป็นเครื่อง iPhone ของบริษัทแห่งหนึ่งขายให้กับลูกค้าแล้วก็วางดาววางแค่วางดาวแต่ถูกนำไปปลดไอ้ MDM อ่ะเป็นเรียกระบบควบคุมบริหารจัดการระยะไกลอะไรของเขาเนาะแล้วก็เธอคนนี้มาขายต่อบริษัทก็ตามหาอยู่จนกระทั่งมาเจอร้านซึ่งมีการเจรจาได้อธิบายว่าร้านนี้ก็ไม่ได้รับซื้อจากลูกค้าทั่วไปแล้วซื้อด้วยราคาปกติก็เลยลงบันทึกประจำวันเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนนะคะเจ้าของร้านเลยเตือนว่าช่วงนี้เนี่ยจะซื้ออะไรกับใครนะขอให้รอบคอบให้มากที่สุดเลยตำรวจก็เลยแนะนำว่าควรมีบัตรประชาชนของลูกค้ามาด้วยทุกครั้งนะเพื่อความบริสุทธิ์ใจไม่งั้นเนี่ยคุณรับซื้อของโจรนะเตือนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้คนนี้เจ้าของร้านมือถือบอกว่าโอ้ยเกิดไปแล้วอยากให้เพื่อนในวงการมือถือได้ระวังตัวกันเพราะว่าเวลามีการปลดล็อกสัญญาณล็อกโทรศัพท์มือถือเนี่ยกำลังระบาดมากเลยฝากไปถึงพวกรับบทสัญญาณด้วยนะพวกนี้ขอให้โดนจับไวๆทำให้คนอื่นทำมาหากินลำบากมากคือต้องเสียเวลาทั้งวันอ่ะเพราะวันนี้อยู่โรงพักตลอดเลยไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลยเนี่ยระวัง
1: คร
0: ับผมคือก็ซื้อมา42,000ประกาศขายต่อทันทีปุ๊บสักพักหนึ่งลูกค้าซื้อปุ๊บก็แสดงว่าชุดล่อซื้อของตำรวจโอ้โหตื่นมาที่ร้าน6คนน่ะคิดดูอ่ะ
1: โอ้เนี่ยวันนี้เราก็ไม่รู้ยังไงนะบางทีนะทำธุรกิจต้องระวังนะ
0: นี่แหละคือเห็นว่าบางคนก็เห็นว่าของอุ้ยไอโฟนของแท้ราคาคุณมันก็ต้อง 5-6 หมื่นใช่ไหมก็ขาย 3-4 หมื่นก็รีบตะคุบเลยเนี้ยไม่ได้นะอันตรายมากนะคะค่ะรับซื้อของโจร
1: ครับผม
0: ค่ะระวังระวัง
1: คร
0: ับค่ะแล้วก็อีกสักคนหนึ่งนะเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหน่าเห็นใจมากคือเมื่อวานนี้ชาวบ้านแถวอำเภอกระสังค่ะน้องดงที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังบุรีรัมย์นำคลิปไปร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยนะคะให้เอาผิดผู้ใหญ่บ้านโดยกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้พฤติกรรมไม่เหมาะสมพาลูกบ้านไปตั้งวงเล่นไฮโลหลายครั้งโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายทั้งที่ตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วที่แน่เกลียดคืออะไรรู้ไหมพาลูกบ้านไปเล่นแล้วตลบหลังแจ้งตำรวจมาจับชาวบ้าน
1: จะเอาผลงานอย่างนี้เหรอ
0: เออใช่ไอ้ผู้ใหญ่คนนี้แหละแล้วตลบหลังคือไปแจ้งตำรวจมาจับชาวบ้านที่แอบเล่นแล้วประกาศเสียงตามสายด้วยนะว่าหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านสีขาวต้องปลอดการพนันทีเนี้ยพาลูกบ้านไปเล่นแล้วกฎของหมู่บ้านเองเนี่ยชาวบ้านก็เลยรับไม่ได้นะกับพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยนำคลิปนะคะขณะที่ผู้ใหญ่บ้านไปร่วมเล่นไฮโลกับลูกบ้านเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจริงๆร้องไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ว่ายังไม่คืบหน้าไงเมื่อวานนี้ก็เลยบอกอ่ะไปกระตุ้นซะหน่อยศูนย์ดำรงธรรมนะคะทำไมเงียบจังเลยพาคลิปกันไปร้องอีกรอบหนึ่งเพื่อให้จังหวัดตรวจสอบเอาผิดกับผู้ใหญ่บ้านหรือว่าปลดไปเลยนะเพราะดูแล้วไม่เหมาะสมอ่ะเนี่ยจริงๆก็เล่นกันตาละ5 บาท 10 บาทนะทำงานจบงานเลยพวกนี้นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านอ่ะแจ้งตำรวจมาจับแต่บ้านก็เลยไม่ไหวบอกว่าเดี๋ยวเลิกเล่นแล้วแต่ผู้ใหญ่บ้านอ่ะต้องเลิกนิสัยแบบนี้ด้วย
1: แต่ถ้าผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่เขาอ้างว่าอ๋อที่ผมนั่งร่วมด้วยเพราะว่าผมหาข้อมูลหาข่าว
0: จะล่อซื้อนี่เหรออ
1: ะไรอย่างนั้น
0: น่าเกลียดเนาะจริงๆในหมู่บ้านเดียวกันอ่ะก็ญาติๆกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมเชื่อไหมว่าการที่แบบมาเป็นผู้ใหญ่บ้านในแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้ด้วยเครือญาตินะญาติน้อยไม่ใช่ว่าคุณจะได้เป็นผู้ใหญ่นะคะมาด้วยญาตินะคะเพราะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่นะคะลูกบ้านไม่ไหวละเลือกปฏิบัติเนี่ยเขาบอกว่าเลือกปฏิบัตินะจังหวัดต้องเอาไปตรวจสอบปลดเลยอย่างนี้ประกาศเลยหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านสีขาวนู่นนี่นั่น
1: นะครับผม
0: มีเพิ่มเติมไหมหรือฟังเพลง
3: ครับผมสักเพลงครับพี่
0: เพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ

0: จามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวกลับมาเลย
4: โอเค
5: พุ่ง
6: เพียง
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์รอบอร่อย
10: แน่นอนจ้าเพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกอมเพียง
12: ใช้ตราฉลากทองไง
13: เหม
14: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
15: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
16: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
15: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
16: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
17: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
18: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะน้องดวง
4: ครับพี่สีนะครับ
3: สุ
4: ดท้ายมีอัปเดตคืบหน้านิดนึงนะครับเขาบอกว่ามีคุณลุงอายุ72เนาะพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหายไป4วันนะครับเออก็เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยเจอร่างแล้วนะครับไม่มีปาฏิหาริย์นะครับเออคุณลุงพลัดตกเรือที่บางไทรพระนครศรีอยุธยานะครับก็ล่าสุดร่างของคุณลุงลอยขึ้นมาแล้วนะครับก็สภาพ4วันนะพี่สีก็ค่อนข้างอืดเลยนะครับ

0: นะฮะหายไปตั้งแต่26มิถุนายนนะฮะก็คุณลุงเขาอยู่บนเรือลากจูงนะครับเรือขนสินค้านะฮะพัดตกไปแล้วก็ด้วยกระแสน้ำที่มันแรงวันนั้นก็หากันไม่เจอแล้วก็งมหากันไม่เจอสุดท้ายเมื่อคืนนี้เจอแล้วครับตอน2ทุ่มโอ้คือคุณลุงถึงแม้ว่าจะเป็นคนเรือมาตั้งแต่หนุ่มๆนะแต่ว่าเนี่ยมันก็อาจจะพลาดได้นะคุณลุงจะตาบอดข้างหนึ่งด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องการมองเห็นด้วยโอ้ตาบอด
1: ค่ะนี่คือตกเรือเนาะไม่ได้มีใครทำร้ายใช่ไหม
0: เขาเป็นเหตุพลัดตกเรือเองนะครับพลัดตกจากเรือที่บอกว่าเนี่ยเราทำอะไรอยู่กับงานนั้นมาแต่ตั้งแต่หนุ่มๆได้กี่สิบปีเนี่ยมันก็มีโอกาสพลาดเนาะต้องอย่าประมาทเลยพี่ใช้ชีวิตเนี่ย
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: 7นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
4: ครับเราสองคนก็นำเสนอข่าวนะครับที่เกิดขึ้นบนรอบโลกนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่น่าสนใจตอนนี้เราก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงของเจาะลึกอาเซียนเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับ
3: ดีค่ะพี่ต้นคะเชิญเลยค่ะ
4: ครับผมถ้าเกิดว่าทางเป็นเพจ Facebook เนี่ยผมก็เห็นคุณสุภชัยสานิชมาก่อนเลยนะครับในเช้าวันนี้แล้วก็ตามด้วยคุณชยุทธนะครับจากสุราษฎร์ธานีบอกวันนี้23องศาคุณศศิมาจากอุดรธานีนะครับวันนี้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยทักทายเรามาคุณสมบัติเห็นแก้วคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา25องศาคุณกันตนภัทรจากภูเก็ตนะครับมีทั้งฝนทั้งลมเลยวันนี้ที่ภูเก็ตแล้วก็คุณอัมพรนะครับมาสุขสันต์วันพุธกับเราทั้งสองคนและคุณและทีมงานของ Good Morning อาเซียน คุณหมูจากอุดรธานีนะครับบอก25องศาวันนี้มีฝนตกรินคำนี้เป็นศัพท์ใช่ไหมฮะรินนี่หมายถึงตกไม่เยอะ
3: ตกไม่เยอะเนาะกำลังดีกำลังดีกำลังสบายสบายใช่ไหมคะอากาศ
4: ตกลินไม่รู้ว่ารองน้ำฝนไว้ใช้ได้หรือเปล่านะครับเพิ่มคุณเดชเดชาที่จะเจอเห็นใครบ้างไหมครับใน
3: มีคุณลอร่าจินนะคะคุณจินดาขอบพระคุณนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็สวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตนะคะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังอยู่ในรถค่ะนะคะคุณพงศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณอัมไพรค่ะมาจากสุโขทัยนะฮะสวัสดีร้อยโทดร.ประพลคุณสุภศักดิ์นะฮะคุณลุงพี่มายคุณชวรีนะคะคุณชวรีบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกโปรย25องศาเซลเซียสนะฮะสวัสดีคุณอะไรนะแล้วคุณก้องด้วยฝนตกรินๆกับฝนตกโปรยเนี่ยลองทายกันได้ไหมคะว่าอันไหนจะมีฝนมากกว่ากันระหว่างฝนตกรินๆกับฝนตกโปรย
4: ภาษาไทยวันละคำวันละสองคำ
3: ภาษาไทยเรามีเสน่ห์นะคะพี่ต้นคือมีคำศัพท์คำแสงเยอะแยะนะคะที่บรรยายสิ่งต่างๆได้อย่างละเอียดแล้วก็เห็นภาพมากนะคะมีท้ายก็มีคุณโอเนอร์เฮาส์นะคะทักทายมาจากพิษณุโลกด้วยบอกว่าเช้านี้25องศาเซลเซียสค่ะ
4: ครับส่วนทางกลาทาง TikTok นะครับผมก็เห็นคุณบิ๊กซ่ามาติดตามเรานะครับคุณออตตัมมนแล้วติดตามเราแล้วก็เรียกว่ารีโพสให้เราด้วยนะครับ
3: ค
4: ุณแซม JF คุณอีทบอกว่าก็ที่เข้ามาอยู่เนี่ยก็ออกไปจากประเทศไทยให้หมดเลยนะจะเพิ่มอะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็คุณอีทครับความเป็นคนไทยของเราเนี่ยเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของความเห็นอกเห็นใจคนที่เขาแบบบ้านแตกแสแลกขาดแล้วก็ต้องหนีภัยสงครามมาเนี่ยเราจะผลักเขากลับไปให้ไปตายอ่ะเรากล้าทำเหรอถามคุณอีทเนี่ยเราทำได้เหรอใจเราทำไม่ได้นะครับผมอยากจะให้เรานึกไปถึงในช่วงที่เขมรเขาเกิดมีสงครามกลางเมืองของเขาช่วงปี2522-23น่ะสมเด็จพระพันปีหลวงของเราท่านเคยเสด็จไปที่ชายแดนแล้วก็ไปส่งบัญชาการให้เปิดพรมแดนให้เขาหนีตายเข้ามา 200,000 คนเพราะท่านรู้ว่าถ้าเกิดไม่ปล่อยให้เขาเข้ามาเนี่ย 200,000 คนนั้นจะต้องตายเราทนดูอยู่ได้เนาะคนไทยเราผมเชื่อว่า